0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการสุขนครเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: และที่นี่นะครับก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่เคยเป็นโบราณกาลจบจนเข้าสู่ยุคทองนะครับของกรุงรัตนโกสินทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคโชนก็ได้หวนคืนสู่เมืองแห่งอารยะอีกครั้งหนึ่งและที่นี่ครับก็คืออำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ครับมีทั้งแม่น้ำป่าสักที่ไหลผ่านมีดงป่าไผ่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับที่เหมาะกับการทำอาชีพเกษตรกรรมสร้างผลผลิตข้าวและพืชไร่พืชสวนนานาให้แก่ทุกคนในชุมชนมานานแสนนานครับ
1: ที่นี่เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ห่างไกลจากภัยธรรมชาติต่างๆผู้คนบนดินแดนผืนนี้จะประกอบอาชีพที่หลากหลายมุ่งสร้างความเจริญงอกงามให้แก่แผ่นดินเกิดของตนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่อำเภอนครหลวงเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ความดั้งเดิมของวิถีชีวิตผู้คนมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยเฉพาะภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพที่ขึ้นชื่อซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นผลผลิตจากชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันอย่างมีดอรัญยิกชุมชนอรัญยิก

0: ของชุมชนอรัญยิกด้วยความรู้ความชำนาญและทักษะที่สืบทอดกันมาทำให้มีดอรัญยิกเป็นมีดที่ใครๆต้องมีไว้ใช้ประโยชน์ประจำบ้านในอดีตหมู่บ้านหัตถกรรมตีมีดแห่งนี้ถิ่นฐานอยู่ที่บ้านต้นโพบ้านโพสินชาวเวียงจันทน์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นช่างทองและช่างตีเหล็กแต่ต่อมาคงเหลือไว้แต่ช่างตีเหล็กที่ชาวบ้านยึดเป็นอาชีพหลักเพราะในสมัยโบราณใช้มีดเป็นอาวุธหลักจนทำให้สองหมู่บ้านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและกลายเป็นแหล่งผลิตมีดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของไทยจนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันที่แปลงเหล็กให้เป็นมีดที่มีมาช้านานมีดอรัญยิกของชุมชนอรัญเอิร์ดแข็งแกร่งทนทานในการใช้งานนับหลายสิบปีอีกทั้งการตีมีดหรือขึ้นรูปทรงลวดลายของมีดนานาชนิดมีความวิจิตรสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมีดอรัญยิกที่สร้างชื่อใหญ่และต่างประเทศมีดอรัญยิกมีด้วยกัน4ตระกูลได้แก่มีดทำครัวมีดเกษตรมีดที่ใช้ในการเดินป่าและมีดประเภทสวยงามโดยได้รับการสืบทอดกรรมวิธีการทำจากช่างตีเหล็กตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเพื่อใช้ในการสู้รบกับข้าศึกและยังคงขั้นตอนการทำแบบโบราณมาจนถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวพระนครศรีอยุธยาเป็นภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์มีดมีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้นานตลอดชั่วอายุคนงานใบมีดยังถูกต่อยอดในเชิงศิลปะทำให้เกิดความสวยงามจึงนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าได้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาโบราณในสิ่งที่บรรพบุรุษได้ทำชนอรัญยิกต่างร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการตีมีดอย่างลุงวินัยโรยเจริญช่างตีมีดชุมชนอรัญยิกที่เริ่มตีมีดโดยได้รับการปลูกฝังและสอนวิชาการตีมีดมาจากพ่อแม่ตั้งแต่อายุได้10ปีจนปัจจุบันลุงวินัยอายุกว่า70ปีแล้วซึ่งมีดของลุงวินัยที่ได้รับความนิยมคือมีดตัดงามการตีมีดของลุงวินัยนั้นจะผสมผสานระหว่างการตีมีดแบบโบราณและปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคือการตอกลายที่สวยงามเข้าไปในมีดซึ่งลุงวินัยมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและเล็งเห็นถึงความสำคัญในอาชีพการตีมีดที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและคนในชุมชนถ่ายทอดให้กับลูกหลานและคนอื่นๆและยังได้มีการสาธิตการตีมีดอรัญยิกในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยซึ่งเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของมีดอรัญยิกให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสืบไป
1: เรามีความรู้ให้ที่มาศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษามาทำวิทยานิพนธ์หรือว่ากลุ่มอาชีพที่มาศึกษาดูงานที่นี่เราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการตีมีดในขั้นตอนการตีมีดการบริหารจัดการในการตีมีดถ้าใครอยากจะทำมีดได้ความภาคภูมิใจของเราเนี่ยคือบรรพบุรุษได้ทำมาสั่งสมมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วเราก็ต่อยอดจากรุ่นแม่แล้วตอนนี้ผมก็จะให้ลูกของผมและญาติของผมเนี่ยต่อยอดอรัญยิกต่อไปเพื่อเป็นความมีอาชีพให้เราได้ทำมาหากินจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงบัดนี้ก็หลายร้อยปีเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าปู่ย่าตายายของเรามีอาชีพให้เราไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่และก็ทำมาหากินอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ต้องดิ้นรนไปต่างจังหวัดหรือไปนอกพื้นที่การทำมาหากินเนี่ยเราต้องใจรักด้วยอย่างมีดรันยิกเนี่ยมันลำบากไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆแต่ว่าบรรพบุรุษเขาทำได้เราทำให้เราอยู่ได้นะครับถึงมันจะลำบากยากเย็นแต่เราก็อยู่ได้เพราะมีดอรัญยิกครับ

งพยงทรัพย์มีมิตรอรัญยิกตีเคียวโดยสืบทอดวิชาการทำเคียวมาจากพ่อแม่โดยประกอบอาชีพนี้มามากกว่า50ปีซึ่งเกียรติประวัติสูงสุดของลุงพยงคือการได้รับมอบหมายให้ตีเคียวถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหานาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อทรงใช้เกี่ยวข้าวในวรโอกาสที่ทรงเสด็จพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสิริโยไทยทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2539ว่าเป็นเรื่องราวสุดปลื้มปิติที่สุดในชีวิตของการทำอาชีพช่างตีและครอบครัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ยังได้ทรงตรัสกับลุงพญาเยาวชนคนรุ่นหลังเพื่อให้มิตรอรัญยิกยังคงสืบทอดต่อไปในอนาคต

ก่อนจะทำการตีมีดอรัญยิกจะมีพิธีสำคัญเป็นการเรียกขวัญกำลังใจและเป็นเสมือนการรวมจิตใจของคนในชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจนั่นก็คือพิธีไหว้ครูบูชาเตาเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนทั้งยังเป็นการปัดเป่าอุปัทวะเหตุต่างๆในการตีเหล็กอีกด้วยพอได้เวลาผู้ทำพิธีไหว้ครูจะกล่าวบทชุมนุมเทวดาไหว้พระรัตนตรัยจากนั้นก็จะกล่าวบทอัญเชิญครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันได้แก่พระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมพระวิษณุกรรมพระมาตุลีพระพายพระคงคาพระฤาษี8องค์ตลอดจนบุรพาจารย์มอญครูจีนที่ได้ประสิทธิ์ประสาทพรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทำน้ำมนต์ธรณีสารปรับพรมเครื่องมือและผู้เข้าร่วมพิธี

0: ป็นการไหว้ครู
1: ใช่ครับแต่ไหว้ครูแบบครูบิดามารดาครูบาอาจารย์นะใช่ป่ะแล้วก็ไหว้เทวดาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางหรือที่เราเคารพนับถืออยู่นะ
0: ครับเพื่อเป็นด้วย
1: ครับจะไม่ประมาทนะ
0: ครับ
1: มันเป็นกำลังใจเรา
0: แล้วอย่างครูเองตีมีดอรัญยิกเนี่ยมานานแค่ไหนนะครับ
1: 50กว่าปีแล้ว
0: เห็นบอกว่าเรื่องของการตีมีดตีดาบเองไม่ใช่รู้แค่เรื่องของเหล็กอย่างเดียวเทคนิคในการตีนี่ก็สำคัญด้วยต้องมีเทคนิคด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: มีเทคนิคอะไรที่สำค
1: ัญเราจะดูรูปแบบไหนมีดดาบมีดโต้มีดเดินป่ามีอะไรนั้นแล้วเราอยู่ในหัวเราหมดแล้ว
0: ครับ
1: หมดตาสั่งว่าไงใช่ป่ะมันจะทำเป็นรูปอยู่ตั้งอ้าวตั้งมีดเดินป่านะก็ทำมีดเดินป่า
0: จุดเด่นนะครับของมีดอรัญยิกแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างครับ
1: จุดเด่นนะมีดอรัญยิกอ่ะมันผ่านการตีขึ้นรูปเหนียวว่าเหมือนเราเหมือนดินเนี่ยเหมือนดินที่เรามาทุบให้มันแน่นใช่ป่ะเวลาเราทุบปั๊บมันจะไม่บิดไม่อะไรมันจะตึงมันจะตึงใช่ป่ะเนี่ยมันจะเป็นจุดแข็งเรา
0: ก็คือความเหนียวความแข็งแรงแต่เห็นบอกว่านอกมีเรื่องของลวดลายที่แตกต่างที่อื่นด้วยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเราจะตอกลายเป็นลายไทยแล้วก็ตอกอักขระแล้วก็ตอกอนุโลมตัว
0: ที่ทำให้มีดอรัญยิกนั้นมีชื่อเสียง
1: ชื่อเสียงฮะแล้วเราภาพดีๆมาทำ

0: แดงแต่ไม่ให้สีแดงจัดจนเกินไปเพราะจะทำให้เนื้อเหล็กกรอบหักง่ายแล้วนำออกมาจากเตาแล้วใช้พระเนินตีจนได้รูปซึ่งชาวบ้านเรียกว่าการหลาบเหล็กโดยจะใช้3คนในการตีจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการซ้ำคือนำเอาเข้าเตาไฟเผาอีกครั้งแล้วใช้ตีเพื่อขึ้นรูปมีดให้ได้ตามความต้องการเมื่อตีซ้ำจนได้รูปมีดแล้วทิ้งไว้ให้เย็นแล้วใช้ค้อนตีจนเนื้อเหล็กเลี่ยนคมบางตัวมีดตรงจากนั้นนำมาแต่งด้วยตะไบเพื่อให้ได้รูปเล่มสวยงามขึ้นตกแต่งตามรูปแบบตามที่ต้องการแล้วนำมาขูดคมให้ขาดเมื่อขูดได้คมบางพอสมควรแล้วจะใช้ตะไบหยาบและตะไบหัวมีดเพื่อให้ตัวมีดขาวเรียบร้อยและคมบางยิ่งขึ้นผ่านคมมีดโดยจะใช้ตะไบละเอียดผ่านขวางของคมมีดผ่านชุบซึ่งช่างต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษโดยนำมีดเข้าเผาไฟในเตาจนร้อนแดงตามความต้องการแล้วชุบกับน้ำซึ่งจะทำให้คมของมีดกล้าแข็งไม่อ่อนและไม่บินเมื่อชุบแล้วนำมาฝนหรือรับคมโดยใช้หินหยาบและหินละเอียดเพชรและรับคมได้ที่แล้วมันทาตัวมีดเพื่อกันสนิมก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำมีดอรัญยิก
1: เห็นครูมีการสอนให้กับเยาวชนให้กับนักเรียนนักศึกษาด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับวงดนตรีมาจากพ่อหลวงครับรัชกาลที่9
1: ครับ
2: ท่านบอกว่าช่างสอนเด็กมากนะสอนเด็กให้มันมีอาชีพมาดีใจอยากจะสอนเด็กทุกรุ่นฮะเพราะว่าเราต้องการให้มีดอายุเราอยู่ไปตลอดทั่วลูกทั่วหลานฮะ
1: ให้อยากให้คงอยู่ต่อไปถือว่าเป็นครูปัญญาด้วยเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: เห็นบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเองเนี่ยก็โหไอเดียที่ดีมากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: กำลังกายก็พร้อมด้วย
2: ใช่ครับคนเราถ้าใจรักเป็นหมดนะถ้าใจไม่รักคือแค่ยังไงก็ไม่ไปทำไงทำผมรู้มากรู้เด็กใจรักดูแป๊บเดียวรู
1: ้อย่างครูนี่ก็ต้องใจรักมากเพราะว่าโอ้ทำมาม
2: ันทั้งรักทั้ง
1: ซึมซับอยู่ในร่างกายอยู่ในแบบโอ้ในจิตวิญญาณมาตั้งแต่แรกเลย
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยยังคงดำเนินการสืบทอดต่อมา
2: ก็ผมอยากเรียกผมบอกกับคุณนะคิดอย่างเดียวว่าตายไปเอาไปไม่ได้

ันนะครับได้พบเจอมีดอรัญยิกนะครับวางอวดโฉมอยู่ที่ใดก็ตามคือผลผลิตแห่งความรักครับที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษนานนับร้อยปีและตัวท่านเองครับก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งเสริมให้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปครับ

นอกจากการตีมีดอรัญยิกที่เป็นภูมิปัญญาส่งทอดกันอนุรักษ์สานต่อจนถึงปัจจุบันแล้วที่อำเภอนครหลวงยังภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการทำขนมไทยโบราณอย่างขนมกงเอาไว้นั่นก็คือชุมชนวัดจันทร์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลังด้วยวิธีการทำแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมายาวนานที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนต้นแต่เดิมเรียกว่าขนมกงเกวียนเพราะมีลักษณะคล้ายล้อเกวียนมีแพร่อย่างยิ่งแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีและสิงห์บุรีโดยทำมาจากส่วนผสมหลักคือถั่วเหลืองซีกขนมกงนับเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่ใช้กันทั่วไปในการประกอบพิธีมงคลเช่นการแต่งงานซึ่งมีความหมายในวงล้อของเกวียนซึ่งขนมกงจะขาดไม่ได้ในพิธีงานมั่นงานแต่งในฐานะขนมขันหมากจนคนไทยสมัยก่อนถึงกับมีสำนวนพูดเปรียบเปยว่าเมื่อไหร่จะได้กินขนมกงเสียทีงานนั่นเองปัจจุบันขนมกงจะหาทานทั่วไปได้ยากนอกจากจะมีพิธีมงคลหรืองาน

0: บุญเท่านั้นแต่ที่ชุมชนวัดจันทร์ยังคงอนุรักษ์ไว้โดยกลุ่มแม่บ้านขนมกงวัดจันทร์มาชิกแม่บ้านในพื้นที่ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความรู้และภูมิปัญญาในการทำขนมกงที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
1: และเห็นบอกว่ามีการรวมกลุ่มกันในการทำขนมกงด้วยใช่ไหม
2: ใช่เราร
1: วมกลุ่มกันมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: หลายปีแล้วนะประมาณ 5-6 ปีได้แล้ว
1: แล้วจำนวนสมาชิกในกลุ่มตอนนี้
2: เรามีอยู่12คน
1: ครับ12คนแล้วอย่างนี้บุคลากรนี่เพียงพอต่อออเดอร์ที่เข้ามาไหมฮะ
2: เพียงพอค่ะเพียงพอเพราะว่าคือมันจะมีคนที่คั่วถั่ว
1: ครับ
2: ก็คนนึงคนที่
1: ผสมแป้ง
2: ผสมแป้งกวนน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราจะแบ่งงานกันหลากหลาย
1: ก็คือมีบุคลากรเพียบพร้อมกับขั้นตอนต่างๆของการทำขนมกงเลยขนมกงมีส่วนประกอบอะไรบ้างเหรอครับ
2: มีแป้งมีน้ำตาลปี๊บมีกะทิแล้วก็มีถั่วเหลืองซีดนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีน้ำมันไว้สำหรับท
1: ออันนี้คือวัตถุดิบหลัก
2: ๆ
1: ในการทำขนมกงเลย
2: วัตถุดิบก็จะมี9อย่าง
1: อย่างนี้โหวิธีการทำค่อนข้างจะหลากหลายขั้นตอนเหมือนกัน
2: ใช
1: ่ขั้นตอนหลักๆต้องทำอะไรยังไงบ้างเนี่ย
2: ขั้นตอนหลักๆคือเราต้องเอาถั่วเหลืองซีดเอามาคั่วแล้วก็เอาไปปั่นแล้วก็เอาข้าวตอกเอามาคั่วแล้วก็เอาไปปั่นให้เป็นผง
1: ครับ
2: แล้วเราก็มาเคี่ยวน้ำตาลปี๊บแล้วเราก็เอามาพอเคี่ยวแล้วก็ข้าวตอกอะไรเงี้ยมาผสมลงในน้ำตาลแล้วเราก็มานวด
1: ครับก็คือเอามาปั้น
2: ใช่นวดแล้วก็มาปั้นแล้วเราก็เอาส่วนเนี้ยทำในส่วนผสมของแป้งไงปั้นเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาไปชุบ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆก็คือส่วนผสมของตัวขนมกงที่เป็นถั่วกับแป้งก็คือทำแยกกันและสุดท้ายก็เอามาใช้ร่วมกันลงสู่การทอด
2: ใช่
1: เพื่อให้ได้ออกมาเป็นขนมกงหน้าตาแบบนี้เลย
2: ใช
1: ่แล้วเนี้ยครับได้มีการส่งต่อหรือว่าสืบต่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปบ้างไหมฮะ
2: ก็จะมีบางหน่วยงานอย่างสมมติกศน.เนาะเขาก็ให้เราไปเป็นวิทยากรไปถ่ายทอดความรู้ให้กับคนทั่วไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีนักเรียนนักศึกษาอะไรประเภทเนี้ยเขาก็จะมาติดต่อเราให้เราไปเป็นวิทยากรเราก็ถ่ายทอดให้คนทั่วไปได้รับรู้
1: วิธีการทำจะได้ให้ขนมกงเนี่ยดู

การทำขนมกงจะใส่หัวกะทิน้ำตาลปี๊บและกวนไปทางเดียวกันจากนั้นใส่ถั่วเหลืองซีกที่ปั่นไว้ลงไปกวนให้เข้ากันใส่ข้าวตอกปั่นลงเหนียวจับตัวเป็นก้อนไม่ติดกระทะและพักไว้ให้เย็นกลมปั้นอีก2เส้นเอามาพาดให้เป็นรูปล้อเกวียนจากนั้นชุบแป้งและนำไปทอดในน้ำมันร้อนไฟปานกลางจนมีสีเหลืองสวยก็เป็นอันเสร็จขนมกงเป็นขนมโบราณที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ใช้ความประณีตพิถีพิถันในการทำ

ทานเล่นได้เพราะรสชาติของขนมกงนั้นมีความหวานมีความมันและมีความกรอบเป็นขนมโบราณที่ชาวชุมชนวัดจันทร์สังคมไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

ามยิกและชุมชนวัดจันทร์อำเภอนครยังคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์สานแนวทางแบบโบราณกับแนวทางใหม่นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับของบรรพบุรุษยังคงอยู่จนถึงชุมชนซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้คือสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสารและถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานให้ได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าให้คนรุ่นหลังได้ต่อยอดภูมิปัญญาประจำถิ่นให้คงอยู่ต่อไปเพื่อสร้างรักภูมิใจให้กับทุกคนในชุมชนเป็นนครแห่งความสุขตลอดไป

ไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็ไปศึกษาและนําแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติสอนการนําแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนํามาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
1: ค่ะ

ปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องความล่าช้าในการสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติในครอบครัวพ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือออดิโอเสียงหรือซับไตเติลระบบโค้ดแคปชั่นโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตเติลผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
0: เลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือเอาเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบโค้ดแคปชั่นโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตเติลผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
2: ที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ดีที่สุดโดยทำเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะประกอบไปด้วยผักและสมุนไพรหลากหลายชนิดเป็นเมนูที่ทุกบ้านแกงเลียง

0: ็นแกงโบราณดั้งเดิมจากภูมิปัญญาไทยที่มีประโยชน์คนไทยรู้จักและทานแกงเลียงเพื่อบำรุงร่างกายมาเป็นเวลานานแล้วโดยเฉพาะสตรีเลียงเพื่อบำรุงร่างกายและยังช่วยเพิ่มน้ำนมให้แม่อีกด้วย
1: หลักฐานที่ยืนยันความเก่าแก่ของแกงเลียงก็คือหนังสืออักขราพิธาน
0: กรมภาษาไทยของหมอปรัชเล่ซึ่งพิมพ์ในปีพุทธศักราช2416ที่บันทึกความหมายของแกงเลียงว่าแกงเลียงเกลือหัวหอมตำละลายน้ำเป็นน้ำแกงแล้วตั้งไฟให้ร้อนใส่ผักตามชอบใจแกงเลียงยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน5แกงที่ต้านเพราะแกงเลียงเป็นแกงที่เน้นใส่ผักหลากหลายชนิดแต่ไม่เน้นเนื้อสัตว์จึงทำให้ไม่ค่อยมีคนนิยมรับประทานเท่าไหร่นัก
1: เราจึงได้ปรึกษาอาจารย์นันยงเฟื่องขจรฟุ้งและคณะอาจารย์จากสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ช่วยเลียงของไทยให้เป็นเมนูที่เด็กรุ่นใหม่หรือชาวต่างชาติอาจารย์นันยงจึงได้มอบหมายใ

0: ดร.ปัทมาหิรัญโยภาสอาจารย์ประจำสาขาวิชาคากรรมศาสตร์เป็นผู้คิดสูตร
1: ต้องบอกว่าแกงเลียงเป็นแกงที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างครบถ้าเรารับประทานร่วมกับข้าวด้วยนะคะอาจารย์คิดว่ามันเป็นแกงที่ถ้าในแง่ของการพัฒนาก็คือเราสามารถทำให้กับคนทุกช่วงวัยกินได้ถ้าเราอยากที่จะให้เด็กเราก็ลดความเผ็ดร้อนโดยการลดพวกสมุนไพรลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเราจะทำให้ผู้ใหญ่หรือว่าเพิ่มความเผ็ดร้อนในส่วนของเครื่องแกงได้นะคะ
0: แกงเลียงเป็นเมนูอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเพราะมีส่วนประกอบสำคัญ2สุเทศต่างๆในเครื่องแกงและ2ผักหลากหลายชนิดที่ใส่ในแกงเลียงเครื่องเทศในแกงเลียงอย่างเช่นพริกไทยมีสารพิเพอรีนช่วยเพิ่มสมรรถภาพของตับในการขจัดสารพิษและป้องกันหอมแดงมีสารคูมารินช่วยให้ความจำดีบำรุงหัวใจแก้หวัดคัดจมูกและกระชายมีสารแพนดูราตินบำรุงกำลังบำรุงฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงบำรุงหัวใจช่วยเสริมกระดูกและเอ็นให้แข็งแรงจากการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีพบว่าสารแพนดูราตินในโควิด-19ในหลอดทดลองได้ถึง 100% นอกจากนี้กะปิซึ่งอุดมด้วยวิตามิน B12 ช่วยแก้โรหิตจางกะปิเป็นแหล่งวิตามินดีและแคลอนกะปิจะปลดปล่อยแคลเซียมที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้น้ำมันโอเมก้าในกะปิยังช่วยลดความเสี่ยงภาวะโรคหัวใจวายเฉียบพลันและเส้นเลือดในสมองแตกได้อีกด้วยสรรพคุณร่วมของมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและป้องกันการเกิดมะเร็งรวมทั้งยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งในร่างกายอาจารย์ดร.ปัทมาจึงเริ่มสาธิตโดยการตำเครื่องแกงเลียงตามวิธีการดั้งเดิม
1: เครื่องแกงเราก็จะตำพริกไทยก่อนต่อมานะคะก็จะเป็นกระชายกระชายนี่ขาดไม่ได้เลยให้ความหอมของแกงเลียงเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งผิวเลยต่อมาเราก็จะใส่หอมแดงนะคะแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปนะคะจะปรุงแห้งส่วนที่2นะคะคือการเตรียมน้ำซุปนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาของการเดือดนะคะน้ำซุปวันนี้อาจารย์ก็ใช้เป็นน้ำซุปต้มผักธรรมดานะคะเพื่อที่จะให้รสหวานจากธรรมชาติที่ได้จากผักนะคะสามารถที่จะใช้เปลือกกุ้งที่เหลือจากการเขาเรียกว่าแกะเนื้อออกเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำซุปได้แล้วก็กรองให้มันใสเขาเรียกว่าเอามาใช้ทุกส่วนของกุ้งเนี่ยมาใช้ประโยชน์หมดเลยนะคะในระหว่างที่เรารอน้ำซุปเดือดนะคะเราก็จะมาเริ่มจากโปรตีนที่เราใส่ไปในวันนี้ก็คือในส่วนของกุ้งนะคะจากนั้นเนี่ยก็แกะเปลือกกุ้งปกติเลยค่ะแล้วก็ผัดหลังให้เรียบร้อยนะคะนะเราก็จะมาเตรียมผักนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ฟักทองนะคะบวบนะคะข้าวโพดฝักอ่อนนะคะเห็ดแล้วก็ใบแมงลักนะคะ
0: ส่วนสำคัญที่ทำให้แกงเลียงอร่อยและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มขึ้นอีกมากมายก็คือผักต่างๆที่ได้ชื่อว่าเป็นเลียงผักนั่นเอง
1: ฟักทองนี่ถือว่าเป็นผักเนื้อแข็งฉะนั้นเวลาที่เราทำเราก็จะต้องใส่ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ
0: ฟักทองช่วยควบคุมน้ำหนักเนื่องจากฟักทองเป็นพืชที่ไขมันและน้ำตาลน้อยให้พลังงานต่ำอิ่มนานและยังเต็มไปด้วยกากใยอาหารจึงช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีและลดความอยากอาหาร
1: บวบเนี่ยนะคะเวลาที่เราเอามาใส่ในผัดหรือว่าในแกงเลียงเราก็จะใช้วิธีการหั่นเฉียงนะคะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะ
0: บวบเป็นผักที่มีฤทธิ์เย็นช่วยลดไข้แก้ร้อนในบวบมีไฟเบอร์มากช่วยในการระบายท้องเป็นยาระบายอ่อนๆมีวิตามินซีช่วยบำรุงผิวผัด
1: ต่อมานะคะข้าวโพดได้2แบบคือเฉียงๆเหมือนกันนะคะแบบนี้เหมือนกันหรือบางคนจะหั่นเป็นท่อนๆก็ไม่ผิดนะคะ
0: ข้าวโพดอ่อน

0: ป้องกันเส้นเลือดแข็งตัวช่วยย่อยอาหารลดอาการอักเสบเรื้อรังความดันโลหิตสูงช่วยบำรุงหัวใจทำให้เจริญอาหารกระตุ้นให้กระเพาะและลำไส้ทำงานได้ดี
1: วันนี้เห็ดที่ใช้ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้านะคะถ้าเราใช้วิธีการฉีกเอานะคะฉีกเอาธรรมดา
0: เห็ดนางฟ้ามีวิตามินซีสูงเป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายอย่างซิลิเนียมและมีสารสำคัญที่มีชื่อว่าอัลฟากลูแคนซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำลายมีโปรตีนสูงกว่าเนื้อสัตว
1: ์ใบแมงลักวันนี้เราก็คือเด็ดเป็นใบๆได้เลยนะคะอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะคะถ้าเป็นยอด
0: ใบแมงลักมีสารที่มีประโยชน์มากโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์มีวิตามิน A B1 B2 B3วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กจึงทำให้สามารถช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดีบำรุงเลือด
1: น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปตอนน้ำเดือดเพราะว่าถ้าเราใส่เครื่องแกงตอนน้ำไม่เดือดเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นคาวนะคะได้ค่ะจากนั้นพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะใส่กุ้งลงไปนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะใช้กุ้งเพื่อการนำกุ้งพอกุ้งสุกแล้วนะขอนำกุ้งขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเราทำเองที่บ้านนะคะกระบวนการนี้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องช้อนเอาขึ้นมาก็ได้นะคะในตัวเครื่องแกงในกุ้งเนี่ยบางทีมันจะมีโปรตีนนะคะแล้วมันก็จะทำให้เกิดฟองในตัวน้ำซุปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการช้อนฟองออกโปรตีนในอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองนะคะมันจะไม่ได้เขาเรียกว่าไงไม่ได้ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการอะไรมากตอนนี้น้ำเดือดอยู่นะคะเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะ
2: เขาเรียกว่าความแข็งของผักอันไหนที่แข็งเช่นที่มันสุกยากเนี่ยค่ะก็ใส่ไปก่อนนะคะเรียงลำดับเป็นต่างๆนะคะ
1: ก็สามารถที่จะใช้เห็ดฟางนะคะก็ได้นะคะหรือว่าเห็ดนางฟ้าก็ได้แต่ว่าอย่างเห็ดฟางเนี่ยมันเป็นเห็ดที่มีน้ำเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่ซื้อเนี่ยเราควรจะไปใช้เลยไม่งั้นมันจะมีน้ำออกมาแล้วก็จะสีเปลี่ยนกลิ่นขึ้นมานะคะ
2: พอเราลักนะคะกดให้มันจมหน่อยแล้วก็ปิดไฟ
0: ถ้าสืบค้นในอินเทอร์เน็ตก็จะพบเรื่องราวและคุณประโยชน์และสูตรในการทำแกงเลียงซึ่งแต่ละสูตรก็จะมีสูตรทั้งในการใช้โปรตีนเนื้อสัตว์และผักที่ใช้ใส่ในแกงซึ่งก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความชอบ
3: ที่เราจะใส่ในแกงเลียงนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปทานร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะมีแกงเลียงกุ้งใช่ไหมคะอาจจะใส่กุ้งสดหรือกุ้งแห้งแต่ว่าถ้าเราจะเลือกโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่จะมาทดแทนกุ้งหรือกุ้งแห้งเนี่ยแต่ว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ปลาสดได้อย่างเช่นปลาช่อนมันสดมาใส่ได้ก็จะเพิ่มโปรตีนแล้วก็ช่วยสรรพคุณในการบำรุงเลือดบำรุงน้ำนมด้วยค่ะผักที่น่าสนใจที่คิดว่าควรจะเพิ่มเติมในแกงเลียงนะคะที่ดิฉันคิดว่าแนะนำแล้วก็ควรจะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะก็คือตำลึงค่ะเพราะว่า2ตัวนี้มีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดีค่ะ
0: เมื่อได้แกงต่อไปก็คือการแปลงโฉมแกงเลียงให้กลายเป็นอ
2: าหารไทยแล้วก็ไม่อยากจะไปเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรมากสักเท่าไหร่นะคะ

0: นำผักทุกอย่างในแกงเลียงมาปั่นให้ละเอียดเป็นชุบ
1: แต่พี่หนึ่งคือเรายังจะไม่ไปเขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรความเป็นแกงที่ต้องเอามาเขาเรียกว่าขึ้นซุปคือให้ความร้อนอีกรอบนึงเนี่ยมันเข้ากันอีกครั้งนึงแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการฆ่าเชื้ออีกสักรอบนึงนะคะจากนั้นก็ตักใส่ภาชนะนะคะนี่คือแบบที่หนึ่งนะคะเราจะทำให้มันมีลักษณะที่ต่างชาติรับประทานได้มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะก็จะเติมครีมลงไปเป็นซุปแบบฝรั่ง
0: เลียงแบบที่2ที่ปรับให้มีรสชาตินุ่มแต่ยังเป็นซุปข้นในแนวสากล
2: ถ้าเผื่อสมมติว่าเราอยากจะไปเขาเรียกว่าพัฒนาให้มันออกเป็นแนวฝรั่งรับประทานได้นะคะเราก็สามารถเติมครีมลงไปแล้วก็ทำให้มันเป็นซุปแกงเลียงแบบฝรั่งถ้าเราอยากจะเน้นในเรื่องของสุขภาพการเติมครีมเราก็เน้นที่ปริมาณการเติมเพราะมันจะข้นหนืดด้วยตัวของฟักทองด้วยอยู่แล้วนะคะ
1: ซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะเสิร์ฟคู่กับขนมปังกรอบบิสกิตนะคะหรือว่าข้าวตังดาเรียงที่มีความหลากหลายในการรับประทานมากขึ้นค่ะ
0: และนี่คือซุปครีมแกงเลียงที่มีหน้าตาเป็นสากลพร้อมเสิร์ฟบนภัตตาคารหรูได้ทั่วโลก
3: และหลังจากสำเร็จแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนสำคัญอาจารย์เรามาชิมกันครับวันนี้นำเสนอข้าวตัง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่พอเราเสิร์ฟเป็นซุปเราจะลดความหนักไม่ให้มันเค็มเนี่ยนะคะ
4: อร่อยไหมคะ
3: อร่อยมาก
1: ค่ะ
3: คือมันเป็นรสสัมผัสใหม
1: ่ค่ะ
3: กลิ่นของสมุนไพรมาเอิญว่าน้ำหนักในการจัดสัดส่วนของเมนูนี้มันลงตัวกันพอดี
2: ขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะถ้าเผื่อเด็กๆอยากจะทานนะคะเป็นมันจะมีลักษณะเหมือนซุปผักนะคะก็อาจจะลดกลิ่นของน้ำซุปแกงเลียงลงไปเติมเป็นน้ำซุปหรือน้ำสต๊อกผักลงไปให้เด็กๆทานได้นะคะกลิ่นรสของแกงเลียงในวันนี้นะคะรสชาติจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าก็ยังไม่ชินกับกลิ่นของ
3: เครื่อง
2: เทศเครื่องแกงต่างๆนะคะก็แนะนำว่าสามารถที่จะเติมน้ำซุปผักลงไปได้เด็กๆก็จะทานได้
3: ขออนุญาตชิมอันที่สอง
1: ได้ค่ะ
3: หลังจากไทยๆอันนี้คือเราใส่ครีม
1: เพื่อที่สมมติถ้าเราอยากจะเสิร์ฟแบบฝรั่งรับประทานกับขนมปังเราก็อาจจะเติมครีมลงไปเชื่อมที่ทำให้มันรับประทานง่ายขึ้นนะคะหรือบางทีในนมเนี่ยมันมีโปรตีนมันก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยอยากรับประทานแกงเลียงนะคะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะถ้าเป็นครีมนี่เราจะสุดท้ายแล้วอาจจะมีการปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงถ้าเรารู้สึกว่ามันอ่อนเกินไปจากที่เราเติมนมไปแล้วนะคะ
3: รสชาติเบาลงแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าเหมาะกับเด็กเหมาะกับชาวต่างชาติแล้วจริงๆถ้าไม่บอกว่าเป็นแกงเลียงอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะจ๊ะแต่ถ้าคนที่เคยทานแกงเลียงจะพอรู้ว่าอ๋ออันนี้มีกลิ่นไอแกงเลียงอยู่ข้างในจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
2: ถือว่าเป็นซุปเชิงประยุกต์เนาะนะคะก็คือสามารถที่จะทานได้ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะ
0: บางทีอาจจะไม่ใช่รสชาติเพียงอย่างรูปร่างหน้าตาสะดวกในการรับประทานก็มีส่วนสำคัญถ้าเป็นเช่นนั้นจริงซุปครีมแกงเลียงก็น่าจะได้เมนูที่2ของกำรับคือเมนูยอดนิยมในหลายย่านและมีประโยชน์มากนั่นก็คือไข่ตุ๋นชนาการสูงมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน D ไอโอดีนโฟเลตโอเมก้า3มีสารอาหารสุขภาพสมองประกอบไปด้วยโคลีนและลูทีนไข่ตุ๋นเป็นเมนูง่ายๆไข่ตุ๋นของไทยก็มีมากมายนับร้อยสูตร

0: ไข่ตุ๋นที่เราสนจะเหมาะสำหรับสตรีหลังคลอดไมเกรนด้วยชาคากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไทยโดยมีคุณกัญจนากรองใจเภสัชกรแพทย์แผนไทยและคุณหมอพันนิดาธเนศอนันต์แพทย์แผนจีนจากมหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนคือตังกุยหรือกวดเชียงหรือกวดหัวบัวมาในไข่ตุ๋นนั่นเอง
1: ทราบว่าในแผนจีนเองเนี่ยการจำไข่ตัวเดียวนะคะมันต้องใช้หลายตัวถูกไหมท่านในการช่วยแต่ว่าเด็ดบัวก็เลยเลือกกดหัวบัวมาเพราะหนึ่งก็คือง่ายในการซื้อแล้วก็
0: กดหัวบัวหรือภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าชวนเกียงในทางแพทย์แผนจีนเชื่อว่ามีสรรพคุณช่วยในรักษาอาการปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่เป็นปกติรักษาอาการปวดศีรษะจากไมเกรนช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นบำรุงโลหิตซึ่งตรงกับความรู้ของหัวบัวในตำรับยาแผนโบราณเช่นยาหอมเทพจิตและยาหอมนวโกฏ
2: คือเมืองจีนเราก็จะอินหยางต้องมีอินหยางแล้วก็ร่างกายถ้าอินหยางไม่สมดุลเราก็จะใช้ยาแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่สำหรับพวกที่เลือดลมไม่ดีแล้วก็เริ่มแผลตั้งคุยตั้งคุยอุ่นร้อนเหมือนกัน
0: คุยภาษาไทยเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมฉุนรสหวานอ่อนอมขมและเผ็ดประกอบด้วยสารอัลคาลอยด์น้ำมันหอมระเหยวิตามิน A วิตามิน B และเกลือแร่หลายชนิดมีสรรพคุณช่วยลดอาการปวดประจำเดือนซึ่งเกิดจากการหดตัวก่อนมีประจำเดือนช่วยควบคุมรอบเดือนให้เป็นปกติทำให้ร่างกายใช้ฮอร์โมนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยในการขับน้ำข่าวปลาช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่ได้ดีและเร็วเมื่อได้สมุนไพรทั้ง2ชนิดแล้วขั้นต่อไปก็มีขั้นตอนในการทำไข่ตุ๋นสมุนไพรดังนี
3: ้การทำไข่ตุ๋นนะครับไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะครับนำไข่ไก่มาจากนั้นเราก็ตอกใส่อ่างผสมเมื่อตอกใส่อ่างผสมเสร็จแล้วเรานำตะกร้อมือนะครับมาคนไข่ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเราจะต้องเติมในส่วนของน้ำสมุนไพรที่เราได้ต้มไว้นะครับคนให้เข้ากันแล้วก็เติมเกลือคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งนึงอีกอันนึงก็คือที่เราเติมของเนื้อไข่ตุ๋นเนี่ยมีความหอมสมุนไพรแล้วก็มีความหวานในของน้ำสมุนไพรอยู่แล้วด้วยครับมานำไปกองด้วยกระชอนแล้วเราค่อยมาเทใส่ในส่วนของที่มันเป็นถ้วยที่เราได้จัดเตรียมไว้ครับเนื้อเนียนมากขึ้นครับ
0: แม้ว่าไข่ที่ไข่ตุ๋นมีเนื้อเนียนนุ่มและมีรสชาติอร่อย
3: หลังจากเราทำเป็นเนื้อไข่ตุ๋นเสร็จแล้วนะครับน้ำที่เราจะต้องใช้ในการทำไข่ตุ๋นเนี่ยมันก็ต้องเดือดเมื่อน้ำเดือดเสร็จแล้วเราไข่เนี่ยใส่ลงในรังถึงแล้วก็ยกขึ้นไปวางบนตั้งไฟนะครับครั้งแรกที่เราจะต้องใช้เราต้องใช้ไฟมันก็จะทำให้โปรตีนของไข่เนี่ยขยายตัวขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะหลีไฟเป็นไฟอ่อนเพื่อไม่ให้โปรตีนของไข่เนี่ยมันขยายตัวเพิ่มขึ้นไปมันจะทำให้ไข่ตุ๋นเนี่ยมีลักษณะที่เนื้อเนียนมากขึ้นครับ
0: ไข่ตุ๋นสมุนไพรที่ใส่กวดหัวบัวและตังกุยนี้นอกจากช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้อีกด้วย
1: ถามว่าถ้าใส่ไข่ตุ๋นแล้วเนี่ยอาจจะรับประทานกับน้ำชาสะระแหน่น้ำมิ้นหรือว่าเด็ดสะระแหน่สักก้านหนึ่งใส่บนหน้าไข่ตุ๋นทำฤทธิ์ในการรักษาไมเกรนได้นะคะช่วยบรรเทา
0: อาหารและยา

0: รักษาโรคเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตด้วยการใช้สมุนไพรมาเป็นวิธีอัญชันฉลาดได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นหนึ่งตำราอาหาร
1: รู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งศึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นเชษหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมางานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 9:00 นสมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องความล่าช้าในการเสนอเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: เวลาใดที่เหมาะสมที่สุดในการเติมน้ำมันเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันที่คุ้มค่าที่สุดช่วงเวลาก่อน9โมงเช้าขณะที่อุณหภูมิยังไม่สูง
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยันไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: รัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ได้เวลาของรายการเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้ม
2: จะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ไปแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยี

0: ยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
2: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตักคือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจะต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
3: ้ประเทศไทยและทุกที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
4: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
5: ่บำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
6: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่ทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
7: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
8: นี่ไง
9: เป็นหมออะไรครับ
10: หมอผี
7: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจโทรทัศน์รัฐสภา
11: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเป็นปัญหาได้ทั้งสิ้นเลย
7: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการข้ามันกับคนพิการ
12: แก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจไปปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้าครับเช้าวันนี้เราพบกันนะครับในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ครับคุณผู้ชมติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์ล่ามภาษามือสันสนาเกียรติครับ
1: ฝนยังคงตกอยู่ทุกวันเลยนะคุณผู้ชมฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะเสียงเปลี่ยนและเสียงเปลี่ยนน่าจะมีผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาเนี่ย
0: สัมผัสได้เนื่องจากว่าเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาณขณะนี้หลายคนก็บอกว่าวิตกกังวลนะฮะเนื่องจากว่าตกลงมาคุณผู้ชมครับมากับน้ำจำนวนมากเลยหลายจุดเขาบอกว่ามีลมพัดแรงด้วยในกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับก็หนีไม่พ้นเรื่องของการจราจรติดขัด
1: ใช
0: ่แล้วก็ผิวการจราจรน้ำท่วมขังหลายจุดของกรุงเทพ
1: เมื่อวานมีหลายคนนะครับติดอยู่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS
0: นะฮะ

0: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยน้ำมันลงมาก็เปียกไม่รู้จะไปคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะถึงบ้านเนี่ยสอกลงมาช่วงประมาณสักกี่โมงนะคุณวัฒนะสัก5โมงได้นะ
1: ผมอยู่ที่อาคารรัฐสภาชั้น10
0: ครับ
1: มาที่จุดจอดรถฮะไม่รู้ตัวว่าฝนใต้ดินมาเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ฝั่งทางอาคารรัฐสภาวุฒิสภา
0: ครับ
1: ตกหนักลงมาคุณผู้ชมครับถนน3เสนแยกที่เกี่ยวข้องกับแถวนี้บางกระบือ
0: ครับ
1: นะฮะแยกเกียร์กายเขาบอกรถติดพอสมควรนี่คือผลกระทบที่เกิดตามพยากรณ์อากาศด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีการประกาศแจ้งเตือนออกมาว่าณเวลาคนไทยจะเจอกับฝนจำนวนมากน้ำท่วมป่าน้ำป่าไหลหลากด้วยนะฮะ
0: ใช่ฮะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังเนาะคุณผู้ชมครับหลายๆคนนะครับที่ขับรถจักรยานยนต์อย่างนี
1: ้
0: ก็ต้องระมัดระวังเนาะถ้าเกิดมันตกหนักๆก็จอดข้างทางกันก่อนรวมถึงรถยนต์ด้วยนะคุณผู้ชมแวะเข้าห้างไปหาอะไรรับประทานกันก่อนช่วงเย็นๆนะฮะออกมาอีกทีนึง คุณวัฒนะสองทุ่มสามทุ่มรถก็ยังติดอยู
1: ่
0: นะฮะหลังจากที่ผมก็ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็สัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานตอนฝนตกหนักๆเนี่ยก็อยู่บนทางด่วนมองไปเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นตึกไม่เห็นอะไรเลยขาวโพลนไปหมดเลยคุณวัฒนา
1: หนักมากๆผมขับรถอยู
0: ่
1: นะมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องบอกว่าว้าวุ่นเลยทีเดียวต้องจอดริมเพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกอ่ะ
0: ใช่
1: บางคนบอกว่ามีชุดกันฝนก็ใส่ชุดกันฝนม
0: า
1: ฝนที่ตกลงมาแบบนี้คุณผู้ชมครับทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนก็ลำบากนะ
0: ใช่
1: แต่เราอยู่กับธรรมชาติเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ดีแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าขับรถไปที่ไหนถ้าน้ำมันท่วมขังเนี่ยหนึ่งก็คือกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัย
0: ครับ
1: สองก็คือกลัวเรื่องของสมรรถนะของรถ
0: ครับ
1: ถ้าน้ำมันเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายได
0: ้ครับใจเย็นๆกันนะฮะหาอะไรฟังกันไม่งั้นก็เปิดมาที่นะฮะมาฟังประชุมสภา
1: อย่างเมื่อวานดอนต้องบอกว่าเต็มอิ่มตั้งแต่เช้า
0: ครับ
1: นี้ที่สภาอภิปรายกันไป
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายงานกปี67ปี68รวมไปถึงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับได้มีการเนื่อง
0: ครับ
1: ปิดประชุมไปเมื่อคืนเนี่ย5ทุ่ม27นาทีครับ
0: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับการประชุมก็เข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะมีหลากหลายครับกับบรรยากาศการประชุมสภามาครับมีการถกกันเกี่ยวกับเรื่องของยัตติรายงานของโดยที่ประชุมสภาผู้ถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ประจำปี7และพ.ศ.2560ท่านราษฎรหลายฝ่ายอภิปรายถึงการทำหน้าที่ของกกต.นะครับโดยเฉพาะกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ปีที่กกต.มีมติเมื่อวันที่19ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแล้วก็ดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกร้อง77รายจากทั้งหมด427รายนะครับในสำนวนที่ 15,722 หน้านั่นเองโดยในระหว่างการประชุมนะครับมีทางด้านของคุณพฤทธิ์วัชระทำให้บรรยากาศการประชุมเนี่ยคุกกุ๊กก็ได้ลุกขึ้นมาประท้วงขณะที่คุณโสพลสารามผู้ถ่ายราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่การท้วงติงเพราะว่าเป็นการกล่าวยืนยันว่าคุณอนุทินไม่เกี่ยวข้องจึงไม่สั่งฟ้องพูดจะไม่ให้อภิปรายดูกันหน่อย
2: ท่านมลีครับทำงานไม่ได้เรื่องแล้วก็ร่วมกันโกงเนี่ยอันนี
3: ้หรือครับ
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับหรือไม่ได้ครับแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าแล้วส่วนกกต.วินิจฉัยแล้ว

0: ท่านยอมรับไม่ยอมรับเป็นเรื่องของท่านส่วนในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยแล้วว่าจารย์วีรกุลนายอนุทินจารย์วีรกุลจึงไม่ได้ส่งฟ้องรับไม่รับเป็นเรื่องของท่านเนี่ยผมเพราะฉะนั้นท่านพูดประเด็นนี้ผมถือว่าไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วก็ขอจะถอนก็ไม่ผมไม่ท่านถอนแต่ว่าผมบอกว่าไม่ถูกต้องแล้วก็การแรงผมใช้อำนาจของประธานอีกแล้วก็ไม่ถูกต้องที่ไปกล่าวหาท่านอย่างนี้ถ้าท่านพูดอีกผมจะไม่อนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อ
1: เกตนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อจากทางพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายบอกว่าตนเองเนี่ยเคยคาดหวังนะกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรที่จะมาทำการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์ยุติแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทนโดยเฉพาะความเห็นของคณะทำงานที่แตกต่างกันในคดีเลือกส.ว.จนเกิดคำถามต่อกันนะครับถัดมาส.ส.อดีตได้อยู่เพียงการดำเนินการตามกฎหมายแต่ต้องทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระกระบวนการของศาลฎีกาจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอาจช่วยสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาโดยระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าได้ต่อไปแหละครับนอกจากนี้ก็มีในส่วนของคุณจาตุรนฉายแสงเพื่อไทยอีกคนนึงตั้งข้อสังเกตบอกว่ารายงานของคณะซึ่งสวและการสร้างความเป็นอิสระความเป็นกลางทางการเมืองรวมไปถึงนำเทคโนโลยี AI มาใช้แต่ไม่ได้กล่าวถึงกรณีที่สังคมไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับกรณีของการหัวสวนี่แหละครับคุณจตุรนยังอาการดำเนินงานและเห็นว่าภาคและเสียงข้างน้อยรวมไปถึงการเปิดเผยเหตุผลต่างๆพยานหลักฐานที่แตกต่างกันออกไปทำให้เกิดคำถามต่อความเชื่อมั่นทั้งกกต.เองและระบบของการที่ให้ทุกฝ่ายของทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขประไตยความสุจริตของการเลือกตั้งและการป้องกันการทุจริตด้วยนะครับคุณพระดอนปิศานันทกุลสสจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยได้ตั้งคำถามถึงกระบวนการการดำเนินคดีของการเลือกสวโดยเฉพาะเรื่องของการกล่าวหาเรื่องของการหัวสวดำเนินสืบสวนและไต่สวนชุดที่26รวมถึงการนำบุคลากรหรือข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณพระดอนตั้งคำถามในของพยานหลักฐานโดยเฉพาะเอกสารหรือคำประกอบคดีมีการจัดทำขึ้นก่อนหรือหลังรับทราบผลร้องให้กกต.เองเนี่ยไปตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวอ้างพยานบัตรธรรมคืนความเป็นธรรมนะครับให้กับผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอด้วยสนานนทกุลสสจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นอภิปรายครับ
2: จะถามทางกกต.ครับว่าเมื่อกล่าวหาว่ามันเป็นกระบวนการเนี่ยว่ากระบวนการเพราะผมสงสัยครับผมสงสัยเมื่อวันจันทร์ที่มีการลงมติกันหากกกต.ทั้ง7ท่าน26ของกระบวนการอยู่จริงทำไมการลงมติของกกต.7ท่านซึ่งแยกเป็น7ข้อกล่าวหาไม่มีการลงมติแบบก้อนใหญ่มติว่ามันมีกระบวนการหัวหรือไม่การลงมติเมื่อเช้าเพื่อสมาชิกเอาผลคะแนนมาซึ่งทางกกต.ได้เผยแพร่เอกสารไปแล้วการลงมติรายบุคคลครับตั้งแต่หัวหน้าพรรคผมกรรมการบริหารพรรคผมก็ลงมติเป็นรายบุคคลหากท่านเชื่อ

0: เชื่อว่ามันมีกระบวนการทำไมมันไม่มีการลงมติว่าหรือไม่
1: ไปดูอีกท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะคุณสุประชัยชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายมีการอภิปรายย้ำนะครับว่ารัฐธรรมนูญขณะที่สภาอัดงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรต่อหรือว่าศาลนั่นเองโดยคุณสุประชัยก็กล่าวนะฮะว่าสำนวนดังกล่าวเนี่ยมีผู้ถูกร้อง427รายแล้วก็กกต.มีมติส่งศาลฎีกาแล้วก็ดำเนินคดีอาญา77รายจากเอกสารกว่า 75,000 หน้าจึงควรการพิสูจน์ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วก็การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำรวมถึงตรวจสอบที่มาแล้วก็น้ำหนักของพยานหลักฐานด้วยนั่นเองโดยคุณสุประชัยก็ยังตั้งข้อสังเกตถึงคณะไต่สวนชุดที่26นะครับโดยย้ำว่าคณะดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและความเห็นของคณะไม่ใช่คำพิพากษาพร้อมกับเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงกระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานการเปิดโอกาสให้ผู้บุคคลบางรายไว้เป็นพยานตลอดจนบทบาทของ DSI ที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในสำนวนด้วยนอกจากนี้ยังขอให้กกต.ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างๆตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมดรวมถึงกรณีเอกสารในสำนวนโดยเห็นว่าควรมีคำชี้แจงถึงมาตรการรักษาความลับและความคืบหน้าการตรวจสอบเพื่อครบถ้วนนั่นเองทั้งนี้ครับการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านเนี่ยกลไกการทำงานแล้วก็การใช้พยานหลักฐานในคดีเลือกสว.อย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจต่อประชาชนว่ามติดังกล่าวเป็นผลการจากการพิจารณาสำนวนตามกระบวนการและหลังมีมติยังมีขั้นตอนการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาตามกรอบกฎหมายต่อไปด้วยนะครับด้านของคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็มีการชี้แจงนะครับว่าเรื่องของการป้องกันทุจริตเลือกสว.กกต.มาเพื่อต้องการจะเป็นสว.ทำให้เกิดเกินเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดกกต.จึงออกระเบียบแนะนำตัวให้พิจารณาจากสว.3เท่านั้นไม่สามารถขอคะแนนกันได้ให้อ่านจากประวัติเพื่อพิจารณาความเหมาะสมตอนจะทำให้ขยายเวลาเลือกสว.ออกไปอีกทำให้ผู้สมรุมอาชีพเดียวกันนั่งรถคันเดียวกันมานอนโรงแรมเดียวกันก็แต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ในข้อเท็จจริงที่กกต.สืบสวนได้การเลือกวันที่26กรกฎาคมมีสิทธิ์เลือก 3,000 กว่าคนกกต.ก็เดินตรวจอย่างไว้หมดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนอกจากนี้นะฮะคุณแสวงบุญมียังมีการพูดถึงคำวินิจฉัยของกกต.ที่ออกมาจะต่อผลส่วนการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมจากกกต.นั้นก็ต้องพิจารณาว่าจะเปิดเผยได้แค่ไหนเอกสารทั้งหมดจะส่งให้ศาลฎีกาทั้งคำวินิจฉัยความเห็นกรรมการไต่สวนชุดที่266ส่วนกรณีจะให้เรือพบการเชื่อมโยงมากกว่าที่กกต.วินิจฉัยนั้นกกต.ก็สามารถดำเนินการเป็นกรณีตามความปรากฏ
2: อิ่มนะฮะที่คุณผู้ชมได้ติดตามการประชุมใหญ่รายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมไปถึงเรื่องของการพูดถึงปัญหาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้มีการลงมตินะ
1: เ
2: รื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาส่งไปที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐของทีคร
1: ับ ใช่ฮะก็มีบรรยากาศของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เดินทางมาที่รัฐสภาด้วยหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจที่เวียดนามด้วยนั่นเอง
2: โอ้โหก็มาติดตามนะครับเรื่องของการอภิปรายอ
1: ่
2: ะกับทุกช่วงของการอภิปรายนะครับมากันที่การทำงานของคณะกรรมการกันบ้างคุณผู้ชมครับหากพูดถึงคณะกรรมการการที่ดินผมเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดราชบุรีไปติดตามเรื่องของปัญหาการใช้น้ำนี่นะครับการขยายในส่วนของการประปาส่วนภูมิ

0: ภาคให้ขยายเขตนอกจากนี้ได้มีการพูดถึงการจัดการ
1: ครับ
0: ไปดูบรรยากาศกันครับคุณดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีประธานคณะกรรมการได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็มีนางสาวถิติราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับจัดที่โรงบนหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีโดยในส่วนของนางสาวถิติรักษ์ได้กล่าวปัญหาแบบนี้ฮะบอกว่าปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานเกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั่วประเทศการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมด้วยพร้อมกับมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพพื้นที่ครั้งนี้นะครับประเด็นสำตำบลหินกองประสบกับปัญหาขาดแคลนมาเป็นเวลายาวนานโดยในปีนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า48ล้านบาทดำเนินการโครงการระบบน้ำบาดาลถึง5กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่และหมู่ที่10รวมถึงการเจาะบ่อน้ำบาดาลด้วยงบกลางฉุกเฉินบริเวณเทศบาลตำบลหินกองหมู่ที่9เป็นการรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในขณะที่ถัดมาตำบลเขาแร้งนะครับไกลบริการน้ำดื่มฟรีณโดมหนองหอยตำบลเขางูได้รับงบประมาณในการพูดถึงพื้นที่หมู่ที่5หมู่14หรือเกาะพระพาโดยถือว่าเป็นปีแรกที่นำระบบพลังงานแสงอาทิตย์น้ำไฟฟ้าและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ด้วยสำหรับพื้นที่ถัดมาที่ประสบกับปัญหาน้ำใต้ดินน้ำบาดาลได้ไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลคูบัวรวมไปถึงความหนาแน่นของชุมชนบริเวณหมู่บ้านพูนสุขหมู่ที่1ตำบลหินกองคุณกุลวดีบอกแบบนี้ครับปัญหานำสู่การหาเป็นการผลักดันให้การประปาส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดสรรงบประมาณการวางท่อการขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาด้วยนอกจากนี้มีการเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เทศบาลอเนกประสงค์มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินไว้มีการปรับปรุงพื้นที่ด้านบนเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและลู่วิ่งให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันรองรับการขยายตัวของชุมชนรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปด้วยนะครับส่วนที่มีการพูดถึงปัญหาถัดมาก็คือน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองพบว่ามีจุดท่วมขังสำคัญเกิน1จุดนะครับจากถุงพลาสติกและขยะเข้าไปอุดตันตะแกรงต่างๆดักขยะบริเวณหน้าบ่อพักน้ำทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงท่อระบายน้ำจึงมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จำกันไปกำจัดขยะต่างๆที่ฝนตกและหาแนวทางป้องกันปัญหาระยะยาวต่อไปในขณะที่อีกหนึ่งโครงการก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมีการพูดถึงการขยายถนนปิดคลองบริเวณซอยวาสนาดีโดยจะมีการทุบราวสะพานวางท่อเหลี่ยมเพื่อเป็นการปิดคลองมีการปรับพื้นที่ผิวจราจรให้กว้างกว่าบายพาสเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณของหน้าโรงเรียนและกลิ่นปัญหาเหม็นของขยะโดยอยู่ระหว่างการรอตัวผู้รับที่นอกเขตเมืองได้รับการวางท่อระบายน้ำริมถนนทางหลวงน้ำไหลเข้าสู่ชุมชนในขณะที่หลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับมีสภาพตื้นเขินมีน้ำเสียมีแนวคิดในการปรับปรุงคลองต่างๆดาดคลองปูนและจะทำทางเดินเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำโดยจะต้องมีการพูดถึงการรังวัดสอบเขตให้อย่างชัดเจนเป็นการเป็นโซนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจราจรในจังหวัดราชบุรีสำหรับปัญหาถัดมาคุณผู้ชมครับพื้นที่ซอยหรือถนนบางแห่งยังเป็นกรรมสิทธิ์ของทางเอกชนส่งผลให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถนำงบประมาณเข้าไปดำเนินการวางท่อหรือปรับปรุงระบายน้ำได้ทันทีจำเป็นต้องดำเนินการด้านของสิทธิในที่ดินให้เป็นพื้นที่สาธารณะเสียก่อนพร้อมกันนี้มีการผลักดันการชุมชนโดยมีการดำเนินการเปลี่ยนสภาพป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ให้เป็นป่าชุมชนโดยถูกต้องก่อนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริ

0: หารจัดการเรื่องของการป้องกันการบุกรุกสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการดูแลต้นไม้และคาร์บอนเครดิตด้วยมีการพูดถึงแผนการจัดทำเขื่อนป้องกันตลิ่งให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้เช่นกันซึ่งคณะดำเนินการทั้งหมดนั้นมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่กันไปกับการบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยครับ
1: พักสักครู่นึงก่อนครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามการทำงานของคณะกรรมการการกฎหมายการเขามีการลงพื้นที่ไปที่กองทุนสื่อนะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
3: ถ้าอยากรู
4: ้สิครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2 นาฬิกาสมาชิกปรึกษาหารือรวมถึงกระทู้ถามสดด้วยว่าเรื่องความล่าช้าในการเสนอเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรื่องผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รับ
1: กลับมาช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าเขาถึงง่ายแล
0: ้
1: วก็เด็กๆหลายคนผมก็เห็นใช้มือถือใช้แท็บเล็ตนะ
0: คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเด็กๆเสียงดังเด็กๆวิ่งซนเน
1: ี่
0: ยเอาโทรศัพท์มือถือไปให
1: ้
0: บางคนก็บอกว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1: แ
0: ต่อีกมุมนึงเขาบอกว่าการติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้ทำให้เด็กสมาธิสั้นนะฮะ
1: ใช่ฮะแต่ว่าเด็กไม่รู้ว่าเปิดดูอะไ
0: ร
1: แต่ว่าแน่นอนว่าสื่อทุกวันนี้มันมีหลายประเภทครับผู้ชมครับมีสื่อสร้างสรรค์อย่างที่เราเคยได้ยินกันทางด้านของกองทุนสื่อสร้างสรรค์นี่แหละฮะผู้ชมครับล่าสุดก็มีทางด้านของคณะกรรมการการกฎหมายมีการลงพื้นที่กันไปที่กองทุนสื่อนี่แหละครับผู้ชมครับไปพูดคุยกันหน่อยฮะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเนื้อหาให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนั่นเองเพื่อที่จะเข้าถึงเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้กันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับกับทางด้านของพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาและคณะครับเดินทางไปศึกษาดูงานณสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมทั้งประชุมหารือกับดร.ธนกรศรีสุขใสและสร้างสรรค์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรัญทิตาชนะชัยภูวพัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายในประเด็นการผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างและปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยนะครับโดยดร.ธนกรได้บรรยายภาพรวมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ชมครับยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงระบบการสื่อสารที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้สื่อเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้และเฉพาะเด็กและก็เยาวชนตลอดจนบรรยายที่มาและก็ความสำคัญสารที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พ.ศ. 2558โดยมีแนวคิดสำคัญในการจัดให้มีกลไกแล้วก็แหล่งเงินทุนเพื่อที่จะสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยดังนั้นการมีกองทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อจึงมีความสำคัญในการสร้างโอกาสให้เกิดสื่อที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สังคมมากขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนตลอดจนสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันพร้อมทั้งขอให้มีการแก้กับปรับแก้กฎหมายนะครับเพื่อสร้างโอกาส

0: ให้มีการกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมแล้วก็ทั่วถึงอันจะนำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีความครอบคลุมต่อไปนะฮะไปฟังเสียงของผู้จัดการกองทุนสื่อกันดูฮะ
1: ยังมีข้อกฎหมายหลายอย่างที่ทางกองทุนสื่อนำเสนอนะครับว่าจะต้องผลักดันให้ฝ่ายบริหารประเทศในเรื่องการใช้สื่อหลายๆอย่างด้วยบางทีเอ๊ะอยู่ดีๆก็มาหลอกมาหลอกควรมีกฎหมายออกมาควบคุมเรื่องการใช้สื่อโฆษณาเหล่านี้ครับผมต้องขอบคุณท่านผอ.กองทุนสื่ออย่างยิ่งมากใช้คำว่ามาวันนี้ได้สิ่งที่ดีๆกลับไปเราจะร่วมมือกันทำงานโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณเรื่องสื่อเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าสื่อดีต้องลงทุนถ้าไม่ลงทุนคนก็ไม่ใครดูและทำอย่างไรจะให้สิ่งที่ดีๆออกมาคนไทยมีดีนะครับแต่โอกาสยังไม่ค่อยมีกองทุนสื่อเนี่ยให้โอกาสคนไทยได้ทำสื่อดีๆให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยทั่วโลกด้วยครับส่วนเรื่องกฎหมายเราจะประสานร่วมกันสรุปเป็นเอกสารเสนอรัฐบาลถ้ายังไม่พอยังไม่ขยับเราตั้งกระทู้ถามยังไม่ขยับยื่นยติเพื่อต้องเริ่มทำแหละครับต้องเริ่มทำไม่หลายท่านไม่เคยคิดนะว่าไอ้ที่เราดูทั้งหลายเนี่ยใช่ครับอันนี้ต้องสื่อให้คนไทยทุกคนได้ทราบว่าเราจ่ายภาษีให้ต่างชาติทุกวันแทนที่เม็ดเงินจะได้มาพัฒนาประเทศเราน
0: ี่ก็เป็นเสียงของประธานกรรมาธิการการกฎหมายนะ
2: ครับ
0: นะฮะคุณผู้ชมฮะพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายนั่นเองนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์รัฐสังครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตแล้วก็พัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้สามารถเป็นสื่อกลางในการสื่อสารสร้างความเข้าใจแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมรวมถึงส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมอย่างครอบคลุมนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับผู้ชมครับยังมุ่งส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและก็เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการส่งเสริมการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กและก็เยาวชนรวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและก็มีคุณภาพด้วยขณะเดียวกันเองนะครับทางด้านของท่านประธานกรรมาธิการการกฎหมายก็ย้ำนะครับว่าอยากจะฝากเตือนไปยังประชาชนให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจมีเคลื่อนรวมถึงเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงหรือว่าแสวงหาผลประโยชน์ให้ประชาชนยึดหลักชัวร์ก่อนแชร์เช็คก่อนโอนโดยก่อนส่งต่อข้อมูลต้องตรวจสอบแหล่งที่มาความน่าเชื่อถือแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งขณะที่การทำธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะกรณีที่มีการเร่งรัดให้โอนเงินและขอให้เพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบัญชีตรวจสอบชื่อผู้ติดต่อแล้วก็รายละเอียดการทำธุรกรรมให้แน่นะคุณผู้ชมฮะการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือแชร์ถือว่าเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากข่าวปลอมการหลอกลวงแล้วก็อาชญากรรมทางออนไลน์ตำรวจโทบุญจันทร์ก็กล่าวย้ำเพิ่มเติมนะครับว่าทางคณะกรรมการจะนำข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอจากการศึกษาดูงานไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาสื่อสามารถตอบสนองต่อปัญหาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไปนั่นเองมีเสียงอีกช่วงนึงเนาะทีมงานฮะไปฟังกันดูฮะ
1: ยังมีข้อกฎหมายหลายอย่างที่ทางกองทุนสื่อนำเสนอนะครับว่าจะต้องผลักดันให้ฝ่ายบริหารประเทศได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในเรื่องการใช้สื่อหลายๆอย่างด้วยบางทีเอ๊ะอยู่ดีๆก็มาหลอกมาลวงกันอะไรทำมันง่ายจังเลยควรมีกฎหมายออกมาควบคุมเรื่องการใช้สื่อโฆษณาเหล่านี้ครับผมต้องขอบคุณท่านผอ.กองทุนสื่ออย่างยิ่งมากใช้คำว่ามาวันนี้ได้สิ่งที่ดีๆกลับไปเราจะร่วมมือกันทำงานโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณเรื่องสื่อเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าสื่อดีต้องลงทุนถ้าไม่ลงทุนคนก็ไม่ใครดูและทำอย่างไรจะให้สิ่งที่ดีๆออกมาคนไทยมีดีนะครับ

0: โอกาสยังไม่ค่อยมีกองทุนสื่อเนี่ยให้โอกาสคนไทยได้ทำสื่อดีๆให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยทั่วโลกด้วยครับส่วนเรื่องกฎหมายเราจะประสานกรรมาธิการอื่นจัดสัมมนาร่วมกันสรุปเป็นเอกสารเสนอรัฐบาลถ้ายังไม่พอยังไม่ขยับเราตั้งกระทู้ถามขยับยื่นยติเพื่อต้องเริ่มทำแหละครับต้องเริ่มทำเห็นด้วยอย่างมากเรื่องแต่ว่าไอ้ที่เราดูทั้งหลายเนี่ยที่เราเสียตังค์ละเราไม่ได้ภาษีเลยนะครับอันนี้ต้องสื่อให้คนไทยทุกคนได้ทราบว่าเราจ่ายภาษีให้ต่างชาติพัฒนาประเทศเรา
1: คุณผู้ชมครับหากพูดถึงเรื่องของปลาหมอคางดำหลายพื้นที่เขาบอกว่ายังคงมีว่ายอยู่นะ
2: ใช่
1: แล้วก็เขาบอกว่าแพร่ขยายได้เร็วมากด้วย
2: บางที่เนี่ยบ่อกุ้งไม่มีกุ้งแล้วนะแต่ปลาหมอคางดำเป็นพันๆหมื่นๆตัว
1: โอ้โหพี่น้องเกษตรกรคนที่ทำประมงเนี่ยเขาบอกว่าก็เจอกับปัญหาแบบนี้นะคุณผู้ชมครับครั้งนึงในรายการห้องข่าวรัฐสภาจันท
2: ร์
1: ภาคเช้า
2: ค
1: ุณณัฐพัทรพลเคยชิมปลาหมอคางดำที่นี่นะฮะ
2: ใช่ตรงนี้เลยนะ
1: ฮะ
2: ก็ตอนนั้นก็อร่อยเหมือนกันนะน่าจะมีการแก้กฎหมายให้สามารถแปรรูปอะไรได้นะ
1: เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงแรก
2: ๆ
1: ตอนนั้นคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ใช่ไหมฮะได้นำปลาหมอคางดำเนี่ยมาให้ทีมงานของเราแล้วทีมงานก็ยกมาวางตรงนี
2: ้
1: ชิมไปแล้วอร่อยไหมฮะ
2: ใช่ฮะอร่อยอร่อย
1: ใช้ได้เลยฮะคุณผู้ชมครับทำให้เรื่องของปลาหมอคางดำเนี่ยยังเป็นกระแสแล้วก็เป็นปัญหาที่ยังคงต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณวัชรพลขาวขำได้มีการเปิดเผยบอกว่าหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเงา
2: ครับ
1: นะจะมีการลงพื้นที่ฮะปัดลำปาวไปแก้ปัญหาเรื่องของปลาหมอคางดำทั้งระบบของประเทศไทยแหละครับไปดูการเปิดเผยครั้งนี้นะของคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายหลังที่ตนเองเนี่ยได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาครั้งที่12เพื่อไปติดตามสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำผ่านมารวมไปถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาวางแผนรับมือและแนวโน้มในอนาคตด้วยถัดมาคุณวัชรพลบอกว่ากรมประมงมีการวางกรอบดำเนินการไว้7มาตรการเป็นแนวทางที่เคยดำเนินการมาแล้วในอดีตนะครับแต่ไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าช่วง4เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ตนเข้ามารับผิดชอบงานได้มีการเร่งผลักดันให้มาตรการต่างๆเดินหน้าอย่างจริงจังหลายหน่วยงานเห็นว่าทั้ง7มาตรการเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปแต่จะเป็นต้องทำอย่างจริงจังและเป็นระบบด้วยนะคุณผู้ชมครับเห็นภาพใช่ไหมปลาหมอคางดำเนี่ยเขามาเติมอากาศใช่ไหมครับแล้วก็ว่ายน้ำเต็มเลยนะฮะหลายจุดเป็นแบบนี้นะครับสำหรับพูดถึงเรื่องงบประมาณการดำเนินการในโอกาสต่อไปเนี่ยว่ากรมประมงได้มีการเตรียมงบประมาณไว้ประมาณ15ล้านบาทแต่ก็มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในขณะเดียวกันหลายหน่วยงานได้มีการเสนอการผลักดันการขอใช้งบประมาณงบกลางที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติหาเพิ่มเติมนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้พูดถึงสถานการณ์ที่เขื่อนลำปาวนะครับบอกว่าประเด็นสำคัญเนื่องจากปลาหมอคางดำอยู่ในพื้นที่น้ำกร่อยอาจขยายพันธุ์ได้ไม่ดีนักแต่เมื่ออยู่ในน้ำจืดจะสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นในฐานะที่กำกับดูแลกรมประมงจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองจะไปหารือกับทีมงานเพื่อกำหนดจุดต่างๆและวันลงพื้นที่คาดว่าจะดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ต่อไปได้ทางนี้มีการมอบหมายให้ทางกรมชลประทานเร่งจัดหาเครื่องจักรดำเนินการกั้นฝายตัดตอนควบคุมวงจรการแพร่ระบาดในขณะที่กระทรวงกลาโหมได้มีการประสานความร่วมมือด้านบุคลากรและกำลังพลร่วมกันวางแผนบริหารจัดการปัญหาต่างๆแล้วนะครับส่วนกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกของผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสนับสนุนการทำงานของกรมประมงในพื้นที่อย่างเข้มข้นด้วยส่วนมีการเรียกร้องนะคุณผู้ชมครับมีข้อร้องเรียนเข้ามา7มาตรการที่กำหนดไว้ยังไม่เพียงพอซึ่งส่วนนี้คุณวัชรพลกล่าวย้ำที่ประชุมได้มีการหารือถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันโดยสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนในขณะนี้คือการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนโดยตรงจากนั้นจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณภายใต้7มาตรการมุ่งไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดรวมไปถึงมาตรการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมต่อไปพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยถึงการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับการจัดการปลาหมอคางดำครับ
3: ตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นวันนี้เองเนี่ยเราจะ

0: ให้เลี้ยงไข่อีกต่อไปคือยังไงก็ต้องจบทำให้จบอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในคำสั่งศาลเองเนี่ยที่มี180วันเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าภายใต้นโยบายของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องรอลุยเลยเราไม่ได้มีว่าคำสั่งศาลจะมีผลกับเรายังไงแต่ว่าเราเนี่ยต้องรีบเร่งทำอย่างเร่งด่วนครับผมเนี่ยตั้งใจแล้วก็ได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยผมก็บอกเลยว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณในงบประมาณงบกลางไม่สำเร็จหรือว่างบประมาณมาเนี่ยเราก็ต้องทำภายใต้ข้อจำกัดที่เรามีงบประมาณของกรมประมงเองดังนั้นวันนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของกรมประมงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวมันเป็นเรื่องของทุกหน่วยงาน19หน่วยงานที่ร่วมประชุมกันวันนี้เนี่ยก็ผมเชื่อว่าประสิทธิภาพเกิดแน่นอน
1: มาที่ข่าวต่างประเทศครับคุณไอดีมารออยู่แล้วนะฮะถ้า GBTQ+
2: หร
1: ือว่ากฎหมายเท่าเทียมของไทยเนี่ยก็มีการบังคับใช้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะแต่ที่ฮังการีเขามีความคืบหน้าเรื่องนี้ครับคุณไอดี
3: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ได้มีกฎหมายต่อต้านกลุ่ม LGBTQ ที่ใช้มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วค่ะจนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติเลยค่ะและล่าสุดนั้นศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปก็ได้ออกมาชี้ชัดแล้วค่ะว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นขัดต่อกฎของสหภาพยุโรปค่ะจึงเป็นที่ตีตาในสังคมค่ะและล่าสุดรัฐบาลฮังการีปัจจุบันก็ได้ขยับแล้วค่ะที่จะทบทวนกฎหมายดังกล่าวเพื่อยกเลิกค่ะ
2: ข่าวรัฐสภาเช้าช่วงของข่าวต่างประเทศกับคุณไอดีครับ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องความล่าช้าในการเสนอเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รับทาง

รัฐบาลฮังการีได้ยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาต่อต้านกลุ่ม LGBTQ+ ที่ห้ามการส่งเสริมเรื่องรับร่วมเพศแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งถูกบังคับใช้ในสมัยรัฐบาลชุดก่อนค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในปี2514รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีนายวิกเตอร์ออบานซึ่งครองอำนาจพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนได้สั่งห้ามการแสดงภาพและการส่งเสริมเรื่องรักร่วมเพศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพในสื่อที่สามารถเข้าถึงได้โดยเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีในขณะนั้นเขาอ้างว่ากฎหมายต่อต้าน LGBTQ+ เหล่านี้มีไว้เพื่อปกป้องเด็กแต่ข้อจำกัดดังกล่าวกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนและสหภาพยุโรปหรือ EU ก่อนหน้านี้นางมาตาโกโรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฮังการีกล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าฮังการีจำเป็นที่จะต้องทบทวนกฎหมายที่จำกัดการเข้าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ LGBTQ+ หลังศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปหรือ CJEU มีคำตัดสินเมื่อเดือนเมษายนว่าข้อจำกัดดังกล่าวละเมิดกฎหมายของ EU และส่งผลให้เกิดการตีตรารวมถึงการกีดกันกลุ่มคนรักร่วมเพศและคนรักข้ามเพศโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะมุ่งสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยการแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กการชักชวนและชักจูงในเรื่องทางเพศเสียหายอย่างร้ายแรงต่อพัฒนาการทางร่างกายสติปัญญาอารมณ์หรือศีลธรรมของเด็กค่ะศาลกรุงโซลมีคำพิพากษาเป็นครั้งแรกค่ะในคดีที่เกี่ยวข้องกับการที่เกาหลีใต้นั้นได้ฟ้องร้องต่อเกาหลีเหนือในกรณีที่ก่อเหตุวางระเบิดสำนักงานประสานงานระหว่าง2เกาหลีโดยสั่งให้รัฐบาลเปียงยางนั้นชดใช้เงินเป็นมูลค่า 44,600 ล้านวอนค่ะ

0: เกาหลีเหนือระเบิดทำลายอาคารดังกล่าวเมื่อวันที่16มิถุนายน2560นั้นต่อมารัฐบาลเกาหลีใต้ในขณะนั้นซึ่งนำโดยประธานาธิบดีญี่ปุ่นมีประชากรที่มีอายุมากเกิน100ปีขึ้นไปแต่ที่เกิน 100,000 คนเป็นครั้งแรกค่ะในขณะที่อัตราการเกิดของเด็กแรกเกิดนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลนั้นต้องเผชิญกับภาระบำนาญการรักษาพยาบาลและการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นรายงานว่าจำนวนประชากรญี่ปุ่นที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 107,677 คนในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขทะลุหลัก 100,000 คนทั้งนี้จำนวนผู้มีอายุ100ปีขึ้นไปในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเพียง153คนเมื่อเริ่มจัดทำสถิติ2506และเพิ่มเป็นราว 10,000 คนเมื่อปี2541ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงพัฒนาการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตลอดจนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพโดยสหประชาชาติหรือ UN ประเมินว่าทั่วโลกมีผู้ที่มีอายุเกิน100ปีขึ้นไปราว 672,000 คนและญี่ปุ่นมีจำนวนมากที่สุดผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปในญี่ปุ่นราว 88% เป็นผู้หญิงซึ่งมีอายุไขยืนยาวกว่าผู้ชายส่วนหนึ่งเนื่องจากในอดีตมีปัจจัยเสี่ยงจากการเสียเหตุร้ายแรงนั้นน้อยกว่าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นกำลังสร้างแรงกดดันต่อฐานะการคลังของรัฐบาลรอรับค่าใช้จ่ายด้านบำนาญสาธารณสุขและการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันประชากรญี่ปุ่นราว1ใน3หรือประมาณ40ล้านคนได้รับเงินบำนาญจากภาครัฐขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยอัตราเจริญพันธุ์ลดลงเป็นปีที่10ติดต่อกันเมื่อปี2518ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับ190ขออภัยค่ะ 2,490 ขณะเดียวกันรัฐบาลคาดว่าญี่ปุ่นจะต้องการบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพราว 2.4 ล้านคนในปี2559เพิ่มขึ้นจาก 2.1 ล้านคนในปี2567ซึ่งทำให้ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติมากขึ้นค่ะสถิติผู้สูงอายุของญี่ปุ่นในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกแรงผลักดันสำคัญค่ะที่รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นจะต้องผลักดันนโยบายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดนั้นอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเริ่มมีสัญญาณบวกค่ะเมื่อในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะอัตราการเกิดของเด็กแรกเกิดนั้นเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะโดยเฉพาะในกรุงโตเกียวค่ะครึ่งปีแรกมีเด็กแรกเกิดถึง 2,000 กว่าคนค่ะส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวค่ะที่มีการจับคู่หนุ่มสาวผ่านแอปพลิเคชัน AI ค่ะค่ะรวมถึงรัฐบาลปัจจุบันนั้นก็ได้ส่งเสริมและผลักดันนโยบายการคลอดบุตรฟรีค่ะซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยแก้ไขโครงสร้างประชากรญี่ปุ่นได้ในระยะ
1: ขึ้นที่ญี่ปุ่นนะฮะผู้สูงอายุจะต้องมาทุ่มเทลงไป
2: ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นก่อนท่านประธานรัฐสภาเพิ่งจัดงานไปเองเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการมีบุตรนี่แหละนะร่วมกับหลายๆหน่วยงานของภาครัฐ
1: ก็จับมือกันเจ็ดหน่วยงานกับทางรัฐสภาด้วยนะครับเป็นการพูดถึงเรื่องของเด็กเกิดน้อยนะฮะแล้วก็ด้อยคุณภาพนี่คือสิ่งที่ประธานโสพลสารัมให้ความสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดนะฮะในห้องข่าวรัฐสภาชนะภาคเช้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการถัดไปเกาะติดสภารออยู่การปรึกษาหารืองานทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ถามที่ตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
6: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
7: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
8: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
9: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
10: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
11: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
12: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
13: นะครับเป็นกฎหมายที่ชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
14: เรามีสิทธิในฐานะ

0: สิทธิความเป็นมนุษย
1: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
2: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาประชาชนความรู้คู่สภาเกล็ดน่ารู้การเมืองโลกการเจรจาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์ครั้งแรกของโลกหรือ SALT 1เกิดขึ้นโดยริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและเลโอนิดเบรสเนฟผู้นำโซเวียตลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธเมื่อวันที่26พฤษภาคมพ.ศ. 2515ณกรุงมอสโกส่วนสนธิสัญญาล่าสุดหรือ New Start เกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับประธานาธิบดีดิมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียลงนามในพ.ศ. 2553ณกรุงปรากซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ทำให้ปัจจุบันไม่มีกฎหมายใดควบคุมการใช้ขีปนาวุธระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง
3: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
4: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
5: นอกจากเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยลดมัน
4: และเลี่ยงเค็ม
2: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
7: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
8: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
7: ตรงนี้เนี่ยนะ
8: ใช่นี่ไง
9: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่าง

ผู้ชมผู้ฟังคะได้เวลาของรายการเกาะติดสภาแล้วนะคะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่10สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ชั้นอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ไปพร้อมกันได้ทุกช่องทางของสื่อรัฐสภานะคะตอนในวันนี้ก็จะได้มีการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปซึ่งก็จะได้มีการถามไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะขณะที่พิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะซึ่งก็จะได้มีการบันทึกเทปเอาไว้และนำมาออกอากาศหลังจากที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะวันนี้ทางสถานและเสียงจากกลุ่มงานโสตทัศนุปกรณ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะติดตามกันนะคะทั้งทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 1071 กิโลเฮิรตซ์ทางเพจของวิทยุ

0: และโทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะหรือว่าจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube ก็ได้นะคะที่ TP Channel ค่ะสะดวกที่จะติดตามรับชมรับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่องทางไหนก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการประชุมนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมค่ะเป็นประจำทุกครั้งประธานในที่ประชุมจะได้มีการผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดต่อไปนะคะและเมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วค่ะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปนะคะมีทั้งเรื่องความล่าช้าในการเสนอเรื่องการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542ต่อคณะรัฐมนตรีมีนางสาวณัฐยาบุญภักดีเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามเพื่อถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกระทู้ถามเรื่องการรับมือกับสถานการณ์ราคาข้าวและการยกระดับข้าวไทยในอนาคตมีนางสาวจินตวรรณไตรสรณกุลเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามเพื่อถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งวันนี้ที่ประชุมก็ยังจะได้มีการตั้งกระทู้ถามเรื่องขอให้เร่งรัดอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำรวมถึงกระทู้ถามเรื่องปัญหากระทิงและช้างก็จะได้มีการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมค่ะขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วมีท่านประธานโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนำทุกท่านติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันเลยค่ะ
1: ท่านนัทพลโตวิจักชัยคุณครับเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพครับนัทพลโตวิจักชัยคุณผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต3สันกำแพงแม่ออนดอยสะเก็ดพรรคประชาชนครับวันนี้มีเรื่องจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่หารือผ่านท่านประธาน3เรื่องนะครับเรื่องแรกครับเป็นปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านที่หมู่บ้านบ้านสหกรณ์4ตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่ออนครับปัญหาที่ไปลงพื้นที่มานะครับพบว่าอ่างเก็บน้ำที่เป็นแหล่งน้ำดิบของประปาหมู่บ้านนะครับมีสภาพที่เป็นสีเหลืองบางทีก็เป็นสีเขียวนะครับส่งกลิ่นเหม็นเหมือนแก๊สไข่เน่าร้อนนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ครับระบบประปาของหมู่บ้านเนี่ยก็อาจก็ต้องทำการบำบัดทั้งอ่างนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกินศักยภาพของอบต.บ้านสหกรณ์ที่เป็นอบต.ขนาดเล็กผมเลยอยากหารือน้ำในฐานะที่กรมทรัพย์น้ำเป็นผู้สร้างอ่างนี้มาก่อนในอดีตนะครับอยากให้หาแนวราบของน้ำในอ่างแห่งนี้ครับเรื่องที่สองครับสไลด์ถัดไปครับเป็นเรื่องของกลิ่นจากโรงงานยางมะตอยที่ตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงครับผมไปลงพื้นที่มาครับพบว่าพี่น้องประชาชนในรัศมี2กิโลเมตรจากตัวของโรงงานแห่งนี้นะครับก็ได้รับกลิ่นจากการก็อยากฝากเรื่องนี้ผ่านท่านประธานครับไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับโรงงานผลิตยางมะตอยนะครับให้เข้างานของโรงงานยางมะตอยแห่งนี้ไว้ทำการแก้ปัญหาครับและเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของเงินนะครับระเบียบกองทุนเดิมว่าพนักงานที่ลาออกไปก่อนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสะสมแม้ว่าจะถูกหักมาทางคณะกรรมการกองทุนก็ได้มีการแก้ไขระเบียบแล้วโดยให้พนักงานที่ลาออกไปแล้วสามารถได้รับเงินสะสมได้เพียงแต่ว่าระเบียบนี้ครับต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งโดยตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็อยากฝากผ่านท่านประธานครับไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานให้นำเรื่องนี้บรรจุเข้าวาระและพิจารณาอนุมัติครับพี่น้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้มีเงินสะสมกลับมาครับขอบคุณครับท่านประธาน
3: ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์โรชิตเกียรติก้องชูชัยหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยครับขอปรึกษาหารือปัญหาของพี่น้องประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ3เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ครับปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคจึงขอให้มีการก่อสร้างและขยายเขตระบบประปาผิวดินนะครับของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิบริเวณบ้านหนองนกเขาบ้านหนองยะป้องบ้านนวลสะอาดตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิจึงขอให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิครับพิจารณาดำเนินการปัญหาที่2ครับสำหรับทำการเกษตรของพี่น้องกะที่พื้นที่ทั้งหมดนี้อยู่ติดกับลำแม่น้ำชีนะครับจึงขอให้มีการสร้างระบบกระจายน้ำและการสร้างระบบบริหารจัดการน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร

0: จึงขอให้กรมชนรับประทานนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการด้วยครับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบดุงพลนะครับท่านได้แจ้งปัญหาว่าพี่น้องเดินทางสัญจรไม่สะดวกนะครับบริเวณบ้านมอดินแดงตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับสายทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชื่อมกับทางหลวง2159ครับขนาดกว้าง5เมตรและยาว 2.3 กิโลเมตรขอให้ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้พี่น้องประชาชนด้วยครับแล้วก็อยากจะฝากทางกรมชลประทานและหน่วยงานราชการทั้งหมดนะครับณขณะนี้จังหวัดชัยภูมินะครับประสบปัญหาขาดน้ำเนื่องจากว่าปัญหาเอลนีโญน้ำไม่พอเพียงนะครับก็อยากให้ทางหน่วยงานราชการโดยกรมฝนหลวงนะครับพิจารณาดำเนินการจัดทำหรือว่าสร้างฝนเทียมให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: เจริญพรเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้นั่งสาวเบญญามุ่งเจริญพรจังหวัดสุรินทร์เขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลคอโคอำเภอเมืองสุรินทร์กับถนนที่ชำรุดทรุดโทรมมาเป็นเวลาหลาย10ปีโดยถนนเส้นดังกล่าวตั้งอยู่เรียบทางการรถไฟหมู่ที่10บ้านตะเตียวตำบลคอโคปัจจุบันถนนมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นน้ำที่ขังบวกกับถนนอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่านประธานคะปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ประชาชนต้องอดทนและแบกรับมาเป็นเวลานานและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถหาทางออกที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จึงทำให้การก่อสร้างถนนมีข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งข้อจำกัดที่สำคัญในกรณีนี้คือพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหานี้ค่ะที่ผ่านมาทางท้องถิ่นได้มีการติดต่อไปยังแขวงการทางเพื่อขอความอนุเคราะห์กากหินกากยางมะตอยมีการติดต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์แต่นี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะเมื่อฝนตกเมื่อมีน้ำขังเมื่อมีการสัญจรไปมาถนนก็กลับมาชำรุดพังกลายเป็นวังวนที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ่อมแล้วก็พังแล้วก็กลับมาซ่อมอีกครั้งท่านประธานคะสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่ความการโยนความรับผิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบค่ะสุดท้ายนี้ที่ฉันขอฝากความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลคอโคไว้กับท่านประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของพื้นที่กระทรวงแห่งประเทศไทยช่วยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและผลักดันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านชันชัยคำจำปาครับเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนมเขต4จากว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับโรงพยาบาลนาแก่ผมเล่าแบบนี้ครับ7เป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงนะครับซึ่งผู้ป่วยนอกเฉลี่ย500กว่ารายขึ้นต่อท่านประธานสภาครับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารใหม่ก่อสร้างอาคารธัญรัตน์นะครับแล้วก็ห้องพักเพื่อชาวอำเภอนาแก่นะครับในอนาคตต่อไปผมเล่าแบบนี้ไม่ได้แล้วครับเรื่องที่2ครับเรื่องทางหลวงสกลนครนะครับเส้นทางหลวงทร223ครับแยกไปทางอำเภอบางยางเส้นนี้ครับจากมีประชาชนบางครั้ง3ศพ4ศพ5ศพครับก็อยากนำเรียนท่านประธานสภาครับไปนะครับในการสัญจรไปมาครับเรือชนนะครับเตชะบุญครับแม่ย่านางยังดียังผู้บาดเจ็บนะครับภาพนี้นะครับยังไงก็ฝากนำเรียนท่านประธานไปก่อนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่าน
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอดิศักดิ์แก้วมงคลทรัพย์

0: 16อุดรธานีขอหารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเขต6 2เรื่องครับ1ปัญหาผิวจราจรหลักทั้ง3สาย2023จากอำเภอศรีธาตุไปอำเภอวังสามหมอสาย2239จากอำเภอศรีธาตุไปอำเภอชัยวานและสาย227ไปตำบลผาสุกครับซึ่งวันนี้เป็นถนนเป็นเส้นเลือดใหญ่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งวันนี้อยากให้ผู้มีความรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณลงไปขยายผิวจราจรจาก7เป็น12เมตรให้ด้วยความปลอดภัยผมได้หามาครั้งนี้เป็นครั้งที่8ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีอำนาจได้อย่างเร็วและที่2เป็นปัญหาเรื่องน้ำครับเนื่องจากอ่างเก็บน้ำรำมันชาติเป็นอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นจะนำน้ำมาบริโภคและเพื่อการเกษตรวันนี้ครับอ่างเก็บน้ำรำมันชาติได้ก่อสร้างเสร็จซึ่งเจ้าของพื้นที่โดยเฉพาะวังสามหมอยังไม่สามารถที่จะได้ใช้น้ำทั้งอุปโภคและบริโภคในการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ครับจึงฝากไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกระทรวงเร่งนำงบประมาณเพื่อที่จะเอาน้ำที่อ่างเก็บน้ำรำมันชาติขึ้นมาให้พี่น้องได้ใช้ประโยชน์ได้
1: ท่านอนุสรแก้ววิเชียรเชิญครับ
2: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมอนุสรแก้ววิเชียรครับผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดนนทบุรีวันนี้ผมมีเรื่องมาหารือท่านประธาน1เรื่องครับท่านประธานครับภายหลังความรุนแรงที่น่าเศร้าในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับผมอยากตามจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวอย่างนี้เกิดขึ้นซ้ำท้องถิ่นพยายามจะตรวจค้นกับสไลด์ถัดไปครับภาพที่สองนะครับก็จะเป็นภาพของท่านผู้ว่าและท่านนายอำเภอนะครับทำบุญจังหวัดนะครับก็อาจจะช่วยบรรเทาเบาบางในเรื่องของจิตใจได้ครับแต่การที่เด็กส่งสัญญาณว่าถูกกันช่วยเหลือในรูปแบบที่อันตรายที่สุดครับณปัจจุบันนี้มีมาตรการให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครับโรงเรียนไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ใดเลยทีมช่วยประเมินภัยคุกคามต่างๆไม่มีทีมนักจิตวิทยานะครับท่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอวันเตือนที่มีมูลเหตุความรุนแรงจิตใจมีแผนช่วยเหลือรายบุคคลเช่นนักจิตวิทยาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครูแนแนวหรือนักสังคมสงเคราะห์มีการเข้าตรวจการเข้าถึงอาวุธปืนนะครับมีการเปิดช่องทางการรวมถึงหารือไปยังกระทรวงสาธารณสุขจิต1323ครับท่านประธานนอกจากนั้นหารือไปยังสำหรับในกรณีที่จะต้องไม่รายงานข่าวกรณีเหตุรุนแรงการอนามัยโลกในเรื่องการรายงาน
1: วันวิเชียรเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวนันทวรรณวิเชียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต2พรรคภูมิใจไทยขอหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำรับเรื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลคลองน้อยและก็กำนันตำบลก่อทวดกำนันตำบลบ้านใหม่ที่คลองสายแพรกหนองจอกที่ตำบลคลองน้อยคลองบางไทรตำบลบ้านใหม่ปาลกรรมชะเมาและก่อ

0: วดอำเภอเมืองที่คลองท่าดีและคลองพังสิงคลองบางขวางมีผักตบชวาวัชพืชเต็มคลองทำให้น้ำระบายช้าน้ำท่วมขังเน่าเสียส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนน้ำกัดเซาะตะลิ่งที่วัดธราวดีตำบลปางจากอำเภอเมืองรับเรื่องที่พื้นที่ของวัดถูกน้ำกัดเซาะตะลิ่งพังเป็นระยะยาวและกว้างมีผลต่อความปลอดภัยและการจัดกิจกรรมตักดาบตักบาตรทางน้ำของวัดซึ่งวัดนี้มีชื่อเสียงในการตักบาตรทางน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชดิฉันขอหารือไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้เร่งดำเนินการการกำจัดสิ่งกีดขวางในการระบายน้ำและการแก้ปัญหาตลิ่งพังของวัดดังกล่าวค่ะเรื่องที่3เรื่องไม่มีท่อระบายน้ำหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครศรีธรรมราชรับเรื่องจากนายกอบต.ท่างิ้วว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณริมถนนไหลทางทำให้เกิดเสี่ยงต่ออุบัติเหตุต่อผู้ใช้สัญจรถนนทางหลวงหมายเลข4016บริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครศรีธรรมราชดิฉันขอหารือท่านประธานไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำตลอดแนวและบริเวณดังกล่าวทั้งเรื่องทั้ง3นี้ดิฉันขอเร่งด่วนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนดิฉันยังฝากท่านประธานด้วยค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ไปท่านบุญเลิศแสงพันธ์ครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายบุญเลิศแสงพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต7พรรคประชาชนวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานเรื่องปลาหมอคางดำที่กำลังแพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรปราการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเกือบ21กันยา2566ว่าจะไปลงวางลงวางกุ้งวางปลาลงคลองและดำเนินการติดตามจนถึงปัจจุบันเรื่องนี้ผมเคยลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพ่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการไปแล้วเมื่อวันที่4มีนา2568ขอให้พิจารณาประกาศพื้นที่พระสมุทรเจดีย์เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตอนนั้นเรารวบรวมข้อมูลความเสียหายของเกษตรกรได้กว่า10ลายพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามากมูลค่าความเสียหายเกือบ188ล้านบาทแต่วันนี้ครับผมอยากตั้งคำถามผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าทำไมประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนถึงขั้นต้องไปฟ้องศาลก่อนรัฐถึงจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้กรุงเทพได้ประกาศใช้เงินไปหมดแล้วนะครับณปัจจุบันกรณีจังหวัดสมุทรสาครเมื่อประชาชนไปฟ้องศาลและศาลมีคำสั่งให้ดำเนินคดีดำเนินการรัฐต้องดำเนินการให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่8กันยาที่ผ่านมาแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนสมุทรปราการล่ะครับเราจะต้องรอเกษตรกรทั้งหมดไปฟ้องศาลก่อนใช่ไหมถึงจะได้ให้ความช่วยเหลือกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสั่งศาลผมอยากให้เห็นรัฐบาลที่มีข้อมูลอยู่แล้วก่อนที่จะต้องไปถึงศาลจึงขอฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการช่วยเร่งพิจารณาเรื่องนี้ดีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะสุดท้ายแล้วประชาชนไม่ควรต้องฟ้องศาลไม่ต้องรอให้รัฐเห็นว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านยุพราชบัวอินเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิใจไทยขอยันบ้านฟองใต้หมู่ที่เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านฟองใต้กับบ้านไร่ใต้หมู่ที่3ถนนยุบตัวครับเป็นหลุมกว้างกว่า2เมตรสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาทุกวันที่2ขอให้ซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลสักหลงและตำบลตานเดี่ยวประมาณ2กิโลเมตรผมทราบดีครับว่านี่แม้ไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมชลประทานแต่ก็ขอให้ทางปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหล่มสักที่ใช้ถนนเป็นประจำทุกวันเรื่องที่3ครับได้รับข้อร้องเรียนนะครับจากนายมงคลเถารักตระกูลนายท้ายแซ่สงนายสุภาพแซ่หวือนายภูวนาถพงษ์นิตพัฒนายวรัญชัย

0: ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องชนเขาเผ่าม้งที่ตำบลบ้านเนินและบ้านทับเบิกหมู่ที่14หมู่ที่16ตำบลวังบานครับท่านประธานครับอันนี้คือความสวยงามของช่วงฤดูนี้นะครับใครอยากไปเที่ยวท่านประธานครับแต่ความสวยงามนั้นนะครับแฝงไปด้วยปัญหาเนื่องจากว่าพี่น้องภูทับเบิกเนี่ยครับได้อาศัยอยู่บริเวณลากว่า200ปีเดิมราษฎรส่วนใหญ่ทำไร่เลื่อนลอยครับต่อมารัฐบาลจึงมีแนวคิดในการจัดสรรพื้นที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี18มกราคม2509เพื่อจัดตั้งพื้นที่ภูทับเบิกเป็นนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขามีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรทำการเกษตรและประโยชน์อื่นแต่เรื่องนี้ถูกละทิ้งมานานท่านประธานครับได้มีการประชาคมกันแล้วและขอมติในการสารต่อมติคณะรัฐมนตรี19มกราคม2509ขอให้จัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาต่อทั้งนี้เพื่อรักษาวิถีมงตลอดจนการรักษาฐานะปวงชนชาวไทยเฉกเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนชาวไทย
1: จุมพลหลักคำเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชุมพลหลักคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพรรคประชาชนหารายได้ให้กับประเทศเป็นลำดับต้นๆ นะครับแต่คุณภาพชีวิตชาวลาดกระบังปัญหาที่1ครับปัญหารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับซึ่งมีปัญหาไป7ปีนะครับทั้งรถเสียนะครับรอบวิ่งช้านะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบไม่มีความปลอดภัยทั้งการจราจรติดขัดที่จอดรถไม่มีนะครับแล้วก็30กันยายนนี้นะครับ69ก็จะหมดสัญญาสัมปทานนะครับก็ขอขยายกับเอกชนนะ31มกราคมปีชนก็คือหลังจากนี้นะครับการทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้มีความชัดเจนนะครับว่าจะได้เดินทางต่อหรือไม่นะครับของรัฐขนาดใหญ่หลายๆโครงการนะครับซึ่งเสียค่าโง่มาแล้วหลายโครงการนะครับการพิจารณาสัญญารอบใหม่นี้ที่2การแก้ไขปัญหารถติดถนนเจ้าคุณทหารหน้านิคมอุตสาหกรรมราชกระบังเร่งพิจารณาสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกนะครับเพื่อแก้ไขปัญหารถติดครับต่อกับถนนขนส่งพื้นที่4นะครับถนนร่วมพัฒนานะครับกรุงเทพมหานครพิจารณาขยายถนนเป็น4ปัญหาเรื่องที่4ครับไม่สามารถใช้งานได้น้ำขังสิ่งแวดล้อมนะครับกรุงเทพมหานครเร่งแก้ที่ออกกำลังกายให้กับผู้ที
1: ่ครับต่อไปท่านเฉลิมพลแสงดีครับเชิญครับ
3: ผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พรรคประชาชนครับวันนี้ขอนำเรื่องความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตมาหารือต่อท่านประธานครับชุมชนเมืองทองสุขนี่ครับกว่า100ครัวเรือนครับยังรอที่ทำกินตามเอกสารสิทธิ์คทช.นะครับแต่ถูกกับตีตกนะครับวัดมาแล้วนะครับพร้อมกับชุมชนมะขามคู่และชุมชนรวมศิลป์อินทราเดชนะครับเพื่อจัดสรรที่ดินในรูปแบบของคทช.มาแล้วแต่จะฝากท่านประธานหารือไปยังผู้ว่าราชการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตครับเร่งตรวจสอบและจัดสรรที่ดินคทช.ให้กับพี่น้องเมืองทองครับชุมชนโคกกระโหนดหมู่9ตำบลฉลองข้อพิพากษาที่ดินนะครับกระทบกว่าเชิญข้อพิพาทเรื่องที่ดินนะครับของตนเองที่อยู่อาศัยมานานกว่า80ปีความไม่ชัดเจนสร้างความไม่มั่นใจผมขอฝากท่านประธานครับหารือไปยังสถาบันพัฒนาเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาทางออกโดยเร็วที่สุดครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับถนนที่กำลังสร้างครับกลายเป็นจุดเสี่ยงและมีการสูญเสียชีวิตนะครับคนภูเก็ตต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการก่อสร้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับที่ผ่านมาครับภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างซ่อมแซมถนนของ

0: เขตทางแขวงทางหลวงภูเก็ตและระบบสาธารณูปโภคหลายครั้งครับจนมีผู้เสียชีวิตครับฝากท่านประธานหารือและวางแผนความพร้อมยกระดับแนวกั้นอุปกรณ์ที่ชัดเจนความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอีกครับ
1: ครับต่อไปท่านสุภาพานีโพสุเชิญ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะดิฉันนางสาวสุภาพานีโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมใจไทยวันนี้มีเรื่องสำคัญในพื้นที่มาหารือท่านประธานกรหนึ่งเรื่องค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผู้ประสบอุทกภัยภายเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่10ตุลาคม2567มีมติครม.อนุมัติให้พฤศจิกายน2560ซึ่งช่วยเหลือเกษตรกรสนับสนุนปัจจัยการผลิต4ชนิดดังนี้ค่ะ1เมล็ดพันธุ์ข้าวอัตรา15กิโลกรัมต่อไร่3ปุ๋ยอินทรีย์เหลวชนิดน้ำ300มิลลิกรัมต่อไร่4ปุ๋ยเคมีอัตรา50กิโลกรัมต่อไร่ผ่านมาแล้ว2ปีค่ะท่านประธานแต่ปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือแต่บางเซอร์นาว่าอำเภอนาทมและอำเภอละ1กระสอบค่ะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดปัจจัยการผลิตตามโครงการรอความหวังจากท่านอยู่ด้วย
1: สสินันธรรมนิธินันเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานค่ะทนายแจมสสินันธรรมนิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนพี่น้องประชาชนชาวเขตสายไหมทั้งหมดเป็นถนนสายไหมซอย1ฝั่งริมคลอง2นะคะตลิ่งไม่มีไหลทางค่ะทำให้ไม่ปลอดภัยเวลาเดินทางสายถัดไปเลยนะคะที่8เมษายน2569ค่ะเมื่อสมัยประชุมที่แล้วนะคะมีการลงและได้รับคำแนะนำในการประสานกับปลอดภัยนะคะในรูปก็คือซอยแบบตรงซอยสายไหม85ที่มีรั้วกั้นนะคะก็ประชาชนอยากดัดเรื่องนี้นะคะหารือไปยังสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะเรื่องที่2ค่ะถัดไปบริเวณช่วงท้ายซอยสายไหม50ทำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุดนะคะประสานฝ่ายโยธาไปแล้วค่ะแต่กรุงเทพมหานครให้ช่วยมาดำเนินการนะคะเรื่องที่3ค่ะสำคัญเช่นเดียวกันวิทยาวรรณาลัยถนนพหลโยธินค่ะมีประชาชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาจำนวนมากนะคะแจ้งมาว่าที่นั่งชำรุดเสียหายนะคะแล้วก็ทางสำนักจราจรและขนส่งค่ะให้มาช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับสืบเนื่องจากช่วงนี้นะคะมีฝนตกหนักหลายจุดในกรุงเทพมหานครก็จะขังก่อนท่วมก่อนเสมอนะคะซึ่งมีการทำถนนใหม่ไปแล้วชนผู้สัญจรเดือดร้อนหนักมากนะคะอยากให้นะคะแก้ไขปัญหาร่วมกันฝากสาเหตุแล้วก็ช่วยการดำเนินการ
1: ครับต่อไปท่านสุภกิจศรีหภาครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาใจไทยท่านประธานครับหนีไปแล้ว 2-3 รอบนักเกษตรกรโดยเฉพาะพี่เกิน10ไร่นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับทางคณะรัฐมนตรีที่จะมีการนัดประชุมเพื่อมีมติ

0: โครงการไร่ละพันของผู้ที่200,000ครัวเรือนคอยในตอนนี้นะครับก็คือปีปัจจุบันก็คือปี69และปีได้ความชัดเจนนะครับว่าในปีนี้นะครับจะได้โครงการไร่ละพันหรือไม่และจะได้เป็น 1,500 บาทหรือ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับซื้อน้ำมันเครื่องสูบน้ำแล้วก็จ่ายค่ารถไถรถเกี่ยวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยออกมาให้ความชัดเจนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยครับหรือไม่นะครับซึ่งตัวผมเองแล้วก็แห่งนี้หลายๆท่านนะครับก็ได้นะครับเสาะหานะครับว่ามันเกิดชัดเจนนะครับก็ได้ไปพบกับเอกสารชิ้นหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับมติคณะครม.นะครับของในยุคท่านเศรษฐาทวีสิน24พฤศจิกายน2566นะครับด้วยในข่าวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่มีข้อความว่าให้ทุกหน่วยน่ะให้เงินอุดหนุนเพราะเอกสารชิ้นนี้หรือเปล่าครับก็ขอฝากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับช่วยออกมาให้ด้วยนะครับทุกวันนี้พี่น้องได้แต่ดูจากโซเชียลนะครับข่าวจริงบ้างข่าวเท็จบ้างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอัตวิทย์สุวรรณ
2: ท่านประธานที่เคารพกภาผู้แทนราษฎรพรรครวมใจสร้างชาติบัญชีเรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกคือขอให้เร่งโครงการและก็แจ้งความคืบของน้ำแก้วเขื่อนตัวนี้เนี่ยจุดที่น้ำท่วมถาวรคือรัชดาตัดถนนลาดพร้าวที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคลองลาดพร้าวกับคลองพญาเวิร์กไม่แล้วเสร็จสักทีโครงการนี้ใช้จริงๆ2ปีเท่านั้นเองแต่ปรากฏขณะนี้ล่วงเลยเป็นเวลา7ปีแล้วไม่สำเร็จเสียทีครับขอให้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วยติดตามงานนี้ด้วยเขื่อนผมไปเยี่ยมปี65กับปี69เป็นปัจจุบันเนี่ยน่ากลัวมากเพราะเป็นเหล็กแหลมๆโผล่ขึ้นมานะครับเสียบอกคือเส้นความหวังเลยของคนลาดพร้าวต่างๆนะครับที่เขาจะพร้าวได้นะครับท่านประธานครับต่ออีกเรื่องขอฝากไปยังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตั้งกรรมการสอบผู้อนุมัติเนื่องจากว่ามีความผิดปกติอีกทาต้องทำเรื่องถามไปยังแล้วผมเอามาให้ดูเลยนะครับมาตราว่าเกินจาก50แรงม้าการประกอบกิจการโรงงานนี่แต่ว่าจะเข้าใน107ประเภทที่อยู่ในกฎกระทรวงหรือไม่เนี่ยหากไม่เข้าก็สามารถที่จะประกาศให้เป็นประเภทที่108ได้เนี่ยสามารถออกเรื่องนี้จบแต่ความพิสดารก็คือว่าฝ่ายโยธากรุงเทพมหานครไม่ยัดตึก Data Center ทั้งที่มีเขาเรียกอะไรเป็นคลังขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีคลังน้ำมันอยู่ด้านล่างด้วยนะครับก็ขอ
1: ครับต่ออิสรพงษ์อุปละครับ
3: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายอิสรพงศ์อุปละสมาชิกสภาที่อำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกร้าและผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงเส้นทางคมนาคม3เส้นทางดังนี้ครับเส้นทางที่1ครับสายบ้านดอนคำไปยังบ้านวันนางหลวงหมายเลข2096ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2545ครับปัจจุบันถนนและสะพานชำรุดพร้อมสะพาน1แห่งครับเส้นทางที่2

0: ครับสายหลังบ้านสายหลังโรงเรียนบ้านนาแต้ครับระยะทาง 2.6 กิโลเมตรซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พี่น้องประชาชนใช้เป็นลำน้ำสงครามท่วมตัดขาดครับต้องเลี่ยงไปทางเส้นทางหลักที่ไกลกว่าครับสายรอยต่อระหว่างตำบลคำตะกร้าถึงเทศบาลตำบลแพทย์ครับทางแยกจากทางหลวงหมายเลข222ไปยังทางหลวงชนบทสน3023ยังเป็นทางลูกรังยาว5กิโลเมตรครับขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกห้วยปลาขาวอำเภอบ้านม่วงครับพื้นที่แล้ว30ไร่ครับยังเหลืออีก45ไร่ขอเร่งรัดงบประมาณขุดลอกมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีครับเรื่องที่3ครับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโทงอำเภอวานรนิวาสซึ่งเป็นทางดันใจและเป็นจุดท่องเที่ยวเล่นน้ำสว่างของงบสนับสนุนติดตั้งซ่อมแซมถนนคันคลองให้เป็นถนนมาตรฐานเสริมเป็นการท่องเที่ยวให้กับชุมชนด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสริบุตรเนียนครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสสนายสริบุตรเนียนผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางอำเภอกบิลบุรีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพบปรึกษาหารือในเรื่องการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมสิ่งปฏิกูลและปล่อยน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอกบิลบุรีครับโดยพบว่ามีการลักและปล่อยน้ำเสียในหลากบ่อทองเขาไม่แก้วหาดนางแก้วและตำบลหนองกี่อำเภอเกือบครบทั่วทุกตำบลในเขตอำเภอกบิลบุรีแล้วครับโดยยกตัวอย่างเช่นตำบลวังท่าช้างเนี่ยจากจุดก็ได้พบวัตถุในเกี่ยวกับสารเคมีไม่ว่าจะเป็นสารหนูสารแคดเมียมตะกั่วซิลิเนียมที่กรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมันไม่ใช่ขยะธรรมดานะครับที่เอามาทิ้งนี่หนึ่งตำบลมีการลักลอบนำขยะมาทิ้งในพื้นที่แต่เป็นวันที่ออกมาและตำบลบ่อทองนะครับมีการปล่อยน้ำเสียตำบลเขาไม่แก้วซึ่งในตำบลนั้นก็มีการดูแลมีการเอานำขยะจากนอกพื้นที่มาทิ้งอีกทั้งยังไม่พอนะครับปัญหาของคนต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นตำบลหนองกี่อย่างเงี้ยปล่อยมลควันที่เป็นจากการผลิตอุตสาหกรรมอย่างมากมายทุกเกิดความเดือดร้อนกับอย่างเช่นตำบลกบินครับมีขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลนำขยะมูลฝอยเศษอาหารซึ่งจากนี้ไปต้นไปเนี่ยไปยังท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยสำนึกในความรับผิดชอบในการจัดการครับและประชาชนเจ้าของพื้นที่ได้เป็นหูเป็นตาในการจะสอดส่องกำกับดูแลขอประธานไปยังรัฐบาลครับเพราะตอนนี้คนต่างด้าวได้เข้ามาอยู่เต็มพื้นที่และได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนครับ
1: ครับต่อไปท่านสมศักดิ์แสง
3: ประธานสภาที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์แสงอรัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5นครขอปรึกษาหารือปัญหาความใช้และน้ำการเกษตรของพี่น้องชาวอำเภอทุ่งสงและอำเภอนาบอนจำนวน3ตำบลดังนี้ครับ1ได้รับการร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าขณะนี้นะครับหนองน้ำแห้งโคตรนะครับตรงที่บริเวณดังกระประธานสำนักชลประทานที่15คือกันน้ำนะครับและออกแบบเป็นคอสอและก็เป็นจุดที่ทางเทศบาลได้ประกาศเป็นภัยแล้งนะครับแล้วครับส่วนที่สองนะครับพื้นที่รับการประสานจากนายกเด็กได้แจ้งมาว่าสัญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทาง

0: นะครับได้เข้าก่อสร้างปะปาหอสูงโดยด่วนนะครับเรื่องที่3นะครับได้รับการประสานจากนายกหัตถชัยเมืองจีเอาตรงจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าหมู่บ้านนาใหญ่หมู่ที่12นะครับและใกล้เคียงกว่า300ครัวเรือนนะครับเกิดความเดือดร้อนเรื่องจากขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำชนประทานและดำเนินการแก้ไขโดยด่วนครับ
1: ครับ
2: ผมวิชัยสุสวัสดิ์สมัครเขต1พรรคภูมิใจไทยวันชัยเกิดเขาทะลุท่านพรเขต1อำเภอสวีบนปากแพรกเรื่องปัญหาของพี่น้องชาวตำบลปากแพรกนะครับ3เรื่องด้วยกันครับเรื่องของการน้ำกัดเซาะตะลิ่งนะครับพังทลายริมชายฝั่งผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากผ่านมาเวลาหลายปีแล้วครับและอย่างน้อยๆในเรื่องเกษตรกรขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะกรมชลประทานนะครับแล้วก็โยธาธิการและผังเมืองกรมเจ้าท่าเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยอำเภอสวีจังหวัดชุมพรปัญหาคลองเดิมนะครับชำรุดเสียหายและเกิดการเสียหายอย่างนี้ประชาชนนะครับน้ำทะลักเข้าสู่สวนปาล์มเป็นอย่างมากทำให้เกิดการล้มตายนะครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็ขอให้กรมชลประทานนะครับสำรวจและเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องน้ำหลากน้ำมรดกสองดูผลนะครับในที่ปัญหาอย่างหนักก็คือนะครับคลองแห่งนี้มันเป็นเส้นเลือดใหญ่ระหว่างคลองสวีหนุ่มกับคลองสวีเฒ่านะครับที่บรรจบกันเพื่อเอาน้ําจากคลองสวีเฒ่านะครับและคลองสวีหนุ่มระบายอย่างพอดีครับเกิดความชํารุดด้วยรุดเสียหายเปิดไม่ได้นะครับหน้าแล้งทําการเกษตรพอหน้าฝนก็ระบายน้ําครับก็เพราะฉะนั้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ชลประทานได้ออกไปสํารวจแล้วแต่ให้ทันท่วงทีนะครับโดยเฉพาะในช่วงมรสุมของภาคใต้ของพวกเรานะครับก็ขอนําเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบค
1: ุณครับท่านรัชนีผลเสื่อมเชิญครับ
3: พบดิฉันนางรัชนีผลเสื่อ101เขต3พักกล้าไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนล้านบาทเพื่อก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข204จังหวัดกาฬสินธุ์ตอนอำเภอเสรภูมิถึงอำเภอโพนทองเป็น4ช่องจราจรระยะเวลาก่อสร้าง3ปีตั้งแต่ปี2560ฉันขอขอบคุณกรมทางหลวงที่ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แต่ขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบค่ะตีซึ่งมีบ้านเรือน

0: ให้ประชาชนสามารถก่อสร้างบ้านหลังใหม่ได้2และอีกประเด็นคือเรื่องช่องกลับรถบนทางหลวงหมางจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรขอให้พิจารณาย้ายจุดกลับรถระหว่างทุ่งทองสว่างบึงทองบ้านหนองไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วค่ะ
1: ครับต่อไปท่านอวยพรเชิญครับ
2: กราบเรียนอวยพรศรีชวลิตสมาชิกศรีธรรมราชพรรคภูมิข้อหารือต่อท่านประธาน2เรื่องคนในเขตพื้นที่บ้านห้วยแฝดตำบลกรุงชิงอำเภอธรรมราชกว่า 50-60 ครัวเรือนได้รับความมีไฟคว้าใช้ไม่ทั่วถึงค่ะใช้ชีวิตลูกๆหลานๆไฟคว้าใช้ปัดต้องใช้เครื่องปั่นไฟหรืออื่นในพื้นที่ค่ะจากการใช้เชื้อเพลิงไฟค่าเชื้อเพลิงที่สูงมีรายจ่ายค่าใช้ไฟคว้าเดือนละเป็นหมื่นค่ะท่านประธานดิฉันจึงประสานไปยังเกิดท่าศาลาและทราบยังไม่สามารถดำเนินการได้ภาระนี้ค่ะดิฉันจึงขอยังกระทรวงมหาดไทยที่2โรงพยาบาลท่าศาลารับผิดชอบประชาชนครบและใกล้เคียงปัจจุบัน 1,200 คนแต่อาคารให้บริการเกิดความแออัดส่งผลต่อกระทบต่อการปลอดภัยของผู้ป่วยโรงพยาบาลขอรับการสนับสนุนงบประมาณเทคนิคการแพทย์มาแล้วถึงระยะเวลา3ปีแต่ดิฉันจึงขอหารือท่านประธานสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
1: นรพลตันติมนตรีเชิญครับ
3: เรียนท่านนรพลตันติมนตรีสมาชิกเชียงใหม่เขต10พรรคก้าวธรรมวันนี้ผมขอขอบคุณท่านประธานมากครับนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้คือทางหลวงหมายเลข1012นะครับเป็นทางหลวงที่เชื่อมระหว่างตำบลหางดงตำบลฮอดและตำบลนาคอเรือถ้าน้ำไม่เกิน250เมตรก็จะไม่มีปัญหาในการท่วมทางกรมทางเขื่อนภูมิพลอย่างล่าสุดเก็บถึงต้องท่วมอย่างนี้ทุกปีจึงอยากจะขอให้หลวงกระทรวงคมนาคมนะครับทางหมวดทางหลวงดอยเต่าได้สำรวจเอาไว้แล้วนะครับในการพิจารณาถนนเส้นนี้ด้วยนะครับเพราะเราไม่ทราบว่าเมื่อมาน้อยในปีไหนนะครับเรื่องที่2นะครับขอให้พิจารณา1099หลักกิโลเมตรที่1นะครับจากตัวจะได้ให้มีไหลทางแล้วอีกจุดนึงนะครับกิโลเมตรที่ 90.5 นะครับจะตื่นนะครับเป็นจุดที่2ครับเรื่องที่3ครับผลทางการเกษตรตกต่ำนะครับ

0: ไม่ว่าจะเป็นฟักทองกะหล่ำปีกระทรวงเกษตรโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรท่านสุริยะนครข้าวโพดต่อไปครับเรื่องที่3นะครับกรมทรัพยากรน้ำบนบ่อหลวงแล้วแต่เทศบาลตำบลบ่อหลวงติดปัญหาเรื่องบังเร่งที่จะดำเนินการเซ็นเอกสารให้กับงบสำนักงบประมาณอย่างเร่งด่วนนะครับอย่าเพิ่งดึงเรื่องกลับครับขอบพระคุณมาก
1: พันเชิญครับ
2: กับเรียนท่านสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดท่านประธานคะตั้งแต่มีสงครามรัสเซียยูเครนลากยาวการเกษตรแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาปุ๋ยราคาน้ำเบี้ยวค่ะท่านประธานคือราคาข้าวโดยเฉพาะในโซนภาคอีสานนะคะปีหนึ่งสามารถทำนาได้เพียงครั้งเดียวเนื่องจากนี้นะคะทำให้ชาวนานะคะต้องแบกต้นทุนจนลงค่ะคนรุ่นใหม่อนาคตจำนวนเกษตรกรในผลสุดท้ายก็จะไปกระทบเรื่องความดิฉันอยากให้ทางรัฐบาลช่วยหาแนวทางการลดต้นทุนทางการน้ำมันสำหรับการเกษตรคงอาจจะช่วยหาทางแบ่งเบาสินค้าการเกษตรนะคะมีมูลค่าทำให้ลูกค้าไม่อยากจะสั่งซื้อมาแบ่งเบาภาระค่าขนส่งได้ทำตลาดโดยตรงกับลูกค้าโดยขอให้ทางรัฐบาลกระทรวงเกษตรช่วยหาทางรับมือด้วยค่ะเรื่องที่สองค่ะตำบลค่ะมีลำน้ำชีเป็นลำน้ำผ่านนะคะแต่ไม่สามประสิทธิภาพเนื่องจากมีสภาพเป็นลำน้ำลึกและลาดชีน้ำหลากนะคะน้ำจะผ่านไหลไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถทำให้ระบบประปานะคะทั้ง18หมู่บ้านเนี่ยไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างท่านได้หารือไปทางชลประทานที่ชลประทานได้สำรวจเรื่องการสร้างเขื่อนเมื่อสมัยที่แล้วหากสร้างคลาดกับเก็บปริมาณน้ำได้เพียงพอต้องขอขอบคุณทางกรมชลประทานหน่วยงานช่วยเร่งรัดเรื่องการออกบันนี้สำเร็จจะมีพี่น้องเกษตรกรทั้งชาวสุรินทร์และชาวบุรีรัมย์และจะสามารถสร้างความยั่งยืน
1: ครับเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนกับผมนายสมศักดิ์บุญประชมเขต10จังหวัดอุบลราชธานีสสชายแดนครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่อง2214ถนนสายนี้มีความยาว47กิโลเมตรแล้วก็ช่วงกม.ที่43บ้านโชคสมบูรณ์บ้านตะโมครับท่านประธานภาพไม่ใช่ทุ่งนา2214ครับน้ำท่วมตลอดครับกับผมและอีกเส้นขุ่นครับช่วงกม.ที่34ปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปอำเภอน้ำขุ่นวันนั้นไปที่วัดบ้านน้ำขุ่นครับท่านประธานช่องจราจรและก็เป็นตัวอำเภอน้ำขุ่นครับและอีกของอำเภอที่12ถึงกม.ที่14ครับคือทุ่งศรีอุดมมีทกสบอลและญาติชุมชนพี่น้องประชาชนค้าขายนะครับกับผมถนนสายนี้เป็นถน

0: ในการอพยพแต่ละครั้งนะครับ3อำเภออำเภอน้ำท่านประธานครับนึกเลยครับว่าการอพยพกับผมจังหวัดคมนาคมครับช่วยจัดสรรงบประมาณ7เมตรเป็น12เมตรให้ด้วยครับเนิน745ครับช่วงต้นไม้ขาวผมครับจากช่องบกจนถึงช่องอันม้าช่วงนี้พี่น้องทหารของเราไปไม่ได้ครับลูกหลานนิดนึงครับภาพที่โอปาสเนช่องอันม้าวันนั้นครับนั่นครับสภาพถนนจึงอยากฝากท่านประธานไปทำถนนที่เป็นถาวรเป็นคอนกรีตให้พี่น้องตามแนวด้วยครับท่านประธานขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับต่อไปท่านจรัญจันแก้วครับเชิญครับ
2: แก้วสมาชิกสภาลงเขต3พรรคกล้าธรรมขอนำความเดือดร้อนของชาวบ้านมาเสนอทางรัฐบาลได้รับทราบว่าตอนนี้อ่างตัวป่าบอนโดยภายใต้การรับผิดชอบของตอนนี้น้ำอ่างเก็บน้ำอำเภอป่าบอนผู้มีหลายตำบลมีดอนทรายมีโคกทรายมีป่าบอนแล้วก็สภาพแห้งแล้งหมดน้ำในอ่างตอนนี้เหลือประมาณ4,800,000เหลือเฉพาะปากอ่างเพื่อต้องการให้พี่น้องเผื่อป่าบอนที่ใช้ในนาบริโภคแล้วก็ใช้เกษตรกรรมอยู่สภาพปัญหาภาพสไลด์ได้เห็นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อมั่นว่ามาฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลที่รับผิดชอบตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าหลังใหญ่พี่น้องครับวันนี้น้ำตัวนี้มันมีปัญหาอยู่ทางรัฐบาลว่าวิธีการให้ทางรัฐบาลเรื่องเกษตรกรพื้นที่ทุกที่ไปหาไหนที่แล้วแต่ทุกคนจะถามว่าขอฝากท่านประธานได้แจ้งไปทางผู้รับผิดชอบมาครับสวัสดีครับ
1: ครับต่อไปท่านการตั้ง
3: ขอบคุณครับท่านประธานกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายการตั้งปองสมาชิกท่านประธานที่เคารพครับผมมีเรื่องมหาศาลหรือกยศ.เพราะหนี้สินแต่มันคือโอกาสครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพจากคณะรัฐมนตรีท่านชวนความยากจนนักศึกษาที่มีความยากจนให้ถึงแหล่งเงินโจทย์2ด้านพร้อมกันชำระเงินคืนพักเงินกองทุนให้เพียงพอต่อเด็กแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากกำลังเรียนอยู่และเด็กใหม่เนื่องจากงบประมาณในปีนี้วันนี้ยังมีทุนเรียนต่อครับท่านประธานได้ว่าถ้าสมมุติด้วยสภาพสามารถส่งต่อได้สำคัญก็คือวันนี้เนี่ย

0: บุตรหลานของเราเนี่ยต้องขึ้นอยู่ว่าพอไหมท่านกำลังให้เด็กที่ใจในการศึกษาเล่าเรียนไปเพียงเพื่องบประมาณผ่านท่านประธานสภาไปถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องช่วยอนุมัติงบกยศ.ที่กำลังขาดสภาพในการชำระเงินคืนเพราะกองทุนกยศ.จะต้องปิดตามจำนวนเงินที่รัฐบาล
1: ท่านสุกโนมัทาเชิญครับ
2: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2หารือผ่านท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่3เรื่องด้วยกันร้อนของประชาชนเรื่องของการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกระทรวงมหาดไทยการพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้ปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบการขุดบ่อจังหวัดยะลาขุดไปแล้วไม่เจอน้ำจึงอยากให้ท่านดำเนินการให้การประปาส่วนภูมิหรือสาขาการผลิตน้ำประปาเรื่องที่2ครับต้องขอบคุณกระทรวงกรมทางหลวงที่สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสะพานซึ่งชำ4060บริเวณตอนที่ใกล้ฤดูฝนอีกแล้วพายุกำลังเข้าในพื้นที่3จังหวัดที่อยากทำสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการคือให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องสะพานที่ชำรุดมากว่า2ปีแล้วให้แล้วเสร็จโดยด่วนและประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแคบเบียนลำธารที่เกิดขึ้นเพราะว่าน้ำใหม่ด้วยครับสุดท้ายครับเรื่องที่3ผมได้รับเสียงโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลจะเรียนผ่านทางถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาของว่าของรางวัลเป็นอาวุธปืนซึ่งเป็นขวัญผู้ใหญ่บ้านที่เขาทำความดีกับพี่น้องประชาชนช่วยงานช่วยเขาอยากได้ปืนเป็นของที่ทางกระทรวงต้องการครับขอบคุณครับ
1: ราษฎรยินดีต้อนรับคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลือเสาะอำเภอลือเสาะจำนวน150ท่านเข้าฟังเชิญนั่งครับนิดครับเชิญครับ
3: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบครับเมื่อวานนี้ผมและคณะจากลงพื้นที่เพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชนยานาวานะครับที่ยังมอนจากกรณีน้ำมันรั่วในเป็นเส้นแบ่งระหว่างคลองเตยกับทางยานาวาจากทางกระทรวงพลังงานจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากนะครับผลอยู่ว่าแหล่งที่มาของน้ำมันด้วยความยินดีนะครับพบว่าเมื่อจากท่อการขนส่งน้ำมันไปสู่การลดความกังวลความ

0: สับสนนะครับว่าอาจจะมีคนแอบเอาน้ำมันมาทิ้งหรือด้วยเพราะเหตุใดท่านประธานไปสู่ผู้ที่รับผิดชอบเติมอันดับแรกรับทราบนะครับว่ามันมีท่อน้ำมันจากพระโขนงไปสู่ดอนเมืองแล้วครับซึ่งเส้นทางน้ำมันนี้เนี่ยกว่า30ปีนะครับจึงเป็นเหตุที่ก็รั่วเกิดขึ้นได้รั่วได้เนี่ยไม่ได้รั่วเฉพาะดังนั้นการตรวจสอบผ่านมาเนี่ยยังมีการตรวจสอบโดยการใช้แรงดันที่ต่ำเกินไปในการที่จะตรวจตลอดเส้นทางซึ่งควรจะเร่งดำเนินการนะครับเราทางเนี่ยวิ่งอยู่ทางไหนบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากท่อน้ำมันหรือเส้นทางท่อน้ำมันนี้ได้สุดท้ายครับก็คือสื่อสารให้ชัดเจนนะครับกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อคลายความกังวลแล้วก็เยียวยาเขาในกรณีที่จำ
1: ครับต่อไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ขออนุญาตหารือท่านประธาน3เรื่องครับภัยแล้งของตำบลหนองกระจอหนึ่งปลุกได้ครั้งเดียวครับท่านประธานครับที่ตกต้องตามฤดูกาลครับให้พี่น้องกว่า 30,000 ประสบกับภัยพิบัติบุญนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการหลายส่วนการแก้ไขถึงฝากแต่สิ่งที่ผมอยากนำเรียนท่านถ้าทางนะครับในโครงการของพื้นที่3ตำบลนะครับตำบลไผ่สิงตำบลพันลับน้ำด้วยแสงอาทิตย์ของตำบลพิกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยสนับสนุนงบประมาณแม่น้ำปิงนะครับโครงการฝายปิง1นี้ได้รับเพอเก้าเลี้ยวนะครับและอำนาจฝ่ายนี้ไม่ได้รับการซ่อมแซมเนี่ยจะชนประธานนะครับสุดท้ายท่านประธานนิดเดียวครับเรื่องของถนนทางหลวงชนบทนว4036นะครับจึงฝากไปยังกระทรวงคมนาคมกราบขอบคุณครับ
2: ครับต่อไปครับเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพผมสรัญทิมสวรรค์สมาชิกสภาหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเลยเตาตาดซึ่งอยู่บนถนนหมายเลข2016นะครับซึ่งขณะนี้มีการปรับปรุงอยู่ทางเข้าหมู่บ้านครับท่านประธานเป็นทางเข้าและคนออกนะครับก็อยากให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับนะครับบริเวณอำเภอจอทั้งสองท่านนะครับท่านสจรุ่งบริเวณหน้าโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมแล้วก็เป็นถนนหมายเลข3007นะครับซึ่งทั้งแล้วก็มีถนนที่อาจจะจำ

0: เนื่องจากนะครับในเวลากลางคืนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแทบจะใช้ไม่ได้เลยเนื่องจากแดดฮะครับทั้งเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องถนนการดูแลนะครับโดยผมได้รับประนอมศรีโยธานะครับเป็นถนนโดยเป็นทาง25นะครับบ้านห้วยยางบ้านก็ไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่มีด้วยนะครับกรมทางหลวงชนบทนะครับกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณ
1: ครับต่อไปท่านสุดารัตน์พิทักษ์ผลทันลบ
2: ที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสุดาท่านประธานค่ะวันนี้ดิฉันขอทำหน้าที่ทวงถามติดตามและทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดเสียงนี้คือเสียงของพี่น้องด่วนค่ะที่พี่น้องชาวนารอคอยเพราะว่าไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนพี่น้องประชาชนก็ถามดิฉันอยู่เปล่าวันนี้ดิฉันจึงขอไปยังหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงนั่นคือกระทรวงเกษตรและเคารพดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าการพิจารณาต่างๆนั้นในฐานะผู้แทนที่อยู่กับพื้นที่ค่ะผู้แทนที่อยู่กับพี่น้องนะและความเดือดร้อนก็ไม่อาจนิ่งนอนใจได้วันนี้จึงขอสอบถามค่ะขอความชัดเจนเพื่อที่จะได้นำเอาคำตอบนะของดิฉันค่ะจึงขอความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนของดิฉันของพี่น้องของดิฉันค่ะกับ
1: ครับเชิญครับ
3: ผมณัฐพลกลุ่มเหรียญทองขอนแก่นเขต9พรรคเพื่อไทยผมมีเรื่องหารือท่านประธานเรื่องแรกครับผมได้รับเรื่องแก้วนายกองค์การบริหารนายสัจจานันท์มาสนอกกำหนดเรื่องถนนขององค์การบริหารสุดสุดโทมเป็นหลุมเป็นบ่อและชำรุดเสียหายเกือบตลอดทั้งสามบ้านโคกกุงบ้านหนองบัวนาสายทางที่3ครับรหัสสายถนนยะป้องมิตรภาพระยะทางแก้ไขครับเรื่องที่2ครับท่านประธานดิดกูลผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกศรีธรรมรัตน์จันกระจ่างผู้ใหญ่บ้านบ้านเกี่ยวกับเรื่องถนนขององค์การมีจำนวน2สายทางดังนี้ครับขอกอถอ1สายบ้านสีเมืองบ้านน้ำซับครับนูรัตสมาชิกสันบริหารส่วนตำบลคอนชิมเกี่ยวกับเรื่องถนนขององค์การบริหารสุดท้ายนี้ผมขอฝากมานลงมาแก้ไขถนนทั้งหงแก่นเขต9ด้วยครับขอบคุณครับ
1: ขอรับคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนภาวนาพิมพ์อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี

0: รับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปสุทธิจิตครับเชิญครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่ราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต5วันนี้ขอหารือท่านประธานในการพัฒนาพื้นที่60ภาครัฐนั้นได้มีความคาดหวังอยู่โครงการหนึ่งคือแต่บัดนี้นั้นยังไม่เห็นอุตสาหกรรมที่มาลงทุนในชาวจีนประธานสภาที่เคารพครับจีนเหล่านี้นั้นมาก่อสร้างทางทำอากาศนั้นให้กับพี่น้องประชาชนโดยอุตสาหกรรมหรือการอุตสาหกรรมนั้นเราจะต้องทำก็ฝากท่านประธานสภาทำถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
0: กอบรัฐจงสุธามณีครับเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานผมธนรัตน์จงสุธามณีครับในเขต1พรรคเพื่อไทยครับเชียงรายฝากถามผ่านผมมานะถึงต้องทุบทำใหม่ทำในถนนในพื้นครับวันนี้ครับผมเลยอยากขอหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยที่การและผังเมืองครับกรมทางหลวงครับกรมทางหลวงชนบทนะครับส่วนแรกครับคือถนนในเมืองแล้วก็ขอฝากไปยังหน่วยงานนะครับอยากให้ใช้ทรัพย์ที่ตรงจุดด้วยนะครับถนนที่ดีๆอยู่แล้วครับเช่นถนนพหลโยธินนะครับก็ไม่อยากให้รื้อผิวจราจรซ่อมใหม่ในทุกปีนะครับเพราะครับยังเป็นความลำบากกับพี่น้องขณะที่จุดอื่นนะครับหลายจุดครับท่านประธานนะครับเช่นบริเวณพื้นที่บ้านดอยนะครับหรือจะเป็นบริเวณหน้าโรงเรียนสาธแล้วก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับผู้สัญจรท่านประธานคือพื้นที่ห่างไกลนะครับหลายส่วนอยู่บนพื้นที่สูงครับช่วงฝนตกก็ดินสไลด์นะเกิดความลำบากมากๆครับท่านประธานนะครับนอกจากส่งผลครับไม่สามารถขนส่งสินค้าได้นะครับเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปที่โรงพยาบาลได้นะครับก็พื้นที่สูงพื้นที่ห่างไกลนะครับโดยเฉพาะตำบลแม่ยาวตำบลห้วยชมพูแล้วก็ตำบลดอยหางด้วยครับเรียนฝากผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอให้ช่วยตั้งให้กับพี่น้องอย่างตรงจุดด้วยครับขอบคุณครับ
0: ต่อไปท่านกุศลเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผู้สนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีนะครับครับ ผมมีเรื่องปรึกษาหรือท่านประธานผมได้ลงพื้นที่นะครับ แล้วก็ได้รับเสียงสะท้อนจากที่ทั้งจังหวัดเรื่องคือปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องที่ทำนานะครับท่านประธานซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่พ่อแม่พี่น้องนะครับในจังหวัดเพชรบุรีหรือหลายๆจังหวัดทั่วประเทศผมได้รับเสียงสะท้อนจากพ่อแม่พี่น้องว่าชาวบ้านในปัจจุบันนะครับเกิดความท้อในการทำนาทำไร่แล้วนะครับเนื่องจากประสบปัญหา ราคาพืชผลการผลิตมีราคาที่ตกต่ำครับท่านประธานนะครับโดยเฉพาะการทำนานะครับฝ่ายจะทำนาได้นะครับชาวบ้านทุนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการไถนาเตรียมพื้นที่หว่านข้าวบังข้าวเติบโตศัตรูพืชฝ่ายจะเก็บแต่สุดท้ายผลผลิตที่มีราคาผลผลิตที่ตกต่ำสาเหตุเราคงไม่ได้คือปัจจัยของค่าปุ๋ยค่ายาที่มีราคาสูงขึ้น

0: ข้าวยังมีสูงบ้างต่ำไม่ดีบ้างขึ้นถ้าผลผลิตออกมามากทั่วประเทศก็มีราคาต่ำถ้าผลผลิตออกมาน้อย ข้าวก็จะมีนะครับแต่ปัจจัยสำคัญคือค่าปุ๋ยขยาที่มีราคาแพงก็ฝากนะครับท่านประธานประสานกระทรวงพาณิชย์นะครับราคายาหรือปุ๋ยนะครับช่วยลดค่าปุ๋ยขยาเพื่อช่วยชีวิตที่ก็ปล่อยนาในการทำนาฝากท่านประธานด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: ต่อไปท่านกุลวลี
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกุลวลีผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1พรรคภูมิใจไทยดิฉันมีเรื่องขอหารือท่านประธาน2เรื่องค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องความสสหลายๆท่านได้พูดถึงนะคะเขายังคงเฝ้ารอรอบการผลิต68ทับ69ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ท่านประธานคะทั้งประเทศมีพี่น้องชาวแสน 33,729 รายโดยตกค้างยังไม่ได้รับเงินประมาณ 7,300 รายซึ่งที่ผ่านมาดิฉันก็ได้มีการอภิปรายและหารือในสภาแห่งนี้มาตลอดจนได้ทราบว่าเมื่อวันที่19ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบกรอบวงเงินที่จะจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาแล้วและเมื่อวันที่7ถึง10กันยายนมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ในวาระ23ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพระดอนปิศนานันทกุลมาแจ้งการนำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาท่านอนุทินชาญวีรกูลได้ช่วยเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะดิฉันได้รับการประสานงานจากท่านผู้นำตำบลเกาะพะพาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีขอคลิปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกธนนท์มุสิกวัฒน์ท่านอดีตนายกสุวรรณประจวบวรรณท่านผู้ใหญ่อภิวัฒน์พงพันงาหมู่12และรัฐที่ได้ลงพื้นที่รับเรื่องชาวบ้านถนนเลียบคลองชลประทานเส้นกอไก่จอจาน4004ห้วยจำปาหรือบริเวณจุดตัดทางและรถที่วิ่งออกมาจากหมู่บ้านมักจะเกิดอุบัติเหตุชนกันประจำดังที่ท่านเห็นตามคลิปข้างต้นกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรน้องด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตไปราชพฤกษ์อำเภอบางกรวยจำประชุมของสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารของยาวอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีชุมของสภาผู้แทนราษฎรท่านรองศาสตราจารย์อนุ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอหารือท่านประธานหลายเรื่องด้วยกันนะครับวันนี้ผมขอนำความเดือดร้อนผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งใน2ประเด็นสำคัญที่เคยได้นำเสนอไปแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นเสร็จนะครับเรื่องแรกการพัฒนาพื้นที่ใต้สะพานข้ามถนนสวนผักให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และการลงพื้นที่พบว่าพื้นที่ใต้สะพานบริเวณนี้ยังคงปล่อยทิ้งร้างและเสียประโยชน์กระผมจึงขอบูรณาการร่วมกันเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นสวนสาธารณะและพื้นที่สร้างสรรค์นั้นสามารถได้ใช้ประโยชน์อย่าง

0: 2คือความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถข้ามคลองบางพรมจากการลงพื้นที่สำรวจความปลอดภัยด้านการจราจรพบว่าพี่น้องประชาชนใช้เส้นทางนี้เดินเท้าเป็นประจำแต่สภาพหลังจากที่มีการตัดถนนราชพฤกษ์ผ่านจุดที่มืดสนิทรกร้างและเป็นมุมอับสายตาเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับกับผมต้องขอขอบคุณทางกรมทางหลวงชนบทรวมทั้งสก.กันตพงษ์ดีชัยยะที่ได้ร่วมลงพื้นที่และติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิดจนได้มีการนำวัสดุแอสฟัลต์รีไซเคิลมาเกลี่ยและบดเพื่อปรับสภาพให้ดีขึ้นช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าให้พี่น้องประชาชนพอสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขึ้นปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ครับท่านประธานครับกระผมจึงขอหารือเพิ่มเติมเพื่อผลักดันแผนการแก้ไขปัญหาระยะรอบเร่งยกระดับการเป็นทางคอนกรีตอย่างถาวรนะครับอีกเรื่องที่อยากจะหารือเพิ่มเติมต้องการให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องช่วยกำกับสถานแม่น้ำลำคลองโดยไม่มีการบำบัดให้เรียบร้อยก่อนผมและทีมงานในเขตตลิ่งชันทวีวัฒนาให้ใสสะอาดในระดับเดียวกับคลองทวีวัฒนาซึ่งจะเป็นต้นแบบต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านวรุษเทิดวีรพงศ์ครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวรุษเทิดวีรพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขตที่2พรรคภูมิใจไทยวันนี้มีเรื่องจะมาหารือท่านประธานดังนี้ครับครับเป็นเรื่องปัญหาที่ดินพี่น้องประชาชนและที่ราชพัสดุในเขตศรีนครินทร์และป่าพยอมอดีตนะครับชุมชนดั้งเดิมได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่อาศัยทำไร่ประกาศเขตอุทยานเขตป่าไม้อันนำไปสู่ข้อพิพาทคดีความและการจำกัดสิทธิ์ต่างๆและกฎของที่ดินมากมายไม่ว่าจะเป็นที่เสื่อมสภาพห้ามเปลี่ยนโดยสิ่งเหล่านี้ต้องมีการขออนุญาตการดำเนินการซึ่งเป็นภาระของประชาชนเป็นอย่างมากหน่วยงานรัฐด้วยกันก็ถือกฎหมายคนละฉบับอย่างเช่นในอำเภอป่าพยอมนิโคพี่น้องประชาชนแต่อุทยานบอกว่าก็ยังเป็นเขตของอุทยานป่าไม้ซึ่งความไม่ชัดเจนเหล่านี้ทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากไม่มีความส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันโครงการการช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐพี่น้องประชาชนเมื่อรัฐมีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวเพราะจะช่วยให้พวกเขาสามารถทำกินได้อย่างสบายใจและสามารถนำสิทธินั้นไปพัฒนาเป็นโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในอนาคตของลูกหลานได้ซึ่งในปัจจุบันการพิสูจน์สิทธิ์และออกหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำแต่การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้ามากครับท่านประธานพี่น้องประชาชนบางส่วนยังประสบปัญหาพิพาทและถูกดำเนินคดีจากการไม่มีหนังสือรับรองตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพเป็นอย่างมากจึงขอฝากท่านประธานนะครับไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณมากครับ
1: เสกสิทธิ์แย้ม
3: ประธานสภาที่เคารพกระผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราชเทวีปทุมวันสาธรพรรคประชาชนท่านประธานเป็นถนนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งพูดชื่อไปใครๆก็รู้จักถนนที่ดินแถวนี้ครับระดับหลักล้านอัพครับท่านประธานแต่ใครจะไปเชื่อในถนนที่มีพื้นผิวการแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวท่านหนึ่งถึงกับต้องอัดคลิประบายครับท่านประธานเพราะทนกับสภาพการจราจรไม่ไหวจริงๆถนนเป็นหลุมเป็นบ่อครับทั้งร่องทั้งเนินและที่สำคัญครับร่องระหว่างฝาท่องานระบบร้อยสายไฟกับพื้นถนนครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากระยะทางเพียง3กิโลครับระหว่างแยกประตูน้ำจนไปถึงแยกอโศกเพชรบุรีครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทะลุ300รายครับผมบ้างบาดเจ็บบ้างพิการบ้างเสียชีวิตผมขอฝากไปถึงการไฟฟ้านครหลวงครับท่านต้องเข้ามาดูแลต้องเข้ามาดูเรื่องบ่อพักร้อยสายไฟท่านทำเอาไว้ไม่ใช่ทำแล้วก็แล้วกันปล่อยปะละเลยให้พี่น้องประชาชนต้องมาเผชิญชะตากรรมแล้วขอฝากครับท่านต้องเข้ามาสำรวจแล้ววางแผนในการซ่อมแซมพื้นผิวถนนระยะ

0: ระยะ3กิโลนี้ตั้งแต่แยกประตูน้ำจนถึงแยกปล่อยปะละเลยจนกระทั่งขึ้นผิวถนนอีกเรื่องครับทวีเป็นถนน7เลนครับท่านประธานแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าอโศกนะครับผมเพราะว่าถ้าข้ามไปเนี่ยราชเทวีนะครับเลี้ยวถึงเวลาจะข้ามก็ข้ามเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับจึงขอสำนักงานเขตราชเทวีนะครับให้มาร่วมกันลงพื้นแก้ไขปัญหากำหนดมาตรการวิศวกรรมจราจรเพื่อแก้ไขปัญหา
1: เรียนท่านสมาชิกในส่วนของการปรึกษาหารือที่เป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่9เป็นพิเศษในวันกันยายน2569ได้มีสมาชิกขอปรึกษาหารือจำนวน10ท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏแสดงไว้ที่หน้าจอครับท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุม282ท่านครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามท่านสมาชิกครับสำหรับการกระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามตอบที่ห้องแยกกระทู้ถามพร้อมกระทู้สดด้วยวาจาตามข้อบังคับที่172ต่อไประเบียบ 1.1 เป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจา 1.1 ถามสดด้วยวาจาของท่านการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดภารกิจสำคัญจึงมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัชรพลตามข้อบังคับที่100ท่านวิสุทธิ์พร้อมแล้วเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านรัฐมนตรีวัชรพลขาวขำได้มาตอบกระทู้ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำข้างบนท่านคงฟังทุกวันดูฝนเนี่ยส.ส.ที่ต่างจังหวัดก็จะมาบอกเรื่องน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีท่านกับผมก็อยู่สภามานานก็จะเป็นเช่นนี้มาตลอดแต่พอหมดฤดูฝนก็จะมาหาลือในสภาแห่งนี้ในเรื่องของน้ำแล้งขาดน้ำกินน้ำใช้น้ำบริโภคความจริงหลักการเนี่ยครับประเทศไทยเราเนี่ยครับไม่ได้ขาดน้ำเลยนะฮะแต่ปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการน้ำแบบไม่เป็นระบบในอดีตโดยเฉพาะท่านเห็นได้เลยนะครับต้นน้ำโดยเฉพาะน้ำยมนะฮะน้ำของภาคเหนือเมื่อน้ำยมน้ำน่านทั้งหลายไหลลงมาสู่ภาคกลางน้ำยมเนี่ยต้นน้ำยมเนี่ยมันก็อยู่ที่อำเภอปงนะครับอำเภอเชียงม่วนถ้าท่านอยากจะแก้ปัญหากันเนี่ยอย่างจริงจังของกรมชลประทานที่ต้องรับผิดชอบนะฮะท่านก็ต้องไปสร้างอ่างเก็บน้ำซึ่งไม่มีใครต่อต้านนะครับในพื้นที่ผมไม่ได้สร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยประชาชนก็ดีใจด้วยซ้ำไปนะครับไปว่าอำเภอปงหรืออำเภอเชียงม่วนตลอดจนจังหวัดแพร่นะครับจังหวัดน่านพวกนี้ไม่มีใครต่อต้านนะแต่รัฐติดตามถามข่าวตลอดก็จะอยู่ที่กรมชลประทานจะบอกว่าติดปัญหาเรื่องเดียวครับคิดดูนะครับว่าอ้างข้อกฎหมายเนี่ยมันเป็นการปัดความรับผิดชอบและตอบง่ายๆสภาแห่งนี้ตรงไหนข้อกฎหมายก็สภาเราทำไมไม่แก้ครับแต่ร่วมมือกันได้จะเห็นชัดเจนก็คือเรื่องราวของป่าบางอำเภอยังเป็นเขตป่าสงวนบางพื้นที่ที่แล้วมันไม่ใช่รูปน้ำ

บลเป็นหมู่บ้านเต็มไปหมดก็เขียนไว้ว่าเป็นลุ่มน้ำชั้น 1A จะต้องศึกษา EIA เยอะแยะไปหมดครับจะต้องติดตามการศึกษาใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะสำเร็จโอกาสนี้ท่านทราบไหมครับท่านประธานบ้านผมเองเนี่ยแม้แต่โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยเสด็จตำบลล่มเย็นอำเภอเชียงคำเมื่อปี2522จนป่านนี้ก็บอกติดขั้นตอนการขออนุญาตใช้ป่าบ้านเมืองเราจะเดินไปทางไหนครับหาขึ้นเฉพาะพอถึงฤดูน้ำเดี๋ยวน้ำลงมาพิจิตรสุโขทัยแล้วก็มากรุงเทพจังหวัดใกล้เคียงได้รับเป็นพื้นที่รับน้ำได้รับความเสียหายสิ่งที่เราเป็นนักการเมืองนะครับท่านเห็นมาตลอดถึงเวลาน้ำท่วมไม่ว่ารัฐมนตรีผู้เฉพาะหน้าซ่อมถนนซ่อมอ่างเก็บน้ำซ่อมตรงนั้นตรงนี้ปีหนึ่งผมว่าใช้เงินแล้วก็เป็นเช่นนี้มาถามกระทู้สดในวันนี้ก็อยากให้ท่านประธานเนี่ยครับท่านเป็นพรรคหลักละท่านต้องไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีต้องให้กระทรวงเกษตรนะฮะซึ่งเป็นของพรรคผมนี่นะครับกับกระทรวงทรัพย์ผมเชื่อมั่นว่าท่านสุชาติชมกินเนี่ยถ้าทำงานไวนะครับท่านมีความตั้งใจนะครับเป็นไปได้ไหมให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานกับกระทรวงทรัพย์เนี่ยเจรจากันทุกอาทิตย์นะครับว่าโครงการทั้งหมดอย่างภาคเหนือเนี่ยเป็นโครงการราชดำริตั้งพันกว่าโครงการนะครับบางโครงการเนี่ย6ปีมาแล้วก็ยังไม่มีการคืบหน้าถามไปถามมาก็ยังไม่ได้ขออนุญาตทำงานกันยังไงครับจะแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองไปทางไหนจะไปโยนความรับผิดชอบให้กระทรวงเกษตรทั้งหมดก็ไม่ได้ก็อ้างว่าติดที่กระทรวงทรัพย์ก็เราอยู่รัฐบาลเดียวกันนะครับจะคุยจาพูดจากันตกลงกันตั้งคณะทำงานมาเพื่อจะทำงานให้มันรวดเร็วขึ้นให้มันทันในชีวิตเราได้เห็นว่าการแก้ปัญหาเนี่ยครับในต้นน้ำพระพุทธเจ้าท่านก็รับถือท่านประธานว่าทุกข์มันเกิดที่ไหนเราต้องไม่ดับตรงนั้นปัญหาของน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ภาคเหนือเราก็ต้องแก้ที่อ่างเก็บน้ำที่ภาคเหนือมันถึงจบที่ภาคกลางท่านจะสร้างกำแพงที่สุโขทัยสูง5เมตรท่านก็กันน้ำไม่ได้ทุกวันนี้เราแก้ที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุเราไม่เคยนำมาพูดจาปรึกษาหารือกันเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ผมก็อยู่สภามานานก็ดูแต่รัฐบาลว่าจะแก้ยังไงวันนี้มันควรจะถึงเวลาแล้วผมเชื่อนะครับรัฐมนตรีที่มีความตั้งใจท่านวัชรพลเนี่ยก็ปรึกษาผมตลอดก็อยากให้ผมมาพูดในสภาแห่งนี้นะครับเพื่อจะให้ท่านโสพลนี่แหละเป็นคนที่ผมเคารพรับถือโตเอาสองกระทรวงเนี่ยมาจับมือปัญหาให้หลายจังท่านเชื่อไหมครับผมเคยไปจังหวัดพิจิตรน้ำท่วมปีละอยุธยานะครับเข้ามากรุงเทพมันก็สร้างอ่างเก็บน้ำผมความจริงผมขอสไลด์แต่ท่านประธานความจริงไม่ได้ผิดข้อบังคับกล่าวถึงก็คือตั้งแต่เป็นเด็กจนอายุจนป่านนี้ผมได้เห็นเสด็จพ่อรัชกาลที่9พร้อมบรมดูนะครับความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนแผนที่ไปหรือแผนที่ไปจะกับเจ้าที่กรมชนเจ้าที่กระทรวงทรัพย์ตรงไหนท่านสร้างได้ท่านได้สร้างไปแล้วมากมายมหาศาลแต่ก็ยังติดอีกเยอะ

0: ก็คือถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อันนี้ประเด็นแรกที่องค์การราชบริทั้งหลายที่อาณาประชาราชได้รับความเดือดร้อนและหวังพึ่งถึงได้ถวายฎีกาต้องมีคำตอบนะครับผมอยากให้เรื่องนี
1: ้ครับเชิญท่านรัฐมนตรี
2: ท่านสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวทรงเกษตรและสหกรณ์ครับได้กรุณาถามถึงเรื่องที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศพูดถึงหลายข้อมูลประเด็นที่หนึ่งเลยถึงเรื่องการเชื่อมโยงที่ท่านได้กรุณาถามก็คือข้อมูลแล้วก็มีการทำงานร่วมกันมากครับผมก็ต้องเรียนท่านตรงๆว่าก่อนนะครับภายใต้การนำของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ย4เดือนดีที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ในปัจจุบันมีอยู่กี่โครงการนะครับทั่วประเทศนะครับรวมทั้งสิ้นสร้าง64โครงการนะครับทั้งนี้เนี่ยผมทราบเหนือแล้วก็จังหวัดพะเยาถามขึ้นมานะครับก็การทั้งสิ้น62โครงการ8โครงการนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างซึ่งประกอบด้วย1โครงการสัก 60% ได้แล้วครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำแม่เมาะนะครับที่น้ำแต่ว่าทางพื้นที่เองนะครับก็ดูสำรวจความพร้อมไม่ควรจะทำเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็เพิ่งเริ่มดำเนินการได้ประมาณสัก 3,000 นะครับในจังหวัดอีกโครงการนึงก็แล้วก็โครงการที่4นะครับประตูระบายสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบพลังคำตอนนี้เนี่ยดำเนินการได้สักจริงๆแล้วเนี่ยพูดจริงๆครับเรามีการเริ่มโครงการในอดีตเนี่ย2ก็มี 2,530 ประสานงานดังนั้นเองเนี่ยโดยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลยครับว่าฝ่ายโสดจะขอความกรุณาให้ขึ้นเองเนี่ยผมต้องเรียนท่านสมาชิกครับรุ่นได้พูดถึงเลยก็คือในถ้าพูดตรงๆก็คือยี่แต่ว่าในอดีตนะครับไม่ทราบว่าติดไม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนมาถึงโครงการนี้นะครับอ่างน้ำยวนเนี่ยลาคมแล้วดังนั้นเองเนี่ยขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการนี้เมื่อหลายเดือนที่แล้ว 3-4 เดือนด่วนครับถ้าในอดีตเนี่ยมีคำมั่นสัญญากับท่านสมาชิกได้เลยนะครับดำเนินการอย่างเร่งด่วน

0: ุลาก่อนที่ EAA จะหมดอายุนะครับที่โครงการที่จะมาช่วยมันมาชิกได้ถามภาพรวมทั่วประเทศครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับก็คือโครงการหนึ่งสำคัญที่สุดขลาตอนนี้ครับแล้วก็หาดใหญ่หลายรัฐเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่อย่างนะครับถ้าเกิดจะให้เดี๋ยวภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยก็คงผมถามแรกครับขอบคุณครับ
1: และเข้าใจผมดูเวลาของผมเหลือเหตุทั้งหมดก็ยังมีพูดว่าจะต้องเข้าครม.จะถามเรื่องโครงการอ่างห้วยไร่บนอ่างทองซึ่งชนไม่ทราบว่าขณะนี้เหมือนกันนะครับอ่างเก็บน้ำแก้มลิงห้วยโป่งตำบลห้วยของห้วยหลวงตำบลฝายขับนะครับแล้วก็ประตูน้ำเนี่ยครับที่น้ำเชียงบานเนี่ยปัจจุบันเวียงเองก็เป็นพื้นที่รับน้ำติดขัดก็อึดอัดใจว่าเป็นโครงการพระราชดำริปีได้ถามเจ้าที่ชนประทานหรือระหว่างขอดังนั้นยุคปีเนี่ยก็อยากให้ข้าดีวัชรพลได้กล่าวมาเมื่อไวที่สุดจะต้องตั้งนะครับสุชาติจงกินเนี่ยท่านทำงานไวอยู่แล้วครับท่านยินดีหนึ่งก็มาจากจังหวัดชัยภูมิท่านเชิงชายก็มาบอกผมหลายครั้งก็ยังไม่เสร็จจะต้องสร้างอีก 2-3 อ่างเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำเอ็ดซึ่งดูแล้วโครงการทั้งนั้นนะครับอย่าไปคิดนะครับเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งประเทศเราไม่ได้ขาดน้ำผมก็อยากให้นายกรัฐมนตรีเรานี่ครับท่านทำงานใดสั่งมาทั้ง2กระทรวงให้เป็นภาพประวัติศาสตร์ให้มาเจรจาแล้วจะต้องมีเวลากำหนดให้ว่าจะต้องเวลาไหนผู้แทนเนี่ยเวลากลับไปบ้านก็จะสามารถไปชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ารัฐใครทำแล้วถึงเวลาเหมือนที่ท่านวัชรพลมาบอกเมื่อกี้เดือนไหนอะไรเงี้ยพวกผมก็จะได้มีคำตอบให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะโครงการของภาคเหนือเท่านั้นจะเป็นภาคไหนๆก็เหมือนกันจะต้องได้รับคำตอบได้รับคำชี้แจงแต่ไม่ใช่ปัดไปทีว่าอยู่ระหว่างยังไงครับถามไปถามมาไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามเรื่องอย่างนี้ไม่ได้นะครับท่านประธาน

0: พวกผมเนี่ยเป็นผู้แทนเนี่ยเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันเกิน 3,000 บาทผิดกฎหมายกันหมดนะครับหาตังค์ซื้อข้าวของทุกอย่างที่แจกส่วนหนึ่งการไปดูแลพี่น้องประชาชนมันก็หลุดตลอดแล้วก็อยากให้มีการทำกันนานกับผมก็อยู่กันมาตรงนี้ครับผมเชื่อว่าท่านประธานก็อยากเห็นเหมือนผมบอกนายกเลยครับผมจะยกมือชื่นชมและรัฐมนตรีช่วยอย่างเดียวคงไม่ไหวแรงหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับให้พี่น้องประชาชนดูทั้งประเทศจะได้เห็นว่าตีบัญญัติฝ่ายบริหารร่วมอย่างจริงจังครับขอบพระคุณครับเป็นคำถามที่สองครับรวมทั้งคำถามที่สาม
1: รัฐมนตรีตอบครับ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับผมก็สามารถแบ่งผมเข้าใจถึงความห่วงใยครับที่ท่านพี่น้องประชาชนทางภาคเหนือพูดถึงภาพกว้างก่อนพื้นที่ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต่างๆนะครับกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับประเด็นนี้ครับคือต้องเรียนท่านตรงๆว่ามีพื้นที่หลายพื้นที่ที่เป็นของดำเนินการประสานการยานแห่งชาติกรมสัตว์ป่าการเริ่มเลยก็คือการศึกษาความเหมาะสมหน้ารวมถึงเร่งสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ย อีกประเด็นนึงติดข้อระเบียบเหมือนที่ท่านพูดหลายเรื่องดังนั้นเองการต่อไปดำเนินการไม่ว่าเรื่องถ้าเกิดเราเร่งดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนครับน่าถามถึงอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างทองอำเภอเชียงคำปี2565นะครับป่าสงวนแห่งชาติครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการขอผมเข้าใจว่าอยู่ในปี2573จำนวน40จะนานเกินดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรับไปดำเนินการประสานงานกับจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราขยับให้ได้ก็จะรับดำเนินการกันครับคือด้านวิศวกรรมเนี่ยเราออกแบบแล้วเสร็จตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็ยังติดเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าว่าจะได้รับอนุญาตแล้วก็ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยภายในปีนี้ว่าเหมือนกันครับโครงการนี้เนี่ยก็แผนเนี่ยในการก่อสร้างเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยถ้าโครงการเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็การขออนุญาตแล้วเสร็จผมก็จะเร่งดำเนินการให้กรมชลประทานนะครับบรรจุเข้าแผนไปทันนะครับในส่วนต่อมาครับก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนืออำเภอเชียงคำที่ท่านสมาชิกได้กรุณาถามการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับในส่วนสุดท้ายที่ท่านสมาชิกได้ถามก็คือที่มีโครงการสำคัญนะครับผมก็ต้องเรียนว่าตอนนี้กรมชลประทานเนี่ยได้มีโครงการทั้งหมด4โครงการในห่วงปี69ถึง71นะครับน้ำห้วยทรายนะครับเรียนต่อท่านสมาชิกไปแล้วนะครับที่จะคำแนะนำนะครับก็มีหลายส่วนที่เพราะว่ากระทรวงทรัพย์ก็จะเป็นกระทรวง

0: ที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่นั่นก็คือสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านทุกโครงการนะครับทุกเขตและสหกรณ์จะดำเนินการเนี่ยท่านยินดีให้การสนับสนุนแล้วท่านก็ได้ให้ความกรุณาเนี่ยให้มาประสานงานกับกระทรวงเกษตรตัวเองนะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านสมาชิกท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณจริงๆนะครับเพราะว่าท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นเหมือนถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนครูท่านเนี่ยได้ให้ความกรุณาได้สอนหลายเรื่องที่ในการทำงานดังนั้นวันนี้เองเนี่ยผมก็ถึงนี้แล้วเนี่ยก็จะตอบสนองกับท่านกับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนเพราะว่าหลายภารกิจครับที่ต้องดำเนินการในการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่สุดอย่างเร่งด่วนแล้วก็รวดเร็วภายใต้การนำของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเหลือของผมก็ยินดีจากท่านสมาชิกนะครับกราบขอบคุณท่านประธาน
1: ได้เหลือเวลาให้ผมท่านรัฐมนตรีก็รับปากผมไปแล้วและทำให้ผมด้วยปัญหาที่เจอกันในขณะนี้ทราบว่าทางกระทรวงเกษตรเองก็ไปชี้ที่นี่ผมก็รอรัฐบาลนายกอะถ้าไม่ได้เนี่ยพวกเขาถามเยอะนะท่านไปงานไหนก็ถามว่าจะได้ไหมไม่จะได้ไหมก็ไม่กล้ารับท่านช่วยไปตามให้ผมเลยนะครับ
2: ยังไงก็ขอชี้แจงนะปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกฎหมายกำหนดอยู่ว่านิติบัญญัติทำได้นะสภาแห่งนี้ต้องเป็นที่แก้ปัญหาของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องได้รับการแก้ไขขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีและที่ 1.1.2 เป็นกระทู้ตักรัชนกสีน้องผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่ท่านผู้ถามพร้อมแล้วท่านรัฐมนตรี
3: ต่อท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องกยศ.ซึ่งจริงๆดิฉันต้องกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเพราะว่าพอเมืองเวลาที่พูดถึงกยศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อขอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากยศ.นะคะอยู่การกระทรวงการคลังซึ่งวันนี้ท่านนายกก็มอบให้ท่านรัฐมนตรีก็แอบผิดหวังนิดหน่อยนะคะแต่ว่าหวังว่าท่านก็จะสามารถที่จะตอบคำถามของดิฉันกำลังอยู่ในปีงบประมาณปี69นะคะซึ่งจริงๆแล้วปีการศึกษากับปีงบประมาณเนี่ยจะค่อนข้างเหลื่อมกันนะคะเพราะว่าปีการศึกษาเด็กมหาวิทยาลัยก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ปีงบประมาณก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันเกิดขึ้นนะคะใน

0: ศึกษา69ซึ่งน้องๆหลายๆคนเนี่ยกำลังอยู่ในค่ะท่านประธานคะฉันจะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงการคลังซึ่งไม่ได้มาแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะคะว่าถ้าท่านมีโอกาสดิฉันอยากให้ท่านเนี่ยเข้าไปมากเท่าไหร่นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะมารวมกันค่ะซึ่งดิฉันขออนุญาตนะคะยกขึ้นมาบางคอมเมนต์อ่านแล้วดิฉันก็สะเทือนใจนะคะเพราะว่าดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระทรวงการคลังหรือท่านรัฐมนตรีภาคของคนที่ฐานะยากจนว่าเวลาดิฉันอ่านเนี่ยดิฉันท่าที่เขาเข้าไปบ่นในกลุ่มเหล่านี้เพราะว่าเราอาจจะเติบโตมาด้วยความใกล้เคียงกันแล้วดิฉันก็มีโอกาสที่เคยกู้กยศ.เช่นเดียวกันดิฉันเลยเข้าใจความรู้สึกนะคะมีน้องหนูเรียนสายสุขภาพนะคะขออนุญาตอ่านนะคะท่านประธานหนูเรียนสายสุขภาพที่มหิดลค่ะแต่ไม่มีเงินเรียนหวังพึ่งกยศ.อย่างเดียวทำงานพอมารู้ผลว่ากยศ.กู้ไม่ผ่านหมดกำลังใจแล้วค่ะไม่มีเลยแหละค่ะเดือนนึงช่วยไม่ถึง 3,000 ขอค่ากินค่าแรกเข้าค่าเทอมหนูก็ยังไม่ได้จ่ายคุยกับทางไม่เรียนต่อนะคะอาทิตย์หน้าจะไปลาออกหมดรู้สึกว่ามันสูญเปล่ามากอันนี้ก็ถัดมาก็บอกว่ามีใครที่พ่อแม่ไม่มีสวัสดิการไม่มีบัตรสวัสดิการจริงๆคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะไม่มีบัตรสวัสดิการทั้งคู่แล้วก็กู้ไม่ผ่านเหมือนกันไหมคะไม่ได้รับโควต้าปีนี้ค่ะแค่เทอมเดียวท้อใจค่ะที่บ้านไม่มีบัตรคนจนแม่ส่งเรียนไม่ไหวแค่ค่ากินกับค่ารถตัวเราเรียนญี่ปุ่นอีกหลายภาษาหัวสมองไม่ได้ไปทางคำนวณหรือหมอแบบนี้จะกู้ผ่านไหมนะคะเพราะว่ากยศ.เนี่ยก็จะมีหลักสูตรที่พุ่งเป้าเนาะคนที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรที่พุ่งเป้าก็อาจจะตกหล่นปัญหามันคืออย่างนี้ค่ะกยศ.เนี่ยนะคะให้ความมั่นใจกับเด็กๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะคะเขาเรียนเข้าไปในเทอมหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาต้องเรียนด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่รู้ว่ากว่าเทอมให้เขาไหมและหลายๆมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเอาสิ่งนี้มาขู่กับเด็กๆว่าจะไม่ให้เด็กๆเนี่ยเข้าสอบในเทอมคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าความยากจนเนี่ยมันจะส่งผลกับเรายังไงมันส่งผลทั้งคุณอาจจะไม่ได้เข้าสอบในเทอมแรกนะเพราะว่ากยศ.ยังไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรที่ก็ยังไม่ได้รับความที่เป็นผู้กู้รายเก่าแต่ก็ไม่รู้ว่าเงินกยศ.จะเข้าหรือไม่ส่งผลกับสุขภาพจิตของเขานะคะหลายๆคนเนี่ยคือพอมีเรื่องเงินเข้ามาที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเขาเนี่ยอำนวยความสะดวกทำให้พวกเรียนนะคะเพื่อมาพัฒนาประเทศเขาจะต้องมาสารวนหรือว่ามากังวลอยู่กับเรื่องแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นคำถามแรกที่ดิฉันจะฝากไปถึงตัวแทนที่ท่านนายกรัฐมนตรี
1: เชิญท่านรัฐมนตรีพลดอนปริศนานันทกุลตอบครับ
2: กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปริศนานันทกุลนันราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็อันดับแรกนะครับผมต้องขอบคุณท่านที่ได้แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยในระบบของกยศ.แล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยของต่อน้องๆที่ให้กับพวกเราที่เป็นสมาชิกด้วยแล้วก็ที่เป็นรัฐมนตรีด้วยได้รับรู้แล้วก็รับทราบถึงปัญหาจริงผมเองผมได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่ทั้งที่บ้านผมเองแล้วก็ไปในหลายพื้นที่เวลาน้องๆแล้วจริงๆแล้วเมื่อไม่กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางระดับสำคัญของการเข้าสู่กระบวนการการศึกษาเราต้องวาดภาพให้ตรง

กันเสียก่อนเราต้องเห็นภาพกยศให้ตรงกันเสียก่อนว่ากยศมีนักคนที่อยากจะเรียนที่จะส่งเสียตัวเองได้ให้มีโอกาสให้มีการศึกษาพูดง่ายๆว่าคนที่ฐานะทำให้เพียงพอในการที่จะส่งตัวเองเรียนเขาสามารถที่จะมีช่องทางเข้าสู่กระบวนการศึกษาได้นี่คือวัตถุประสงค์ใหญ่ของการตั้งแต่ว่าที่ผ่านมามีหลายคนนะครับที่มีฐานะที่จะส่งเสียตัวเองเรียนได้แต่ของคนที่ด้อยโอกาสมากกว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาที่หนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับผมคิดว่าอยู่ดีที่จะต้องส่งเสริมให้กับคนที่อยากอยู่ระบบการศึกษาได้ตามปรารถนาของเขาวันนี้เนี่ยกยศเองสำหรับคนที่จะเข้าสู่ระบบกยศนะครับมีอะไรหลักเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำต้องไม่เกิน 360,000 บาท 2 ก็คือครอบครัวต้องมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ 3 เคยได้เงินจากกองเหล่านี้ก็จะได้รับการพิจารณาซึ่งเป็นเกณฑ์ของกยศครับ 2 ก็คือปีนี้เนี่ยนะครับกยศมาเพิ่มเกณฑ์อีก1อย่างพูดเกณฑ์รายได้เกณฑ์ความยากจนแล้วเนี่ยเพิ่มเกณฑ์สาขาอาชีพที่รัฐส่งเสริมว่าเราพยายามที่จะแมทชิ่งกับการผลิตให้มีการมุ่งเป้าแบบนี้สิ่งที่น้องๆเรียนออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อจะเข้าสู่ระบบแบบนี้จะเข้ามาสู่ระบบกยศอันนึงก็คือจะให้ส่งเสริมก่อนไม่ใช่เพื่อเป้าหมายปลายทางนั่นอยากที่จะได้มีงานทำมันจะล้มเหลวมากถ้าหากศึกษาแล้วปลายทางชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นกยศหนึ่งที่จะช่วยผลักดันน้องๆให้เข้าไปอยู่หาวิชาที่ตลาดต้องการอันนี้ก็คือเป็นหลักที่เข้ามาในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์เพิ่มคือกำหนดเกณฑ์สาขาที่ส่งเสริมแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าจะต้องมีน้องๆ ออกไปเพราะไม่ได้อยู่ในสาขาที่ส่งเสริมแต่ไม่ใช่เลยครับผมดูกราฟช่วยขึ้นนะครับผมได้ดูกราฟเนี่ยกราฟสีเขียวเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยคือสาขาที่จำนวนด้านล่างที่เป็นสาขาทั่วไปของการเข้าถึงกองทุนเนี่ยล่างเนี่ย 62-34% ของผู้ที่ได้รับเงินกู้จากกยศมากเลยนั่นหมายความ2 อย่างครับว่า1ในสาขาที่ไม่ได้ส่งเสริมที่เรียนในสาขาที่ส่งเสริมเนี่ยก็จะมีมากเพราะเรียนไม่ตรงกับสาขานะครับว่าสิ่งที่ผมคิดชนกคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไปตั้งเกณฑ์เพิ่มเนี่ยเขาอาจจะกู้ได้น้อยเนี่ยมันโชว์ให้เห็นนะครับส่วนน้องในเทอมแรกแล้วนะครับเตรียมบอกว่าถ้ากยศยังไม่อนุมัติเงินผมก็รับปากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวลงไปเนี่ยผมไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับไม่ทราบจะมาหรือเปล่าท่านว่าในเคสแบบนี้ให้ช่วยคุยกับทางมหาวิทยาลัยเกรงว่าจะต้องถูกคัดออกด้วยเกณฑ์ของ

0: คำถามที่หนึ่งขอบคุณฮะ
1: คำถามที่สอง
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานรัชนกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะคือสไลด์เมื่อสักครู่เนี่ยฉันก็ได้รับมาจากสอเช่นเดียวกันนะคะไอ้เรื่องโมเดลแบบน้ำตกหรือว่าวอเตอร์ค่ะหลังจากที่เขาคัดเลือกแล้วนะคะจากโมเดลเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะกรุณาแสดงสไลด์ขึ้นมาอีกรอบนึงที่คัดเลือกนะคะโมเดลนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะได้รับเงินเลยนะคะยังไม่ใช่สไลด์นี้ค่ะเอาลงก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะที่จะได้เนี่ยมันจะต้องเอาไปอยู่ในกระบุงอีกกระบุงนึงแล้วกระบุงนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องรอเงินกยศ.ว่ารัฐบาลเนี่ยจะสมทบให้เท่าไหร่ประเทศเราเนี่ยควรจะต้องมีเข้าไปเรียนเนี่ยเลือกเรียนในสาขารัฐมนตรีอย่างนี้ค่ะสำหรับน้องๆหลายๆคนที่เขาเรียนมานะคะตั้งแต่ปีหนึ่งท่านไปการันตีกับแบบนี้มันยังไม่ได้ออกมานะคะดีๆจะไปเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ดิฉันก็คิดว่ามันอาจจะใจรักนิดนึงดังนั้นดิฉันเนี่ยนะคะสำหรับเด็กๆที่เขาปลายๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าท่านเปลี่ยนหลักเกณฑ์อะไรเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนมันควรจะเรียกว่าอะไรให้ใช้เฉพาะคนที่เริ่มต้นนะคะไม่ใช่ไปในระบบการศึกษาไปแล้วอันนี้เป็นข้อฝากนะคะอย่างมันก็คือว่าเรื่องแบบนี้ค่ะมันเกิดขึ้นทุกรัฐบาลสามารถที่จะป้องกันเหตุแบบนี้ได้นะคะว่าเขาอยากจะใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยรัฐบาลการันตีให้ดิฉันคิดว่า 80-90% เนี่ยต้องมีนะคะเพื่อเด็กขอสไลด์ค่ะแต่ทีนี้นะคะถ้าเรามาดูนะคะงบประมาณปี69คือปีนี้นะคะที่กำลังใช้งบประมาณกันอยู่แล้วก็ว่าไอ้สุทธิรายรับรายจ่ายเนี่ยถ้าดูจากกยศ.เนี่ยเขามีเงินของเขาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาทบมันเลยทำให้เขาสามารถที่จะไปต่อได้แต่ไอ้ตัวเลขที่มาพูดกันตามตรงเนาะคือกยศ.เนี่ยการรายได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราอยู่ในเดือนนี้เป็นตัวเลขแบบเรียลไทม์ออกมานะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือกยศขาดในปีงบประมาณนี้มันเกิดจากอะไรตัวกยศรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยก็ไม่เคยนะคะออกมาสารกับน้องๆที่เป็นผู้กู้กยศเลยก็จะมีแต่สสที่รับเรื่องรับงานบ้างไปเยี่ยมกยศบ้างแต่ไม่เคยมีเสียงจากฝ่ายการเมืองเลยในเรื่องนี้ทีนี้ค่ะปีนี้เนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกไปว่ามีเด็กอีกจำนวนมากนะคะที่กู้แล้วขอบคุณท่านพลดอนกระทรวงอวนะคะแต่ดิฉันจะบอกว่าท่านสมมติว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันยังไม่ทำให้มาไปการันตีกับผู้กู้ได้ทีนี้ปีหน้ามันก็จะเกิดเหตุแบบไปบีบคอนะคะไม่อาจจะเรียกว่าสาเพราะว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เงินจากกยศ.เนาะเพราะว่าถ้าดูปีนี้นะคะคำของงบประมาณของกยศ.เนี่ยเขาขอเข้ามา 30,000 เยอะไปนะคะแต่ว่าปีนี้ก็จัดสรรให้ตามนั้นนะคะแล้วก็มีงบประมาณที่เขาสามารถที่จะจัดเก็บหนี้ได้จากซึ่งปีนี้ก็จัดเก็บได้มีประสิทธิภาพมากกว่าปีที่แล้วนิดนึงเนาะแล้วก็รวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะถ้าหักลบนะคะรายได้กับการสูญจะขาดอีกประมาณ 7,000 ค่ะคือตัวเลขการประมาณการของเด็กๆที่ทุนจากกองทุนกยศ.ซึ่งคือพอเราพูดคุยกันเราอาจจะมองเป็นตัวเลขที่มันเป็นมูลค่าทางการเงินแต่ถ้าท่านไปหารเป็นรายหัวเนี่ยดิฉันเห็นเป็นหน้าตาของน้องๆปี1ปี2ปี3เงินนะคะจากส่วนนี้ซึ่งดิฉันคิดว่าไอ้ส่วนต่าง 7,000 เนี่ยมันมากไปสักนิดนึงมันอาจจะทำให้กยศ.ไม่สามารถที่จะการันตีได้อีกในปี

0: มีมหาวิทยาลัยไปบีบคอนักศึกษาแบบปีนี้อีกสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันก็เลยอยากจะถามนะคะพอดีท่านเป็นรองประธานนะคะของงบประมาณปีนี้จริงๆดิฉันอยากจะถามท่านเอกนิติเพราะท่านเอกว่าปีนี้นะคะสภาของเราในกรรมธิการงบ 11,000 ล้านค่ะถึงใจดำทำไมท่านถึงใจร้ายบาทเดียวเขาขาดอยู่ 7,000 ท่านแล้วท่านจะคาดคะเนเพราะว่าเราควรจะโปะให้เขาแต่กรรมธิการงบพูดเพื่อสู่เพื่อนพรรคประชาชนแต่เราเนี่ยได้ถ้ากยศขาดเงินกับกยศท่านบอกว่าจัดการอะไรเองก็คือนี่ไหมท่านบอกท่านไม่ให้กยศไหมคือกองทุนหมู่บ้านท่านเอางบนะที่ตัดมาได้แปลให้เขา500ซึ่งไอ้เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันมีทั้งในโซลาร์เซลล์ก็ยังได้แล้วก็ยังมีในกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอีกนะคะที่มีงบประมาณถือปีนี้ก็มีงบกลางที่สำรองเอาไว้นะคะเข้าใจว่าหลักคือทำไมเรื่องที่มันซ้ำซ้อนแบบนี้ท่านถึงยังไม่เลยแม้แต่บาทเดียวและนะคะดิฉันรู้ว่าท่านจะตอบว่าอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยได้ตอบในสภาแห่งว่ากยศต้องไปใช้ความสามารถของตัวเองในการบริหารจัดการการเมืองเนี่ยท่านพูดแบบนี้ได้ยังไงใครเป็นคนบริหารกยศตรีว่าการกระทรวงการคลังไหมคะถ้ากยศบริหารแล้วมันบกพร่องท่านจะไปโทษข้าราชการได้ไงท่านต้องโทษฝ่ายการเมืองซึ่งวันนี้ที่ดิฉันหวังว่าจะเจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะหนึ่งท่านเป็นประธานท่านเป็นคนที่ดูแลดูสอถ้าบริหารเงินผิดพลาดออกนโยบายการในกองทุนกยศค่ะเราต้องว่าถ้ารัฐมนตรีว่าการตีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยดิฉันไม่เคยเห็นท่านพูดถึงเรื่องกยศคำเดียวก็ไม่เคยออกจากปากท่านทีนี้จะถามนะคะเป็นข้อถัดไปว่าในเมื่อมันเห็นอยู่แล้วว่าอีกปีหน้าคือทำไมท่านถึงไม่ป้องกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับเทศบาลสมาชิกสภาพนักงานครูสภาเด็กบ้านตำบลกบินอำเภอจินบุรีจำนวน1ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนั่งครับ
2: ท่านประต่อคำถามที่สองท่านรักชัยนะครับซึ่งก็ตรงกันงบประมาณก่อนจริงๆเมื่อปี69เพียงแค่ 5,000 ล้านเท่านั้นนะครับมันอาจจะมีส่วนแต่ในขออภัยในปี69เนี่ยตั้งไว้ 5,000 แต่ในปีไม่กี่วันเนี่ยฮะตั้งเพิ่มขึ้นเกือบจะ2เท่าปีที่แล้วเนี่ยมันขาดไปมากพอสมควรให้จนกระทั่งตามที่กยศเขาว่ามันคงจะผมเรียนกับพี่ครับว่ากองทุนกยศเนี่ยมันเป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ใช่กองทุนรัฐบาลยัดลงไปตามที่ต้องการเงินจากผู้กู้ก่อนก็คือรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วให้กับกองทุนเพื่อให้รุ่นน้องเนี่ยได้เงินต่อไปนะครับเพราะถ้าหากว่าเอารัฐบาลเติมนั้นหัวใจสำคัญ

0: มันอยู่ที่ว่าการบริหารเมื่อกี้นี่ผมก็ได้ถามกับทางกับนะครับว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราเรียกเก็บเงินคืนเข้าสู่กองทุนประมาณปีละสักเท่าไหร่พี่เขาก็ตอบ 28,000 เลขที่มากพอสมควรที่อยู่ในลำชำระเนี่ยทั้งหมด3ล้านจริงเนี่ยมีเพียงแค่1ล้านคนเท่านั้นอีก2ล้านเพราะฉะนั้นล้าน 600,000 คนน่าจะได้ถึง 4-50,000 ล้านเพราะนั้นถ้าเราสายเนี่ยรัฐแทบจะไม่ในแต่ละปีเลยเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ที่ว่าลงทุนปีละเท่าไหร่ไปบริหารจัดการคนที่ผิดนัดแน่นอนครับมันมีน้องบางส่วนที่เขามีปัญหาจริงๆคือยังไม่ได้งานทำพูดง่ายๆยังเป็นโคดางส่วนเหมือนกันหลังจากดอกเบี้ยลงแล้วก็ไปลดผู้ค้ำประกำไหม25ไปออกกฎหมายสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกจากจะทำให้ดอกเบี้ยมันสำหรับผู้เป็นหนี้แน่นอนครับผู้เป็นหนี้ก้อนแรกที่เขาจะใช้ก็คือก้อนที่ดอกเบี้ยแพงๆเขาก็ไปดอกเบี้ยถูกๆเขาก็เอาไว้ใช้ทีหลังอันนี้คือปัญหาครับกับกองทุนซึ่งอันนี้คิดว่าทางกยศ.แนวทางให้ดีว่าจะไปบริหารจัดหาเอาจากผู้ผิดนัดทั้ง2ล้าน6แสนการที่จะจ่ายเนี่ยได้ส่วนที่อ้ออีกเรื่องนึงครับเพิ่งจะมาเพิ่มเกณฑ์ปีนี้ที่เขาเข้าไปอยู่ในระบบแล้วคนที่เรียนปีกำหนดเกณฑ์ปีนี้จะทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยหลุดอันนี้ผมก็กังวลเหมือนกันเจ้าหน้าที่ว่ามันหลุดไหมเขาเข้ามาใหม่เท่านั้นซึ่งตรงเราเห็นตรงกันแล้วก็วันก่อนเนี่ยผมนั่งคุยกับท่านเอกนิติประธานแล้วก็บอกว่าถ้ามันเกณฑ์แบบนี้แต่ว่าก็โชคดีที่ทางกยศ.ไม่ได้เอาเกณฑ์นี้ไปคิดสำหรับน้องๆที่อยู่ในระบบปี2ปี3ปี4คิดเท่าระบบปี1เท่านั้นนะครับก็ถือโอกาสท่านประธานตอบคำถาม
1: ที่โนเกือบหมดแล้วแต่ผมอาจจะอนุโลมให้ท่านถามอีกคำถามหนึ่งครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานดิฉันขอแค่1นาทีเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยดิท่านคงทราบแล้วว่าทำไมเนาะทำไมปีนได้รับหรือว่าการที่กยศ.อนุมัติเงินเนี่ยมันอาจจะถึงล่าช้าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย69คือจริงๆคือปีนี้เนี่ยคือท่านตั้งงบประมาณส่วนกลางเอาไว้ 5,000 นะคะแต่ว่าน้อยกว่ากันมากแต่แน่นอนว่ามันไปได้ในงบกลางแล้วดิฉันเข้าใจดีทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนหมุนเวียนใช่ค่ะเป็นกองทุนหมุนเวียนแต่ดิฉันจะพูดอย่างนี้ว่าเรายังต้องตีหนี้เสียเลยนะคะแล้วกองทุนนี้เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนที่กว่าจะเข้ามาในกองทุนนี้ได้มันต้องการันตีความยากจนการันตีแล้วการันตีอีกไปนะคะมันจะมันทุกคนเนี่ยมันจะส่วนมากจะส่งคืนเนี่ยดิฉันก็คิดว่า

0: เมินให้มันสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสุดขอสไลด์อาจจะฝากท่านไปเนาะคือของดิฉันนะคะไม่ใช่ค่ะอีกสไลด์หนึ่งทั้งสไลด์เลยนะคะก็ทันสไลด์ที่นะคะดิฉันเอารูปของคุณชัยชนกค่ะในตอนที่ถามที่ว่ามีคนถามว่านโยบายเท่าไหร่นะคะสาธารณสุขคุณชัยชนกให้การศึกษาเนี่ยน้อยที่สุดก็คือก็กองทัพ3ดาวการศึกษา1ดาวเอาใจใส่กองทุนกยศ.ไม่เคยออกมาจากปากท่านเองจะตั้งเอาไว้เพียงพอหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับสไลด์นี้ฉันอาจจะอยากถามไม่แน่ใจว่าท่านพาราดอนหรือท่านเอกนิติมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวนะคะถ้าเชิญท่านมาในกรรมการจะยินดีมาสักหนึ่งนัดเพื่อที่จะคุยเองกับพวกเราหรือไม่นะคะเพื่อนร่วมพักของท่านท่านอื่นๆขอบคุณ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมมีเวลาประมาณสักครับก็ท่านถามอยู่อื่นนะครับเรื่องคู่ที่มีกระดานขึ้นมาซามันมีหนึ่งนั้นไม่หมดเวลาด้วยเขาอาจจะโยกการศึกษาท่านบอกว่ารัฐบาลผมว่าก็ไม่จริงอีกฮะเมื่อกี้ท่านก็บอกเองแล้วผมก็ได้ยังปี69กับปี70 5,000 เป็น 9,000 ผมไม่สามารถที่จะเอางบประมาณลงไปขอมาเพราะว่าบอกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ว่าในทุกๆกองทุนเนี่ยมันมีน้องๆที่ผิดนัดชำระต้องตามให้ครบแล้วครับเพราะวันนี้เนี่ยในระบบที่ขัดมีคนที่เชื่อว่าคุณลักษณ์ชนกก็คงจะไม่สนับสนุนเอาเปรียบคน1ล้านแล้วครับคำตอบเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วไปให้กยศ.ไปขูดเลือดกับปูคนที่ไม่มีกำลังจริงๆหรือยังไม่ได้มีงานทำจริงๆเนี่ยเราเข้าใจแล้วแต่คำถามของแล้วมีรายได้แล้วแต่ไม่ใช้แบบนี้ครับเรานี้เหรอครับเราจะให้คนแบบนี้มาเอาเปรียบคนที่เขามีผมอันนี้ต่างหากคือหัวใจไปหาในการที่จะไปเก็บหนี้จากที่จะจ่ายได้เพื่อเอาไปให้กับน้องๆที่ยังอยู่ในร้านน
1: ั้นจบกระทู้คุณท่านรัฐมนตรีและท่านผู้ถามด้วยนะครับที่ 1.1.3 ถามนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีรุตพลนวรัตน์เป็นผู้มาตอบท่านเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมติดภารกิจสำคัญจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน11หากท่านธีรชัยพันธุมาตรประสงค์ที่โดยประจาอยู่ก็ขอให้เสนอ

0: ข้อบังคับที่100ครับเชิญท่าน
1: บางพรรคประชาชนครับกระทู้เรื่องที่ผมจะถามในวันนี้ก็คือเรื่องติดตามนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสกระทิงแดงมาดำเนินคดีความเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สดแล้วก็ถามในสภาแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับเมื่อท่านได้มอบหมายท่านตรียุติธรรมท่านตรียุติธรรมท่านไม่สามารถมาตอบได้ขออนุญาตอย่างแต่วันที่3กันยายน2555และนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสกระทิงแดงเนี่ยได้ออกนอกประเทศตั้งแต่2560ประชาชนทั้งประเทศได้มีไว้ขังคนจนให้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเหลืออายุความอยู่ทั้งหมด300คดีทุกข้อหาขาดหมดยังลดคนตายโดยให้ผู้อื่นตายโดยเจตนาเท่านั้นเองนะครับท่านตรีมาตอบว่าท่านจากที่จะให้มาตอบจะอยากให้ตั้งคณะทำงานในการติดตามในกรณีที่ประเทศนั้นมันยังมีอยู่ในประเทศถ้าเราไม่ได้ตามมันจะทำให้ที่ถูกอุบัติไม่ได้ติดตามตัวมาเนี่ยจะเป็นรอยด่างในตำรวจของทั้งประเทศทั้งหลายแสนคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ในมาได้เมื่อไหร่ครับถ้ามาได้ขอให้เอียดเลยนะครับท่านประธานครับ
0: ครับถามได้ในสัปดาห์หน้าครับผมก็จะได้แจ้งท่านรัฐมนตรีไปนะครับครับจบกระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับต่อไปเป็นการกระ 1.2 กระทู้ถามทั่วไปกระทู้ถามที่129เรื่องความล่าช้าในการเสนอค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสูตรบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

0: คำถามนะคะกระทู้ในวันนี้
1: ท่านนัตยาครับผมขอแป๊บเดียวเผื่อเวลานำโดยท่านอับดุลบายีสเมงระยาพักยาราพักประชาชาติจำนวน9ครับเชิญท่านต่อครับ
0: ขอบคุณท่านประธานเป็นกระทู้ถามทางในวันนี้เนี่ยนะคะจริงๆก็เป็นเรื่องยาวนานนะคะเรามีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยซึ่งก็เราก็มีรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมก็เลยทำให้ตัวหลักการประชาชนของสังคมนะคะในมาตรา12เนี่ยอนุญาตนะคะตัวองค์กรชุมชนฐานประกอบการรวมไปถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กเยาวชนของเรานะคะแต่ว่า20กว่าปีผ่านมาเนี่ยต้องขอเรียนผมที่พยายามจะใช้มาตรา12นี้นะคะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะให้กับเด็กๆของเราเนี่ยหลายๆมิติมากค่ะตั้งแต่ว่าจะต้องถูกกำกับควบคุมตรวจสอบนะคะการจัดการศึกษาที่จะต้องมีความสอดคล้องนะคะกับในระบบการศึกษาที่เป็นทั้งสามท่านประธานคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องว่าไม่ได้จะใช้ในการดูแลลูกๆนักเรียนนะคะทีนี้ใจว่าปี2550เป็นต้นมาเนี่ยมีมติครม.อุดหนุนรายหัวนะคะให้กับเด็กๆบ้านเรียนนะคะหรือว่าที่รู้จักกันก็เด็กๆในสถานศึกษาในศูนย์การเรียนนะคะของสถานประกอบการบางส่วนนะคะแต่ว่าที่เหลือนะคะก็ยังไม่ได้รับแต่อย่างใดนะเรียนว่าในส่วนของสถาบันโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะที่ได้ดำเนินการเองนะคะที่ฉันอยากที่จะขอติดตามนะคะที่เด็กๆในศูนย์ปัจจุบันเรามีตัวเลขแล้วว่าหลายร้อยศูนย์นะคะไม่ได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อ3ปีที่แล้วข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ2567นะคะเขาขอร้องให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโดยหลักในการที่จะไปหาไปนะคะแล้วก็หน่วยแนวทางนะคะในรายละเอียดเงินอุดหนุนทำการดำเนินการเรียบร้อยนะมีข้อเสนอนะคะมาก็แต่ว่าในปีนะคะทำให้รัฐสภาเนี่ยก็ได้ตีกลับครม.ชุดใหม่เนี่ยเข้าดำเนินงานอย่างเต็มที่ก่อนซึ่งบังเลยมาหลายเดือนก็จึงขอว่าในส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะต้องนำเสนอของครม.นะคะเพื่อให้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนะคะสำหรับเด็ก2เนี่ยนะคะบัดนี้ท่านได้ดำเนินการถึงไหนอย่างไรแล้วนะคะทำไมเราจึงยังไม่เห็นนะคะ

0: นี้หรือมีมติในเรื่องนี้นะคะก็อันนี้เป็นคำถามแรกที่แจ้งจากท่านรัฐมนตรีค่ะขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับเชิญ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพกับผมนายอัครนันท์การเข้ามาตอบชี้แจงกระทู้ถามเรื่องพื้นฐานในส่วนการเรียนตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแบบบัญชีนัตยานะครับเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับเสนอเรื่องการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในส่วนการเรียนตามมาตรการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราชกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20สิงหาคมครับกระทรวงศึกษาธิการได้นะครับในเรื่องของการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนและองค์กรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ต่อครม.ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างครอบคลุมไปถึงผู้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชนแล้วก็องค์กรนะครับข้อมูลนี้อัปกรกฎาคมปี2569นะครับซึ่งมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวงเงินประมาณ78ล้านบาทต่อปีเนี่ยซึ่งนะครับก็คือค่าจัดเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเรื่องเครื่องแบบเรียนและซึ่งเราให้อัตราเดียวกับซึ่งมีอัตราเดียวกับสถาบันภาคเอกชนซึ่งนะครับไปที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับท่านรองนายกก็ได้ลงนามนะครับเรื่องนี้ไปยังสำนักงานเลขาแล้วนะครับแล้วก็สำนักงานเลขาธิการครม.ก็อยู่ระหว่างขอความเห็นจาก5หน่วยงานครับซึ่งประกอบด้วยกระทรวงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติความเสมอภาคทางการศึกษาครับซึ่งตอนนี้ด้านครับก็คืองานครับท่านผู้ทรงเกียรติเลขาคณะกรรมการต่อท่านนายกเพื่อเสนอครม.ต่อไปซึ่งตอนนี้ผมจะรีบเร่งกับ3หน่วยงานครับแล้ว
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะก็ยินดีที่ได้รับทราบความก้าวหน้าม
1: ีคณะเยี่ยมชมขออนุญาตแป๊บเดียวครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและสมศึกษาโรงเรียนอนุบาลพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงคนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับ
0: ขอบพระคุณค่ะนี่เป็นเรื่องที่อาจจะต้องพิจารณาเร่งด่วนนะคะเนื่องจากว่าเด็กเกิดน้อยนะคะแล้วก็มีเด็กเนี่ยเป็นจำนวนมากของนะคะก็ได้รับการพูดว่าการนะคะก็เคยมาพูดที่สภาแห่งนี้เมื่อ 2-3 การเรียนเนี่ยถือว่าเป็นที่พึ่งนะคะสำหรับเด็กที่ว่ามีรูปแบบการเรียนการสอนที่ของเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบ

0: กลไกเชิงยุทธศาสตร์เลยนะคะตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ดิฉันจึงอยากขอเป็นถามที่สองนะคะว่าเร่งรัดนะคะให้เรื่องเข้าสู่การพิจารณานะคะหากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเนี่ยศูนย์การเรียนเนี่ยจะได้รับเงินอุดหนุนจริงเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนไหนปีการศึกษาที่จะถึงนี้คาดว่าจะใช้จ่ายจากแหล่งงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายปี2000ท่านได้ตั้งไว้หรือยังนะคะแล้วก็ถ้าต้องมีการรอ เงินอุดหนุนท่านพอจะมีมาตรการที่จะบรรเทาให้แก่ศูนย์การเรียนซึ่งตอนนี้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของเด็กว่าไม่ควรปล่อยให้เขาสู้กันตามลำพังราคาใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้รับเงินค่ะ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ครับขอบคุณครับผ่านท่านไปทางท่านสภาประธานนะครับกระทรวงศึกษาธิการมีความให้ความสำคัญในเรื่องท่านก็พยายามที่จะแอสไซน์เรื่องนี้เลยเพื่อจะให้อย่างที่เรื่องนี้พยายามผ่านมาแล้วหลายรัฐบาลมีปัญหาทางด้านการเมืองด้วยนะครับที่ทำให้จะต้องกระทรวงท่านรัฐมนตรีว่าการมาเนี่ยก็พยายามลงนามเรื่องนี้เลยเมื่อวันที่20นะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าซึ่งตอนนี้กระบวนการรอ3หน่วยงานที่จะต้องให้ความคิดเห็นนะครับเพื่อให้มันครอบคลุมแล้วก็ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวส่วนช่วยดูนะครับเพื่อที่จะให้3หน่วยงานเนี้ยที่ไม่มีการรอไปยาวไปกว่านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลักท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเร่งรัดกับรับปากว่าจะพยายามทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นนะครับในต้องเรียนตามตรงนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการอุดหนุนเนี่ยแล้วก็งบประมาณไม่ได้อยู่ในงบประมาณปีจะสูญเนี่ยจะพยายามขออนุมัติการใช้กลไกงบประมาณรายจ่ายมติของครม.ด้วยนะครับดังนั้นมันก็ย้อนกลับไปครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ3หน่วยงานที่เหลือเนี่ยจะรีบตอบมาเมื่อไหร่เมื่อตอบพอเข้าครม.เลยนะครับพอเข้าครม.จะสูญซึ่งเราไม่ได้ใส่ในปีงบประมาณเราจะไปหากลไกที่เป็นงบประมาณดูแลเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องที่ท่านถามว่าที่ผู้เรียนของศูนย์การเรียนรู้เนี่ยไม่ได้รับการอุดหนุนเนี่ยไงต้องขอเรียนท่านสมาชิกตามตรงนะครับว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อการอุดหนุนยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามก่อนมติครม.ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ตามตรงก็คือว่าเราให้กระทรวงเนี่ยได้มีการนิเทศเรื่องได้มีการนำฐานข้อมูลและก็ตรวจสอบรายชื่อป้องกันการมีรายชื่อซ้ำกันนะครับที่ในมาตราผมจะต้องไปตอบกระทู้ถามท่านในกระทู้แยกเฉพาะนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้ในวันที่1ตุลาครับขอบคุณครับ
1: มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีเชิญครับ
0: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะก็ค่ะขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะคะในการที่จะฝากข้อเสนอแนะนะคะในการที่จะดำเนินทำอย่างไรให้ข้อมูลนะคะของผู้เรียนในศูนย์การเรียนเนี่ยนะคะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะของฐานข้อมูลผู้เรียนนักเรียนนะคะที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีอยู่โดยอัตโนมัตินะคะไม่ซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็เข้าถึงสิทธิ์ได้นะคะหากมาติดผลักดันการปรับแก้กฎกระทรวงนะคะซึ่งดิฉันเข้าใจว่ามีการดำเนินงานอยู่นะคะก็กำลังก้าวหน้าแต่ว่า เร่งรัดนะคะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องคุณสมบัติของผู้จัดมาตรฐานต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะปลดล็อกความไม่ชัดเจนนะคะของเขตพื้นที่การศึกษานะคะในการดำเนินงานประเด็นที่3คือเรื่อง

0: ของควรจะติดตามผลนะคะว่า learning outcome นะคะผลลัพธ์ทางการเรียนรู้อะไรอาจจะเป็นโจทย์ที่สภาการศึกษานะคะหรือว่าหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะรับเป็นโจทย์ในการที่จะไปเนี่ยมีต่อหรือว่ามีทักษะต่างๆเกิดขึ้นนะคะข้อท้วงติงนะคะที่มีมาตลอดสังคมนะคะบางส่วนหรือสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยนะคะก็ไม่คืออะไรแล้วก็ไม่ยอมรับนะคะในตัวของผู้เรียนค่ะสุดท้ายค่ะคือเรื่องของการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะเนื่องจากว่ามติครม.เมื่อปี2550นะคะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ที่บริจาคให้กับศูนย์การเรียนด้วยนะคะกระทรวงเนี่ยควรที่จะต้องติดตามเรื่องนี้เลยค่ะว่าได้มีการดำเนินการนะคะที่จะให้เกิดการมีสิทธิ์ยกเว้นนะคะหรือว่าลดหย่อนเงินนะคะให้กับศูนย์การเรียนเนี่ยตามมติครม2550แล้วหรือไม่นะคะหรือมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรค่ะก็เป็นข้อเสนอที่อยากจะฝากในอนาคตนะคะของเด็กเยาวชนไทยนะคะซึ่งเรามีได้คุณภาพแม้แต่คนเดียวค่ะขอ
1: พระคุณไม่ได้เป็นคำถามนะครับหรือท่านดี
2: กับเรียนท่านประธานครับจะไปมูลให้ท่านนะครับแล้วก็เพิ่มเติมผมทราบว่าปัญหาซับซ้อนเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆอีกปัญหาหนึ่งของหน่วยงานเนี่ยบางทีก็อาจจะยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องของบางว่าเราพยายามจัดการบริหารจัดการผมเองไปมีโอกาสได้ไปตรวจราชการก็ไปเจอโฮมสกูลนะครับการที่จะเป็นโฮมสกูลเหมือนกันนะครับดังนั้นอยากผมท่านแนะนำนะครับไปส่งต่อท่านวันที่1ตุลาคมครับขอบคุณครับ
1: ผู้ถามทั่วไปที่ 1.1 จุดขอบคุณท่านรัฐมนตรีและท่านผู้ถามนะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามที่ 1.2.2 การรับมือกับสถานการณ์ราคาข้าวและการยกระดับข้าวไทยในอนาคตของท่านจินตวันไตรสรณกุลถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีติดภารกิจสำคัญในการส่งเสริมวิสัย69จึงขอตุลาคม2569ตามครับก็ถือว่าปฏิบัติกระทู้ที่ 1.2.136 เรื่องอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบส่งน้ำของท่านชยานันท์เกตเมฆนะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยกระทู้ถามรัฐมนตรีได้มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรศิษย์ผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่152เชิญถามเลยครับ
3: ผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดหนองบัวลำภูถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบแทนนะครับด้วยได้รับการประสานงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูว่าสถานีรับถ่ายโอนจากกรมชลประทานรวม7แห่งเกิดสภาพชำรุดเสียน้ำล่มหม้อแปลงไฟฟ้าและสายไฟฟ้าถูกขโมยระบบส่งน้ำชำรุดเสียหายเป็นต้นนะครับบางแห่งตั้งแต่รับถ่ายโอนแห่งชำรุดมาเป็นเวลา3จึงไม่สามารถสูบน้ำส่งไปตามพื้นที่ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ9ปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนดังนี้นะครับ 1. สถานส่งน้ำบ้านหัวนาหมู่ที่1ตำบลหัวนาอำเภอเมืองหนองบัวหลงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแซงหมู่ที่2ตำบลหนองบัวอำเภอพูนะครับ 3. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ

0: บ้านกุฉิมหมู่ที่1ตำบลนาคำไฮอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพู4สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่โพธิ์งามอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัด5สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสะเปินนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสมสนุกหมู่14ตำบลนากอกอำเภอศรีบุเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู7ระบบส่งน้ำบ้านนาไร่เดียวหมู่ที่6ตำบลกุดพึ่งอำเภอสวนคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีช่วยท้องถิ่นมีแผนงานงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมส่งน้ำที่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความพร้อมมีรายละเอียดอย่างไรขอทราบรายละเอียดครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรสิทธิ์เรียงประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวิรากูลนะครับให้มาตอบกระทู้เกตเมฆครับจากจังหวัดหนองบัวลำพูครับก่อนอื่นต้องได้มีความเป็นห่วงพี่น้องในพื้นที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะครับซึ่งได้มีการ7แห่งนะครับในจังหวัดหนองอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญดุเรืองคูหานะครับในกรมส่งเสริมได้มีการมีงบมาในการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงสถานีสูบน้ำนี้อย่างไรนะครับเนี่ยมีความพร้อมที่จะสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะสอบถามว่ามีการทำคำขอเข้ามานะครับแต่เบื้องต้นจากการทั้ง7สถานีปรากฏว่ามีเพียงแค่สถานีเดียวตัวเดียวเท่านั้นคำของบประมาณเข้ามานะครับและตัวเดียวนั้นเนี่ยก็มียังมีปัญหาในเรื่องของการเข้าแผนในเรื่องของไทยวอเตอร์แพลนซึ่งยังไม่คำขอเนี่ยมันเลยไม่มาที่กรมนะครับอนุมัติในโครงการไม่ได้อีกส่วนอีก6สถานีเนี่ยจากที่ให้มีการทำคำขอเข้ามานะครับใน7สถานีมีอยู่1สถานีครับที่ได้มีการใช้งบประมาณตัวเองนะครับซ่อมแซมนะครับนั่นก็คือ อยู่ที่หมู่12นะครับป่าไม้งามนะครับซึ่งกำลังซ่อมแซมอยู่แล้วก็ตามกำหนดการนะครับก็จะเสร็จในเดือนกันยายน69นี
0: ้เป็นคำถามที่2นะครับ
3: ค่ะ
0: หากมีแผนงานและงบประมาณน้ำด้วยไฟฟ้าระบบพร้อมระบบส่งน้ำกระทรวงมหาดไทยประมาณให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในปีใดขอทราบรายละเอียดนะครับคร่าวๆแล้วอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยขยายความเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
1: เชิญท่าน
2: ประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ อย่างที่ผมเรียนความพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณนะครับเพราะว่าก็เข้าใจถึงความสำคัญนะครับเรื่องของสถานีสูบน้ำเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุดนะครับก็อยากจะนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกก็อยากจะให้มีการทำคำขอขึ้นมาในการทำคำขอเนี่ยเร็วที่71นะครับซึ่งจะผมคาดว่าอีกประมาณสัก 3-4 เดือนนะครับซึ่งทางกรมมีความในส่วนของการลงรายละเอียดเนี่ยอยากจะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดูรายละเอียดให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเรื่องของทำมาให้เรียบร้อยรวมไปถึงลงในตัวระบบไทยวอเตอร์แพลนเองเนี่ยจริงๆตอนนี้เขาก็นะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีว่ากรมเนี่ยมีความพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในส่วนของสายสูบน้ำที่มีการถ่ายโอนจากชนประทานเนี่ยซึ่งทั้ง7ตัวก็มีการจัดสรรสามทั่วไปนะครับไปให้ถึงเรื่องของบุคลากรที่ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยขึ้นมานะครับพร้อมที่จะดำเนินการปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้คลี่คลายลงนะครับขอบพระคุณครับ

0: ครับคำถามที่3นะครับหากยังไม่มีแผนงานแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรขอทราบรายละเอียดนะครับท่านรัฐมนตรีครับโครงการของไทยวอเตอร์แพลนด้วยนะครับครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: ท่านประธานครับวรสิทธิ์เรียนอันนี้สิ่งที่ท่านได้นำเรียนร้องขอมาอันนี้ด้วยความครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนเรกูเลเตอร์เป็นตัวมอนิเตอร์ริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำขอมันต้องมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทั้ง7แห่งนี้เดี๋ยวผมก็จะให้กรมเนี่ยได้มีการติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เร่งให้มีการทำคำขอขึ้นมาเพราะว่าก็ทราบดีครับอย่างที่ท่านเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้กรมทำคำขอทำแผนงบประมาณเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหานี้ให้
0: ครับ
3: ขอบคุณ
0: ครับ
3: ท่านสมาชิกได้แต่ท่านถามไม่ได้แล้วนะ
0: ครับก็ขอฝากนะครับพอดีอยู่แห่งหนึ่งครับเป็นโครงการของเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูนะครับมันอยู่สำนักงบประมาณนะครับก็เลยอยากจะฝากท่านประสานงานด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเปิดระบบไทยวอเตอร์แพลนก็อยากจะท่านรัฐมนตรีช่วยประสานงานด้วยกันนะครับก็เลยอยากฝากท่านนะครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับว่ามีในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับมีปัญหาแบบนี้เลยอยากประสานงานเรื่องนี้ด้วยเพราะเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยนะครับขอบคุณครับ
2: นิดเดียวครับท่านประธานครับวสิทธิ์ลิมประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กรุณาให้คำแนะนำนะครับอันนี้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับจะนำไปปฏิบัติแล้วก็ประสานงานให้ท่านได้มีการอภิปรายนะครับไทยวอเตอร์แพลนแล้วก็ในส่วนของให้กรมทางได้กรมได้ประสานไปให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านได้เรียนมาครับขอบพระคุณครับ
3: ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ตั้งกระทู้ถาม4กระทู้ถามที่137เรื่องปัญหาของคุณนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลถามรัฐมนตรีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรติดภาระเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสที่1ตุลาคม9ตามข้อบังคับข้อ 1.3 เกินการถามและตอบที่ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะแล้วเทียบวาระที่2เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีนะคะระเบียบวาระที่3รับรองรายงานการประชุมไม่มีนาเสร็จแล้วไม่มีต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนอกจากนี้ได้มีเชิญ
4: ประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วชิรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนต้องขออนุญาตหารือท่านประธานก่อนที่ท่านประธานจะเข้าเรื่องของระเบียบวาระเรื่องด่วนคือผมยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุผลนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าติดเห็นจากสถิติการมาตอบกระทู้ของรัฐมนตรีเนี่ยและผมคิดว่าเราจะทำงานกันอย่างไรเพื่อให้ฝ่ายบริหารนั้นให้ความสำคัญผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมีกระทู้สดทั้งหมด3กระทู้นะครับรัฐมนตรีมาตอบ2จาก3นะครับถ้าเอาเฉพาะกระทู้สดของนะครับในฝั่งของกระทู้ทั่วไปเนี่ยซึ่งตามที่เราหาล่วงหน้าได้นะครับว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคนไหนจะสะดวกตอบในสัปดาห์ไหนเนี่ยผมก็ใส่เนี่ยมีมาตอบแค่2กระทู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นนโยบายคนละครึ่งของแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ผมคิดว่านี้มันเป็นสถิติที่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่ดีของรัฐบาลเลยในการรับผิดชอบต่องานสภาแล้วก็งานฝั่งนิติบัญชาหรือท่านประธานจริงๆครับในฐานะที่ท่านประธานก็ต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแล้วก็กำกับการประชุมสภาเนี่ยว่าจะทำยังไงดีครับเพื่อให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับงานสภา
3: เดี๋ยววันนี้เรามีประชุมจริงๆเรื่องนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วนะนะคะก็เดี๋ยววันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาคุยกัน
4: ครับหารือท่านประธานเพิ่มเติมนิดนึงครับเห็นด้วยท่านประธานเลยครับ

0: เติมอีกกี่ครั้งเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากได้รับคำมั่นสัญญาณเวลานี้เลยนะครับจากวิปรัฐบาลอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ท่านทำได้เนี่ยมันมีกระทู้สดที่ทางรัฐมนตรีไม่ได้มาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านทำแบบนี้แล้วนะครับในสมัยประชุมที่แล้วก็คือการทดกระทู้ด่านหน้านะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดไม่ต้องเว้นข้อบังคับครับไม่ต้องเพิ่มจุดเนี่ยยกหนึ่งกระทู้ที่ทำมาได้ของผมคุณธีรชัยเนี่ยที่วันนี้ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบเนี่ยจะได้ใช้โควต้าได้และไม่ไปกินโควต้าของเพื่อนสมาชิกจากฝ่ายค้านอีก2โควต้าที่ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าทางวิปรัฐบาลลุกขึ้นมายืนยันตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นการชดเชยสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในแต่ผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมาหารือกันเพิ่มเติมว่านอกจากจะหารือกันเองภายในสภาแล้วเนี่ยเราจะหาตัวแทนจากรัฐบาลคนไหนดีครับที่จะมารับประกันว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่
1: บ่ายสามโมงคุยกันคุณผลิตต่อไปนะคะเรื่องด่วนนะคะนอกจากผู้แทนราษฎรแล้วก็ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีหลักการทำนองเดียวกันรวมจำนวน5ฉบับมายังสภาผู้แทนราษฎรนูนมาตรา133วงเล็บ2และวง1ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความพศซึ่งนางสาววราพรแช่มสนิทกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 23,989 2. ร่างพระราชบัญญัติรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ซึ่งคณะเป็นผู้เสนอจะบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.พัสลินลำวงกับคณะเป็นผู้เสนอ 4.กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้เสนอ5รุนแรงในครอบครัวพ.ศ.เอาอินทวงสุวรรณคีรีกับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งแต่เนื่องจากร่างที่สมาชิกเสนอนั้นยังไม่บังคับข้อ28กำหนดให้ที่ประชุมต้องพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระเว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่นทุมเพื่อขอนำร่างพระราชบัญญัติทั้ง6ฉบับมาพิจารณาสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้สำหรับร่างที่ยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารแล้วก็ขอเชิญผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่างพระราชบัญญัติเป็นผู้เสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุมข้อ113วรรค2ดังนี้1. นางสาววราพรแช่มสนิท 2. นางสาวนายนาสุภาพึ่ง 3. นางสาวจิตติมาพานุเตชะ 4. นางสาวสิรินทิพย์สมใจ 5. นางสาวอังคณาอินทสาในการนี้ได้ขออนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76ดังนางจตุพรโรจนพาณิชย
2: ์เชิญเข้ามาทุกท่านเลย
1: เดี๋ยวจะได้แนะนำทีละคน

หนึ่งนะคะโรจนพาณิชย์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสองนางสุดาสุหลงรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 3. นางอธิปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาคงของมนุษย์ 4. นางนัทยาผู้อำนวยการกองส่งเสริม

0: สถาบันครอบครัว 5. นางสาวกฤษฎีบุญสวนสวยขวัญทางการพิเศษ 6. นางสาวนพวรรณปั้นก้อนนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการขอเชิญผู้เสนอนะตามลำดับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้ทรงเกียรติครับผมนายนิกรสมการผมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีขอนำเสนอด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อสภาผู้แทนเหตุผลและสาระสำคัญดังนี้หลักการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเหตุผลโดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวครับมาเป็นเวลานานมีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันขาดความชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนี้ครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวรวมทั้งความไม่ชัดเจนสมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเสียใหม่เพื่อให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพและมีกลไกที่ชัดเจนและสะดวกมากขึ้นโดยกำหนดมาตรการทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลในครอบครัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกำหนดให้การกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้สากลกำหนดหน้าที่และความช่วยเหลือตลอดจนกำหนดบทและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างการบริหารงบประมาณการทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวในอนาคตสมยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตามพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญดังนี้ครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด5หมวดหมวดที่1กำหนดความผิดฐานกระทำหน้าที่ขั้นตอนและวิธีการในการแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวต่อพนักงานเหตุการกระทำความรุนแรงในครอบครัวที่กระทำโดยสุจริตให้ได้ทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองหมวดที่2ครับเป็นหมวดการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่การจัดให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์การจัดให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยรุนแรงในครอบครัวสามารถร้องทุกข์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถกล่าวโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการภาพแทนผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวการทำหน้าที่เป็นผู้จัดเพื่อให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวยิ่งขึ้นหมวดที่3ครับหมวดการดำเนินคดีมีการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับแพร่ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายโดยเท่าเทียมกันกำหนดเขตอำนาจศาลให้ชัดเจนกรณีการกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่เกี่ยวพันกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้มีการจัดทำแผนแก้ไขและป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในชั้นศาลกำหนดให้การปฏิบัติตามแผนเป็นเงื่อนไขในการของความเป็นครอบครัวและการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจถึงขั้นที่ต้องกระทำความผิดนั้นเพื่อความเป็นธรรมในทางคดีบทปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานซึ่งได้มีการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบูรณาการและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหารงบประมาณการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้การดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นไปอย่างมีเพื่อประโยชน์ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวในอนาคตหมวดที่5ครับบทกำหนดโทษกำหนดโทษอาญากรณีบุคคลในครอบครัวผู้ฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามมาตราที่6และเพิ่มโทษหากกระทำความผิดนั้นได้กระทำต่อเด็กหรือเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายใน3ปีหรือกรณีผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวผู้ใดสั่งแล้วก็ได้มีการกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของพนักงานเจ้าหน้าที่รวมไปถึงกรณีผู้ใดลงพิมพ์โฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใดๆซึ่งภาพเรื่องราวหรือข้อมูลใดๆอาจทำให้ทราบได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือเป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวครับมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทำให้รัฐมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกลัวคณะรัฐมนตรีจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ราษฎรทางนี้เพื่อสร้างมาตรการกลไกและกระบวนการสถานการณ์ในปัจจุบันอันจะส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากมีความสามารถที่จะยับยั้งและลดภาพปัญหาทางการศึกษาและปัญหาทางสังคมอื่นทำให้เกิด

0: ำเรียนท่านประธานและที่ประชุมครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา306งานกรรมธิการปีที่2จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคราชอาร์เดเนลประจำประเทศไทยจำนวน100การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่17สภายินดีต้อนรับนะคะเชิญนั่งค่ะนางสาววราพรแช่มสนิทกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่เสนอชื่อมาทั้งหมด 23,989
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนวราพรแช่มสนิทนะคะและคณะผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับภาคประชาชนนะคะดิฉันยังไงขอรบกวนด้วยนะคะค่ะแล้วก็พวกเราวันนี้มาในนามของเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศประเทศไทยนะคะประกอบด้วยองค์กรภาคประชาสังคม15องค์กรแบ่งในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศมาอย่างยาวนานนะคะคณะของเรากฎหมายฉบับภาคประชาชนนะคะท่านประธานคะครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวใช้มา19ปีแล้วหน้า50นะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของประเทศไทยเพราะกฎหมายในครั้งแรกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องที่รัฐต้องเข้ามาแทรกแซงจัดการแล้วก็คุ้มครองนะคะจากการรวบรวมสถิติข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆนะคะของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลพบปี2568 1,021 ข่าวนะคะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เป็นการทำร้ายกันจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะคะ474ข่าวและที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือเป็นข่าวการฆาตกรรมหรือการจำนวน383ข่าวและในปีเดียวกันก็คือปี2คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติได้ตั้งข้อสังเกตต่อรายงานฉบับที่8ของรัฐบาลไทยว่าสตรีหรือผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรมเนื่องจากรัฐไทยยังพึ่งพากระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมในครอบครัวนะคะอันนี้ชัดเจนนะคะและคณะกรรมการดังกล่าวก็ได้เสนอให้รัฐไทยดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550เพื่อประกันว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เป็นไปตามหลักการสากลนะคะในวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตท่านประธานว่าเรามีผู้ร่วมนำเสนอเนื้อเวลานะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของตัวบทกฎหมายเนี่ยดิฉันอยากจะให้ได้รับฟังเรื่องราวของผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะค่ะ
3: ค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะคะดิฉันอังคณาอินทศาผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมนะคะที่ทำงานกับการแก้ปัญหาเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมานานนะคะดิฉันขอนำเสนอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตผู้หญิงที่ในฐานะความเป็นภรรยาแล้วก็คู่รักที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกรณีแรกเนี่ยอยากนำเรียนกรณีของคุณยุ้ยนะคะซึ่งเธอเนี่ยถูกสามีใช้ก็พยายามที่จะดิ้นรนในการที่จะขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีประสบการณ์กับการใช้พรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวปี50ด้วยในกรณีของคุณยุ้ยเองเนี่ยค่ะเธออนุญาตให้เล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอได้นะห้องประชุมแห่งนี้ในส่วนของคุณยุ้ยเองเธอแต่งงานกับสามีชาวต่างชาตินะคะมา13ปีแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยเธอก็ถูกใช้ความรุนแรงนะคะจากสามีชาวต่างชาตินี่แหละมาอย่างต่อเนื่องและยาวนะคะประมาณ8ปีทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจรวมไปถึงพยายามที่จะทำร้ายเธอให้เสียชีวิตด้วยที่ผ่านมาในมุมของการแก้ปัญหาคุณยุ้ยพยายามที่จะขอความช่วยเหลือนะคะแจ้งความจากสถานีตำรวจในพื้นที่เนี่ย6ครั้งซึ่งถือว่าเป็นภาพที่เธอพยายามที่จะเอาตัวรอดพร้อมลูกชายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ออกจากบ้านที่เป็นบ้านของเธอแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่ออกจากบ้านแต่ว่าในมุมของการถูกใช้ความรุนแรงและข่มขู่จากสามีเองเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องคุณยุ้ยเข้ามาที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลแล้วก็ขอความช่วยเหลือเรา

0: พาคุณยุ้ยเข้าสู่กลไกทางกฎหมายโดยเฉพาะใช้พรบคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงคะปรากฏว่าศาลเองในช่วงแรกเนี่ยได้มีการไกล่เกลี่ยในมุมของคุณยุ้ยเองก็พยายามที่จะทําให้ศาลได้เห็นภาพการถูกใช้ความรุนแรงที่มันต่อเนื่องศาลเองก็ได้มีการลงโทษผู้กระทําความรุนแรงนะคะสามีโดยใช้มาตรการเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพและโทษเพียงแค่3เดือนกรณีของคุณยุ้ยกับการถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่มีแอร์และอ่อนด้อยในมุมของการแก้ปัญหาในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำให้คุณยุ้ยในฐานะที่ถูกใช้ความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเนี่ยค่ะไม่ได้มีกฎทำให้คุณยุ้ยได้รับการคุ้มครองในมุมของสวัสดิภาพและความปลอดภัยรวมไปถึง เราพบว่าพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวปี50เนี่ยค่ะไม่ได้มีกลไกในมุมของการแก้ปัญหารายกรณีมีกลไกทีมสหวิชาชีพกับการคุ้มครองผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอีกกรณีนึงนะคะที่อยากจะนำเรียนว่าเมื่อสัก3ปีที่แล้วเนี่ยเรามีกรณีเคสของรักแบบแฟนกรณีของคุณน้องเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอถูกเนี่ยทำร้ายด้วยการยิงเสียชีวิตนะคะแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยก็ได้ปิดชีพตัวเองเนี่ยไปเมื่อปี2566ปรากฏการเรื่องของความสัมพันธ์นี้เนี่ยถือว่ามันไม่มีมาตรการในมุมของการรองรับที่เป็นระบบในมุมของการช่วยเหลือและคุ้มครองเธอให้ออกจากความสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัยถือว่าเป็นปรากฏการความรุนแรงที่เกิดมาจาก2กรณีที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพและในมุมของข้อมูลสถิติความรุนแรงในครอบครัวจากการทำงานของหญิงชายก้าวไกลเราพบว่ามีข่าวความรุนแรงนะคะที่เป็นการทำร้ายกันเนี่ย1ใน4ของข่าวมี121ข่าวเนี่ยเป็นข่าวที่เป็นข่าวการทำร้ายโดยแฟนหรือว่าคู่รักนะคะแล้วก็ที่มากกว่านั้นและน่าตกใจจากการทำงานจากการเก็บสถานการณ์เราพบว่ากรณีข่าวการฆ่ากันทำร้ายจนเสียชีวิตมีประมาณปีหนึ่งเนี่ย383ข่าวซึ่งใน52ข่าวนั้นเนี่ยเป็นการทำร้ายกันในคู่รักซึ่งเป็นมีความสัมพันธ์ในลักษณะของความสัมพันธ์แบบแฟนหรือว่าคู่รักซึ่งและปรากฏอยู่ในสังคมเนี่ยจำนวนไม่พบว่าหลายๆท่านเนี่ยยังให้ความไม่การยอมรับกับเรื่องของการความสัมพันธ์แบบคู่รักแบบแฟนแบบนี้แล้วก็ความสัมพันธ์แบบคู่รักแบบแฟนเราถูกกันออกจากนิยามของกฎหมายเดิมซึ่งในมุมของเป็นจะต้องมีเคี้ยวเล็บที่แหลมคมนะคะในการที่จะมีผู้ที่เสียชีวิตในรายต่อไปจากนี้นะคะดิฉันขอมาเห็นภาพของการที่ไม่มีกลไกและมีเจ้าหน้าที่อีกท่านนึงที่จะนำเรียนข้อมูลว่าการไม่มีกลไกของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและก็ดูแลนี่นะคะแล้วก็การไม่นับรวมความรุนแรงในคู่รักเนี่ยจะส่งผลอย่างไรและในมุมธรรมฉบับภาคประชาชนเนี่ยจะปิดช่องโหว่ของกฎหมายนี้
1: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสิรินทิพย์ชื่อเสนอกฎหมายและเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศประเทศท่านผู้ชี้แจงเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกท่านคงได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นและความรุนแรงระหว่างคู่รักที่เกิดขึ้นในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยค่ะและด้วยเหตุแห่งนี้และผ่านมายังมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอต่อการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและมีความจำเป็นที่ต้องมีการร่างกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาจึงเป็นที่มาของการเสนอร่างกฎหมายภาคประชาชนขึ้นค่ะดิฉันจึงขอกล่าวรายละเอียดจุดเด่นของร่างกฎหมายฉบับนี้ให้แก่สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้จำนวนทั้งหมด3ข้อดังคุ้มครองความรุนแรงในคู่รักร่างกฎหมายภาคประชาชนกำหนดให้นิยามบุคคลในครอบครัวแบบคู่รักโดยไม่จำกัดเพศและไม่จำกัดการพักอาศัยเดือนเดียวกันก็ตามจากข้อที่ตะครู่นี้จะเห็นได้ว่าการทำร้ายระหว่าง4ของความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในประเทศไทยและมีผู้เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายมากถึง52รายค่ะด้วยเหตุแห่งนี้เราจึงมีความจำเป็นในการกำหนดให้คู่รักอยู่ในนิยามของบุคคลในครอบครัวเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับนี้นอกเหนือจากข้อเท็จจริงและสถิติที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นนี้นะคะการกำหนดให้ครอบคลุมถึงคู่รัก

านที่1ค่ะลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมีการพึ่งพาทั้งทางจิตคู่รักเองก็มีการพึ่งพาด้านหนักความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีความแตกต่างจากคู่สมรสค่ะหรือบุคคลที่อยู่กินฉันคู่สมรสเลยนอกจากนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในคู่รักเกิดขึ้นในลักษณะของการใช้ความรุนแรงที่มีเรื่องของการใช้อำนาจในการควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งการเฝ้าติดตามรังควานและการในลักษณะของการกระทำแบบเผชิญแบบผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่พวกความรุนแรงที่เกิดขึ้นในคู่รักไม่ได้แตกต่างกับความรุนแรงของบุคคลในครอบครัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่เราจะจำกัดเฉพาะให้นิยามอยู่ภายใต้เรื่องของการจดทะเบียนสมรสหรือชายคาเดียวกันเท่านั้นนะคะเพื่อให้กฎหมายมีความคุ้มครองบุคคลอย่างเท่าเทียมกันและครอบคลุมถ้าหากเรามองเห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในคู่รักตามที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักเนี่ยเราพบในหนุ่มสาวปัจจุบันเนี่ยจำนวนมากและถ้าหากเรายังไม่ให้ความคุ้มครองพวกเขาอยู่พวกเขาจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกลไกของกฎหมายร่างพระราชบัญญัตินี้ค่ะและประเทศเริ่มกำหนดให้คู่รักอยู่ในหนึ่งนิยามของบุคคลเช่นสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแอฟริกาใต้แล้วการกำหนดของประเทศดังกล่าวที่ยกมาเมื่อสักครู่นี้สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับว่าคู่รักควรเป็นบุคคลที่อยู่ในนิยามของบุคคลในครอบครัวค่ะแล้วเพื่อให้กฎหมายเนี่ยครอบคลุมถึงพวกเขาด้วยนะคะสักครู่ข้างต้นในข้อที่1ค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าหากเรากำหนดให้คู่รักเป็นหนึ่งในนิยามบุคคลในครอบครัวจะส่งผลให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคู่รัก

0: สหวิชาชีพเราถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนค่ะเช่นการหาที่พักพิงที่ปลอดภัยการรักษาพยาบาลและการให้ความช่วยเหลือในลักษณะนี้มีความจำเป็นที่เราจะต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้จัดการรายกรณีที่เรากำหนดให้เขาจะต้องมีการได้รับการแต่งตั้งภายใน72ชั่วโมงนับแต่ไม่ได้รับการแจ้งเหตุค่ะและกำหนดคุณสมบัติว่าจะต้องมีการผ่านการอบรมได้โดยผู้จัดการรายกรณีจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการสอบถามความต้องการและวางแผนการจัดปัญหาจัดการปัญหาร่วมกับผู้ถูกกระทำนะคะประสานงานแล้วก็คอยติดตามผลและประเมินผลค่ะนอกเหนือจากนี้เรากำหนดให้มีคณะทำงานสหวิชาชีพถึงเป็นผู้มาจากสาขาวิชาชีพต่างๆที่ร่วมสำหรับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายและบริการสังคมเปยการทำงานของสองท่านนี้ก็คงเหมือนกับเรือลำหนึ่งที่ผู้จัดการรายกรณีเป็นคนคุมหางเสือและผู้ทำงานสหวิชาชีพคือลูกเรือที่มีความชำนาญการเราจะพาผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวไปถึงฝั่งอย่างปลอดภัยค่ะประการที่3ค่ะข้อที่3จุดเด่นของร่างกฎหมายเรากำหนดหลักการที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านจะต้องยึดถือปฏิบัติร่างกฎหมายภาคประชาชนให้ความสำคัญต่อหลักผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นศูนย์กลางจึงกำหนดหลักการสำคัญของการดำเนินการใดๆตามร่างกฎหมายฉบับนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนพนักงานในการศาลและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการที่กฎหมายกำหนดและดำเนินการกระบวนการใดๆให้เป็นไปตามความประสงค์และความสมัครใจของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกียรติอัตลักษณ์หรือสถานะใดและคำนึงถึงความเปราะบางของผู้ที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษนอกเหนือจากนี้เราได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อประกันสิทธิ์ของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวกระบวนการยุติธรรมอาทิเช่นการมีร่ามแปลภาษาการแจ้งวิธีการติดตามความก้าวหน้าและผลของคดีและหรือสิทธิ์ที่จะไม่เผชิญผัวค่ะจากจุดเด่นทั้ง3ที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นอกเหนือจากนี้ด้านกฎหมายภาคประชาชนยังมีรายละเอียดอื่นๆที่เป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเช่นการเริ่มนับความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในสภาวะที่หรือการกำหนดให้ศาลมีอำนาจออกให้มีคำสั่งมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำและมาตรการแก้ไขพฤติกรรมของผู้ครัวภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาในนามประชาชนทั้งหมด 23,989 คนและเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศประเทศไทยพวกเราขอวิงวอนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติในณที่นี้โปรดลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับภาคประชาชนดีด้วยค่ะเราเชื่อมั่นค่ะว่าสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้จะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและผู้เผชิญเหตุความรุนแรงทั้งหลายโดยไม่เลือกสถานะเพศ
1: ต่อไปคุณล่มธรรมคำนุรักษ
2: ์ท่านประธานสภาที่เคารพผมล่มธรรมคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการเสนอร่างพระราชบัญญัติแบ่งในครอบครัวฉบับที่พ.ศ.ซึ่งท่านนิกรจำนงจากพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอครับท่านประธานครับสำหรับกับมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติในครอบครัวพ.ศ. 2550ดังต่อไปนี้ครับประการที่1ครับแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าความรุนแรงในครอบครัวที่ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา3ครับ2ครับเพิ่มบทนิยามคำว่าผู้บริหารท้องถิ่นเพิ่มเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดอีกครั้งนะครับ3ครับแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษปรับในความผิดฐานกระทำ

ความรุนแรงในครอบครัวจากเดิมปรับไม่เกิน 6,000 บาทเป็นปรับมาตรา4วรรค1ครับ4ครับกำหนดให้ศาลลงความรุนแรงในครอบครัวซ้ำภายในเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ได้กระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เพิ่มมาตรา4วรรค2ครับ5ครับกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ที่จะถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ซ้ำโดยนำมาตรการ5แห่งพระราชบัญญัติและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553มาใช้เพิ่มเติมมาตรา4วรรค3ครับ6ครับผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวที่91เป็นความผิดอันยอมความได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4วรรค4ครับ7ครับอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้พบเห็นการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือได้รับแจ้งเหตุให้มีความครอบแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา6วรรค2 8ครับกำลังงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่4 9ครับแก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการร้องทุกข์คดีความรุนแรงในครอบครัวโดยขยายระยะเวลาจากเดิม3แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา7ครับ10ครับแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยให้พนักงานสอบสวนรอการสอบสวนไว้ก่อนหากมีกรณีต้องดำเนินการตามมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาตรา8วรรค1 11การดำเนินคดีกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายถ้าเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีให้อื่นนั้นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา8วรรค2ครับ12เจตนาให้เกิดความเสียหายด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นเงื่อนไขสำคัญของการกระทำความโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวและกำหนดยกเว้นความผิดโดยจะต้องพิจารณาเท่าที่จำเป็นหรือด้วยความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ได้รับความเสียหายก่อนแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา9วรรค1ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอำนาจในการออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคคลผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมีขึ้นแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา10วรรค1 14บุคคลใดที่ต้องจ่ายเงินเพื่อดำเนินการตามมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิ์ไล่เบี้ยจากผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา10วรรค3และวรรค4 15ครับแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษปรับกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จากเดิมปรับไม่เกิน 3,000 บาทเป็นปรับแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา10วรรค5ครับ16ครับแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษปรับกรณีฝ่าฝืนไม่ประเดิมปรับไม่เกิน 6,000 บาทเป็น7ครับกำหนดให้การจัดทำแผนแก้ไขและป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในกรณีจำเป็นในการออกคำสั่งแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวโดยเน้นการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและกำหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยและเงื่อนไขคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามากกว่าการไกล่เกลี่ยประนีประนอมแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา15งานเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกรณีความรุนแรงในครอบครัวไขเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขและป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหมายกรณีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวครบถ้วนแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา16 19ครับกำหนดเหตุลดโทษกรณีผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวได้กระทำไปเพราะเหตุอันเนื่องมาจากตน

เองหรือบุคคลในครอบครัวของตนถูกกระทำด้วยความรุนแรงหรือถูกกระทำโดยมิชอบซ้ำกันอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงเพิ่มเติมมาตรา 16/1 20ครับแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาตามพระราชบัญญัตินี้ให้รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนะครับได้เข้ามามีบทบาทและรับผิดชอบภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องหน้าที่และอำนาจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา18ครับโดยเหตุผลของที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ครับมีผลกับการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นสมควรปรับปรุงของบทนิยามหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่การดำเนินการในชั้นศาลบทบาทป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวตลอดจนบทลงโทษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความสัมภาพและสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวท่านประธานที่เคารพครับผมขอใช้เวลาที่เหลือของผมนี้ในการนำเสนอพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงซึ่งผมได้รับมอบหมายจากท่านนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคภูมิใจไทยร่วมกับเพื่อนสมาชิกเป็นผู้เสนอครับท่านประธานที่เคารพครับสถาบันครอบครัวนะครับเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประเทศเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดครับเมื่อครอบครัวมีความอบอุ่นสมาชิกในครอบครัวของเรามีความเข้มแข็งนะครับมีไปเรียนไปทำงานไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งจะส่งผลดีต่อครอบครัวนะครับต่อญาติพี่น้องต่อหมู่บ้านนะครับต่อตำบลต่ออำเภอต่อจังหวัดและต่อประเทศในภาพรวมนะครับแน่นอนครับเมื่อเราดูความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยไปที่เล็กที่สุดเนี่ยส่งผลกระทบต่อนะครับอย่างไรก็ตามท่านประธานครอบครัวเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศของเราตามที่เพื่อนสมาชิกนะครับพรบฉบับนี้มารวมถึงคณะมนตรีแล้วก็ภาคประชาชนด้วยนะครับผู้เสนอเมื่อสักครู่เนี่ยได้นำเรียนปัญหามาแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยปัญหาในครอบครัวเนี่ยครับเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับหลายครั้งนะครับเกิดความบาดหลายครั้งเป็นเรื่องที่น่าสลดนะครับนำไปสู่การสูญเสียโดยสาเหตุและปัจจัยเนี่ยนะครับก็มาจากหลายประการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับความกดทับความกดดันนะครับสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบครับบางครั้งมีเรื่องของยาเสพติดเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนะครับการเรียนแบบแล้วก็ค่านิยมของแต่ละพื้นที่ซึ่งปัจจัยแน่นอนครับมีความแตกต่างหลากหลายกันไปโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนี้นะครับที่ทำให้เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันกระทบต่อชุมชนต่อประเทศให้เราเห็นแล้วครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการปรากฏตามหน้าข่าวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจสำหรับเราทุกคนบางครั้งเราไม่อยากให้เรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นขออนุญาตใช้เวลาอีกสักครู่ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เป็นโอกาสที่สภาฉบับนี้มาจากหลายภาคส่วนครับแน่นอนสำคัญที่สุดต้องชื่นชมทางภาคประชาชนที่ได้นำเสนอพรบฉบับนี้มารวมถึงทุกพรรคการเมืองเราเห็นตรงกันนะครับท่านนิกรจำนงนะครับโดยการนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลเราต่างพร้อมเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไขการปรับปรุงพอเรามาดูว่าพรบฉบับเดิมนะครับแน่นอนมีการบังคับใช้มาเป็นเวลานานนะครับเราก็เห็นตรงกันครับว่ามีหลายเรื่องนะครับที่ควรจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของสังคม

0: กาสดีอย่างยิ่งครับที่เราจะได้มาร่วมกันนำเสนอพรบ.ฉบับนี้ในวาระแรกก็คือวาระรับหลักการนะครับเราเห็นตรงกันว่าพรบ.ฉบับนี้ควรได้รับการแก้ไขเพื่อการคุ้มครองผู้ถูกกระทำให้ดียิ่งขึ้นคือเราจะคุ้มครองทุกคนที่เป็นบุคคลเป็นสมาชิกในครอบครัวให้เขาได้รับการคุ้มครองผ่านกฎหมายที่เราร่วมฉบับนี้นะครับที่เสนอโดยท่านนิกรนะครับเป็นการปรับปรุงพรบ.ฉบับเดิมนะครับมีการนำเสนอมีการดำเนินการมานิกรนะครับได้ร่างพรบ.นะครับที่ดำเนินการมาสมัยที่ท่านวราวุฒิศิลปะอาชาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาทำการปรับปรุงตรงนี้นะครับสำหรับข้อดีของพรบ.ฉบับนี้ผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานสั้นๆ4ข้อนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการแก้ไขบทนิยามคำว่าบุคคลในครอบครัวนะครับคำนิยามของถึงคู่สมรสเดิมด้วยนะครับซึ่งจะทำให้ร่างของฉบับนี้นะครับเมื่อเวลาเกิดกรณีความรุนแรงในครอบครัวขึ้นสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ครอบคลุมและก็กว้างกว่านะครับประการที่2ครับเพิ่มบทนิยามคำว่าผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่จึงทราบสภาพปัญหาและความเป็นไปเพื่อจะหาทางนะครับและถูกต้องผู้บริหารท้องถิ่นท่านประธานที่เคารพประชาชนเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนโดยตรงในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นเขามีความเข้าใจปัญหาในพื้นที่ดีนะครับการที่เราเพิ่มบทนิยามตรงนี้เนี่ยมีเป็นการให้ความสำคัญว่าผู้บริหารท้องถิ่นเขาจะเข้าใจบริบทจะมีส่วนสำคัญในการมาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ประการที่3ครับคือการกระทำความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นการกระทำความผิดตาม391เป็นความผิดอันยอมความได้นะครับหมายความว่านะครับเราในตามประมวลเราบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถยอมความกันได้นะครอบครัวกับสามารถกลับมานะครับสร้างความเข้มแข็งมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับมาได้อย่างในครอบครัวเนี่ยครับเกิดจากหลายปัจจัยตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นบางครั้งเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเกิดจากสภาพเศรษฐกิจชั่วคราวความผิดความพลั้งนะครับเป็นครั้งเป็นคราวเป็นชั่วคราวไปทีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเราควรให้โอกาสครอบครัวนะครับได้กลับมาฟื้นฟูได้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือความแตกต่างประการสุดท้ายครับเราเป็นการคดีความรุนแรงในครอบครัวโดยขยายเวลาจากเดิม3เดือนเป็น6เดือนนะครับท่านประธานครับพรบ.ฉบับนี้ที่เสนอโดยท่านอีก1ฉบับนะครับที่แน่นอนครับเรามีจุดประสงค์สมาชิกครอบครัวนั่นหมายถึงประชาชนทุกคนเนี่ยดีที่จะทำให้ครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กและสำคัญที่สุดเนี่ยมีความเข้มแข็งเพื่อจะทำให้สังคมของเราและประเทศของเราเข้มแข็งเมื่อประเทศของเราเข้มแข็งนะครับครอบครัวมีทุกด้านเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมจึงขอโอกาสตรงนี้นะครับให้เพื่อนสมาชิกของเราทุกคนนะครับทั้ง500คนได้ร่วมสนับสนุนพรบ.ฉบับนี้ร่วมกับพรบ.ฉบับอื่นๆแล้วก็ขอให้คณะกรรมการที่จะได้ตั้งผ่านวาระรับหลักการนะครับได้ไปดูในรายละเอียดครับความแตกต่างของพรบ.แต่ละมาเมื่อเรามีจุดประสงค์ตรงกันสามารถมาปรับปรุงนะครับเพราะเรามีจุดเป้าหมายเดียวกันมีความเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติที่เข้มแข็งครับกราบขอบพระคุณครับท่าน
1: เก้าอินทวงสุวรรณคีรี
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางรัตน์เก้าอินทวงสุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันและพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็เพื่อนสมาชิกได้ร่วมยื่นกฎหมายนะคะ เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวค่ะท่านประธานคะเวลาเราพูดถึง

ความรุนแรงในครอบครัวค่ะภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเรื่องของบาดแผลนะคะเรื่องของรอยช้ำค่ะแต่วันนี้ดิฉันอยากชวนสภาแห่งคนไทยที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่นี้ค่ะมองปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวให้ลึกไปกว่านี้ค่ะความรุนแรงในครอบครัวจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่ปัญหาสังคมค่ะแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาเศรษฐกิจมันเป็นปัญหาสาธารณสุขมันคือปัญหาความปลอดภัยซึ่งท้ายที่สุดแล้วรัฐไทยทั้งระบบค่ะดิฉันอยากย้ำเรื่องนี้ค่ะท่านประธานสิทธิสตรีสิทธิเด็กสิทธิคนพิการคือสิทธิมนุษยชนนึงแล้วนะคะได้รู้จักพี่ๆหลายๆท่านที่ร่วมยื่นกฎหมายในวันนี้นะคะดีใจมากๆที่ได้เห็นท่านมาในวันนี้เราหารือกันมานานมากแล้วนะคะเราจัดเวทีเสวนาร่วมกันเราทำการค้นคว้าวิจัยร่วมกันบางเรื่องบางประเด็นมีการผลักดันกันมา10ปี20ปีแต่สุดท้ายแล้วปัญหามันก็วนกลับมาซ้ำๆอยู่ที่เดิมแก้ยังไงก็แก้ให้เบ็ดเสร็จไม่ได้สักทีค่ะหนึ่งในอะไรคือสังคมสื่อผู้ออกแบบนโยบายและผู้ที่เอานโยบายไปบังคับใช้เนี่ยมักจะมองว่าเรื่องสิทธิต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องคือท่านประธานเขาสมองของคนเราเนี่ยมันจะแยกการจัด priority ของเรื่องต่างๆในชีวิตเรื่องพอเรามองปัญหาเรื่องสิทธิครอบครัวเนี่ยว่ามันเป็นปัญหาสังคมรู้สึกเห็นใจรู้สึกสงสารต่อมความเห็นใจมันจะทำงานค่ะแต่ในสมองเนี่ยต่อมของความอยู่รอดเนี่ยมันจะให้ความสำคัญมากกว่าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุยเรื่องปากท้องคุยเรื่องการเข้าถึงสิทธิของการทำงานคุยเรื่องเหล่านั้นมักจะถูกให้ความสำคัญนี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญรุนแรงในครอบครัวหรือเรื่องสิทธิต่างๆทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รับการให้ความสำคัญเท่าที่มันควรจะเป็นค่ะดิฉันต้องต่างๆที่เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสังคมจริงๆแล้วมันคือปัญหาเศรษฐกิจเพราะดิฉันไม่อยากให้เราทำผิดซ้ำๆย่ำอยู่ที่เดิมค่ะเดี๋ยวเรามีกฎหมายอีกหลายฉบับนะคะดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณาร่วมกันการทำงานของกรรมาธิการชุดนี้ต้องมีไมค์ว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้เราต้องแก้ให้ถูกจุดนะคะนำให้การเขียนกฎหมายตัวหนังสือที่อยู่บนกระดาษเหล่านี้ถูกนำไปใช้บังคับใช้จริงๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้มันเบ็ดเสร็จสักทีค่ะดิฉันต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะภาคประชาชนภาคประชาสังคมเข้มแข็งมากๆดิฉันรู้ว่าพวกท่านสู้กันมายาวนานขนาดไหนจนมาถึงวันนี้ได้และดิฉันต้องขอขอบพระคุณทางรัฐบาลด้วยนะคะที่มีการร่างฉบับครรที่ดีมากที่เรื่องนี้มันจะได้ไปต่อสู่ข้างหน้านะคะเรื่องนี้มันมีเรื่องของพรรคการเมืองเลยมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามันเป็นปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันแค่อยากย้ำว่าเมื่อกฎหมายนี้ออกมาอยากให้ใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลนะคะในห้วงเวลาที่กฎหมายนี้ถูกบังคับใช้อย่ามองว่านี่เป็นแค่เรื่องของกระทรวงพม.กระทรวงมหาดไทยที่ดูแลกองทัพในเรื่องนี้ตำรวจก็ต้องเข้าใจในมิติในความอ่อนไหวในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวครูนะคะกระทรวงศึกษาก็ได้ความสำคัญเรื่องนี้ทุกด้วยการผลักดันสิ่งที่อยู่ในเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้มันทีนี้ที่ฉันจะขอเข้าสู่รายละเอียดนะคะจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดตราเกรงว่าเวลาจะนานเกินไปต้องขออนุญาตท่านประธานนะคะดิฉันเตรียมเนื้อหามาค่อนข้างจะเยอะเพราะตอนแรกคิดว่าจะมีเวลาสัก15นาทีแต่ว่าอาจจะขอเกินเวลาไปสักหน่อยนะคะท่านประธานเนื้อหาดิฉันจะมี7ประเด็นสำคัญค่ะประเด็นแรกเลยค่ะความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะข้อมูลจากการสำรวจระดับประเทศนะคะพบว่าหญิงไทยที่เคยอยู่กินกับคู่รักต่างเพศนะคะ1ใน6ค่ะเคยประสบความรุนแรงในครอบครัว

ันคือ 67% ของผู้หญิงที่เจอความรุนแรงเป็นความรุนแรงในครอบครัวค่ะซึ่งตัวเลขนี้คือตัวเลขที่เราเห็นได้นะคะท่านประธานสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าตัวเลขที่เห็นได้คือตัวเลขที่เรามองไม่เห็นความรุนแรงในครอบครัวจำนวนมากค่ะไม่ได้เข้าสู่ระบบปี2564บอกว่าผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะคะอยู่ที่ประมาณ 81% แต่อันนี้มันไม่ได้กำลังบอกเรานะคะว่าผู้ชายไม่ได้เจอปัญหานี้เหมือนกันจริงๆแล้วผู้ชายก็เจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีการเก็บข้อมูลเรื่องนี้น้อยมากนะดิฉันพยายามค้นหาข้อมูลไปเจอของแผนกนิติเวชโรงพยาบาลนครพิงค์ค่ะอันนี้ดีมากๆเลยเขาติดตามผู้ป่วยชายที่ถูกทำร้ายโดยคนในครอบครัวนะคะมีอยู่225คนหรือก็คือ 28.89% เนี่ยถูกกระทำโดยคู่รักของตนเอง 80% นะคะถูกทำรุนแรงจนถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะแล้ว28ก็คือไม่ถึง 30% เนี่ยแหละค่ะคือคนที่กล้าที่จะบอกตำรวจว่าตัวเองถูกกระทำความรุนแรงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของทุกเพศจริงๆประเด็นที่2ค่ะความรุนแรงในยุคสมัยนี้มันมีรอยช้ำหรือบาดแผลไว้คนนึงนะคะอาจจะไม่เคยถูกต่อยเลยสักครั้งด้วยซ้ำแต่ถูกตรวจโทรศัพท์ทุกวันนะคะถูกยึดบัตร ATM ถูกห้ามทำงานหรือแม้กระทั่งถูกบังคับให้ลาออกจากงานหรือถูกทำให้เชื่อว่าเธออยู่ไม่ได้ถ้าเธอไม่มีฉันนี่คือความรุนแรงค่ะมันไม่มีรอยแผลมันไม่มีรอยฟกช้ำแต่มันคือการสร้างกรงขังที่มองไม่เห็นให้กับคนคนหนึ่งค่ะในมาตราที่4ของร่างฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราร่วมร่างไว้กว้างและละเอียดเลยค่ะแล้วแยกนะคะออกมาเป็น8ทั้งร่างกายทั้งเพศทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่ใช้ติดตามนะคะการสะกดรอยการข่มขู่และที่สำคัญคือมีเรื่องของการควบคุมเป็นแบบแผนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะอันนี้จะทำให้การตีความว่าความรุนแรงคืออะไรเนี่ยครอบคลุมภาพที่มันเป็นปัจจุบันมากขึ้นค่ะเพราะว่ากฎหมายที่ผ่านมาอาจจะมองเห็นแค่บาดแผลค่ะแต่กฎหมายจากวันนี้เป็นต้นไปต้องมองเห็นอิสรภาพที่ถูกพรากไปด้วยค่ะในประเด็นที่3ค่ะเป็นปัญหาในเรื่องของความรุนแรงและผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งอันนี้ดิฉันจะขออนุญาตแบ่งเป็น4ชั้นด้วยกันค่ะท่านประธานชั้นแรกนะคะคือความรุนแรงโดยการใช้เศรษฐกิจเป็นอาวุธค่ะอย่างตัวอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะเช่นการยึดบัตร ATM การบังคับให้ออกจากงานมันมีกรณีในการสร้างหนี้ในชื่ออีกฝ่ายโดยมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยนะคะอันนี้เราก็มองว่ามันคือความรุนแรงค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีลักษณะของการใช้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเครื่องมือของความรุนแรงค่ะในต่างประเทศเนี่ยมีการเก็บข้อมูลว่าการควบคุมทางการเงินเนี่ยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายตัวนี้ได้รับการพิจารณาแล้วได้ออกมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ค่ะคนหน้างานไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะคะหรือกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยต้องเข้าใจความสำคัญในการเก็บข้อมูลอันนี้นะคะอันนี้จะช่วยให้คนที่เป็นออกแบบนโยบายต่อไปนะคะสามารถทำงานแบบ data driven สามารถเห็นความเป็นจริงของการใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการสร้างความรุนแรงในครอบครัวแล้วออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากขึ้นได้ในชั้นที่2ค่ะคือกับดักทางเศรษฐกิจค่ะที่ทำให้เหยื่อเนี่ยหนีออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ค่ะท่านประธานเมื่อเราเจอผู้ถูกกระทำความรุนแรงส่วนใหญ่นะคะเราก็จะถามว่าหุยโดนหนักขนาดนี้ทำไมคุณไม่เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นล่ะจริงๆแล้วคำถามที่ถูกที่เราควรที่จะถามคือโดนหนักขนาดนี้ถ้าคุณออกมาแล้วคุณจะใช้ชีวิตยังไงต่อคุณมีบ้านไหมมีรายได้หรือเปล่ามีงานมีเงินคุณมีลูกต้องดูแลมีหนี้ร่วมกันมีบ้านร่วมกันมีรถร่วมกันมีธุรกิจร่วมกันจากพันธะเหล่านี้อย่างไรหนี้สินครัวเรือนสูงมากค่ะท่านประธานสภาพัฒน์นะคะระบุว่าใน69นี้ค่ะยอดสินเชื่อภาคครัวเรือนนะคะมูลค่าอยู่ที่ประมาณ16.44 ล้านบาทค่ะสูงอยู่ที่ 85.9% ค่ะ

ัวเลขนี้บอกอะไรกับเรามันบอกว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนจนค่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้กับครอบครัวทุกชนชั้นเลยค่ะซึ่งเขาเจอปัญหาแล้วเขาก็ไม่สามารถตัดความสัมพันธ์ออกมาจากความท็อกซิกนี้ได้ในมาตรา17นะคะของร่างกฎหมายฉบับที่ดิฉันถืออยู่นี้นะคะเรารวมถึงเรื่องของการพึ่งพาทางเศรษฐกิจนะคะมันมีความหมายมากค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันกำลังจะช่วยเราค่ะเพราะว่าการออกมาจากสถานการณ์ใกล้แค่เรื่องเกี่ยวกับความรักแต่มันเป็นคำถามที่ว่าถ้าออกไปแล้วฉันและลูกของฉันจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรในชั้นที่3นะคะของเรื่องเศรษฐกิจก็คือต้นทุนที่สังคมต้องร่วมกันจ่ายค่ะท่านประธานคะความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นครั้งนึงเนี่ยมันไม่ได้แค่สร้างผลกระทบให้กับคนเพียงไม่กี่คนนะคะคนนึงได้รับบาดเจ็บเขาเข้าโรงพยาบาลเขาหยุดงานสูญเสียรายได้ลูกต้องหยุดเรียนนายจ้างต้องหาคนมาทดแทนรัฐต้องใช้งบประมาณในการรักษาหานักสังคมสงเคราะห์มาดูแลมีกระบวนการยุติธรรมมารองรับมีตำรวจอัยการมีศาลและถ้าในกรณีความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีเด็กอีกล่ะคะเด็กก็คือหนึ่งในผู้ถูกกระทำถ้าเขาอยู่เด็กคนนี้มีปมชีวิตนำพาชีวิตไปเจอปัญหาต่างๆนึกภาพออกไหมคะว่าปัญหามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากจุดเล็กๆความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาจุดเล็กๆที่นำไปสู่ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่กระจายออกไปทั้งระบบได้งานวิจัยของอาจารย์มนทการชื่นชิดลักษณะนะคะตีพิมพ์ใน International บอกว่าผู้ถูกกระทำ 61% มีปัญหาสมาธิในการทำงานหลังเกิดเหตุค่ะเพราะฉะนั้นความรุนแรงในบ้านหลังหนึ่งสุดท้ายแล้วมันก็นำไปสู่ต้นทุนของผู้เสียภาษีทุกคนในประเทศเนี่ยแหละค่ะชั้นที่4นะคะชั้นสุดท้ายของเรื่องเศรษฐกิจค่ะถ้าไม่มีความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจคำสั่งคุ้มครองเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอเลยค่ะต่อให้เรามีการสั่งให้สามารถเข้าไปคุ้มครองทันทีให้ตำรวจเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยได้เลยแล้วเอาเงินที่ไหนซื้ออาหารเพื่อมาดูแลผู้ถูกกระทำหาที่พักที่ไหนให้เขาต้องหางานทำไหมนะคะเขามีเงินจ้างที่ปรึกษาเรื่องนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในฉบับที่ดิฉันถือนะคะมีการคิดถึงเรื่องนี้ไว้นะคะว่าต้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการพักพิงการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพและการเข้าถึงการรับคำปรึกษาด้านนี้และการเงินด้วยค่ะทีนี้ดิฉันจะขอไล่ตามประเด็นที่เหลือไปอย่างรวดเร็วนะคะท่านประธานประเด็นที่4ค่ะเราต้องคุ้มครองทุกคนนะคะสามารถเอาสไลด์ลงได้เลยนะคะรวมถึงกลุ่มครอบครัวสมรสเท่าเทียมด้วยค่ะท่านประธานคะข้อมูล UNDP บอกว่าประเทศไทยเรานี่ดีค่ะเราเนี่ยมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่ค่ะท่านประธานการยอมรับในครอบครัวเนี่ยยังมีช่องว่างอย่างชัดเจนเรารับได้ในคนนอกเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวเราเองมีปัญหาในการรับได้อยู่ค่ะผู้ที่ตอบการทำวิจัยนะคะ 53% บอกว่า เคยถูกคุกคามทางวาจา 16% เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศและที่น่าสนใจคือ 42% เคยแกล้งทำว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรักต่างเพศเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากที่โรงเรียนที่ทำงานหรือที่บ้านค่ะสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงที่เป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะอุปสรรคมันไม่ใช่แค่เรื่องความรุนแรงละค่ะมันมีเรื่องของการยอมรับเข้ามาด้วยค่ะท่านประธานเขากลัวการถูกเปิดเผยตัวตนกลัวเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจเพราะกลัวว่าจะเจอในการเลือกปฏิบัติค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในการนิยามบุคคลในครอบครัวในกฎหมายนี้มีการเปิดกว้างแล้วค่ะเรารับได้เป็นทุกเพศทุกวัยทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองจริงๆในประเด็นที่5ค่ะเราต้องมีคนในชุมชนที่เห็นสัญญาณก่อนเกิดเหตุร้ายกฎหมายไทยเนี่ยรอให้เหตุเกิดก่อนแล้วค่อยเข้าไปแก้เราต้องเปลี่ยนค่ะเราต้องปล่อยให้มันเป็นกฎหมายเชิงป้องกันมากขึ้นสำคัญว่าคนที่รู้เรื่องความรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตำรวจค่ะอาจจะเป็นคุณป้าข้างบ้านอาจจะเป็นอสม.อาจจะเป็นครูเป็นผู้นำชุมชนเป็นคนที่รู้ว่าเด็กในชุมชนเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆได้ยินเสียงประตูกระแทกแล้วสะดุ้งตลอดเวลาเหล่านี้คือสัญญาณมีเคสที่ระยองที่ฉันอยากเล่าให้ฟังค่ะมีหญิงวัย42ปีนะคะที่จังหวัดระยองค่ะถูกกระทำความรุนแรง

0: อยู่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา1เดือนค่ะพอออกมาแล้วสุดท้าย1ปีไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะคดีก็ยังไม่เดินหน้าสักทีเธอถูกรังควานและถูกทำร้ายอยู่ต่อเนื่องลองนึกดูสิคะว่าถ้าเรามีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายนะคะคุ้มครองและผู้ประสานความปลอดภัยครอบครัวระดับชุมชนตามเนี่ยมันจะช่วยให้คดีเหล่านี้เนี่ยมีความคืบหน้ามันจะช่วยให้เราสามารถป้องกันให้คดีเหล่านี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ไม่ใช่ว่าให้เขามาด้วยใจอย่างเดียวนะว่าต้องมีการยกระดับให้เขาต้องมีการจัดอบรมให้เขาค่ะประเด็นที่6ค่ะเราต้องเปลี่ยนจากรอเกิดเหตุมาเป็นประเมินความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุอย่างที่ดิฉันแจ้งไปในประเด็นก่อนหน้านี้ค่ะในกฎหมายฉบับนี้เราเสนอให้มีการประเมินความเสี่ยง3ระดับค่ะเฝ้าระวังต้องได้รับความช่วยเหลือหรือว่าภาวะฉุกเฉินแล้วโดยพิจารณาถึงทั้งปัจจัยขู่ฆ่าการเข้าถึงอาวุธการสะกดรอยตามดูละเอียดเลยค่ะซึ่งหลักคิดนี้สอดคล้องประเทศอื่นๆในต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานทางยุติธรรมที่เป็นระดับสากลมากขึ้นค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะท่านประธานเราต้องเลิกวัดความสำเร็จจากการคืนดีค่ะดิฉันเข้าใจว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต้องยอมรับว่าการยึดสถาบันครอบครัวเนี่ยบางทีมันทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยละเลยความยุติธรรมต่อผู้ที่ถูกกระทำค่ะคำถามที่เราจะต้องเปลี่ยนจากคำถามว่าทำอย่างไรให้คราบกันได้เราต้องกลับมาถามว่าทำอย่างไรให้ทุกคนในครอบครัวกลับมาอยู่อย่างปลอดภัยด้วยกันค่ะ2ประโยคนี้ไม่เหมือนกันเลยค่ะท่านประธานผู้ถูกกระทำเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตกับผู้กระทำมันไม่ได้แปลว่าปัญหามันจบค่ะการถอนแจ้งความไม่ได้แปลว่าเขาอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยและการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงมันหายไปไหนค่ะเพราะฉะนั้นในหมวดที่8ค่ะเรื่องการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและการปรับพฤติกรรมมีมาตราอยู่หลายข้อเลยค่ะที่กำหนดการยอมความหรือการกลับไปอยู่ร่วมกันเป็นเงื่อนไขของการได้รับความช่วยเหลือค่ะเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนค่ะเราสามารถทำเรื่องนี้ควบคู่ไปกับเชื่อสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณมากๆที่อนุญาตที่ดิฉันได้ล่วงเวลานะคะสิ่งที่ดิฉันอยากย้ำตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือปัญหาสังคมเท่ากับปัญหาเศรษฐกิจค่ะถ้าเราอยากสร้างประเทศไทยให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเราต้องเริ่มจากการสร้างครอบครัวที่คนสามารถมีชีวิตมีศักยภาพในการออกไปทำงานสามารถเลี้ยงลูกและเติบโตได้โดยที่เขาไม่ต้องหวาดกลัวกฎหมายฉบับนี้ค่ะมันเป็นมากกว่ากฎหมายเพื่อจัดการความรุนแรงค่ะแต่มันคือการสร้างทุนมนุษย์มากๆที่จะเป็นการปูรากฐานให้ประเทศไทยของเราเติบโตไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสภาแห่งนี้จะเห็นความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้จะช่วยการสนับสนุนและดันให้กฎหมายนี้นำไปสู่การบังคับใช้ได้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไป
2: วงสวัสดิ
3: ์กับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมยศชนันท์วงสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ขอเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการข้อมูลประกอบการ พิจารณานะครับผมครับมีหลักการเพื่อที่เราจะปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวครับโดยที่ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายนะครับส่งผลกระทบความรุนแรงต่อสวัสดิภาพของบุคคลและสถาบันครอบครัวและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้นประกอบกับด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราชและพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวพุทธศักราช2562มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เท่าทันต่อรูปแบบความรุนแรงที่เปลี่ยนไปอีกทั้งกระบวนการคุ้มครองยังขาดกลไก

การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับระดับอันตรายผู้ที่ถูกกระทำแล้วก็เผชิญนะครับดังนั้นเพื่อให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลางและเพื่อเป็นไปตามหลักสิทธิควรปรับปรุงกฎหมายในนี้ให้ครอบคลุมทันสมัยและมีกระบวนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้ครับผมขออนุญาตนำเสนอสาระสำคัญในส่วนตรงนี้นะครับทุกท่านครับจากข้อมูลของ OECD นะครับผมก็ต้องขอบพระคุณทาง TAJ นะครับที่ให้ข้อมูลในส่วนตรงนี้มานะครับเราได้มีการพูดคุยกันหลากหลายส่วนว่าวันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎของมาตรฐานสากล นะครับในข้อมูลที่ท่านเห็นนะครับต้นทุนรวมนะครับต่ออาชญากรรมแล้วก็กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยคิดเป็น 5.6% ของ GDP นะครับก้อนนี้เยอะมากนะครับเป็นเงินที่คิดรวมกัน 9.73 แสนล้านบาทนะครับซึ่งตัวนี้ 51% นะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยตกอยู่ที่เหยื่อซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบมาต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ผลิตภาพนะครับซึ่งตรงนี้มากกว่าต้นทุนโดยตรงต่อทางทรัพย์สินนะครับทุกท่านครับถ้าดูจากสไลด์ต่อไปท่านจะเห็นว่าวิธีการคำนวณเนี่ยเกิดมาจากการทำข้อมูล3ระยะระยะที่1นะครับเป็นข้อมูลโดยตรงข้อมูลดิบทางด้านอาชญากรรมนะครับอย่างที่2จะเป็นข้อมูลที่ชี้วัดผลกระทบทางสุขภาพนะครับจาก WHO ซึ่งเป็นปีที่เขามีความสูญเสียต่อการตายนะครับแล้วก็สูญเสียสุขภาวะสูญเสียไปเรื่องของความพิการนะครับแล้วก็ระยะที่3เนี่ยก็คือตัวคูณทางเศรษฐกิจก็จะเป็นตัวเลขที่ผมได้โชว์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตที่อยากจะให้ท่านดูแล้วก็จะเชื่อมโยงกันกับพรบที่จะนำเสนอนะครับว่าวันนี้วิกฤตเงียบเนี่ยมีมูลค่า 2.79 แสนล้านบาทซึ่งตัวนี้เป็น 1.6% ของ GDP ของประเทศไทยนะครับเป็นการครอบคลุมต่อการผู้สูงอายุและความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศนะครับเรื่องนี้ความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยคิดเป็น 29% ของมูลค่าความสูญเสียของอาชญากรรมทั้งหมดในประเทศไทยแล้วก็มีอีก2ส่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์การสูญเสียชีวิต 2,000 ถึง 3,000 รายต่อปีแล้วก็มีผู้รอดชีวิตเนี่ยต้องแบกรับแผลทางจิตใจนะครับระยะยาวอย่างเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าเป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าเป็นผลกระทบทั่วไปนะครับแต่เป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบทวีคูณนะครับภาระทางเศรษฐกิจที่หนักที่สุดแล้วก็ยาวนานที่สุดที่เกิดจากอาชญากรรมนะครับก็คือเรื่องนี้ในบางครั้งแล้วเกิดความรุนแรงเกิดทันทีนะครับอย่างเช่นเรื่องการบาดเจ็บระยะกลางเนี่ยอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่ต้องหยุดชะงักลงเรื่องเกี่ยวกับตลอดชีวิตนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าต่างๆพฤติกรรมทำร้ายตัวเองข้ามรุ่นนะครับในบางครั้งแล้วความรุนแรงเกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่ในครรภ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับสถิติอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เราจะเห็นว่าอัตราเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรรมเนี่ยสูงเรื่องเกี่ยวกับการลักทรัพย์ก็เกิดเรื่องเกี่ยวกับความผิดทางจราจรเรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดเราพยายามหาวิธีที่จะจัดการเรื่องนี้แต่ความจริงแล้วหลายส่วนมากซ่อนอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งนะครับตรงนี้เราเรียกว่าถ้าเราจะที่เกิดจากความรุนแรงต่างๆทั้งในเด็กแล้วก็ทางเพศแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับทุกคนครับวันนี้ถ้าเรามาดูอัตราที่ได้รับการรายงานจากหน่วยงานเป็นทางการนะครับอัตราเพียง 4.1 ต่อ 100,000 คนนะครับตรงนี้หมายความว่ายังไงครับความจริงแล้วเกิดเหตุเยอะมากแต่ว่าเนื่องจากความอับอายก็เลยไม่กล้าที่จะสามารถที่จะบอกได้ว่าทุกคนเป็นผู้ถูกกระทำจากรายงานของ WHO นะครับปี2021ซึ่งปัจจุบันก็น่าจะมีสัดส่วนที่เยอะขึ้นเล็กน้อยนะครับระบุว่าผู้หญิงอายุ15ถึง49ปีในไทยจำนวนถึง 15 ถึง 24% เนี่ยเคยมีประสบการณ์ถูกกระทำด้วยความรุนแรงทางกายและทางเพศจากคู่รักนะครับ

ซึ่งในส่วนตรงนี้เองมีผลอย่างยิ่งที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการเข้ามาช่วยเหลือทีนี้แสดงว่ากฎหมายเดิมแล้วก็กฎเดิมเนี่ยยังมีประเด็นอยู่ที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงนะครับเนื่องจากว่าประนอมมากกว่าเรื่องของความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำเราเสนอด้านขวามือครับก็คือการยึดเรื่องของความปลอดภัยและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลางตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับรวมถึงการสร้างระบบประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการสอดคล้องเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลทีนี้ถ้าเรามองไปถึงเรื่องที่เรามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของความรุนแรงในครอบครัวเดิมทีเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับทางกายแล้วก็ทางจิตใจตรงนี้เราเสนอเพิ่มเติมเข้าไปก็คือทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทั้งทางกายและทางจิตใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับอีกประเด็นหนึ่งด้านขวามือเรื่องเศรษฐกิจผลกระทบอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการกีดกันในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานการยึดทรัพย์สินนะครับไม่ให้ครั้งนี้ความจริงก็ถือว่าเป็นความรุนแรงชนิดหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับความล่วงละเมิดทางเพศโดยปราศจากความยินยอมนะครับสองตัวนี้เราเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อความชัดเจนของเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับเมคานิซึมนะครับแล้วก็กระบวนการในมาตราที่9กับมาตราที่10โดยธรรมชาติแล้วจะเป็นคนในครอบครัวที่สามารถที่จะเสนอในเรื่องนี้ขึ้นมาได้มาตราที่9เนี่ยเราเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับบุคคลใดที่เป็นคนพบเห็นการกระทำรุนแรงเขามีหน้าที่ในการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแพทย์เนี่ยความจริงเห็นนะครับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เราเพิ่มเติมเรื่องนี้เข้าไปว่ามีหน้าที่ที่สามารถที่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับการพบเห็นประเด็นความรุนแรงนะครับหลังจากนั้นภายใน72ชั่วโมงเมื่อคนในมาตรา9กับมาตรา10เข้าไปแจ้งนะครับให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นผู้รับแล้วก็แจ้งเหตุในส่วนตรงนี้ทีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่เองมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้จัดการรายกรณีแล้วก็ถ้าเขารับเคสมาเขาต้องหาผู้จัดการรายกรณีเนี่ยภายใน72ชั่วโมงทีนี้เรื่องนี้ดียังไงครับปกติแล้วเราคงไม่อยากไปเล่าเรื่องนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเวลาเจอคนนี้ก็ต้องเล่าต่อเจอคนนี้ก็ต้องเล่าต่อเพราะฉะนั้นคนคนนี้ควรจะมีผู้จัดการรายกรณีซึ่งผู้จัดการรายกรณีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ประเมินผลในเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงนะครับในส่วนตรงนี้เองก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแยกผู้ถูกกระทำสู่พื้นที่ปลอดภัยตามมาตรา11นะครับโดยไม่ต้องรอให้มีการฟ้องร้องคดีนะครับตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากนะครับสไลด์ต่อไปเนี่ยในมาตราที่13แล้วก็14เมื่อวันนี้เรามีผู้จัดการรายกรณีและผู้จัดการจะสามารถที่จะแบ่งระดับได้แล้วนะครับว่าเป็นความเสี่ยงระดับสูงระดับปานกลางหรือว่าระดับต่ำนะครับความสูงนี่จะเป็นลักษณะแบบขู่ฆ่ามีประวัติอาชญากรรมรุนแรงต่างๆระดับปานกลางนี่ก็เป็นการข่มขู่ด้วยวาจานะครับแล้วก็ระดับต่ำก็เป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับก็จะทำให้นี้พอเขาประเมินปุ๊บเนี่ยก็จะนำไปสู่โครงสร้างในเรื่องของคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับตรงนี้เราเรียกว่า protection order matrix นะครับก็จะแบ่งเป็น4ส่วนว่ากรณีฉุกเฉินนะครับความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงปานกลางแล้วก็ความเสี่ยงสูงซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับห้วงเวลาที่จะคุ้มครองให้เขานะครับในการที่จะคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างเป็นระบบนะครับสำหรับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมเข้ามาในมาตราที่25เรื่องการไกล่เกลี่ยที่ไม่ใช่ทางออกเสมอนะครับในบางทางเพศเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงผู้ถูกกระทำในเด็กเรื่องนี้ห้ามไกล่เกลี่ยโดยเด็ดขาดยอมไม่ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราใส่เข้าไปหลายคนนะครับวันนี้มีเรื่องมาร้องเรียนที่พรรคเพื่อไทยจำนวนมากนะครับทั้งเรื่องของกลุ่มสตรีและหลายคนบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงระดับต่ำตรงนี้สามารถที่ไกล่เกลี่ยได้แต่ในเรื่องที่ต้องตัดสินใจเป็นเสร็จเดียวขาดเราก็ต้องทำนะครับในวันนี้สำหรับในเรื่องว่าหากละเมิดข้อไกล่เกลี่ยแล้วก็ดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่เรานำมาใช้นะครับกระบวนการยุติธรรมคู่ขนานกับเรื่องของการฟื้นฟูเรามีความจำเป็นต้องทำเรื่องการฟื้นฟูในขณะที่เราสามารถที่จะคืนลูกหลานคืนคนกลับมาสู่ประเทศได้นะครับผมก็อัยการสามารถที่จะขอร้องให้ศาลสั่งมาตรการแก้ไขพฤติกรรมได้นะครับสามารถ

0: ที่จะใส่ตรงนี้ได้เลยและศาลสามารถที่จะบอกได้เลยว่าระหว่างดำเนินคดีก็ดำเนินการฟื้นฟูไปด้วยมีการปกป้องสิทธิของผู้ถูกกระทำในศาลนะครับตรงนี้เองก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างเคร่งครัดนะครับขอหน้าต่อไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้ตัวบทลงโทษนะครับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งก็ตัวนี้จะมีความชัดเจนนะครับก็จะมี4เรื่องนะครับในการฝ่าฝืนคำสั่งฉุกเฉินฝ่าฝืนคำสั่งคุ้มครองในกรณีความเสี่ยงสูงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิข่มขู่ผู้ถูกกระทำระหว่างดำเนินคดีครับกับข้อเสนอแนะของ OECD ที่มีต่อประเทศไทยนะครับ OECD เสนอว่าประเทศไทยเนี่ยเราขาดแคลนข้อมูลที่แท้จริงทำให้การกำหนดนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือเหยื่อไม่มีประสิทธิภาพครับซึ่งเรื่องนี้เองก็สะท้อนกับตัวเลขที่ผมให้ทุกท่านดูนะครับว่าตัวเลขที่แท้จริงกับตัวเลขจริงๆเนี่ยตัวเลขที่ทางการรายงานกับตัวเลขจริงๆเนี่ยเหลื่อมกันอยู่เยอะมากพอสมควรนะครับจากเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็ความที่เขาไม่อยากที่จะออกมาพูดในเรื่องนี้เราจึงเสนอในมาตราที่7นะครับให้กระทรวงพม.เนี่ยเป็นแกนหลักในเรื่องนี้นะครับเป็นแกนหลักในการสร้างระบบฐานข้อมูลระดับประเทศด้านความรุนแรงในครอบครัวตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงมิติตรงนี้ครั้งยิ่งใหญ่และเขาสามารถที่จะเก็บเป็นข้อมูลสถิติคดีการออกคำสั่งคุ้มครองแล้วก็การละเมิดคำสั่งนะตรงนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะตอบประชาคมโลกวันนี้ได้นะครับว่าเราทำเรื่องนี้และระวางนโยบายแก้ไขปัญหาบนฐานของข้อมูลจริงหรือว่า data-driven policy นะครับสุดท้ายนะครับทุกท่านวันนี้เรากำลังเปลี่ยนผ่านเรื่องของกฎหมายให้ทันสมัยยิ่งขึ้นรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้ประเทศอื่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีความเชื่อถือในประเทศไทยนะครับจากแนวคิดเดิมที่เรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวความจริงแล้วเรื่องนี้คือวิกฤตของเศรษฐกิจและก็สังคมบางเรื่องไกลเกลี่ยได้เป็นเรื่องความเสี่ยงต่ำแต่บางเรื่องที่มีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำในเรื่องของความรุนแรงนะครับขยายเรื่องความรุนแรงครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจทางเพศนะครับแล้วก็การจำแนกคำสั่งศาลเรื่องนี้ต้องจำแนกตามระบบความเสี่ยงอย่างแม่นยำและเป็นระบบนะครับผมก็ผมวันนี้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับซึ่งต้องเรียนว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องตาพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ผู้ลงชื่ออภิปรายทั้งหมด44ท่านเดี๋ยวหลังจากที่คุณพัชรินทร์ลามวงศ์ได้เสนอเสร็จแล้วนะคะจะขออนุญาตปิดรับรายชื่อนะคะ
2: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันพัชรินทร์ รามวงศ์ค่ะผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนผู้แทนคนบางซื่อดุสิตค่ะวันนี้ที่ฉันขอเสนอหลักการและก็เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยมีหลักการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและเหตุผลค่ะโดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวปีพ.ศ.2550ที่ถูกบังคับใช้ในปัจจุบันเนี่ยถูกบังคับใช้มาเป็นเวลายาวนานค่ะแล้วก็มีลักษณะบางประการค่ะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ความรุนแรงแล้วก็ครอบครัวที่ทวีความรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งกลไกแล้วก็กระบวนการในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำยังขาดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความละถึงผู้ถูกกระทำหรือหยุดยั้งเหตุการณ์กระทำด้วยความรุนแรงได้อย่างทันท่วงทีค่ะและหลายครั้งค่ะท่านประธานทำให้ผู้ถูกกระทำถูกกระทำด้วยความรุนแรงซ้ำทางร่างกายจิตใจอย่างรุนแรงรวมถึงส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นในครอบครัวและผลกระทบต่อสังคมเป็นปัญหาสาธารณะที่สำคัญของประเทศด้วยเหตุดังกล่าวจึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องนี้โดยกำหนดและขยายขอบเขตการคุ้มครองผู้ถูกกระทำทางเศรษฐกิจจัดระบบการแจ้งการรายงานเหตุจัดรูปแบบการกลไกส่งต่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันเหตุการณ์และมีความปลอดภัยและการได้รับการเยียวยาฟื้นฟูเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถูกกระทำเป็นสำคัญค่ะรวมถึงการให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกกระทำในกรณีที่เกิดการกระทำความผิดกฎหมายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและ

หลักการสิทธิมนุษยชนสากลประกอบกับมาตราที่71วรรค3ค่ะของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวค่ะถูกใช้ความรุนแรงหรือตลอดทั้งการให้การบำบัดฟื้นฟูเยียวยาผู้ถูกกระทำการดังกล่าวค่ะจึงจำเป็นต้องมีการตราพระราชบัญญัตินี้กำลังพิจารณากฎหมายซึ่งกำลังจะชี้ชะตาถึงความสัมพันธ์ของคนในบ้านคนในสังคมค่ะและหลักฐานต่างๆก็กลับฟ้องเราค่ะว่าบ้านเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดของใครหลายครัวค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวค่ะท่านประธานเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมทั้งเพศอายุเศรษฐกิจรวมถึงอคติและบันความรุนแรงค่ะถูกลดทอนเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องถึงข้างนอกบ้านท่านอาจจะเคยได้ยินค่ะว่าประโยคอย่างว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าหรือลิ้นกับฟันกระทบกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะในสังคมไทยที่จัดการความสัมพันธ์ของคนในสังคมในครอบครัวแต่กลับไม่ได้มองเห็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเลยค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะเราได้เห็นแล้วว่าไฟในไม่ได้ดับไปค่ะเพราะเราไม่พูดถึงมันตรงกันข้ามค่ะปัญหากลับปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าของหน่วยงานรัฐและผ่านผู้คนที่ต้องเข้าสู่ระบบช่วยเหลือค่ะทั้งกงขังกดทับให้ปัญหาความรุนแรงถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องปกติที่ใครๆเติบโตขึ้นมาก็ต้องเจอกันทั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของคนในครอบครัวค่ะเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่อดทนไปเดี๋ยวอะไรมันก็หายไปเองค่ะเป็นเรื่องที่ครอบครัวต้องซุกเอาไว้ใต้พรมทำให้คนที่เผชิญความรุนแรงจำนวนมหาศาลค่ะต้องทนทุกข์ทรมานติดอยู่ในวงจรแห่งความสิ้นหวังไร้ทางออกค่ะแล้วก็บาดแผลเหล่านี้ค่ะท่านประธานมันไม่ได้เกิดแค่ผู้ใหญ่นะคะมันเกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็คนทั้งในบ้านด้วยค่ะรอยกรีดนี้ฝังลงในใจทุกวันค่ะเป็นภาพจำที่ต้องเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรุนแรงค่ะดิฉันอยากชวนทุกท่านค่ะรับฟังเสียงประเทศไทยถึงสถิติวิทยาสูงขึ้นทุกปีค่ะ5ปีที่ผ่านมาค่ะตัวเลขจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลหรือจากพม.เองก็ตามค่ะสะท้อนให้เราเห็นว่าข่าวความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นจาก500กรณีเป็น 1,000 จาก 1,000 เป็น 1,500 เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะ 12% ค่ะคือการทำร้ายร่างกายและ 37% ค่ะเสียชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวปีที่แล้วค่ะทางพม.เองก็รายงานชี้ชัดว่าความรุนแรงทั้งหมดที่รัฐรับแจ้งเกิดขึ้นภายในครอบครัวสูงถึง 69% ตัวเลขนี้ค่ะมันชวนให้เราตั้งคำถามว่าบ้านมันยังเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเราทุกคนอยู่อีกหรือไม่ค่ะแล้วก็เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปค่ะเราพบกับความทับซ้อนของเงื่อนไขหลายประการค่ะทั้งความไม่เท่าเทียมทางเพศความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่สมดุลบรรทัดฐานที่ยอมรับการควบคุมหรือการใช้ความทางเศรษฐกิจขณะที่แอลกอฮอล์ยาเสพติดหรือความขัดแย้งในความสัมพันธ์อาจรุนให้ความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นค่ะปัญหานี้ค่ะท่านประธานมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเดียวแต่คนในสังคมแต่ว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่จะต้องสร้างหลักประกันแล้วก็การคุ้มครองประชาชนค่ะความรุนแรงในบ้านค่ะมันไม่ใช่วิกฤตที่กำลังจะเกิดนะคะแต่ว่ามันเป็นวิกฤตที่กำลังจะระเบิดออกมาเมื่อเราเห็นในการดูการทำงานของระบบยุติธรรมที่มันควรจะเป็นที่พึ่งนะคะท่านประธานแต่ตัวเลขค่ะมันกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงค่ะปีที่ผ่านมาค่ะมีการแจ้งเหตุความรุนแรงไปยังหน่วยงานต่างๆแตะถึง 16,000 กว่ากรณีแล้วก็มีผู้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้จริงค่ะไม่ถึง 2% เท่านั้นอีก 98% หล่นหายในระหว่างทางค่ะคำถามคือทำไมคนกว่า 90

0: และบอกใครสักคนว่าให้ยอมความค่ะอย่าไปยุ่งเป็นเรื่องนโยบายการจับกุมภาคบังคับในหลายมูลรัฐหากตำจับกุมเลยค่ะเพื่อตัดวงจรการข่มขู่พยานด้วยในขณะที่มาเลเซียค่ะก็มีระบบคุ้มครองฉุกเฉินทางสังคมมีเจ้าหน้าที่รัฐสามารถออกคำสั่งแยกผู้กระทำความผิดออกจากบ้านได้ทันทีคล้ายกับฟิลิปปินส์อาเซียนบ้านเราเนี่ยค่ะที่สามารถออกคำสั่งฉุกเฉินได้ทันทีค่ะจัดให้เป็นคดีอาญาที่ยอมความกันไม่ได้แล้วเวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะคะภาพแรกที่เราเห็นก็คืออาจจะมีรอยพกช้ำดำเขียวตามร่างกายตามใบหน้าแต่นั่นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นค่ะท่านประธานภายใต้ภูเขาน้ำแข็งนี้มีรากฐานของความรุนแรงอีกสารพัดรูปแบบค่ะทั้งการคุกคามทางเพศการทำร้ายจิตใจการควบคุมทางเศรษฐกิจการจำกัดเสรีภาพการติดตามการข่มขู่การใช้อำนาจควบคุมอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องแล้วมันมีเรื่องจริงค่ะหรือที่เรียกว่าภาวะ Battered Person Syndrome ค่ะภาวะกลุ่มอาการของคนที่ถูกทำร้ายทารุณกรรมสิ่งที่พวกเขาต้องเจอค่ะมันไม่ใช่แค่การทะเลาะเบาะแว้งทั่วไปค่ะแต่มันคือการถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งทางร่างกายจิตใจต้อนให้จนมุมเกิดสภาวะบีบคั้นสิ้นหวังไร้ทางออกในวันนี้ค่ะผู้ที่เผชิญความรุนแรงค่ะจะรวบรวมความกล้าหาญไปขอความช่วยเหลือซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องเจอค่ะคือกลไกของรัฐและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่มักจะพูดโน้มน้าวพูดไกล่เกลี่ยทำให้ความเจ็บปวดนี้ค่ะไม่เคยถูกบันทึกในรายงานหรือบันทึกไหนๆเลยค่ะท่านประธานคะที่ฉันอยากให้ลองคิดภาพตามด้วยค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้ที่ประสบปัญหาถ้าเราไม่มีเงินเราจะเดินทางอย่างไรถ้าเราบาดเจ็บใครจะจ่ายเงินรักษาเราถ้าเรามีลูกเราจะพาลูกไปอยู่ที่ไหนและถ้าเราต้องมีรายได้ตรงนี้ชดเชยได้อย่างไรการจัดตั้งกองทุนค่ะความรุนแรงในครอบครัวเป็นอีกกลไกเป็นผู้ที่เผชิญความรุนแรงกล้าตัดสินใจก้าวเท้าออกมาจากบ้านนรกนั้นค่ะความกล้าหาญอย่างเดียวมันไม่พอค่ะท่านประธานแต่พวกเราต้องมีหลักประกันทางเศรษฐกิจด้วยสถานที่ที่ปลอดภัยระบบบริการและคนที่พร้อมรับช่วงต่อเปรียบเสมือนตั๋วอิสรภาพค่ะที่จะทำให้พวกเราค่ะสามารถยืนหยัดตั้งหลักได้ค่ะโดยไม่จำเป็นต้องหันหลังกลับไปพึ่งเงินจากคนที่ทำร้ายเราอีกต่อไปค่ะท่านประธานดิฉันขอย้ำค่ะว่ากองทุนไม่ใช่เงินสงเคราะห์นะคะแต่เป็นกลไกที่ทำให้สิทธิกฎหมายรับรองเพื่อแค่คนที่ถูกกระทำออกมาจากความรุนแรงได้อย่างแท้จริงค่ะความรุนแรงค่ะท่านประธานไม่ว่าจะเป็นเพศไหนชายหญิงหญิงชายหรือเพศไหนๆมันไม่เลือกค่ะมันเกิดขึ้นกับทุกคนค่ะท่านประธานความรุนแรงที่ผู้ใหญ่กระทำต่อเด็กความรุนแรงในวัยรุ่นความรุนแรงในโรงเรียนประเทศไทยยังปล่อยให้ความรุนแรงนี้เกิดขึ้นเสมอค่ะดังนั้นค่ะสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำค่ะมันไม่ใช่เพียงแค่จัดการกับเหตุเมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วแต่จำเป็นที่จะต้องสร้างระบบที่คนสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วคุ้มครองทันทีค่ะมีทางออกสามารถดำเนินชีวิตต่อได้โดยไม่กลับไปสู่วงจรเดิมการให้คุณค่ากับครอบครัวค่ะมันไม่ได้หมายถึงการรักษาครอบครัวไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครอบครัวมันต้องเริ่มจากการให้คุณค่าของชีวิตความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของทุกคนที่อยู่ในครอบครัวค่ะหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นๆท่านประธานคะความรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวใครหากยังนิ่งเฉยจะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ทำให้สถานการณ์ในประเทศไทยนี้แย่ลงค่ะดิฉันเชื่อมั่นใจเป็นอย่างมากค่ะว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะรับหลักการกฎหมายฉบับนี้แล้วก็จะไม่เป็นองค์กรที่แช่แข็งชีวิตประชาชนอีกต่อไปและเรากำลังจะเป็นสถาบันที่ปลดล็อกโซ่ตรวนแห่งความรุนแรงนี้ค่ะความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนค่ะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็หวังว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงม.อ.รุ่นแรกไหนจังหวัดศรีสะเกษจำนวน20คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่17กันยายนพ.ศ.2569เชิญนั่งค่ะยินดีต้อนรับค่ะท่านสมาชิกขออนุญาตปิดรับรายชื่อผู้อภิปรายนะคะต่อไปเชิญคุณคมคายอุดรพิมพ์

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันคมคายอุดรพิมพ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต6พรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันขออภิปรายสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ทั้ง2ฉบับได้แก่1ฉบับที่เสนอโดยภาคประชาชนและฉบับที่2เป็นฉบับที่เสนอเป็นผู้เสนอค่ะท่านประธานที่เคารพคะตลอดระยะเวลา10ปีที่เราใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550กฎหมายฉบับเดิมมุ่งเน้นการไกล่เกลี่ยการประนีประนอมเพื่อรักษาครอบครัวจนอาจละเลยความปลอดภัยและชีวิตของผู้ถูกกระทำค่ะแต่ร่างกฎหมายฉบับใหม่ทั้งสองฉบับนี้ได้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครั้งสำคัญด้วยการยึดถือความปลอดภัยสวัสดิภาพและสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกกระทำเป็นตัวตั้งค่ะเพราะอภิปรายในประเด็นหลักกฎหมายทั้งสองฉบับและกรณีตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ค่ะข้อที่1มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยฉุกเฉินและเร่งด่วนดิฉันขอยกตัวอย่างกรณีค่ะผู้หญิงเวลาทะเลาะกันกับสามีและก็หนีออกจากบ้านมาอยู่มาพักอยู่ตามลำพังก็มักจะถูกอดีตสามีติดตามรังควานขู่ฆ่าและก็ส่งข้อความรบกวนหรือบุกไปโวยวายในที่ตำรวจก็มักปฏิเสธไม่รับแจ้งเพราะมองว่าเป็นเรื่องของผัวเมียคดียังไม่เกิดบาดแผลทางร่างกายสุดท้ายก็มักจะจบลงด้วยการถูกทำร้ายซ้ำๆแต่ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ได้กำหนดให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งเข้าใกล้ที่ทำงานและสั่งห้ามก่อความเดือดร้อนตามได้ทันทีตามมาตรา10ของฉบับประชาชนหรือมาตรา13ของฉบับครม.หากฝ่าฝืนจำคุกทันทีค่ะและฉบับของครม15วันตามมาตรา14เพื่อตัดวงจรคุกคามได้อย่างเด็ดขาดค่ะและประการที่2ค่ะท่านประธานการขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมความหลากหลายในสังคมดิฉันขอยกตัวอย่างค่ะในอดีตคู่รักเพศหลากหลายเช่น LGBTQ+ หรือคู่รักหนุ่มสาวที่คบหากันเป็นแฟนกันและยังไม่ได้เป็นคู่สมรสจึงเกิดความหึงหวงทำร้ายร่างกายและขังไว้ในห้องเมื่อผู้ถูกกระทำไปแจ้งความตำรวจมักไม่ดำเนินคดีเป็นครอบครัวเพราะตำรวจมองว่าไม่ใช่คู่สมรสตามกฎหมายซึ่งทำให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถเข้าถึงกลไกความคุ้มครองสวัสดิภาพการแก้ไขตามกฎหมายใหม่ในมาตรา4วงเล็บ1ของฉบับประชาชนได้เข้ามาอุดช่องว่างนี้ทำให้กลุ่มคู่รัก LGBTQ+ และคู่รักที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันสามารถใช้สิทธิ์ร้องขอคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินและเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือของทีมสหวิชาชีพได้ทันทีเหมือนคนในครอบครัวค่ะท่านประธานและข้อที่3ค่ะการรับรองเยียวยาความรุนแรงทางเศรษฐกิจค่ะกรณีตัวอย่างนะคะในอดีตสามีที่ไม่สามารถให้ภรรยาออกไปทำงานไม่อยากให้ภรรยาออกไปทำงานโดยยึดบัตรประชาชนยึดสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM บังคับให้ภรรยาขอเงินตัวเองเป็นรายวันหากขัดขืนก็จะถูกลงโทษกรณีกฎหมายใหม่ตามมาตรา4วงเล็บ4ของฉบับครม.รับรองให้พฤติกรรมนี้เป็นความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวทันทีค่ะ

0: และเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฝ่ายที่กระทำชดใช้เงินบรรเทาทุกข์ตามมาตรา13วงเล็บ9ขอรับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากงบประมาณของรัฐตามมาตรา31เพื่อตั้งหลักในชีวิตใหม่ได้ค่ะและข้อที่4ค่ะเป็นเรื่องของการขจัดค่านิยมการบังคับยอมความและระบบการดูแลแบบครบวงจรดิฉันยกกรณีตัวอย่างค่ะในอดีตเมื่อผู้ถูกเสียหายถูกทำร้ายร่างกายจนถึงขึ้นโรงพักหรือเจ้าหน้าที่คนรอบข้างก็มักจะทำหน้าที่เป็นผู้ไก่เกลี่ยค่ะเกลี้ยกล่อมให้ถอนแจ้งความโดยอ้างว่าให้เห็นแก่ครอบครัวให้เห็นแก่ลูกจนเหยื่อต้องยอมแต่เมื่อถูกกลับบ้านมาเมื่อกลับมาบ้านแล้วก็จะถูกทำร้ายซ้ำๆจนบาดเจ็บสาหัสนี่ก็เป็นอีกเคสกรณีค่ะแต่การแก้ไขด้วยกฎหมายใหม่ร่างทั้งสองฉบับได้ตัดวงจรนี้โดยฉบับครม.ปิดประตูการยอมความตามมาตรา6ในขณะที่ฉบับประชาชนวางเกราะคุ้มครองตามมาตรา5ว่าจะยอมความได้ต้องมาจากเจตจำนงของผู้เสียหายวิชาชีพและมีผู้จัดการรายกรณีตามมาตรา9เพื่อนำผู้เสียหายไปบ้านพักที่ปลอดภัยไม่ต้องเผชิญกับการกระทำผิดยังเพียงรำพังอีกต่อไปค่ะและข้อที่5ค่ะท่านประธานความเป็นธรรมแก่เหยื่อที่ถูกกดขี่จนพลั้งมือตอบโต้ดิฉันยกกรณีตัวอย่างค่ะท่านประธานในอดีตเนี่ยภรรยาเมื่อถูกสามีเมายาซ้อมจนปางตายขู่ฆ่าทารุณกรรมต่อเนื่องมาเป็นเวลา10ปีจนคืนหนึ่งสามีถือมีดเข้ามามาขู่บังคับภรรยาจนตัวเองหลับไปภรรยาเกิดภาวะความหวาดกลัวและก็กลัวจนคุมสติไม่ได้อ่ะนะคะจึงคว้าท่อนไม้ตีสามีจนเสียชีวิตในอดีตภรรยาจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิตโดยไม่อาจเอาความบอบช้ำในอดีตมาลดโทษได้การแก้ไขโดยกฎหมายใหม่ในมาตรา6ของฉบับประชาชนได้ให้ความเป็นธรรมโดยให้ศาลนำความเห็นทางจิตเวชศาสตร์มาลดหย่อนโทษได้โดยไม่มีเพดานโทษกันขณะที่มาตรา26ของฉบับครม.แม้จะยอมรับหลักการนี้แต่ก็ได้กำหนดเพดานโทษไม่เกิน5ปีไว้ท่านประธานที่เคารพคะร่างพระราชบัญญัติของภาคประชาชนมีความก้าวหน้าในมิติสิทธิมนุษยชนที่โอบรับทุกกลุ่มของคนในสังคมในขณะที่ร่างของคณะรัฐมนตรีมีความหน่วยงานและงบประมาณในการปฏิบัติงานจริงดิฉันจึงกราบและก็ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้โปรดร่วมกันลงมติรับหลักร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้ง2ฉบับในวาระหนึ่งเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้นำจุดเด่นของทั้ง2ฉบับมารวมเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและศักดิ์ศรี
1: ท่าน
0: ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะกราบขอบคุณด้วยความเคารพค่ะ
2: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาของคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรจากโรงเรียน300ยอดวิทยาคมโรงเรียนกุยบุรีวิทยาและโรงเรียนประจวบวิทยาลัยจำนวน200คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่17กันยายนพ.ศ. 2569ยินดีต้อนรับนะคะน้องๆต่อไปคุณการดีเลียวไพโรจน์
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์สมาชิกบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายแล้วก็อยากที่จะเพิ่มเติมนะคะดิฉันเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านร่างพรบฉบับนี้เป็นร่างพรบที่สำคัญค่ะดิฉันอยากให้ทุกคนนึกภาพตามกันถ้าใครเป็นมนุษย์แม่หรือมนุษย์พ่ออย่างดิฉันเนี่ยถ้าเราเห็นลูกของเรากอดเข่าอยู่มุมห้องไม่พูดอะไรไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะแต่เขารับฟังเรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เขารักเนี่ย

ล้อกันอยู่ห้องข้างๆประเด็นเนี้ยนะคะที่ฉันอยากจะต่อเป็นซีควอลจากเพื่อนสมาชิกของดิฉันท่านรัฐเกล้าที่พูดถึงประเด็นของผู้หญิงในการที่มีความรุนแรงในครอบครัวแต่ดิฉันอยากให้มองไปถึงไบโปรดักต์ของพวกเราก็คือลูกๆที่อยู่ในครอบครัวนี้ที่ต้องผจญกับปัญหาในสิ่งนี้ค่ะซึ่งกฎหมายก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงกลุ่มเด็กๆกลุ่มลูกๆเหล่านี้เลยมาดูในขนาดของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเรามองภาพว่าไม่ว่าจะเป็นศูนย์เร่งรัดกระทรวงพม.มีตัวเลขบอกว่าต้องเข้าช่วยเหลือเด็ก 2,461 รายแล้วก็ 58% ของเคสเหล่านี้เกิดขึ้นภายในครอบครัวมีประเด็นในเรื่องของการทำร้ายร่างกายข้อมูลจากกรมควบคุมโรคก็ยังชี้ว่าเด็กเฉลี่ยปีละ 18,000 คนทีเดียวค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลจากการถูกทำร้ายร่างกายดิฉันคิดว่าถ้าเรามองแค่การเจ็บปวดจากการทำร้ายร่างกายเนี่ยเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นแต่ดิฉันมองว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดไปต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็นบาดแผลที่เรามองไม่เห็นก็คือบาดแผลที่เกิดขึ้นในหัวใจของลูกๆของเรานะคะตามข้อมูลค่ะดิฉันคิดว่าเราน่าจะเป็นงานวิจัยชิ้นเดียวกันของท่านอาจารย์มนทการชื่นชิดที่ตีพิมพ์ไปใน International Journal of Women's Health ในปี2561นะคะผู้หญิงไทย 1,444 คนทั้งใน4ภูมิภาคตัวเลขบอกมาแบบนี้ค่ะว่าเกือบครึ่ง 49.6% บอกว่าลูกเห็นเหตุการณ์ลูกได้เห็นลูกได้ยินและลูกของเราได้รับรู้ต่อเหตุการณ์ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้านของเราข้อมูลต่อไปค่ะถ้าเราไปดูอีกการศึกษาการสำรวจเยาวชนไทยแม้ว่าจะเป็นในกลุ่มแค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้นแต่ก็มีความน่าตกใจทีเดียวก็พบว่า 46% พบว่าเคยเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวอันนี้จากเด็กนะจากสัมภาษณ์จากเด็กนะคะแล้วเกือบ 40% ก็มีความเครียดระดับสูงคำตอบมันเป็นแบบนี้ค่ะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เกิดความเครียดมากที่สุดเนี่ยไม่ได้มาจากการที่ถูกคุณพ่อคุณแม่ตีมือหรืออะไรก็ตามแต่การที่เห็นความเจ็บปวดที่เห็นคุณพ่อคุณแม่นั้นทะเลาะกันแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งเดียวนะคะที่มีผลโดยตรงต่อจิตใจเด็กแล้วมีความรุนแรงสูงกว่าความรุนแรงประเภทอื่นด้วยซ้ำไปค่ะท่านประธานคะถ้าเรามองในลักษณะนี้เนี่ยความเจ็บปวดของจิตใจที่เรามองไม่เห็นเป็นบาดแผลของร่างกายที่เห็นคนสองคนที่เขารักมากที่สุดในโลกทะเลาะกันแล้วก็หนึ่งในนั้นหรือสองคนนั้นเนี่ยไม่สามารถปกป้องเขาได้ดิฉันว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็น post traumatic stress ที่รุนแรงที่สุดนะคะมันส่งผลต่ออะไรมันส่งผลต่อไปถึงว่าลูกๆเหล่านี้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสัดส่วนในการที่จะไปก่อความรุนแรงระหว่างบุคคลสูงกว่าคนทั่วไป7-8เท่าซ้ำร้ายกว่านั้นค่ะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็มีความพยายามฆ่าตัวตายกว่าประเด็นก่อคนอื่นๆเนี่ยกว่า30เท่าและนี่คือผลในระยะยาวทั้งสิ้นค่ะสิ่งที่ฉันพูดมาเป็นตัวเลขที่อยากจะบอกว่าแม้ว่าเราไม่เห็นบาดแผลทางร่างกายบาดแผลในจิตใจนั้นมันบาดลึกยิ่งกว่าดิฉันอยากจะให้เข้าร่วมพิจารณานะคะในร่างพรบที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมยื่นเสนอด้วยเพื่อที่จะปิดช่องว่างในเรื่องนี้ด้วยกันดิฉันมี4ประเด็นค่ะประเด็นที่1อยากให้กฎหมายฉบับนี้เมื่อมีเรารับร่างไปแล้วรับหลักการแล้วอยากให้มองลึกไปถึงมุมมองของเด็กค่ะอยากให้เห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เด็กได้ยินได้รับรู้หรือว่าต้องอยู่ในเหตุการณ์การรุนแรงหรือว่าได้รับเป็นผลกระทบจริงแล้วเนี่ยเขาควรจะได้รับมีการสิทธิ์ในการประเมินแล้วก็ช่วยเหลือโดยเฉพาะแม้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดบนร่างกายของเขาก็ตามเรื่องที่2ค่ะลูกของเราเด็กๆต้องไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการถูกขู่ทำร้ายลูกเพื่อบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับมาบ้านหรือว่าใช้สิทธิ์ในการดูแลลูกเป็นเรื่องต่อรองดิฉันว่าเรื่องนี้ที่เราเห็นนะคะว่าไม่มีอะไรที่จะโหดร้ายไปยิ่งกว่าที่ลูกของเราต้องเป็นหนึ่งในคนที่ต้อง testify หรือว่าเป็นคนที่เป็นพยานให้กับฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่เขาต้องเลือกนี่คือสิ่งที่ความเจ็บปวดที่โดนบาดลึกลงไปอย่างที่สังคมไม่เคยรับรู้รับทราบมาก่อนแต่พิสูจน์ทราบด้วยเวลาแต่พิสูจน์ทราบด้วยข้อมูลต่างๆที่เรามีจนถึงวันนี้นะคะประเด็นที่3ค่ะเรื่องโทษต้องสมกับความผิดค่ะเราอยากในร่างของพรรคประชาธิปัตย์อยากที่จะมีการเพิ่มโทษจากจำคุกไม่เกิน

0: 1ปีเป็นไม่เกิน3ปีแล้วก็มีมาตรการให้ชัดเจนในการไม่เปิดเผยตัวตนเด็กเพื่อเป็นการป้องกันของเขาในอนาคตและประเด็นที่4สิ่งที่เราต้องการที่จะเพิ่มเติมคือต้องการให้เกิดความช่วยเหลืออย่างแท้จริงวันนี้เรามีระบบในการรับรู้รับฟังความเจ็บปวดแล้วแต่ว่าไม่พอค่ะวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความช่วยเหลือจากมูลนิธิสายเด็ก1387เนี่ยตัวเลขที่เข้ามาในปีที่ผ่านมาสูงถึง 70,000 สายด่วนกว่า 32,000 ครั้งเฉลี่ยชั่วโมงละ8คนต่อวันมันแปลว่าเด็กๆ เขากล้าพูดขึ้นมาแล้วแต่ปรากฏว่ากระบวนการการดำเนินการตามพรบ.คุ้มครองเด็กเนี่ยวันนี้มีเพียงแค่ปีละ 1,530 กว่าคดีเท่านั้นเองมันต่างกันไปไม่รู้กี่เท่าเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันค่ะว่าเราควรจะต้องออกแบบกระบวนการเพื่อที่จะรองรับรับฟังเด็กๆ เหล่านี้ด้วยท่านประธานคะดิฉันขอจบแล้วก็ขอเสนอ2ประเด็นดังนี้ค่ะเริ่มต้นจากพม.ที่ควรมีการเก็บข้อมูลเด็กที่เป็นพยานความรุนแรงแยกไว้ในรายงานสถานการณ์ประจำปีเพื่อที่เราจะได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพจิตใจของลูกๆของเราที่เติบโตไปในอนาคตส่งหลักของการอภิปรายวันนี้ก็คือขอให้สภารับหลักการและตั้งกรรมาธิการแล้วก็นำในหมวดของเด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในพรบ.นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านสมาชิกครับเนื่องจากว่าณขณะนี้มีผู้เข้าร่วมลงชื่อแล้วก็ปิดการลงชื่อแล้วนะครับจำนวนทั้งสิ้น41ท่านจะใช้เวลาอีกประมาณ4ชั่วโมง50นาทีอันยังไม่รวมท่านผู้เสนอญัตติต้องอภิปรายปิดรวมทั้งอาจจะมีผู้ชี้แจงทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าเราไม่ร่วมกันรักษาเวลาในการอภิปราย7นาทีเนี่ยนะครับถ้าท่านเกินท่านละ1หรือ2นาทีไปเนี่ยมันอาจจะเลทไปถึง4ทุ่ม5ทุ่มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมขอความกรุณานะครับผมอาจจะจำเป็นจะต้องควบคุมเวลาท่านสมาชิกถ้าเกินเล็กน้อยแล้วท่านกำลังจะจบแล้วผมจะไม่เตือนไม่อะไรแต่ถ้าท่านยังไม่มีทีท่าว่าจะจบแล้วก็เลยเวลาพอสมควรผมจำเป็นต้องขอให้ท่านหยุดการอภิปรายนะครับนั้นต่อไปเชิญท่านมณพรเจริญศรีครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ที่ฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งดิฉันได้จะอภิปรายในประเด็นของคำว่าบุคคลในครอบครัวค่ะซึ่งฉันเห็นว่าเป็นหัวใจสำคัญของร่างนี้ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสำคัญและมีความเห็นแตกต่างกันเป็นอย่างมากเมื่อเข้าไปสู่การพิจารณาในชั้นกรรมธิการวิสามัญค่ะก่อนอื่นนะคะฉันต้องนำเรียนท่านประธานแล้วก็ต้องให้ความหมายของคำว่าครอบครัวนะคะว่าวันนี้คำว่าครอบครัวเขาคือใครในสังคมไทยปัจจุบันค่ะมีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนขึ้นค่ะพ่อแม่ลูกสามีหรือว่าภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้นเรายังมีคู่ชีวิตเดิมเรายังมีคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมีบุตรบุญธรรมมีปู่ย่าตายายมีพี่น้องลุงป้าน้าอาแล้วไม่มีผู้สูงอายุหรือคนพิการที่เราดูแลรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดแต่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะที่มีอีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าค่ะเพราะฉะนั้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปบุคคลในครอบครัวนะคะซึ่งฉันเห็นว่าเป็นหลักแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญพ.ร.บ.คุ้มครองเรื่องของความรุนแรงนี้ค่ะท่านประธานคำว่าบุคคลในครอบครัวนั้นนอกจากนั้นยังต้องเกี่ยวข้องกับทะเบียนสมรสหรือว่ามีนามสกุลเดียวกันหรือไม่นะคะมีการพึ่งพาอาศัยกันมีโอกาสที่ฝ่ายหนึ่งจะใช้อำนาจควบคุมบังคับหรือว่ากระทำการรุนแรงอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่นะคะท่านประธานคะยิ่งเราเขียนคำนิยามเราจะต้องเขียนคำนิยามให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เพียงแต่เป็นกฎหมายที่ช่วยเหลือกันทางด้านสังคมแต่จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสวัสดิภาพและในกรณีที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดีอาญาคำใดที่อาจจะเขียนไว้กว้างๆนะคะจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนกับท่านประธานประเด็นแรกที่ฉันอยากจะฝากนะคะกรรมาธิการได้พิจารณาในเรื่องของผู้ที่มีความผูกพันกันที่มีความลึกซึ้งทางจิตใจต่อกันเนี่ยวัดจากอะไรคะวัดจากระยะเวลาที่คบหากันรับจากเราเคยอยู่กันหรือว่าบุคคลภายนอกได้รับรู้ความสัมพันธ์นี้หรือไม่ท่านประธานคะถ้าหากว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดองประกอบไว้อย่างเพียงพอผู้ปฏิบัติในหน้าที่แต่ละพื้นที่อาจจะตีความต่างกัน

0: อาจจะตีความอย่างหนึ่งนักสังคมสงเคราะห์อาจจะตีความอย่างหนึ่งแต่เมื่อถึงศาลก็อาจจะตีความอีกอย่างหนึ่งค่ะท้ายที่สุดค่ะผลกระทบของการตีความเหล่านี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจซึ่งเหนือกว่าอีกคนหนึ่งก็คือความรุนแรงในครอบครัวเหล่านี้นะคะไม่ได้เกิดจากการทำร้ายร่างกายเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เกิดจากการควบคุมทางการเงินการจำกัดเสรีภาพการข่มขู่หรือการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการครอบครองโดยอิสระเพราะฉะนั้นฉันจะกำหนดในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอำนาจค่ะแทบทุกครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันทั้งด้านแล้วก็บทบาทเช่นพ่อแม่มีอำนาจในการดูแลลูกผู้มีอำนาจในการดูแลผู้ดูแลมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุบางครอบครัวก็เป็นผู้ที่มีรายได้เพียงคนเดียวแต่ต้องหาเลี้ยงคนทั้งครอบครัวเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชอบกฎหมายจึงควรแยกชัดนะคะระหว่างความสัมพันธ์ที่มีอำนาจกับหน้าที่ที่ปกติค่ะเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจที่บังคับข่มขู่อาจเปรียบบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ชอบค่ะในประเด็นที่3ค่ะท่านประธานคะฉันอยากให้ความสำคัญพิเศษในเรื่องของเด็กผู้สูงอายุคนพิการและบุคคลที่พึ่งพาตนเองได้กลุ่มบุคคลเหล่านี้บางครั้งอาจไม่ใช่เป็นผู้ถูกร้องเรียนเองที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปสถานีตำรวจด้วยตัวเองค่ะไม่รู้บางครั้งไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ดูแลคนทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นการนิยามของคนในครอบครัวเองก็ยังไม่เพียงพอค่ะที่จะทำให้กลไกเหล่านั้นนะคะไปถึงความคุ้มครองของเขาอย่างรวดเร็วค่ะไม่เช่นนั้นค่ะท่านประธานคะกฎหมายทั้งหมดเนี่ยค่ะก็อาจจะเพียงแค่ให้สิทธิ์บนกระดาษแต่ในชีวิตจริงผู้ถูกกระทำต้องกลับไปสู่นะคะกับผู้กระทำเพราะว่าไม่มีทางเลือกประเด็นที่4ค่ะท่านประธานดิฉันเห็นว่ากฎหมายควรยืนยันหลักการที่ว่าไม่ว่าความสัมพันธ์จะรูปแบบใดสิทธิ์ในการคุ้มครองต้องมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสที่จะต้องจดทะเบียนคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนคู่เดิมบุคคลต่างเพศบุคคลเพศเดียวกันเด็กผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันในครัวเรือนเดียวกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายจะต้องพิจารณาอันดับแรกในสถานะของความสัมพันธ์ก่อนค่ะความรุนแรงเกิดขึ้นหรือไม่นั้นท่านประธานคะและผู้ถูกกระทำมีความปลอดภัยหรือไม่นั้นสุดท้ายฉันฝากข้อคิดตอบกรรมธิการวิสามัญนะคะประการแรกค่ะเราต้องพูดถึงนิยามนี้ต้องครอบคลุมเพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีความคุ้มครองตกหล่นไปจากระบบประการที่2นอกจากต้องครอบคลุมแล้วต้องมีความชัดเจนเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันจนประชาชนเหล่านั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะและประการที่3ค่ะการคุ้มครองต้องเกิดขึ้นจริงไม่ได้เพียงให้สิทธิ์ร้องเรียนต้องมีระบบที่ช่วยเหลือทำให้ผู้ถูกกระทำสามารถออกจากสถานการณ์รุนแรงได้อย่างปลอดภัยท่านประธานที่เคารพคะครอบครัวเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งแต่เมื่อครอบครัวกลับกลายเป็นสถานที่บุคคลต้องหวาดกลัวกฎหมายต้องสามารถเข้าไปคุ้มครองเขาได้ไม่ว่าจะมีทะเบียนสมรสหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นสายเลือดเดียวกันหรือไม่และไม่ว่าจะเป็นสถานะทางสังคมเช่นไรขณะเดียวกันกฎหมายที่ดีจะต้องไม่เพียงแค่มีเจตนาที่ดีแต่ต้องมีถ้อยคำที่ชัดเจนเป็นธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงฉันขอให้ความสำคัญในเรื่องของบุคคลแล้วก็คำนิยามที่คำว่าบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงความจำเป็นที่ต้องได้รับความคุ้มครองในเวลาเดียวกันกับท่านประธานต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนรวมทั้งสร้างความปลอดภัยถูกกระทำท่านประธานคะถึงแม้ว่าครอบครัวจะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เมื่อคนหนึ่งไม่สามารถที่จะปกป้องตนเองได้รัฐต้องมีหน้าที่เข้าไปคุ้มครองดิฉันจึงขอสนับสนุนร่างพรบนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างพรบของที่ผ่านคณะรัฐมนตรีมาและร่างพรบที่เสนอโดยภาคประชาชนแล้วฉันขอรับหลักการในร่างพรบฉบับดังกล่าวขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านต่อไปท่านเอกราชอุดมอำนวยครับ
2: กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคประชาชนครับขออภิปรายสนับสนุนร่างนะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับทั้งของที่คุณพัสรินรามวงศ์นะครับเป็นผู้เสนอแล้วก็ร่างของภาคประชาชนที่

นางสาววราพรแช่มสนิทนะครับกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 23,989 คนนะครับได้เสนอมานะครับรวมถึงร่างของคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ด้วยท่านประธานครับผมคงไม่อภิปรายนะครับสนับสนุนในส่วนของรายละเอียดของร่างนะครับเพียงแต่ก็มีความกังวลในการตั้งกรรมธิการนะครับว่าจำนวนสัดส่วนของกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นเนี่ยนะครับจะควรมีจำนวนมากกว่า24คนนะครับเนื่องจากว่ามีถึง46มาตรานะครับแล้วก็เป็นในหลักการของแต่ละร่างนะครับซึ่งเป็นไปในทำนองเดียวกันแต่มีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาพอสมควรนะครับจึงเพื่อให้สภาเนี่ยพิจารณาด้วยความรอบคอบนะครับนอกจากนี้ครับท่านประธานนอกจากในส่วนของการพิจารณาของชั้นกรรมธิการแล้วในวาระหนึ่งการรับหลักการเนี่ยผมก็อยากฝากไปถึงครับผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการทหารนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็เติบโตมาอยู่ในเขตบ้านพักทหารด้วยนะครับบ้านพักสวัสดิการทหารในทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายนะครับที่มีความทับซ้อนในพื้นที่นะครับอย่างกรณีของพื้นที่ความมั่นคงในเขตทหารกฎหมายฉบับอยากฝากไปถึงคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นครับว่าอยากให้นำพิจารณาเรื่องของว่าถ้าหากว่าค่ายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามด้านความมั่นคงเราจะมีเคสผู้จัดการรายกรณีเนี่ยนะครับหรือว่าตำรวจท้องที่หรือเจ้าพนักงานพม.ก็ตามเนี่ยที่จะต้องบุกเข้าไปช่วยเหลือนะครับภรรยาหรือลูกที่อยู่ในเขตพื้นที่ของความมั่นคงเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับฉบับแล้วก็อาจจะมีกฎหมายยกเว้นเอาไว้หรือไม่อยากจะให้ตรวจสอบให้แน่ชัดรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหน่วยนั้นสารวัตรทหารที่จะต้องเข้าพื้นที่ก่อนดังนั้นความล่าช้าจากการประสานงานข้ามหน่วยงานในการช่วยเหลือเหยื่อที่อยู่ในบ้านเขตพื้นที่บ้านพักอาจจะทำให้เกิดอุปสรรคตรงนี้ผมฝากในชั้นกรรมธิการไปดูด้วยนะครับประเด็นที่สองนะครับก็คือเรื่องของถ้าหากว่ามีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวของทหารซึ่งผมเป็นห่วงพี่น้องทหารมากเลยนะครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแบ่งแยกออกเป็น2 ส่วนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวถ้าหากว่าอยู่ในจังหวัดนะครับที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดหัวเมืองแน่นอนครับใช้มี1ศาลนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าหากว่าไปในศาลจังหวัดที่อยู่ไกลมากนะครับแล้วก็เหตุที่เกิดนะครับค่ายมณฑลทหารตาห่างจากจังหวัดมากหรือว่ากรณีทั่วไปนะครับตำบลอำเภอที่อยู่ริมเขตจังหวัดเนี่ยนะครับจะมาขอรับการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือกระบวนการแบบนี้จะคุ้มครองเหยื่อหรือช่วยเหลืออย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากให้ท่านกรรมาธิการแล้วก็ที่จะสมาชิกได้ติดตามเรื่องนี้ด้วยรวมถึงกรณีอย่างนี้ครับว่ากรณีถ้าศาลพลเรือนมีคำสั่งเนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็สามารถสั่งทางทหารได้แต่การบังคับทหารปฏิบัติตามคำสั่งในเขตทหารเนี่ยก็จะมีกลไกของการบังคับบัญชาเข้าไปกำกับอีกแบบนึงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในด้านคดีอาญาถ้าหากว่ามีการเกี่ยวเนื่องในกรณีทำร้ายร่างกายทหารไม่ได้ขึ้นศาลอาญานะครับก็จะแยกไปศาลทหารก็จะเป็นกรณีแยกต่างหากนะครับดังนั้นกรณีของศาลทหารซึ่งตอนนี้มีการสภาของเราได้เปิดสิทธิ์นะครับให้ผู้เสียหายได้ร่วมฟ้องด้วยก็อยากให้ลองไปดูวิธีสับบัญญัติหรือว่าวิธีกระบวนพิจารณาความนะครับที่อาจจะต้องเชื่อมหรือมีมาตราที่เชื่อมต่อเชื่อมโยงกันไปในส่วนของเขตอำนาจในศาลทหารด้วยตรงนี้เอาไว้เพื่อให้ทุกท่านได้ไปดูนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของมาตรการในการไก่เกี่ยเชิงบังคับนะครับซึ่งมันเกิดบ่อยมากนะครับแน่นอนว่าถ้าหากว่าครอบครัวทหารถูกกดดันเนี่ยนะครับในระบบผู้สายบังคับบัญชาเนี่ยผมก็จะเจอมาเยอะเพราะว่าอยู่ในสังคมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับก็จะถูกกดดันอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่จะบางทีก็จะไปบอกว่าเนี่ยถ้าสามีไปโดนอย่างนั้นแบบนี้จะมีประวัติเสียหายถูกปลดใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็สูญเสียสิทธิและสวัสดิการซึ่งก็จะมากระทบกับตัวเหยื่อซึ่งจะต้องดำรงสิทธินั้น

0: ไว้นะครับถ้าเป็นกรณีทั่วไปเราก็เข้าใจได้ว่าคงมีมาตรการคุ้มครองแต่ว่าไม่แน่ใจว่าร่างทั้ง3ร่างเนี่ยนะครับเราได้คำนึงถึงการขอบเขตนะครับของการใช้สิทธิและสวัสดิการที่เกิดจากการอยู่กับสามีที่เป็นข้าราชการหรือมีสิทธิสวัสดิการนะครับว่าถ้ามันขาดออกไปจากกันเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็อยากให้ไปลองติดตามการสูญเสียสิทธิพวกนี้ด้วยนะครับไม่อยากให้เหยื่อนะครับจะต้องสูญเสียสิทธิเพียงแค่ว่าต้องยอมจำนนอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วต้องยอมโดนทำร้ายต่อไปบางทีเขารักษาต่อเนื่องครับโหเดี๋ยวถ้ามีเรื่องขึ้นมาหย่ากันแล้วสิทธิพวกนี้ขาดเลยนะไอ้อย่างเงี้ยแบบเนี้ยครับก็กลายเป็นเงื่อนไขที่ทำใหถูกบังคับเจรจาหรือว่าถูกบังคับไก่เกี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสุดท้ายจริงๆก็คือ Fast Track ดูระหว่างกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพม.ที่จะต้องกำหนดระเบียบ SOP นะครับการปฏิบัติมาตรฐานที่ชัดเจนว่าหากมีเหตุความรุนแรงในครอบครัวนะครับในพื้นที่ความมั่นคงพื้นที่ทหารที่มีกฎหมายเฉพาะแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้มองข้ามก็ฝากไปด้วยว่าถ้าเราอยากให้พรบความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถูกความเสี่ยงแยกตัวเหยื่อดำเนินการอย่างไรมีบ้านพักฉุกเฉินอย่างไรก็อย่าลืมในส่วนของพื้นที่นะครับของพี่น้องทหารด้วยเพราะว่าอยู่ในเขตเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นเขตพิเศษนะครับถ้าในระดับพระราชบัญญัติไปไม่ถึงก็ฝากเป็นข้อสังเกตหรือว่าข้อต่างๆที่ต้องไปดำเนินการในชั้นระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปก็ผมสนับสนุนหลักการนะครับของผู้เสนอทุกท่านขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ท่านบุญรวีโยมจินดาครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมบุญรวีโยมจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกทำร้ายด้วยความรุนแรงในครอบครัวถูกบัญญัติไว้เมื่อปีพุทธศักราช2550วันนี้มัน19ปีที่แล้วครับเป็นการเป็นกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ร่างขึ้นมาแต่วันนี้จะเป็นที่ร่างโดยประชาชนโดยตัวแทนของประชาชนคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งผมขอชื่นชมและก็ยินดีมากทีนี้เท่าที่ผมตรวจสอบปัญหาสังคมมันเป็นปัญหาที่รุนแรงและร้ายกาจมากปี2560ในครอบครัวที่มีการทำร้ายกัน 2,233 รายทำร้ายกันในครอบครัว 2,371 รายมีมากขึ้นใช่ไหมครับมีมากขึ้นทีนี้คนในครอบครัวเนี่ยเมาเหล้าเมาสุราเมื่อปี709คนปี68 733คนมากขึ้นกว่าเก่ายาเสพติดในครอบครัวเนี่ยนะครับเมื่อปี67 816คนปี68 882คนบันดาลโทสะทะเลาะกันในบ้าน804คนเมื่อปี67พอมาปี68ปีที่แล้ว904คนเครียดทั้งเศรษฐกิจบ้านเมืองเวลานี้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจมากมายก่ายกอง270คนเมื่อปี67ปีนี้มันขึ้นไปเป็นเท่าเลยครับ300กว่าคนที่ทำร้ายครอบครัวกันนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมในบ้านเราท่านประธานครับเวลาเนี้ยปัญหาในครอบครัวผัวเตะเมียเยอะครับทำร้ายภรรยาทำร้ายเมียแต่มีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาร้องทุกข์กับผมท่านรู้ไหมครับว่าผู้ชายมาร้องทุกข์กับผมว่าจะให้ผมทำยังไงนะจะไปร้องที่ไหนนะแล้วก็ไปร้องกับนักจิตวิทยาจิตแพทย์นักสังคมสงเคราะห์หรือไปร้องกับองค์กรภาคประชาสังคมก็เงียบฉี่ถามว่าร้องเรื่องอะไรเขาบอกว่าพฤติกรรมของภรรยาเนี่ยก่อนจะนอนกลางคืนชอบเอามีดโกนเนี่ยไปวางไว้หัวนอนเอามีดโกนวางไว้หัวนอนเขาก็ผวาสิครับทุกคืนทำอย่างนี้สามีเป็นโรคประสาทครับท่านประธานเขาก็มาปรึกษาผมสสบุญรวีทำยังไงดีจะแก้ปัญหาไงดีผมก็บอกโหกูสากกระเบือยันเรือรบเลย

0: ต้องแก้ปัญหาสากะเบือยันเรือรบครับผมก็ไม่กล้าปรึกษาใครก็อยากปรึกษาท่านประธานนี่แหละครับจะทำไงก่อนจะนอนมีดโกนวางไว้ก่อนจะนอนมีดโกนวางไว้ผมก็ไปเอ้าผมตัดสินให้ก็แล้วกันตัดสินใจให้คุณรู้จักนักมวยไหมรู้ไปซื้อกระจับนักมวยอะมาใส่ไว้ตอนนอนนะเขาก็มาใส่ไว้ก็ไม่ไหวที่จะถูกภรรยาระแวงนะเขาบอกมึงเลิกกูไม่ได้มึงเลิกกับกูมึงตายนะนี่คือปัญหาสังคมอีกอันนึงที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเป็นเรื่องจริงๆนะไอ้ผัวเตะเมียผัวเตะเมียเวลานี้เมียก็เข้ามาอารวาสกับสามีไม่พอใจก็เลิกไปหาสามีใหม่ไม่พอใจก็เลิกไปหาสามีใหม่จะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยเลี้ยงลูกผู้หญิงก็ไปหาสามีใหม่อย่าร้างกันมากเหลือเกินในครอบครัวนี่ก็คือปัญหาสังคมอย่างหนึ่งซึ่งเราจะต้องใช้พระบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกทำร้ายด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่จะบัญญัติขึ้นใหม่เนี่ยผมฝากไว้ด้วยก่อนแล้วกันเมื่อเร็วๆนี้เมายาบ้าเรื่องยาบ้ามีมากมายก่ายกองเยอะไปหมดนะลูกเมายาบ้าครับไม่มียาบ้ากินก็อารวาสนะแม่ให้แม่ไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันนะรายวันวันไหนได้เงินก็มีเงินซื้อยาบ้าวันไหนไม่ได้เงินก็ทุบตีแม่ครับเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นทุบตีแม่นะในบ้านพ่อเตะเมียไม่เตะผัวหรอกเมียเอามีดโกนวางไว้หัวนอนเดี๋ยวก็รู้สึกนะปัญหาสังคมอย่างนี้มันเยอะเขาต้องการนักจิตวิทยาต้องการจิตแพทย์ต้องการนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งจะขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกทำร้ายด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่จะมีฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยได้เขียนให้ละเอียดกว่านี้วิธีการต่างๆที่จะสามารถแก้ปัญหาสังคมในบ้านได้วันนี้สังคมในบ้านก็รู้อยู่แล้วยาเสพติดเข้ามามากเหลือเกินนะแล้วก็ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเราก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้สังคมแตกแยกครับท่านประธานมีผู้จะอภิปรายเยอะแต่แสดงความคิดเห็นไว้เท่านี้กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับ ที่ประชุมครับยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชดำริเขตประเวศกรุงเทพมหานครจำนวน45คนนะครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและอีกคณะหนึ่งครับยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารผู้ควบคุมและกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาคมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน40คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านนะครับที่เข้าฟังการประชุมครับนั่งลงได้ครับ
2: จะทำยังไงมีอำนาจ
1: ครับต่อไปท่านฉัตรสุภัทรวณิชครับ
3: ท่านประธานครับผมฉัตรสุภัทรวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1หน้าย่าโมพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันสนุนการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในวันนี้ครับหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าความรุนแรงในครอบครัวครับสังคมไทยมักจะได้ยินคำพูดเดิมๆเช่นเรื่องผัวเมียอย่าไปยุ่งหรือยอมกันไปเดี๋ยวก็ดีกันเองอย่าไปเผือกเรื่องชาวบ้านนะครับแต่ในความเป็นจริงครับหลายครอบครัวไม่ได้จบลงที่การคืนดีนะครับแต่มันจบลงที่โรงพยาบาลโรงพักหรือแม้กระทั่งอาจจะจบที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับปัญหาครับไม่ใช่เพราะผู้เสียหายไม่ยอมพูดครับแต่เป็นเพราะกฎหมายฉบับเดิมปี2550มีข้อจำกัดหลายอย่างครับท่านประธานสิ่งแรกที่ผมเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการปลดล็อกไม่ให้คดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ยอมความได้อีกต่อไปครับทำไมครับเรื่องนี้จึงสำคัญนะครับเพราะว่าในอดีตพอเปิดให้ยอมความกันได้ครับผู้ถูกกระทำมักถูกกดดันจากคนรอบข้างครับจากครอบครัวหรือแม้กระทั่งจากความกลัวทางเศรษฐกิจให้ต้องยอมเซ็นยอมความนะครับเราก็เห็นกันในละคร

0: คุณธรรมละครแนวตั้งอันนั้นก็มีอยู่หลายอย่างนะครับแล้วสุดท้ายครับก็ต้องกลับไปอยู่บ้านหลังเดิมไปเผชิญหน้ากับคนเดิมๆแล้วก็ถูกทำร้ายซ้ำๆครับการบอกว่าเรื่องนี้ยอมความไม่ได้คือการส่งสัญญาณชัดเจนจากรัฐว่าบ้านต้องเป็นที่ปลอดภัยและในความรุนแรงในบ้านไม่ใช่อาชญากรรมที่ต่อรองได้ครับอีกเรื่องครับที่ผมค่อนข้างเห็นด้วยนะครับคือการยอมรับว่าความรุนแรงครับแต่รวมถึงความรุนแรงทางเศรษฐกิจเช่นการตัดขาดทางการเงินจนผู้เสียหายต้องตกอยู่ใต้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมครับนี่คือการมองเห็นชีวิตจริงของมนุษย์ที่ทันกับยุคสมัยครับท่านประธานอย่างไรก็ดีครับผมมีข้อสังเกต3ประเด็นสำคัญไปยังคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาครับประเด็นแรกความเร็วในการคุ้มครองชีวิตครับที่ออกคำสั่งแล้วต้องส่งสารภายใน48ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงครับเวลาเกิดเหตุเนี่ยอาจจะเกิดกลางดึกคืนวันศุกร์หรือในช่วงวันหยุดยาวนะครับช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนั้นก็คือความเป็นความตายของผู้หญิงและเด็กของผู้ที่ถูกกระทำครับเราควรเปิดทางให้มีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินที่เจ้าหน้าที่สามารถสั่งแยกผู้กระทำสั่งห้ามเข้าใกล้หรือนำผู้เสียหายไปยังที่ปลอดภัยได้ทันทีครับโดยมีผลบังคับใช้เบื้องต้นอย่างน้อย72ชั่วโมงเพื่อซื้อเวลาให้ผู้เสียหายที่สุดครับประเด็นที่2ครับขอบเขตของปัจจุบันเปลี่ยนไปมากแล้วครับหลายคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหลายคู่เป็นแฟนที่คบหากันอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันหรือแม้แต่กรณีอดีตคนรักครับตามรังควานข่มขู่บงการชีวิตหากกฎหมายจำกัดนิยามแคบเกินไปเราจะทิ้งคนกลุ่มนี้ไว้ข้างหลังทันทีเลยครับจึงอยากให้คณะกรรมการครับเปิดกว้างพิจารณานิยามความสัมพันธ์ใกล้ชิดเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงของคนที่3ครับคือโครงสร้างรองรับและงบประมาณครับการเขียนให้หน่วยงานไปทำงานร่วมกันถ้าไม่มีศูนย์รับเรื่องเบ็ดเสร็จหรือที่เรียกว่า one stop service นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีบ้านพักพิงฉุกเฉินที่มีมาตรฐานและปลอดภัยจริงสุดท้ายครับผู้เสียหายที่ไม่รู้จะหนีไปไหนนะครับการบำบัดผู้กระทำผิดก็เช่นกันครับต้องมีโปรแกรมแก้ไขพฤติกรรมอย่างมืออาชีพไม่ใช่แค่เรียกมาพูดคุยตักเตือนกันแล้วก็ปล่อยกลับบ้านครับสุดท้ายครับท่านประธานกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของแม่ของลูกของสมาชิกในครอบครัวทุกคนของกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในสังคมไทยครับผมขอสนับสนุนและรับหลักการร่างพระราชบัญญัตินี้ในวาระที่1 นะครับและขอเรียกร้องให้เพื่อนๆสมาชิกทุกคนครับร่วมกันนำข้อดีของร่างของพี่น้องภาคประชาชนของท่านส.ส.พัชรินทร์รามวงศ์แล้วก็เพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆนะครับรวมถึงร่างครม.มาธิการครับเพื่อให้เราได้กฎหมายที่ดีที่สุดและเป็นเกราะคุ้มครองความปลอดภัยให้ทุกครอบครัวได้อย่างแท้จริงขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านจักรภพเป็นแขครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมขออนุญาตแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจที่สภาผู้แทนราษฎรของเราในวันนี้ได้นำเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นแกนกลางของสังคมในปัจจุบันมาพิจารณากันอย่างจริงจังความน่าภูมิใจประการหนึ่งก็คือว่าวันนี้มีร่างกฎหมายที่เข้ามาร่วมกันพิจารณาถึง6ฉบับทั้งจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือว่ามีร่างจากภาคประชาชนเข้ามาทั้งหมดนี้เป็นการแสดงความเป็นเอกฉันท์แบบใหม่ในสังคมไทยว่าเราเห็นความสำคัญของปัญหานี้ปัญหาปัจจุบันนี้ยิ่งใหญ่มากครับครอบครัวที่ควรจะเป็นแหล่งบ่มเพาะมนุษย์ผู้เป็นสัตว์อันประเสริฐทำท่าจะกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้ป่วยโรค

จิตที่เมื่อปล่อยตัวจากครอบครัวแล้วก็กลายเป็นคนที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับสังคมได้มากขึ้นเมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าเรื่องนี้ต้องนำมาพูดคุยกันก็เป็นความหวังขึ้นมาอย่างมากมายทีเดียวสำหรับประชาชนทั่วทั้งประเทศแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องตั้งธงไว้ให้ดีครับว่าหลังจากที่มีกฎหมายฉบับนี้แล้วซึ่งไม่ใช่กฎหมายฉบับแรกนะครับเราเคยมีตั้งแต่ปี2550มีความพยายามในการจะแก้ไขระหว่างทางแต่แล้วก็มาถึงเวลานี้ซึ่งต้องมาแก้ไขแล้วก็สร้างกันใหม่บนหลักการใหม่อย่างแท้จริงเนี่ยเราต้องดำรงความสำคัญของหลักการนี้ว่าเมื่อใช้กฎหมายนี้แล้วครอบครัวต้องยังเป็นความหวังทางสังคมต่อไปได้เราต้องไม่ทำให้สังคมมองครอบครัวว่ากลายเป็นแหล่งของสงครามเย็นกลายเป็นแหล่งที่คนในครอบครัวไม่ไว้ใจหวาดระแวงกันนั่นคือธงที่หนึ่งเราต้องพยายามนำครอบครัวกลับมาเป็นแหล่งซ่อมสร้างสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปหรืออย่างน้อยก็ควรหวังว่าเป็นอย่างนั้นธงที่สองครับท่านประธานครับเราต้องไม่ลืมเหยื่อพระศูนย์กลางของกฎหมายทั้งหมดนี้คือเรื่องของเหยื่อเป็นเหยื่อที่โดนเก็บอยู่ในครอบครัวและบางครั้งผู้ที่เป็นอาชญากรหรือจะเป็นอาชญากรต่อไปตามกฎหมายที่เราจะสร้างขึ้นมานี้ก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดและทำให้สังคมภายนอกรู้สึกว่าไม่สามารถจะแทรกตัวเข้าไปเพื่อช่วยปัญหาของเหยื่อเหล่านั้นได้ธงที่หนึ่งเราระวังเรื่องครอบครัวธงที่สองต้องไม่ลืมเหยื่อขณะเดียวกันทั้งสองอย่างนี้ควรจะถือโอกาสมองว่าเป็นตั้งกันกฎหมายของเราต้องอยู่ระหว่างทางนี้ต้องรักษาครอบครัวด้วยและพิทักษ์เหยื่อด้วยในเวลาเดียวกันขณะเดียวกันธงที่สามครับผมเข้าใจว่าหรือเป็นเพียงความใหม่ในทางการมาใส่ในกฎหมายแต่ปัญหาจริงๆมันมีมานานแล้วก็คือเรื่องการล่วงละเมิดในทางเศรษฐกิจการเอาเรื่องการเลี้ยงดูเข้ามาเป็นปัจจัยในการข่มขู่บังคับในการใช้อำนาจเป็นฐานเล็กๆขึ้นในครอบครัวในการใช้คนในครอบครัวเป็นเครื่องระบายความอัดอั้นตันใจจากไหนก็ไม่ทราบได้ทั้งหมดนั้นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคนอื่นแทรกตัวเข้าไปไม่ได้รัฐไม่ควรจะเลี้ยงดูลูกแทนพ่อแม่เขาหรอกครับแต่ถ้าเกิดครอบครัวมีปัญหาที่แก้ไม่ได้รัฐต้องหาทางเข้าไปช่วยเยียวยาเข้าไปช่วยประคับตรงนี้ความพอดีตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะพิปรายกันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปและผมก็ดีใจกับท่านสมาชิกทั้งหลายผ่านท่านประธานไปว่าทุกคนดูใช้ความสนใจกันหมดโดยไม่แบ่งเรื่องของว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเป็นพรรคการเมืองใดก็ตามทุกคนดูจะมีความตั้งใจเดียวกันหมดธงต่อมาครับท่านประธานครับในกฎหมายฉบับนี้ใช้คำว่าคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่มีตรงไหนเลยนะครับที่บอกว่าคุ้มครองเฉพาะเยาวชนผู้สูงวัยก็โดนกระทำนะครับบางทีผู้มีวัยอันสูงในครอบครัวเคยเป็นหลักในครอบครัวมาก่อนหรือไม่เคยเป็นหลักก็ตามก็โดนกระทำการเบียดเบียนทางใจให้เกิดความรู้สึกหดหู่ใจเกิดความรู้สึกว่าเป็นภาระเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจซึ่งกฎหมายของท่านทั้งหลายเนี่ยพยายามจะใส่เข้ามาในหลักการนี้ซึ่งดีมากทงต่อมาครับเราคงจะไม่เอา OECD มาเป็นตัวตั้งแต่เอาเป็นหลักประกอบในการผลักดันตัวเราให้ไปสู่หลักสากลตัวตั้งต้องเป็นบริบทของสังคมไทยปัญหาหลายอย่างเป็นเรื่องสากลครับแต่ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นในบริบทไทยผมจึงอยากจะเรียนตรงนี้ว่าความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกฎหมายแต่อยู่ที่ขั้นตอนการบังคับใช้ที่เราต้องไปใส่ใจด้วยเจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งรัฐและเอกชนคนในสังคมต้องเข้าใจในหลักการใหม่นี้หลักการที่ว่าเรื่องในครอบครัวเขาอย่าเข้าไปแสไปสอดจะต้องถูกกบถูกกดทับด้วยการยอมรับในสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัวไหนก็ตามครอบครัวเป็นแหล่งพึ่งพิงทางใจครับไม่ควรจะเป็นแหล่งบ่มเพาะความเจ็บปวดรวดร้าวที่จะไปแสดงระบายต่อในสังคมในอนาคตเพราะฉะนั้นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้นเราต้องไปให้ความสนใจเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องได้รับการอบรมอย่างเพียงพอว่าจะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไร

0: ม่ใช่เจ้าหน้าที่นั้นอาศัยแต่กฎหมายซึ่งขอประธานโทษที่ต้องพูดอย่างนี้ท่านประธานเป็นอุปกรณ์ที่หยาบสิ่งที่ละเอียดก็คือความเข้าใจในคนโดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือและทงสั่งเราต้องการที่ครอบครัวของเรานั้นเนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการสร้างสังคมที่ดีงามทุกวันนี้ขนาดสังคมของเรากำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกก็จะเอาตัวกันไม่รอดอยู่แล้วถ้าหากว่าครอบครัวแต่ละยูนิตแต่ละหน่วยไม่สามารถทำหน้าที่ของตนเองได้เราจะมีปัญหามากเพราะฉะนั้นผมมั่นใจแล้วก็หวังว่ากฎหมายต่างๆที่เราจะสร้างกันขึ้นนี้จะกลายเป็นเครื่องช่วยรัฐให้ช่วยครอบครัวในการช่วยคนในครอบครัวเราต้องไม่ลืมหลักการนี้นะครับขอย้ำว่ารัฐไม่มีหน้าที่เลี้ยงลูกแทนใครแต่รัฐมีหน้าที่ในการช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองเขาดูแลลูกหลานเขาได้ดีขึ้นขอบพระคุณครับ
1: ท่านภูริวัฒน์ใจสำราญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแร้งสายไหมออเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวครับท่านประธานครับวันนี้เราน่าจะมีเพื่อนนะครับสมาชิกอภิปรายกันในมุมมองของอาญาก็ดีแล้วก็สวัสดิการสังคมก็ดีผมขออภิปรายในมุมมองในเรื่องของสื่อนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมที่เราจะต้องสร้างสรรค์มันขึ้นมาใหม่ครับกฎหมายเดิมปี2550ครับอาจจะไม่ได้ล้มอาจจะล้มเหลวอยู่ที่เรื่องของความเชื่อชุดหนึ่งอย่างที่เพื่อนสมาชิกผมได้พูดนะว่าความเชื่อเช่นเรื่องผัวเมียคนนอกอย่ายุ่งอดทนเอาไว้หน่อยเพื่อลูกนะครับแล้วก็ที่เขาตีเราไม่ได้ถูกเขียนโดยราชกิจจาครับแต่ว่าความเชื่อที่ถูกสร้างมาจากไหนมันถูกเขียนขึ้นมาในละครหลังข่าวครับนางเอกถูกตบแล้วร้องไห้สุดท้ายแล้วก็กลับไปรักแล้วก็ถูกเรียกมันว่าด้วยความรักถูกเขียนขึ้นในเพลงที่เราร้องตามกันไปครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟังเนื้อหรือคอนเทนต์ที่ลูกหลานเราดูกันในทุกวันนี้ท่านประธานครับเราใช้เวลา50ปีในการสร้างความเชื่อนี้ขึ้นมาด้วยศิลปะครับแล้วเราจะรื้อมันด้วยมาตราในราชกิจจาเพียงลำพังได้จริงหรือไม่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดครับแต่เราจะต้องรื้อความเชื่อนี้ด้วยเครื่องมือที่เดียวอันเดียวกับที่เราสร้างขึ้นมากฎหมายฉบับนี้ครับจดหมายในแบบของพรรคประชาชนที่เสนอโดยท่านพัสรินรามวงศ์ครับตามทันโรคอยู่เราสนับสนุนร่างฉบับนี้เพราะว่าเหตุผลแรกครับร่างฉบับนี้ทันความรุนแรงในรูปแบบใหม่ทุกวันนี้เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ไม่ได้เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็ไม่ได้จบในครอบครัวมันอยู่ในโทรศัพท์ของผู้เสียหายตลอด24ชั่วโมงครับมีหลายสถิติครับบอกมาว่าผู้ถูกสะกดรอย8องค์กรที่ช่วยเหลือผู้เสียหาย97อาวุธอุปกรณ์สอดแนม GPS ใต้ท้องรถการข่มขู่ผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็เอาภาพขึ้นไปบนสื่อเหล่านั้นเพื่อแก้แค้นมาตรา10วรรค5ของร่างฉบับนี้ครับห้ามการเฝ้าติดตามสะกดรอยถ่ายภาพแล้วก็การติดต่อด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อความเดือดร้อนซึ่งกฎหมายในฉบับเก่านั้นไม่ได้มีระบุเอาไว้เหตุผลที่2ครับมาตราที่21ครับท่านประธานครับลองนึกภาพเมื่อเกิดคดี1เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาในวันนี้ในสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างคลิปวงจรปิดครับถูกแชร์เป็นหลักแสนใบหน้าของผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเด็กก็ดีนะฮะชื่อที่อยู่ที่ทำงานต่างๆถูกขุดขึ้นมาในคอมเมนต์ทั้งหมดนั้นอาจจะทำไปด้วยความหวังดีหรือแต่ผลลัพธ์ครับอาจจะถูกการกระทำซ้ำขึ้นมาอีกครั้งโดยทั้งคนทั้งสังคมนี่คือความโหดร้ายของยุคดิจิทัลครับต่างจากยุคหนังสือพิมพ์อย่างสิ้นเชิงซึ่งกระดาษใน20ปีก่อนนั้นน่ะว่าคลิปในอินเทอร์เน็ตมันจะอยู่ไปกับตัวของผู้ที่ถูกกระทำไปตลอดชีวิตแผลอาจหายได้ภายใน 2-3 เดือนครับแต่ว่าคลิปนั้นเจอตลอดเวลามาตรา21ครับไม่ใช่เป็นการปิดปากสื่อแต่เป็นการบอกว่าเรื่องราวเหล่านั้นพวกเขาเป็นเจ้าของครับสอดคล้องกับมาตราที่20ที่ทำให้ผู้ที่ถูกกระทำนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็เคารพในการตัดสินใจนั้นๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของผู้เสียหายครับจากวัตถุแห่งของตนเองท่านประธานครับหากเรามองเราสามารถสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ให้เป็นวัฒนธรรม

0: มือเจ้าสาวมาวาดปิดตำแหน่งที่เป็นรอยฟกช้ำครับแล้วก็เปป้ายโฆษณาพิมพ์สีภาษาทั้งตากาล็อกสเปนจีนอังกฤษท่านประธานครับเขาไม่ได้ใช้งบประชาสัมพันธ์อะไรก้อนโตเลยแต่ว่าใช้วัฒนธรรมแล้วก็ใช้ความสร้างสรรค์ของตัวเองนั้นเป็นการสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่เข้าไปแล้วประเทศไทยของเราที่เราจะเดินหน้าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรามีทั้งละครเรามีทั้งซีรีส์เพลงครีเอเตอร์ระดับโลกเราใช้ทุนก้อนนี้เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อเรื่องนี้นะครับร่างฉบับนี้ปิดเธอเปิดทางเอาไว้ครับใหม่มาตรา23เราจะต้องเปิดฐานข้อมูลรายงานประจำปีนั่นแหละฮะคือวัตถุดิบที่ดีที่เราให้คนทำงานนั้นสามารถสร้างสรรค์หยิบเอาไปใช้เพื่อเล่าให้สังคมฟังครับว่าภาพที่แท้จริงมันต้องเป็นแบบไหนท่านประธานครับผมสนับสนุนร่างฉบับนี้แล้วก็ขออนุญาตฝากข้อสังเกตบางประการให้ชั้นกรรมาธิการพิจารณาครับการเผยแพร่ส่วนตัวโดยไม่ยินยอมต้องอาศัยการอ้างอิงพรบ.คอมพิวเตอร์แยกต่างหากด้วยซึ่งผมเห็นว่าเราควรจะมีการเชื่อมโยงส่งต่อคดีระหว่างกฎให้เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายครับต้องใช้เวลาในการเดินเรื่องทั้งสองที่ร่างฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องของอำนาจข้ามเขตพรมแดนแพลตฟอร์มครับที่มีเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศซึ่งก็อาจจะเป็นอุปสรรคจริงในการรวบรวมพยานหลักฐานจึงมีกลไกในความร่วมมือแล้วก็บันทึกความแพลตฟอร์มควบคู่กันไปด้วยท่านประธานที่เคารพครับผมขอจบประโยคเดียวครับกฎหมายฉบับนี้เปิดประตูให้พวกเขาได้เดินออกมาได้แต่ถ้าไม่มีใครบอกครับว่าประตูอยู่ตรงไหนประตูบานนั้นก็จะไม่แตกต่างอะไรจากกำแพงการบอกอันนั้นการบอกว่าประตูเป็นหน้าที่ของศิลปินคนทำงานสร้างสรรค์แล้วก็พวกเราทุกคนครับทั้งประเทศแล้วก็การเปิดประตูครั้งนี้ในวันนี้เป็นหน้าที่ของเราสภาแห่งนี้ครับผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทุกฉบับนะครับของพรรคประชาชนก็ดีของฝ่ายประชาชนก็ดีแล้วก็ของทั้งด้านอื่นก็ดีแล้วขอให้เพื่อนสมาชิกครับร่วมกันสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านทิวันรัตน์อังกินันท์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางทิวรัตน์อังกินันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขออภิปรายสนับสนุนหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยขอเน้นประเด็นการคุ้มครองเด็กค่ะท่านประธานคะบ้านควรเป็นที่สถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแต่ถ้าคนที่ทำร้ายเด็กก็คือคนที่อยู่ในบ้านหรือคนที่เขาต้องพึ่งพาเด็กคนนั้นจะหันหน้าเข้าไปหาใครคะและก็ไม่มีเม็ดรายได้เด็กไม่มีบ้านอีกหลังที่จะย้ายไปให้อยู่และบางคนเด็กเล็กเกินกว่าที่จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือความรุนแรงการที่เด็กไม่ได้ร้องเรียนจึงไม่ได้หมายความว่าเด็กปลอดภัยและเราจะช่วยเด็กเหล่านั้นได้อย่างไรคะดิฉันเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ทำให้ความช่วยเหลือไปถึงเด็กแม้ว่าวันที่เขายังขอความช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดิฉันเห็นด้วยกับหลักการมาตรา4ของร่างคณะรัฐมนตรีที่นิยามความรุนแรงในครอบครัวครอบคลุมถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวและทำให้บุคคลในครอบครัวไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเพราะเด็กที่ถูกข่มขู่จนหวาดกลัวก็ต้องได้รับความใส่ใจแม้ไม่มีรอยช้ำบนร่างกายแต่เด็กเหล่านี้มีรอยช้ำในด้านจิตใจนอกจากนี้นิยามบุคคลในครอบครัวยังครอบคลุมถึงผู้อุปการะและผู้ถูกอุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตรซึ่งช่วยในการคุ้มครองสอดคล้องกับชีวิตของเด็กที่อยู่กับผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูดิฉันจึงฝากข้อเสนอแนะ3ประการดังนี้นะคะช่วยเด็กให้รวดเร็วค่ะและต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนทางการแพทย์หรือคนในชุมชนพบเห็นเหตุที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กต้องมีช่องทางแจ้งให้เข้าถึงได้ง่ายมีการประเมินความเสี่ยงและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดำเนินการดิฉันอยากฝากให้เกิดการประสานงานที่เด่นชัดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตำรวจโรงเรียนหรือท้องถิ่นท้องที่เพื่อให้ช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงทีเพราะหากเด็กตกอยู่ในอันตรายสถานที่ปลอดภัยและผู้ดูแลที่เหมาะสมอันนั้นอ่ะสมควรมากค่ะเพราะความล่าช้าของระบบอาจจะทำให้เด็กต้องเผชิญอันตรายอีกประการที่สองความปลอดภัยของเด็กต้องสำคัญที่สุดค่ะและต้องมาก่อนการประนีประนอมของผู้ใหญ่เด็กไม่ควรถูกกดดันให้เงียบให้อภัยหรือกลับไปอยู่ในที่ถูกผู้ทำร้ายเพียงเพื่อผู้ใหญ่รู้สึกว่าจบแล้วคำสัญญาว่าจะไม่ทำอีกต้องมีการประเมินความปลอดภัยและมาตรฐานคุ้มครองรับรองต้องรับฟังเด็กด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและมีผู้ช่วยชาญเข้าร่วมยินหรือได้รับผลกระทบจากคนในครอบครัวที่ทำร้ายกัน

0: ดิฉันขอให้กิจการพิจารณากฎหมายทำให้ชัดเจนว่าเด็กกลุ่มนี้จะเข้าถึงการคุ้มครองและฟื้นฟูอย่างไรเราไม่ควรให้เด็กต้องรักษาครอบครัวด้วยการยอมทนต่อความรุนแรงนะคะและประการสุดท้ายต้องดูแลต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายซ้ำการพาเด็กออกจากจุดเกิดเหตุเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่หลังจากนั้นต้องมีผู้ติดตามว่าเด็กอยู่กับใครปลอดภัยหรือไม่และได้รับการรักษาดูแลจิตใจได้เรียนหนังสือต่อหรือไม่โดยรับรักษาความรับและศักดิ์ศรีของเด็กไว้ส่วนผู้ที่กระทำก็ต้องรับผิดตามกฎหมายควบคู่กับการบำบัดและการปรับพฤติกรรมและความเหมาะสมพร้อมกับสนับสนุนให้ผู้ปกครองเลี้ยงดูเด็กด้วยความไม่ใช้ความรุนแรงและจัดบุคลากรงบประมาณให้เพียงพอต่อการทำงานอย่างจริงจังนะคะท่านประธานคะดิฉันขอสนับสนุนสภารับหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้และหากสภารับร่างกฎหมายฉบับนี้ขอเสนอทั้ง3ประเด็นนี้ไว้พิจารณาขั้นกรรมาธิการความสำเร็จของกฎหมายต้องเห็นได้จากการที่เด็กได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและได้รับการฟื้นฟูและป้องกันไว้ให้กลับไปอยู่ตัวเด็กถูกทำร้ายอีกเด็กเรื่องครอบครัวที่เกิดมาไม่ได้นะคะแต่สภาแห่งนี้สามารถร่วมกันสร้างหลักประกันให้เด็กเติบโตได้อย่างปลอดภัยค่ะขอขอบคุณค่ะ
1: ท่านพิมพ์การกิรติวิลาปกรณ์ครับ
2: เรียนท่านประธานเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดที่กำลังรับชมการทำงานของพวกเราอยู่ในขณะนี้ดิฉันส.ส.พิมพ์พิมพ์การกิรติวิลาปกรณ์ค่ะผู้แทนประชาชนจากเขตคลองสามวาพรรคประชาชนท่านประธานคะดิฉันขอเริ่มการอภิปรายโดยการขอให้ทุกท่านลองมองย้อนไปค่ะในชีวิตของท่านเองว่าบ้านที่ท่านเติบโตขึ้นมาเนี่ยบ้านในความทรงจำของท่านเป็นบ้านแบบไหนบางท่านเนี่ยเติบโตมาในบ้านที่อุดมสมบูรณ์พร้อมโดยสภาวะที่สนับสนุนให้ท่านเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีวุฒิภาวะอยู่แล้วบางท่านอาจจะไม่ได้พรั่งพร้อมขนาดนั้นแต่บ้านของท่านก็ยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากพอที่ท่านจะมองย้อนไปแล้วท่านก็อมยิ้มออกมาในความทรงจำวัยเด็กของท่านและในขณะเดียวกันค่ะก็มีคนอีกมากมายที่บ้านและครอบครัวของพวกเขากลับกลายเป็นฝันร้ายและกรงขังที่น่าหวาดกลัวที่สุดวันนี้ที่ฉันขอใช้เวลา7 นาทีอภิปรายสนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะเพื่อทุกคนที่กำลังเผชิญสถานการณ์เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวและเพื่อทุกคนที่เคยผ่านสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวภายใต้หลังคาบ้านของตัวเองมาก่อนท่านประธานคะสังคมไทยเรายังคงชินชากับความรุนแรงในบ้านอยู่มากและความรุนแรงในครอบครัวบางประการเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกมองเป็นความรุนแรงหากว่ามันยังไม่เกิดการเลือดตกยางออกท่านเคยดูภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมคะเราจะเห็นฉากที่แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยถูกคุณลุงขังไว้ในห้องใต้หลังคามีการดุด่ามีการเหยียบย่ำจิตใจมีการติดลูกกรงไว้ที่หน้าต่างมีการบังคับอดอาหารบังคับให้เข้าออกห้องนั้นได้แค่ช่วงเวลาที่จะเข้าห้องน้ำแล้วก็พยายามที่จะลบการมีอยู่ของเขาไปไม่ให้ใครรับรู้สิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นพฤติกรรมความรุนแรงที่เราแทบไม่สังเกตด้วยซ้ำว่าเด็กชายคนนี้เด็กชายผู้รอดชีวิตคนนี้อาจจะต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือละครไทยค่ะอย่างวิมานอากาศที่เพิ่งฉายไปเลยมันจะมีฉากที่คู่สามีภรรยาใช่ไหมคะมีคู่สมรสคู่หนึ่งที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้กรรไกรตัดบัตรเครดิตเพื่อที่จะตัดขาดทรัพยากรในการดำรงชีวิตและบีบให้อีกฝ่ายยอมจำนนสิ่งเหล่านี้ค่ะคือพฤติกรรมที่สังคมไทยเรายังไม่ตระหนักแต่กฎหมายฉบับนี้จะทำให้ทุกท่านได้เข้าถึงรูปแบบความรุนแรงอื่นๆนะคะที่อยู่ในสังคมกฎหมายเดิมค่ะถูกร่างขึ้นมาบนฐานความคิดที่เน้นเรื่องของเป็นหลักทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยการบังคับอะไรแบบนั้นมันแทบไม่ต่างจากการนำสิงโตที่กำลังกระหายเลือดอะค่ะมาขังไว้ตรงเดียวกับลูกแกะที่กำลังบาดเจ็บแล้วก็คาดหวังว่าสิงโตเนี่ยจะคิดได้คาดหวังว่าสิงโตจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็หยุดพฤติกรรมการทำร้ายนี่ไม่ใช่การคุ้มครองสวัสดิภาพหรือว่าการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวค่ะมันคือการส่งผู้ที่ถูกทำร้ายกลับเข้าสู่สถานที่เป็นลานประหารในบ้านของเขาเองดังนั้นค่ะตัวเลขสถิติที่เก็บโดยหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยมันไม่เคยที่จะสะท้อนความจริงหรอกเพราะว่าเหยื่อจากความรุนแรงเหล่านี้มักเลือกที่จะเก็บเงียบและหลายกรณีค่ะพวกเขาไม่ใช่แค่ไม่เชื่อมั่นในกลไกของรัฐนะหรือหันไปพึ่งใครดิฉันขอยกตัวอย่างค่ะกรณีนึงที่เกิดขึ้นในประเทศสเปนเป็นเคสของคุณอานาโอรันเตซึ่งเธอถูกอดีตสามี

0: ทำร้ายร่างกายถึง40ปีแล้วเมื่อครั้งที่เธอจะลุกขึ้นมาสู้ในการนำเรื่องของเธอเปิดโปงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้านผ่านรายการโทรทัศน์หลังจากรายการฉายไปได้เพียง13วันเธอก็ถูกอดีตสามีสะกดรอยตามและเผาเธอทั้งเป็นจนเสียชีวิตโศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะทำให้สเปนลุกขึ้นมาปฏิรูปกฎหมายเรื่องของความรุนแรงทั้งระบบมีการจัดตั้งศาลเรื่องของความรุนแรงต่อสตรีและหันมาใส่ใจประเด็นนี้อย่างจริงจังดิฉันอยากเห็นประเทศไทยหันมาสนใจกับประเด็นความรุนแรงในครอบครัวก่อนที่จะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเช่นประเทศสวีเดนค่ะที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องความรุนแรงในบ้านรัฐเป็นเจ้าภาพฟ้องเองไม่ปฏิเสธการประนีประนอมยอมความในคดีความรุนแรงในบ้านหรือเหมือนอังกฤษค่ะที่ได้ขยายคำนิยามโดยการที่อธิบายด้วยว่าพฤติกรรมบงการควบคุมและข่มเหงทางการเงินก็นับเป็นความรุนแรงหรือฝรั่งเศสค่ะที่มีหลักการชัดเจนว่าใครตีคนนั้นต้องออกจากบ้านไม่ใช่ให้เหยื่อผู้ถูกกระทำความรุนแรงเนี่ยหอบผิวลูกหอบผิวตัวเองไปพึ่งพาบ้านญาติหรือว่าซ้ำร้ายกว่านั้นคือพักพิงตามข้างถนนซึ่งร่างกฎหมายค่ะที่พรรคประชาชนร่างขึ้นมาก็มีความก้าวหน้าแล้วก็แตกต่างจากกฎหมายเดิมรวมถึงมีรายละเอียดเนื้อหาที่ตรงกับที่ดิฉันได้ยกไปเช่นมาตรา4ค่ะที่มีการนิยามความรุนแรงให้ครอบคลุมประเด็นความรุนแรงทางเศรษฐกิจและการคุกคามต่างๆมาตรา12ถึง15ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการสั่งระงับเหตุและออกคำสั่งในการคุ้มครองชั่วคราวได้ทันทีหรือกระทั่งแนวนโยบายในการที่จะลดโทษกรณีที่ผู้ถูกกระทำมาตลอดเนี่ยจะลุกขึ้นมาสู้ผู้ที่กระทำความรุนแรงต่อเขารายละเอียดเหล่านี้ค่ะอยู่ในกฎหมายแล้วก็เป็นความก้าวหน้าอย่างมากดิฉันมีสิ่งที่จะฝากเพิ่มเติมเมื่อหลังจากกฎหมายนี้ผ่านแล้วเข้าไปสู่การรับหลักการเพียงเล็กน้อยนั่นก็คือเมื่อนิยามค่ะนิยามของคำว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยมันขยายกว้างมากพอและที่จะครอบคลุมไปถึงคู่รักผู้เปราะบางนะคะผู้พิการต่างๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยากกว่าเคสความรุนแรงอื่นๆแต่มันก็ยังไม่มีมาตรการเฉพาะเจาะจงข้อ2ค่ะก็คือเรื่องของผู้ที่จากไปจากเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายฉบับนี้ยังขาดในเรื่องของกลไกที่จะทบทวนกรณีที่มีความเสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะเราควรจะมาถอดบทเรียนแล้วก็ยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกข้อ3ค่ะดิฉันอยากให้กฎหมายเนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงการที่มองว่าจะมีการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ในระยะยาวให้กับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงเพราะว่านี่คือหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงยืนหยัดขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีรายละเอียดอื่นๆหลังจากนี้นะคะเราจะต้องต่อสู้ร่วมกันต่อไปเพราะปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จในการยุติความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้มีแค่เรื่องของกฎหมายมันยังมีเรื่องของจิตสำนึกของผู้คนในสังคมในการต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวดิฉันขอให้วันนี้ค่ะเป็นวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะใช้เสียงของพวกท่านหยุดยั้งความรุนแรงในครอบครัวเยียวยาผู้ที่รอดชีวิตจากความเจ็บปวดที่พวกเขาผ่านมาอย่างยากลำบากและยืนหยัดร่วมกันว่าความรุนแรงไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้และเป็นอาชญากรรมที่เราจะหยุดยั้งมันร่วมกันในสภาแห่งนี้ขอบคุณค่ะ
1: ท่านรวีเล็กอุทัยครับ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายรวีเล็กอุทัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต3พรรคเพื่อไทยครับวันนี้ขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับซึ่งผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ฉบับนี้นะครับซึ่งอยากจะเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานร่างกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญมากครับในเป็นเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขนะครับแล้วก็ป้องกันเหตุความรุนแรงในครอบครัวที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นครับเราต้องยอมรับก่อนครับว่าตัวกฎหมายเพียงอย่างเดียวเนี่ยคงไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของความรุนแรงในประเทศไทยได้หมดโดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวแต่การมีกลไกทางกฎหมายครับก็จะเป็นสิ่งสำคัญอีกเช่นเดียวกันในการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงคุ้มครองผู้ถูกกระทำและทำให้หน่วยงานของรัฐครับสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างมีระบบและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหัวใจสำคัญประการหนึ่งครับท่านประธานนั่นคือการหาจุดสมดุลครับระหว่างการลงโทษผู้กระทำกับการรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวอย่างเข้มงวดโดยมุ่งเน้นถึงการลงโทษเพียงอย่างเดียวครับอาจจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพหรือการทำให้ครอบครัวนั้นแตกแยกแต่หากเกินไปก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดการกระทำซ้ำอีกเช่นเดียวกันและผู้เสียหายครับก็จะต้องเอิดมีความเสี่ยงในการเผชิญกับเห

0: เหตุอันตรายอีกดังนั้นครับในรายละเอียดของกฎหมายจึงจำเป็นครับที่จะต้องให้ความสำคัญกับการให้ความปลอดภัยและสิทธิ์ของผู้ถูกกระทำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาของครอบครัวโดยสำหรับร่างของพรรคค้านที่ผมอยากชี้ให้สภาแห่งนี้ได้เห็นพ้องต้องกันนะครับและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพิจารณาประเด็นแรกนั่นคือการรับรองความรุนแรงทางเศรษฐกิจให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงของครอบครัวประเด็นนี้สำคัญอย่างไรครับท่านประธานถ้าหากว่าพิจารณาในมาตราที่5นะครับจะเป็นการครอบคลุมกรณีที่บุคคลคุมอีกฝ่ายเช่นจำกัดการใช้หรือครอบครองทรัพย์สินขัดขวางการเข้าถึงสินค้าและบริการการศึกษาหรือโอกาสในการประกอบอาชีพจนก่อให้เกิดผลเสียอย่างเป็นรูปธรรมประเด็นนี้ครับท่านประธานเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าความรุนแรงในครอบครัวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับร่างกายครับแต่อาจเกิดจากการใช้อำนาจทางการเงินและเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการควบคุมสมาชิกในครอบครัวได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการกำหนดความรุนแรงทางเศรษฐกิจหนึ่งในความรุนแรงของครอบครัวผมจึงมองว่าเป็นสิ่งสำคัญในการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในปัจจุบันครับประเด็นที่สองครับนั่นคือการกำหนดกรอบเวลาช่วยเหลือผู้ถูกกระทำอย่างชัดเจนและรวดเร็วครับในมาตราที่11วงเล็บ1ครับกำหนดให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถเข้าไปยังเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำภายใน24ชั่วโมงซึ่งจะเป็นการมุ่งการให้คุ้มครองเกิดขึ้นอย่างผู้เสียหายนั้นอยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นเวลานานนอกจากนี้ครับในมาตราที่12ยังกำหนดอีกว่าภายใน72ชั่วโมงหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อเท็จจริงรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพครอบครัวความเปราะบางเฉพาะบุคคลและความต้องการของผู้ถูกกระทำเพื่อส่งต่อให้ผู้จัดการรายกรณีและคณะนำไปวางแผนช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างเป็นระบบแต่นะครับท่านประธานสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มโทษหรือจัดการกับผู้กระทำความรุนแรงแต่คือการสร้างระบบป้องกันครับระบบคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำที่รวดเร็วและครอบคลุมครับตั้งแต่การขยายความหมายของความรุนแรงให้ครอบคลุมในมิติทางด้านเศรษฐกิจด้วยรวมไปจนถึงการกำหนดกรอบเวลา24ชั่วโมงในการเข้าช่วยเหลือและ72ชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือแบบสหวิชาชีพโดยสรุปครับท่านประธานผมจึงเห็นด้วยครับกับหลักการในการร่างกฎหมายที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาในครั้งนี้เพราะครอบครัวควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสมาชิกทุกคนครับและการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะครับแต่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของคนและความมั่นคงของสังคมไทยในระยะยาวต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านสกลสุนทรวณิชกิจครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจพูดพักประชาชนตัวแทนคนหลังสิทธิ์คลองหลวงครับวันนี้ครับผมขออภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ที่เสนอโดยพักประชาชนนะครับซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาของกฎหมายเดิมปี2550ที่เราใช้มาเกือบ2ทศวรรษแต่กลับไม่เคยหยุดยั้งหยาดน้ำตาและสายเลือดที่ไหลรินอยู่ในบ้านของประชาชนได้ท่านครับในฐานะผู้แทนราษฎรจากปทุมธานีครับซึ่งเป็นเขตขยายของเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีครอบครัวคนรุ่นใหม่ครอบครัวคนดั้งเดิมครอบครัวแรงงานจึงทำให้อนาคตของชาติครับมาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้จำนวนมากสิ่งหนึ่งที่ได้รับฟังและสัมผัสเสียงสะท้อนตรงกันก็คือบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนเสมอไปครับผัวเมียเป็นเรื่องในบ้านอย่าไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนซึ่งกฎหมายฉบับปี2550เดิมครับจึงเขียนขึ้นด้วยฐานคิดที่เน้นการประนีประนอมยอมความยื้อให้สถาบันครอบครัวยังคงอยู่โดยละเลยบาดแผลและความปลอดภัยของมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวนั้นแต่ท่านประธานครับการบังคับให้เหยื่อยอมความเพื่อรักษาหน้าตาของสถาบันครอบครัวเนี่ยได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานที่สุดกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือเด็กครับและเยาวชนท่านประธานครับจากสถิติของกระทรวงพม.และศูนย์พึ่งได้กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเทศไทยมีสถิติความรุนแรงในครอบ

ครัวพุ่งสูงขึ้นทุกปีเฉลี่ยสูงถึง 4,000 ถึง 5,000 รายต่อปีเข้าสู่ระบบและนั่นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นครับเพราะยังมีอีกหลายหมื่นคดีที่ไม่กล้าแม้แต่จะแจ้งความและที่น่าตกใจที่สุดครับคือกว่า 60% ของความรุนแรงในบ้านมีเด็กและเยาวชนอยู่ในเหตุการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นฐานะผู้ถูกกระทำโดยตรงหรือเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ในทางจิตเวชเด็กครับการที่เด็กคนหนึ่งต้องตื่นมาประสบกับภาพพ่อทุบตีแม่หรือแม่ทุบตีพ่อหรือเสียงด่าทอทำลายข้าวของทุกวันมันคือหยดพิษที่ร้ายแรงที่หยดลงในสมองของเด็กและทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า complex PTSD ครับหรือภาวะเครียดรุนแรงหลังเผชิญเหตุสะเทือนใจเรื้อรังและ toxic stressสมองส่วนหน้าของเด็กที่กำลังพัฒนาครับจะถูกทำลายด้วยฮอร์โมนแห่งความเครียดส่งผลให้เด็กมีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลสมาธิสั้นนำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวแตกแยกกลุ่มอาการจิตเวทต่างๆและที่ร้ายแรงที่สุดคือการส่งต่อวัฒนธรรมความรุนแรงนี้ออกไปสู่สังคมภายนอกโรงเรียนภายนอกแล้วก็โรงเรียนและส่งต่อไปยังครอบครัวรุ่นถัดไปครับก็จะเป็นวงจรอุบาทที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรามักมองว่าความรุนแรงในครอบครัวครับเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ในความจริงมันเป็นราคาที่สังคมต้องจ่ายอย่างมหาศาลครับมีงานวิจัยระดับสากลระบุว่ามูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเสียโอกาสในการทำงานการสูญเสียผลผลิตทางประชากรรวมถึงงบประมาณที่รัฐต้องใช้ในกระบวนการยุติธรรมและการบำบัดฟื้นฟูคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1-2% ของ GDP ประเทศหรือคิดเป็นเงินไทยปีละกว่าแสนล้านบาทครับรัฐบาลครับต้องสูญเสียงบประมาณไปกับการรักษาโรคซึมเศร้าไปกับปัญหายาเสพติดในเยาวชนไปกับปัญหากลุ่มเด็กเปราะบางและเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาครับซึ่งส่วนใหญ่มีรากเหง้ามาจากบ้านที่แตกสลายด้วยความรุนแรงทั้งสิ้นท่านประธานครับจุดเด่นที่สำคัญที่ผมเห็นว่าร่างพรบฉบับประชาชนนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้กระทำความรุนแรงมีอาการป่วยทางจิตเวชครับไม่ว่าจะเป็นป่วยจิตเภทผู้ป่วยไบโพล่าหรือสมองเสื่อมที่มีพฤติกรรมรุนแรงและจิตเวชจากสารเสพติดครับเช่นยาบ้าที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามากที่สุดในปัจจุบันครับกฎหมายฉบับเดิมปี2550ครับล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเมื่อเจอกับเคสแบบนี้พอพนักงานสอบสวนทำได้แค่ไกล่เกลี่ยหรือไม่ก็จับขังข้ามคืนแล้วก็ปล่อยกลับมาทำร้ายคนในบ้านครับแต่ร่างพรบฉบับใหม่นี้ครับเปลี่ยนวิธีการคิดอย่างสิ้นเชิงโดยมีมาตรการที่สำคัญดังนี้ครับมาตรการคุ้มครองและบรรเทาทุกข์ชั่วคราวกฎหมายนี้ครับให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งเร่งด่วนเช่นสั่งห้ามผู้กระทำความรุนแรงเข้าใกล้ที่อยู่อาศัยสั่งแยกพื้นที่ทันทีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเหยื่อและเด็กเป็นอันดับหนึ่งครับไม่ใช่ปล่อยให้เหยื่อต้องหนีออกจากบ้านตัวเองเหมือนเมื่อในอดีตการสั่งบังคับบำบัดรักษาทางจิตเวชและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับกฎหมายฉบับนี้เปิดการร่วมกับทีมสหวิชาชีพและจิตแพทย์ศาลสามารถมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดที่มีอาการจิตเวชครับเข้าสู่กระบวนการบังคับรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาแทนการขังคุกเฉยๆหรือปล่อยกลับบ้านไปมีการกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติที่เข้มงวดครับหากเป็นกรณีจิตเวชจากสารเสพติดกฎหมายก็สามารถสั่งห้ามเสพห้ามดื่มและบังคับส่งศูนย์บำบัดยาเสพติดได้อย่างจริงจังกฎหมายนี้ครับจะจัดให้มีผู้จัดการรายกรณีและนักจิตวิทยาเข้ามาประเมินสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนในบ้านที่เกิดเหตุเพื่อบำบัดฟื้นฟูเยียวยาจิตใจไม่ปล่อยให้เด็กครับต้องเผชิญกับบาดแผลทางใจโดยเพียงลำพังท่านประธานที่เคารพครับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับแต่มันเป็นปัญหาสาธารณสุขปัญหาความมั่นคงของมนุษย์และปัญหาเศรษฐกิจของชาติการที่ภาคประชาชนร่วมใจกันเข้าชื่อเสนอผลักดันกฎหมายฉบับนี้นะครับก็เป็นการส่งสัญญาณมายังสภาแห่งนี้ว่าระบบกฎหมายมันใช้ไม่ได้จริงในทางปฏิบัติครับมันปกป้องลูกหลานของพวกเราไม่ได้ผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงขอเรียกร้องต่อท่านผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ทุกท่านทุกพรรคการเมืองนะครับโปรดช่วยกันรับหลักการพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภาคประชาชนเสนอเข้ามาร่างของท่านพัสรินทร์ลำวงร่างของเพื่อยืนยันหลักการว่าสิทธิและความปลอดภัยของมนุษย์ต้องอยู่เหนือ

0: ครงสร้างสมมุติของคำว่าครอบครัวที่ไร้ความปลอดภัยเพื่อคืนรอยยิ้มคืนพื้นที่ปลอดภัยและคุ้มครองอนาคตทางสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ
1: ท่านบุญญาภานาชัยเวียงปุณณิฐาครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์หญิงบุญญาภานาชัยเวียงปุณณิฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.กฎหมายเดิมครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว19ปีค่ะ19ปีที่โครงสร้างของครอบครัวสภาพเศรษฐกิจรูปแบบความสัมพันธ์รวมไปถึงความเข้าใจเรื่องความรุนแรงทางด้านจิตใจเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะท่านประธานแล้ววันนี้เรามีร่างกฎหมายโดยร่างภาคประชาชนมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกันเสนอถึง 23,989 คนตัวเลข 23,989 รายชื่อสะท้อนว่าความรุนแรงไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหลังประตูบ้านอีกต่อไปค่ะท่านประธานคะดิฉันก็อยากให้สภามองเรื่องนี้ผ่านตัวเลขอีกชุดหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะจากการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงของกระทรวงการพัฒนาสังคมพบผู้ตอบว่าในรอบ1ปีครอบครัวของตนมีกายจิตใจหรือทางเพศอยู่ประมาณ 2,973 คนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 9.05% ค่ะแต่ที่สูงกว่านั้นก็คือเรื่องของความรุนแรงทางด้านจิตใจอยู่ที่ประมาณ 2,533 คนหรือและพบความรุนแรงทางเพศ643คนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 21.63% ค่ะตัวเลขนี้มีความหมายนะคะเพราะมันกำลังบอกว่าปัจจุบันนี้ความรุนแรงที่มองไม่เห็นอาจจะพบได้มากกว่าความรุนแรงที่มองเห็นค่ะในฐานะจิตแพทย์ดิฉันจึงอยากให้พิจารณากฎหมายฉบับนี้ไม่ผูกคำว่าความรุนแรงไว้กับรอยช้ำบาดแผลหรือใบรับรองแพทย์เท่านั้นคนคนหนึ่งอาจไม่มีแผลแม้แต่แห่งเดียวค่ะแต่ถูกข่มขู่ควบคุมทำให้อับอายกดดันทางด้านจิตใจควบคุมทางเศรษฐกิจซ้ำๆจนไม่สามารถที่จะดำประเด็นแรกที่ดิฉันให้ความสำคัญจึงเป็นเรื่องของนิยามความรุนแรงในครอบครัวร่างรัฐบาลได้ขยายแนวคิดนะคะไปถึงการกระทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติรวมไปถึงการจำกัดด้านความบั่นทอนทางด้านเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพดิฉันเห็นด้วยกับหลักการนี้เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าบางครั้งการยึดเงินการตัดขาดการเข้าถึงเงินหรือทำให้บุคคลหนึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองในด้านเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ควบคุมผู้ถูกกระทำออกจากวงจรความรุนแรงไม่ได้แต่ขณะเดียวกันตัวบทต้องเขียนให้ชัดค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ดุลยพินิจได้อย่างมีมาตรฐานและไม่ขยายความผิดจนเกินเจตนาของกฎหมายค่ะประเด็นที่2เป็นเรื่องของเวลาในคดีประเภทนี้นะคะเวลาไม่ใช่เรื่องของธุรการสิ่งนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยค่ะท่านประธานจากสาระร่างที่นำมาเปรียบเทียบร่างรัฐบาลกำหนดให้เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวต้องเสนอศาลภายใน48ชั่วโมงขณะที่ร่างภาคประชาชนกำหนดการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวที่มีผลทันทีในกรอบไม่เกิน7วันดิฉันอยากให้กรรมาธิการที่จะตั้งนี้นะคะพิจารณา2ตัวเลขนี้อย่างละเอียดค่ะเพราะสำหรับระบบราชการแล้ว48ชั่วโมงอาจจะเป็นเวลาที่สั้นแต่สำหรับคนที่ต้องกลับไปอยู่บ้านเดียวกับคนที่เพิ่งทำร้ายเขา48ชั่วโมงอาจจะเป็นเวลาที่ยาวนานมากค่ะระบบนี้จึงต้องตอบให้ได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกว่าผู้ถูกกระทำจะไปอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงใครเป็นผู้ดูแลและใครจะเป็นคนที่ส่งต่อโรงพยาบาลและใครรับผิดชอบหากผู้กระทำกลับมาทำความรุนแรงและคุกคามอีกดิฉันจึงเสนอให้มี risk assessment ค่ะเป็นการประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่จุดแรกที่รับเหตุประเด็นที่3นะคะเรื่องของบทลงโทษค่ะตามสาระของร่างรัฐบาลความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน1 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิ่มน้ำหนักการลงโทษหากมีการกระทำ

0: ทำผิดซ้ำภายใน3ปีหรือกระทำต่อเด็กต่ำกว่า18ปีที่สำคัญร่างรัฐบาลได้วางหลักว่าให้พิจารณาอย่างละเอียดค่ะว่าความรุนแรงผิดฐานรุนแรงในครอบครัวไม่สามารถที่จะยอมความได้นะคะเราต้องมีทั้งการประเมินการบำบัดและการติดตามควบคู่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตสารเสพติดการควบคุมอารมณ์พฤติกรรมหรือการความรุนแรงที่เกิดซ้ำได้ค่ะประเด็นที่4อยากให้เน้นนะคะในเรื่องของ Battered Person Syndrome ค่ะในฐานะจิตแพทย์นะคะดิฉันเห็นว่าประเด็นนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกทำร้ายอย่างเป็นเวลานานเนี่ยอาจมีสภาพจิตใจและการตอบสนองต่อภัยคุกคามแตกต่างจากคนทั่วไปมากค่ะการที่กฎหมายเปิดพื้นที่ให้ศาลพิจารณาภาวะดังกล่าวนะคะเป็นเหตุประกอบการลดโทษจึงเป็นความก้าวหน้าประการหนึ่งแต่ต้องมีหลักการประเมินที่ชัดเจนให้ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมและมีมาตรฐานทางวิชาชีพไม่ควรให้คำนี้กลายเป็นข้ออ้างทางคดีค่ะประเด็นที่5คือการป้องกันก่อนเกิดเหตุจุดที่ดิฉันเห็นว่าร่างที่สำคัญของรัฐบาลก่อนจึงเข้าไปช่วยแต่กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อระงับความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ที่อาจถูกกระทำนี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดที่สำคัญเพราะกฎหมายที่ดีไม่ควรรอให้พี่น้องประชาชนมีบาดแผลก่อนจึงจะไปช่วยนะคะประเด็นสุดท้ายคือข้อมูลทำงานที่ร่วมกันค่ะเรามีหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันหลายด้านแต่ละหน่วยเนี่ยถ้าหากว่าถือข้อมูลกันคนละชุดผู้ที่ถูกกระทำก็จะต้องเล่าเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกดิฉันจึงสนับสนุนว่าควรจะมีระบบข้อมูลและติดตามผลร่วมกันรวมถึงข้อมูลประเภทนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจึงอยากให้มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรับกุมค่ะท่านประธานที่เคารพคะเรามีตัวเลขให้จดจำอยู่หลายตัวแต่อยากให้จดจำเพียง1อย่างคือจำนวนเลข1ค่ะหมายถึงทุกเบื้องหลังของสถิติค่ะคือประชาชน1คนคือเด็ก1คนผู้หญิงหรือผู้ชาย1คนกำลังรอว่ากฎหมายฉบับนี้สามารถที่จะช่วยให้เขาออกจากวงจรความรุนแรงได้จริงหรือไม่เพื่อให้ที่บ้านนะคะควรจะเป็นสถานที่ที่ให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดและเมื่อบ้านก็ต้องไปถึงพี่น้องประชาชนให้ไวค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้สังเกตการการประกวดประชาธิปไตยประจำปี2569นะครับจำนวน120คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีต้อนรับครับครับต่อไปท่าน
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์โอชิตเกียรติก้องชูชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว150ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันผ่านการบังคับใช้มาเกือบ20ปีครับแต่สังคมยังพบแต่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ลดลงตรงกันข้ามครับสถิติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ชี้ให้เห็นว่าครอบครัวมีเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกายทางด้านจิตใจและทางเพศครับก็แสดงให้เห็นว่ากฎหมายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดมีข้อจำกัดอะไรครับข้อที่1ครับเน้นการประนีประนอมการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องโน้มน้าวให้ผู้เสียหายต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยต้องถอนคำร้องทุกข์แล้วส่งผลอะไรกับผู้เสียหายครับเขาก็ต้องถูกกระทำซ้ำรุนแรงยิ่งขึ้นในครอบครัวของตัวเองอีก2ครับนี่กฎหมายเดิมแคบมากแคบเกินไปในสภาวะปัจจุบันและ3ครับกระบวนการคุ้มครองฉุกเฉินยังล่าช้าแล้วก็มีความซับซ้อนครับผู้ถูกกระทำจำนวนมากต้องกลับไปเผชิญความเสี่ยงซ้ำในที่ที่เขาไม่มีสิทธิ์เลือกและ4ครับบทลงโทษที่ผ่านมาเบาเกินไปขาดมาตรการ

0: ชิงป้องกันครับท่านประธานครับร่างกฎหมายฉบับที่วันนี้พวกเราเสนอกันอยู่จึงมุ่งแก้ปัญหาใน6ประเด็นหลักๆดังนี้ครับ1ครับขยายนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมให้มากที่สุดทั้งด้านความรุนแรงทางเพศการทำให้กลัวการข่มขู่การบั่นทอนทางเศรษฐกิจการครอบคลุมบังคับคุกคามผ่านสื่อดิจิทัลและ2ครับยกเลิกหลักการไกล่เกลี่ยเป็นหลักและปรับให้ความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำเป็นเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการโดยการไก่เกี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ถูกกระทำสมัครใจและมีการประเมินความเสี่ยงแล้วว่าปลอดภัย 3 ครับร่างกฎหมายที่พวกเราเสนอวันนี้สร้างกลไกคุ้มครองฉุกเฉินที่รวดเร็วขึ้นโดยให้อำนาจหน้าที่กับตำรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้อย่างทันทีขั้นตอนการรอคำสั่งศาลและ4ครับร่างกฎหมายที่พวกเราช่วยกันเสนอกันในวันนี้เพิ่มโทษและมีมาตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ถูกกระทำควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งที่ผ่านมาพระราชบัญญัติฉบับเดิมไม่มีในส่วนการป้องกันร่างของรัฐบาลครับได้บอกว่ากำหนดโทษเพิ่มขึ้นไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาทแต่หากผู้กระทำผิดมีการกระทำซ้ำก็จะโดนโทษหนักขึ้นและหากมีกระทำต่อผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีก็จะได้รับโทษเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงการลงโทษโดยไม่มีการแก้ต้นเหตุแต่เราจะมีการระบบบำบัดฟื้นฟูของผู้ถูกกระทำด้วยและ5ครับได้มีการจัดตั้งระบบส่งต่อและช่วยเหลือแบบบูรณาการระหว่างตำรวจสาธารณสุขและหน่วยงานสังคมสงเคราะห์รวมทั้งยังมีผู้จัดการรายกรณีหรือ case management ด้วยและ6เพิ่มการเยียวยาโดยการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ถูกกระทำสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ถูกกระทำที่พักฉุกเฉินมีการฟื้นฟูและการดำรงชีวิตระหว่างเข้าสู่กระบวนการได้ถูกคุ้มครองด้วยครับโดยสรุปแล้วถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับที่พ.ศ.ที่เราเสนอกันในวันนี้เน้นหลักหยุดเหตุเร็วเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่กำหนดโทษเพิ่มและยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางครับท่านประธานครับความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องของครอบครัวเพียงอย่างเดียวที่รัฐจะไม่มีสามารถไปยุ่งเกี่ยวได้แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐมีหน้าที่ต้องทนการที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านภาคประชาชนต่างเสนอกฎหมายในทิศทางเดียวกันเช่นนี้ครับสะท้อนให้เห็นว่าปัญหานี้เป็นวาระร่วมกันของสังคมไทยทุกคนที่ต้องร่วมกันแก้ไขครับอย่ารอให้มีบาดแผลจึงเรียกว่าความรุนแรงอย่ารอให้คนเข้าโรงพยาบาลจึงพร้อมที่จะเข้าไปช่วยอย่ารอให้มีคนเสียชีวิตแล้วจึงถามว่าทำไมรัฐจึงช่วยไม่ทันกับผมจึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลภาคประชาชนร่วมกันลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงของทั้งครม.ของประชาชนและของภาคประชาชนขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ศาสินันธรรมนิธินันครับ
2: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมศาสินันธรรมนิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนค่ะวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวในวาระที่1ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะทางภาคประชาชนค่ะที่ผลักดันเรื่องนี้กันมาอย่างยาวนานกว่า 20,000 รายชื่อที่พาพวกเรานะคะมาในสภาแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะทราบดีถึงความหนักใจนี้และขอบคุณทุกร่างกฎหมายที่ยื่นเข้ามาในวันนี้เป็น6ร่างแม้จะเป็น6ร่างแต่ทุกร่างนะคะเรามีแนวคิดสอดคล้องต้องกันค่ะว่าเราอยากเห็นสังคมไทยค่ะที่ปราศจากความรุนแรง

โดยเฉพาะในสังคมที่เล็กย่อยที่สุดนั่นก็คือครอบครัวซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงที่มันมากขึ้นใหญ่มากขึ้นกว่านี้ในอนาคตก็ได้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะภาคประชาสังคมกว่า15องค์กรและประชาชนกว่า 20,000 กว่ารายชื่อและทุกคนค่ะเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่กฎหมายแต่เราต้องการกลไกอะไรบางอย่างที่จะมาช่วยคนไม่ให้ถูกทำร้ายนะคะแล้วก็รัฐสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันเวลาค่ะดังนั้นคำถามในวันนี้จึงไม่ได้เป็นคำถามว่าร่างฉบับไหนเป็นร่างฉบับที่ดีที่สุดค่ะแต่เราจะเอาส่วนดีของแต่ละร่างมารวมกันเพื่อให้คนทุกคนที่กำลังเผชิญความรุนแรงอยู่ตอนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้พิการก็ตามในสถานที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดอย่างที่เป็นไปได้มากที่สุดค่ะแต่ร่างกำลังตอบโจทย์อะไรบ้างถ้ารับฟังเพื่อนสมาชิกหลายคนอภิปรายในวันนี้จริงๆครบถ้วนกระบวนความไปพอสมควรแล้วนะคะท่านประธานแต่อยากจะมาเกลี่ยให้ดูว่าแต่ละร่างมีจุดเด่นอะไรบ้างเพื่อที่ว่าในชั้นกรรมธิการเนี่ยเราจะได้เอามาผสมประสานกันให้มันเกิดร่างที่มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะร่างของภาคประชาชนค่ะจุดเด่นก็คือการมองผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลางหรือว่าที่หลายคนชื่นชมกันเรื่องของเคสแมเนจเมนต์นะคะเคสแมเนเจอร์ต่างๆทีมสหวิชาชีพสำคัญคือว่าเพื่อไม่ป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกระทำต้องวิ่งประสานหน่วยงานกันเองดิฉันคิดว่าถ้าเพื่อนสมาชิกส.ส.ในนี้ที่นี้หลายคนที่เป็นส.ส.เขตเนี่ยเราจะได้รับเรื่องร้องเรียนอยู่บ้างนะคะเวลามีใครมาถึงที่เราบอกว่าถูกความรุนแรงในครอบครัวบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าก็ไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนไปโรงพักหลายๆคนเจอเหมือนกันเลยค่ะก็คือไล่กลับบ้านนะคะไปดีกันก่อนไปคุยกันก่อนไปสงบสติอารมณ์ก่อนก็มีบางทีเราจะเข้าไปเองถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญมากพอเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสร้างบาดแผลซ้ําให้กับพวกเขาหรือไม่หลายครั้งที่ฉันก็ได้คนด้านบนนะคะช่วยในการติดต่อประสานงานในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีค่ะและสำคัญก็คือร่างของภาคประชาชนอีกเรื่องก็คือว่ามีการระบุชัดนะคะว่าการจัดการรายกรณีจะไม่ได้เป็นเพียงแค่การไกล่เกลี่ยหรือการบำบัดความสัมพันธ์หรือการรักษาครอบครัวเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมุ่งดูผู้เสียหายเป็นหลักนะคะแล้วก็ไม่ใช่วิธีที่จะมาแถวทดแทนการดำเนินคดีอาญาด้วยร่างของพรรคเพื่อไทยค่ะเป็นอีกร่างที่มีความสำคัญเหมือนกันจุดเด่นอาจจะเป็นเรื่องของการขยายมิติความรุนแรงให้ครอบคลุมถึงเรื่องของจิตใจทางเพศและทางเศรษฐกิจรวมถึงความรุนแรงที่เมื่อกี้ทางหมอโอชิตได้พูดไปแล้วนะคะว่าไม่ได้พูดถึงความรุนแรงที่มันไม่ได้ต้องเป็นเลือดเป็นการแบบทางกายอย่างเดียวแต่ในบาดแผลความรุนแรงอื่นๆด้วยร่างของพรรคประชาชนนะคะพรรคประชาชนนะคะจะมีความคล้ายคลึงกับภาคประชาชนนะคะและมิติความรุนแรงให้ครอบคลุมด้านของจิตใจทางเพศทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีการจุดแตกต่างอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ survivor center หรือว่าการไม่ยอมให้คำว่าครอบครัวหรือความสัมพันธ์ของคู่รักถูกใช้เป็นข้ออ้างในการทำผิดอาญาที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องรับผิดค่ะเราเพิ่งผ่านกฎหมายไม่ดีเด็กกันไปเราต้องทำความเข้าใจกับสังคมเรื่องนี้มากเลยนะคะว่าความรักไม่ได้หมายความว่าต้องมีความรุนแรงหรือความรุนแรงไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดจากความรักเสมอไปกฎหมายฉบับนี้ก็เหมือนจะมีกฎหมายที่ขยับมาต่อจากกฎหมายไม่ตีเด็กในเมื่อสมัยที่แล้วนะคะเราต้องทำให้เห็นว่าเรานะถ้าจะไม่มีการโรแมนติไซส์ความรุนแรงนะคะที่เป็นข้อกล่าวอ้างของคำว่าความรักรวมถึงการครอบคุมไปถึงการควบคุมบังคับนะคะมีการกำหนดมาตรการฉุกเฉินแล้วก็การแยกผู้กระทำออกจากผู้ถูกกระทำในสถานการณ์วิกฤตค่ะหรือ one stop service บางทีมันช้าเกินไปหลายเคสบางทีเรารอ48ชั่วโมงไม่ไหวค่ะบางทีแค่2ชั่วโมงข่าวไม่กี่วันมานี้หรือภายในตั้งแต่เดือนกันยามาลองไล่ดูข่าวท่านประธาน2กันยา3กันยาแทบทุกวันเราเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นนำไปสู่คดีอาญาค่ะมีการขับรถชนกันบ้างมีการฆาตกรรมกันบ้างถ้าเรามองไปตั้งแต่ต้นสายปลายเหตุเนี่ยแทบทุกเคสค่ะเกิดมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันนำไปสู่ความรุนแรงในอนาคตได้ถ้าเราเข้าได้ทันเวลาเราสามารถเข้าไปจัดการได้ทันเวลาเราไม่ต้องเกิดความสูญเสียแบบนี้ค่ะร่างของพรรคภูมิใจไทยค่ะก็มีการนำเสนอบอกว่าให้เอาข้อดีของทุกร่างมาพิจารณารวมกันรวมถึงการขยายนิยามของคำว่าครอบครัวให้ทันสมัยมากขึ้นรวมถึงร่างของครม.นะคะวันนี้ก็เป็นร่างที่พยายามทำให้มีการรัดกุมนะคะทำให้รัฐคุ้มครองได้รวดเร็วขึ้นมีการกำหนดมาตรการชั่วคราวการห้ามเข้าใกล้หรือมาตรการสำหรับผู้กระทำความผิดซ้ำค่ะจริงๆทุกร่างเนี่ยออกมาได้อย่างครบถ้วนค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆที่วันนี้เราได้มาพูดเรื่องนี้กันในสภาแห่งนี้นะคะด้านบนคิดว่าทางผู้ชี้แจงเองก็ได้ทำงานเรื่องนี้มาอย่างหนักหน่วงอีกเช่นเดียวกันนะคะทีนี้จะมีข้อกังวลนะคะ

0: ที่ก็ได้รับมาจากทางประชาชนด้วยแล้วก็สิ่งที่คิดว่าทางกรรมาธิการต้องนำไปขบคิดและพูดคุยกันต่อให้ชัดเกี่ยวกับ3ประเด็นนี้หลักๆค่ะคือข้อแรกเราจะคุ้มครองใครค่ะเราคิดว่าจะมีบางร่างที่อาจจะยังไม่ clarify ว่าความว่าครอบครัวเนี่ยครอบคลุมขนาดไหนต้องมีทะเบียนสมรสหรือไม่นะคะเป็นไปได้เนี่ยอยากให้มีการขยายไปให้มากกว่านั้นเพราะว่าถ้าเราดูข่าวจริงๆประมาณ153กรณีเนี่ยเป็นการทำร้ายในคู่รักค่ะบางทีเป็นแค่แฟนกันก็นำไปสู่ความรุนแรงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในชั้นกรรมาธิการเนี่ยเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดว่าอดีตคู่รักหรือคู่รักที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะท่านประธานจะอยู่ในกรอบกฎหมายนี้หรือไม่เรื่องนี้สำคัญค่ะเราต้องแยกให้ชัดว่าเราจะคุ้มครองคนหรือเราจะนิยามคำว่าครอบครัวแบบไหนข้อ2เราจะรักษาอะไรก่อนระหว่างความสัมพันธ์หรือความปลอดภัยของคนเรื่องนี้กรรมาธิการต้องคุยให้ชัดเช่นเดียวกันกับท่านประธานแล้วก็สุดท้ายกันท่านประธานก็คือต้องไม่เปิดช่องให้มีให้เกิดการ victim blaming หรือว่ามีการโทษผู้ถูกกระทำมีคนถูกกระทำเนี่ยเราไปดูตามโซเชียลมีเดียก็ได้มีการกระทำซ้ำมีการกดทับผู้ถูกกระทำมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะทำให้ความรุนแรงมันเปลี่ยนแปลงไปได้หรือว่าทำให้คนเนี่ยเพิกเฉยต่อความรุนแรงได้กับท่านประธานสุดท้ายท่านประธานขออนุญาตเลยแป๊บเดียวค่ะวันนี้เรามีร่างหลายฉบับนะคะที่ฉันมองว่าไม่เป็นปัญหาเลยนะคะแต่เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้นำร่างทุกร่างเนี่ยผสมกลมกลืนกันโดยไม่จำเป็นต้องเลือกว่าความคิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหายไปค่ะฉะนั้นขอเชิญชวนมาชิดทุกท่านค่ะร่วมกันผ่านกฎหมายฉบับนี้ในวาระที่หนึ่งแล้วก็นำทุกข้อเสนอเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการให้ภาคประชาชนค่ะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เราจะได้โหวตวันนี้นะคะเป็นการตัดสินใจว่าเราจะยังรอให้เกิดความสูญเสียก่อนมองเห็นสัญญาณค่ะและปกป้องทุกคนได้ทันเวลาก่อนที่จะสายเกินไปขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับท่านพิชชารัตน์ลาหะพงษ์ชนะครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางพิชชารัตน์ลาหะพงษ์ชนะบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานที่เคารพคะวันนี้นะคะประเทศไทยเรากำลังพูดถึงวิกฤตเด็กที่เกิดน้อยค่ะเรามาถามกันว่าจะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่นั้นอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกมากยิ่งขึ้นหรือว่ารัฐบาลนั้นจะต้องมีนโยบายอย่างไรเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนมีลูกมากขึ้นนะคะแต่ดิฉันคิดว่าก่อนที่เราจะถามประชาชนว่าทำไมคุณถึงไม่อยากมีลูกเราอาจจะต้องถามตัวเองก่อนค่ะว่าประเทศไทยนั้นเราสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้วหรือยังค่ะดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนนะคะต้องการมากที่สุดไม่ใช่เป็นเพียงที่เห็นลูกของเราประสบความสำเร็จเรียนจบได้การงานทำที่ดีแต่ว่าลูกของเรานั้นต้องปลอดภัยค่ะและบ้านก็ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยแห่งแรกให้สำหรับเขาแต่ว่าในวันนี้ค่ะท่านประธานปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกับทำให้บ้านที่ควรเป็นที่พึ่งกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายและก็ทำให้เด็กหวาดกลัวที่สุดนี่คือเหตุผลที่ดิฉันและก็พรรคภูมิใจไทยนะคะเราเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของร่างพรบฉบับนี้ค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนใน4ประเด็นของร่างพรบฉบับนี้นะคะประเด็นแรกค่ะความรุนแรงในบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องในบ้านและผู้พบเห็นนั้นต้องสามารถช่วยได้ค่ะคนไทยของเรานะคะเราคุ้นเคยกันว่าเรื่องของผัวเมียเรื่องของชาวบ้านนั้นอย่าไปยุ่งค่ะเดี๋ยวเขาก็ดีกันเองเดี๋ยวเขาตีกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันเองแต่ว่าในบางครั้งค่ะการที่คนรอบข้างนั้นเลือกที่จะอยู่นิ่งเฉยไม่ยุ่งเนี่ยอาจปล่อยให้คนคนหนึ่งนั้นต้องถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะมีกลไกที่ทำให้ผู้พบเห็นนะคะสามารถแจ้งเหตุได้โดยสุจริตค่ะเพราะคนที่ช่วยชีวิตใครคนหนึ่งนั้นอาจไม่ใช่เพียงแค่เป็นตำรวจเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นครูอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานที่ได้ยินเสียงหรือได้สังเกตเห็นความผิดปกตินั้นรัฐบาลนั้นต้องคุ้มครองพลเมืองดีเหล่านี้ค่ะประเด็นที่สองค่ะท่านประธานกฎหมายนั้นต้องเดินไปหาผู้ที่ถูกกระทำท่านประธานที่เคารพคะกฎหมายที่ดีนั้นต้องช่วยประชาชนในนาทีที่เขาเฉพาะตอนที่หาคนทำผิดหลังจากเกิดเหตุผู้ที่ถูกทำร้ายจำนวนมากที่สามารถเดินเข้าไปที่โรงพักหรือไปขึ้นศาลได้ด้วยตัวเองร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะสามารถเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุนำตัวผู้ถูกกระทำนั้นออกมาออกคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินได้ทันทีหลักคิดนี้สำคัญมากนะคะท่านประธานเรานั้นไม่ต้องรอให้ผู้ถูกกระทำมีความพร้อมถึงจะมาขอความช่วยเหลือกับทางภาครัฐแต่เรานั้นต้องเดินเข้าไปหาเขาในวันที่เขาต้องการความช่วยเหลือค่ะประเด็นที่3ค่ะเป้าหมายนั้นไม่ใช่แค่การลงโทษแต่ต้องหยุดวงจรความรุนแรงกฎหมาย

0: นะคะไม่ใช่แค่ถามว่าเราจะลงโทษอย่างไรแต่ต้องถามว่าจะทำอย่างไรนั้นไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากขึ้นอีกร่างนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูและเพิ่มโทษผู้ที่กระทำความผิดซ้ำซ้อนค่ะที่สำคัญที่สุดค่ะผลกระทบต่อเด็กพ่อแม่นั้นแม้มีการทะเลาะกันทำร้ายต่อหน้าลูกแม้เด็กจะไม่ได้ถูกตีค่ะแต่เขาได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงการคุ้มครองให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมความรุนแรงนั้นเนี่ยเป็นการจัดวงจรความรุนแรงของเขาอีกทางหนึ่งค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะท่านประธานสิทธิบนกระดาษนั้นจะมีความหมายก็เมื่อเกิดความทำงานได้จริงนะคะดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้นั้นจะทำให้ครอบครัวของทุกคนนั้นเกิดความปลอดภัยกฎหมายต้องไม่รอให้เกิดแผลและไม่รอให้เกิดความสูญเสียค่ะรัฐต้องการอันตรายขอบคุณค่ะ
1: ท่านพันทินร่วมเจิมครับ
2: นายรัศดรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายสนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับเพราะกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ถ้อยคำทางกฎหมายแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของรัฐไทยต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างสำคัญนะครับเราต้องยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่แค่เรื่องในบ้านนะครับไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัวที่คนนอกไม่ควรยุ่งนะครับแต่เป็นปัญหาสีความเป็นมนุษย์นะครับและความล้มเป็นความล้มเหลวของระบบรัฐนะครับหากผู้ถูกกระทำต้องทนอยู่กับความกลัวซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับโดยไม่มีเครื่องมือคุ้มครองที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพกฎหมายเดิมคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว2550มีเจตนาดั้งเดิมที่ต้องการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องการให้ผู้กระทำกลับตัวและลดการกระทำผิดซ้ำแต่ในทางปฏิบัติเจตนานะครับดังกล่าวกลับกลายเป็นปัญหาเพราะระบบให้ความสำคัญกับการปรีดีประนอมมากกว่าความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำนะครับคำถามสำคัญคือเราจะรักษาครอบครัวแบบใดหากครอบครัวนั้นมีคนหนึ่งต้องอยู่กับการถูกทำร้ายถูกข่มขู่ถูกควบคุมถูกลดทอนคุณค่าถูกบังคับให้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยการรักษาครอบครัวไม่ควรหมายถึงการบังคับให้ผู้ถูกกระทำนะครับเผชิญอันตรายซ้ำซากนะครับการประนีประนอมไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันผู้ถูกกระทำใช้แทนกระบวนการยุติธรรมร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมีความสำคัญและเปลี่ยนหลักคิดนับจากประนีประนอมเพื่อรักษาครอบครัวไปสู่คุ้มครองความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำให้เป็นศูนย์กลางซึ่งผมเห็นว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องและจำเป็นนะครับประเด็นที่1ครับร่างกฎหมายกำหนดให้การกระทำความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นต้องดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายนั้นไม่ใช่ลดทอนความร้ายแรงของการทำร้ายเพียงเพราะผู้ถูกกระทำเป็นคนในบ้านความรุนแรงจะเกิดในบ้านหรือเกิดบนถนนความเจ็บปวดของผู้ถูกกระทำก็เป็นความเจ็บปวดเดียวกันนะครับจริงๆมีสไลด์นะครับการทำร้ายร่างกายการข่มขู่การล่วงละเมิดทางเพศการกักขังหน่วงเหนียวหรือการใช้อำนาจควบคุมบังคับไม่ควรถูกมองเบาว่าเป็นเพียงเพราะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เรียกว่าครอบครัวนะครับประเด็นที่2ครับการเพิ่มโทษกรณีกระทำผิดซ้ำนี่เป็นเรื่องสำคัญมากครับเพราะความรุนแรงในครอบครัวจำนวนมากไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวเกิดเป็นวงจรครับทำร้ายขอโทษคืนดีแล้วกลับมาทำร้ายใหม่ผู้ถูกกระทำจำนวนไม่น้อยติดอยู่ในวงจรนี้เป็นปีๆนะครับเพราะขาดรายได้ขาดที่พักพิงกลัวอิทธิพลของผู้ถูกกระทำห่วงลูกไม่เชื่อว่าระบบรัฐจะช่วยได้จริงนะครับดังนั้นผู้ถูกกระทำเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีแล้วยังกลับมาทำกระทำซ้ำอีกเนี่ยรัฐควรมีมาตรการที่เข้มขึ้นนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ความรุนแรงพัฒนาไปสู่การบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตแล้วค่อยมาพูดคำว่าน่าเสียดายภายหลังนะครับประเด็นที่3ครับการกำหนดเงื่อนไขเรื่องการยอมความนะครับการถอนคำร้องทุกข์การถอนฟ้องให้รัดกุมขึ้นและต้องไปตามความประสงค์ของผู้ถูกกระทำจริงนะครับผมเห็นว่าข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะที่ผ่านมาการยอมความในหลายกรณีไม่ได้เกิดจากความสมัครใจอย่างแท้จริงนะครับแต่เกิดจากแรงกดดันของญาติผู้ใหญ่ในบ้านชุมชนเจ้าหน้าที่หรือแม้ความกลัวของผู้ถูกทำเองให้กรณีความรุนแรงในครอบครัวการถามเพียงว่าจะยอมความไหมไม่เพียงพอรัฐต้องถามต่อว่าผู้ถูกกระทำปลอดภัยหรือไม่มีใครกดดันหรือไม่นะครับมีที่อยู่ปลอดภัยไหมมีรายได้ดูแลตัวเองลูกหรือไม่ได้หรือไม่นะครับแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจริงหรือไม่นะครับกฎหมายจึงต้องไม่เปิดช่องให้การยอมความกลายเป็นทางลัดของผู้กระทำผิดและต้องเป็นกระบวนการที่มีเงื่อนไขมีการติดตามและยึดความปลอดภัยของผู้กระทำเป็นหลักนะครับประเด็นที่4ครับการขยายความหมายของบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับทั้งคู่สมรสเดิมคู่ที่อยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันคู่รักหลากหลายทางเพศหรือบุคคลที่มีความผูกพันลึกซึ้งทางจิตใจแม้ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนี่เป็นการยอมรับความจริงของสังคมปัจจุบันว่าเพราะความรุนแรงในความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดเฉพาะในครอบครัวแบบตั้งเดิมเท่านั้นคนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ถูกทำร้ายได้นะครับคู่รักเพศเดียวกัน

0: ็ถูกควบคุมและใช้ความรุนแรงได้คนที่อยู่ร่วมกันในความสัมพันธ์เชิงอำนาจก็มีความเสี่ยงได้กฎหมายที่ดีต้องมองเห็นชีวิตจริงของประชาชนไม่ใช่จำกัดอยู่กับนิยามครอบครัวแบบแคบจนทำให้คนจำนวนหนึ่งตกหล่นจากการคุ้มครองนะครับประเด็นที่5ครับการเพิ่มกลไกผู้จัดการรายกรณีและคณะทำงานสหวิชาชีพผมเห็นว่าหากออกแบบได้และใช้งานได้จริงนะครับก็จะทำให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เป็นกฎหมายแค่ลงโทษแต่เป็นกฎหมายคุ้มครองฟื้นฟูและป้องกันการกระทำซ้ำเพราะคดีความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่คดีจบแค่รับจ้างความสอบสวนส่งฟ้องแต่ต้องมีการประเมินความเสี่ยงมีการจัดหาที่พักปลอดภัยมีการรักษาพยาบาลมีการช่วยเหลือด้านจิตใจมีการคุ้มครองเด็กมีการช่วยเหลือด้านกฎหมายและมีการติดตามพฤติกรรมผู้กระทำอย่างต่อเนื่องอย่างก็ตามนะครับผมขอเรียนต่อสภาอย่างชัดเจนว่าหากเราผ่านกฎหมายฉบับนี้โดยไม่มีงบประมาณไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีศูนย์พักพิงไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ไม่มีนักจิตวิทยาไม่มีระบบข้อมูลไม่มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กฎหมายนี้ก็จะเป็นเพียงถ้อยคำที่สวยงามบนกระดาษแต่ไม่สามารถช่วยคนที่กระทำถูกกระทำท้ายอยู่หลังประตูบ้านได้อย่างแท้จริงนะครับผมจึงขอเสนอว่ารัฐบาลต้องเตรียมอย่างน้อย4เรื่องควบคู่กับกฎหมายฉบับนี้นะครับต้องมีงบประมาณรองรับการทำงานของทีมสาววิชาชีพฝากภาระไว้กับเจ้าหน้าที่เดิมที่งานล้นมืออยู่แล้ว2ต้องมีระบบควบคุมฉุกเฉินที่เข้าได้จริงนะครับช่องทางแจ้งเหตุที่ปลอดภัยที่พักชั่วคราวการคุ้มครองเด็กมาตรการแยกผู้กระทำออกจากผู้ถูกกระทำในสถานการณ์เสี่ยงนะครับต้องอบรมตำรวจพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าใจความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีมิตินะครับไม่โทษเหยื่อไม่ไกล่เกลี่ยแบบมักง่ายไม่ผลักผู้ถูกกระทำเข้าสู่ความเสี่ยงนะครับต้องมีฐานข้อมูลและระบบติดตามข้ามหน่วยงานเพื่อป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนและเพื่อให้เห็นประวัติการทำนำผิดอย่างซ้ำอย่างเป็นระบบนะครับเพราะความรุนแรงในครอบครัวจำนวนมากมีสัญญาณเตือนมาก่อนแต่รัฐมักเห็นช้าเกินไปท่านประธานครับผมขอย้ำกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายสำหรับการทำลายครอบครัวนะครับตรงนั้นข้ามกฎหมายฉบับนี้ยืนยันว่าครอบครัวที่ดีต้องตั้งอยู่บนความปลอดภัยความเคารพศักดิ์ศรีของทุกคนไม่ใช่ตั้งอยู่บนความกลัวของคนใดคนหนึ่งนะครับครอบครัวไม่ควรเป็นพื้นที่ให้ผู้กระทำผิดได้รับข้อยกเว้นบ้านไม่ควรเป็นสถานที่ที่เหยื่อร้องขอความช่วยเหลือแล้วไม่มีใครได้ยินความรักไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างของความรุนแรงนั้นผมสนับสนุนหลักการของร่างฉบับนี้และขอเรียกร้องให้การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการให้ความสำคัญกับการกระทำให้กฎหมายใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะงบประมาณบุคลากรระบบคุ้มครองฉุกเฉินและกลไกติดตามผู้กระทำผิดซ้ำนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากต่อสภาแห่งนี้ครับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้ต้องการเพียงแค่คำปลอบใจเขาต้องการรัฐที่เชื่อเขารัฐที่คุ้มครองรัฐที่ไม่ปล่อยให้เขากลับไปเผชิญอันตรายลำพังกฎหมายฉบับนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและเป็นว่าครอบครัวถูกใช้เป็นฉากบังหน้าของความรุนแรงอีกต่อไปครับ
1: ธันธารีสันตพันธ์ครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันธันธารีสันตพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต6พรรคเพื่อไทยขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ที่ได้มีการเสนอโดยคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะท่านประธานคะความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในสังคมตามสื่อไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจากบุคคลในครอบครัวเช่นพ่อแม่ทำร้ายลูกลูกทำร้ายพ่อแม่สามีทำร้ายภรรยาเป็นต้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ภาครัฐและสังคมไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงเรื่องภายในของครอบครัวได้เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นหลายกรณีเริ่มจากความรุนแรงในครอบครัวเช่นผู้ที่เคยถูกทำร้ายจากที่เคยเป็นผู้ถูกกระทำต่อมาเป็นผู้กระทำความรุนแรงกับบุคคลอื่นหรือสามีทำร้ายภรรยาลูกก็ซึมซับพฤติกรรมความรุนแรงและเรียนแบบตามทำให้เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเห็นได้ว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมนอกจากนั้นผู้ถูกทำร้ายส่วนมากมักจะเป็นบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่นอกจากสภาพร่างกายหรือข้อจำกัดเช่นเด็กเยาวชนผู้หญิงผู้สูงอายุผู้พิการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ภาครัฐและสังคมจะต้องเข้าช่วยเหลือท่านประธานคะเพื่อให้มาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันรวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่และของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

0: ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่สามารถยอมได้จึงอาจส่งผลให้ผู้ที่กังวลจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น 2. การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้ได้รับการตรวจรักษาจากกระบวนการทางการแพทย์หรือด้วยวิธีอื่นเหลือและเยียวยาผู้ที่ถูกกระทำให้ได้รับการรักษาจากความรุนแรงที่ได้รับจึงทำให้กฎหมายไม่ได้มุ่งเฉพาะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแต่คำนึงถึงผู้ถูกกระทำว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง 3. การกำหนดหน้าที่และอำนาจของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือส่วนนี้เห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติไว้ครอบคลุมและชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งสามารถออกคำสั่งในการบรรเทาทุกข์เพื่อใช้บังคับกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงเป็นการชั่วคราวตามที่กฎหมายระบุให้สามารถทำได้เช่นการกระทำความรุนแรงห้ามกระทำความรุนแรงซ้ำห้ามเสพสุราสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติดห้ามเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำเป็นต้นซึ่งก็เป็นอีกกลไกสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้4. กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบูรณาการและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันและประสานกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบและกำกับดูแลในแต่ละเรื่องซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดมีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดท่านประธานคะความรุนแรงในครอบครัวจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะทุกวันนี้ยังมีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงจากคนในครอบครัวอีกจำนวนมากและหลายรายก็ไม่สามารถที่จะนำพาตัวเองออกจากทำให้เพื่อให้สามารถช่วยบุคคลเหล่านั้นออกจากปัญหาภาครัฐจะต้องช่วยเหลือและการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมและชัดเจนมากกล่าวมาทั้งหมดดิฉันขอสนับสนุนให้สภาร่วมลงมติรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ในชั้นพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านมนทิชาชัยบานครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันมนทิชาชัยบานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต6อำเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่จันตำบลแม่คำแม่ไร่สีคำจอมสวรรค์พรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้ดิฉันหนึ่งในคณะกรรมาธิการกิจการเด็กสตรีเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศขอรุ่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ขออนุญาตนำเสนอพร้อมสไลด์ค่ะท่านประธานคะครอบครัวควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดของทุกคนแต่สำหรับบางครอบครัวบ้านกลับกลายเป็นสถานที่ที่ต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวจากการลงพื้นที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนของดิฉันพบว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหลายกรณีเชื่อมโยงกับปัญหาเศรษฐกิจสุขภาพและที่สำคัญคือยาเสพติดโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนของดิฉันค่ะปัญหายาเสพติดไม่ได้กระทบเฉพาะผู้เสพแต่ในหลายกรณีผลกระทบตกอยู่กับพ่อแม่ลูกและคนในครอบครัวค่ะดังตัวอย่างกรณีความเดือดร้อนจากครอบครัวหนึ่งในพื้นที่ของดิฉันค่ะบุตรชายมีปัญหาจากยาเสพติดมาเป็นเวลานานแม้ผ่านการบำบัดหลายครั้งแต่กลับไปเสพซ้ำผู้เป็นแม่เล่าว่าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวทำลายข้าวของและทรัพย์สินภายในบ้านจนถึงทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวทำให้ทุกคนต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดอีกหลายกรณีสะเทือนขวัญที่ทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ดังที่เราทราบกันค่ะท่านประธานกรณีนี้ทำให้เราเห็นว่าการแก้ปัญหาความรุนแรงเพียงวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุไม่ได้ดิฉันจึงขอถามต่อว่าหลังจากนั้นผู้ถูกกระทำปลอดภัยหรือไม่ผู้ถูกกระทำได้รับการบำบัดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่และใครจะติดตามครอบครัวนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นซ้ำอีกค่ะเหล่านี้คือหัวใจสำคัญ

0: ดิฉันอยากจะเห็นจากกฎหมายฉบับนี้ค่ะท่านประธานดิฉันไม่อยากให้เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องภายในบ้านที่คนในครอบครัวต้องกลับไปจัดการกันเองหากเป็นความผิดตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและในขณะเดียวกันต้องมีมาตรการคุ้มครองฟื้นฟูและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำซ้ำค่ะดิฉันจึงขอฝาก4ประเด็นสำคัญดังนี้ค่ะประเด็นแรกการคุ้มครองต้องรวดเร็วและเข้าถึงจริงโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนพื้นที่ภูเขาพื้นที่ห่างไกลและทุกๆพื้นที่เมื่อประชาชนร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองโรงพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ทันทีประชาชนไม่ควรต้องเดินเรื่องหลายหน่วยงานในวันที่กำลังต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดค่ะประเด็นที่2ต้องมีระบบติดตามหลังเกิดเหตุเพราะการระงับเหตุเพียงครั้งเดียวไม่เพียงพอผู้ถูกกระทำบางคนไม่มีรายได้ไม่มีที่พักมีลูกที่ต้องดูแลหรือยังต้องพึ่งพาผู้กระทำในทางเศรษฐกิจหากไม่มีระบบรองรับสุดท้ายอาจกลับต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมและเสี่ยงต่อการถูกกระทำซ้ำค่ะจึงต้องมีทีมสหวิชาชีพและผู้รับผิดชอบรายกรณีเชื่อมโยงตั้งแต่การรักษาพยาบาลที่พักการช่วยเหลือทางกฎหมายไปจนถึงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ค่ะประเด็นที่3ต้องป้องกันการกระทำซ้ำและปัญหาที่ผู้กระทำด้วยโดยเฉพาะกรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหากมีความผิดอาญาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายแต่ต้องมีการบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กันอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุไปถึงเป้าหมายหยุดความรุนแรงในวันนี้และความรุนแรงต้องไม่กลับมาเกิดซ้ำอีกในวันพรุ่งนี้ค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะต้องคุ้มครองเด็กในครอบครัวที่เกิดความรุนแรงถึงแม้ว่าเด็กจะไม่ได้ถูกกระทำโดยตรงแต่การต้องเติบโตท่ามกลางความหวาดกลัวและความรุนแรงย่อมส่งผลกระทบต่อเด็กดังนั้นเมื่อรัฐเข้าไปช่วยหนึ่งครอบครัวต้องมองและคุ้มครองสมาชิกทุกคนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเด็กค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันอยากฝากหลักสำคัญว่าการรักษาครอบครัวบังคับให้คนอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องหมายถึงการทำให้คนในทุกคนในครอบครัวทุกคนปลอดภัยท่านประธานคะหลายๆกรณีและอีกหลายๆครอบครัวพี่น้องประชาชนที่กำลังรอการช่วยเหลือบางคนไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครบางคนไม่กล้าพูดและบางคนอาจกลัวว่าเมื่อร้องขอความช่วยเหลือแล้วสุดท้ายจะต้องกลับไปเผชิญปัญหาเพียงลำพังดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงต้องมีเจ้าหน้าที่มีงบประมาณมีทีมสหวิชาชีพมีสถานที่รองรับและมีระบบติดตามอย่างต่อเนื่องดิฉันจึงเห็นว่าบ้านควรเป็นพื้นที่แห่งความรักและความปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่ที่ใครคนหนึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความขอฝากให้การร่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยึดความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลางเมื่อประชาชนขอความช่วยเหลือรัฐต้องช่วยได้จริงและเมื่อช่วยแล้วต้องไม่ปล่อยให้ความรุนแรงขอพระคุณค่ะท่านประธาน
1: อันปณิธ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต8พรรคภูมิใจไทยท่านประธานคะวันนี้ดีฉันขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำพ.ศ.โดยมีข้อสังเกตสำคัญ3ประการดังนี้คะท่านประธานประการแรกเราต้องยอมรับกันก่อนว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การทำร้ายร่างกายคะท่านประธานแต่ร่างกฎหมายที่เราพิจารณาร่วมกันในวันนี้จะครอบคลุมไปถึงความผิดทางเพศการคุกคามจนเกิดความกลัวการบังคับการครอบงำหรือแม้กระทั่งการจำกัดความสามารถในการดำรงชีวิต

ในครอบครัวด้วยนะคะท่านประธานกฎหมายเดิมในพ.ศ.2000มานานเกือบ20ปีแล้วค่ะท่านประธานมีแนวคิดที่สำคัญเรื่องการประนีประนอมการรักษาความสัมพันธ์แล้วก็การให้เปิดให้ความผิดฐานความรุนแรงในครอบครัวยอมความได้โดยกฎหมายเดิมกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทค่ะท่านประธานก็คือเมื่อผู้ถูกกระทำได้รับการอภัยหรือกลับไปอยู่ร่วมกันเหมือนเดิมแล้วแต่พฤติกรรมของผู้กระทำก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปความรุนแรงก็อาจจะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนขึ้นมาได้ค่ะท่านประธานแต่ร่างใหม่หลายๆร่างของที่เรานำเสนอในวันนี้จะเปลี่ยนหลักสำคัญโดยกำหนดให้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเดิมอย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันหากจะใช้แผนแก้ไขแล้วก็ป้องกันความรุนแรงแทนการดำเนินการจนถึงที่สุดค่ะท่านประธานกฎหมายก็วางเงื่อนไขไว้ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต้องร้องขอแล้วก็ศาลต้องเห็นสมควรดิฉันเห็นว่าหลักตรงนี้มีความสำคัญอย่างมากค่ะท่านประธานเพราะการคืนดีกันต้องเกิดจากความสมัครใจจริงๆไม่ควรเกิดจากแค่แรงกดดันบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ให้อภัยกันเถอะไปอยู่ด้วยกันต่อไปค่ะท่านประธานโดยที่ผู้ถูกกระทำเนี่ยยังไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นเลยประการที่สองค่ะท่านประธานคือเรื่องบทลงโทษร่างฉบับนี้ของทางรัฐบาลนะคะเพิ่มโทษพื้นฐานซึ่งจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและทางการกระทำต่อเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีให้เพิ่มโทษได้อีกกึ่งหนึ่งรวมถึงกรณีกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีก็ให้เพิ่มโทษได้อีกกึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานดิฉันขอฝากเป็นประเด็นให้กรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นได้โทษนะคะควรจำแนกตามระดับความเสี่ยงให้ละเอียดโดยเฉพาะกรณีกระทำซ้ำนะคะใช้อาวุธผู้สูงอายุหรือฝ่าฝืนคำสั่งคุ้มครองค่ะเพราะมีเพียงลงโทษหลังเกิดเหตุแต่ต้องหยุดวงจรความรุนแรงก่อนที่จะพัฒนาไปถึงการบาดเจ็บสาหัสนะคะท่านประธานทั้งนี้ร่างกฎหมายก็ให้อำนาจออกเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำให้ออกจากที่พักไปเลยใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไว้ให้ด้วยเหมือนกันค่ะท่านประธานท่านประธานคะในประการสุดท้ายดิฉันเห็นว่าหัวใจของกฎหมายฉบับนี้อยู่ที่ท้องถิ่นเพราะเหตุเกิดที่บ้านค่ะท่านประธานเกิดในหมู่บ้านและคนที่เข้าถึงผู้ถูกกระทำในพื้นที่ค่ะร่างกฎหมายกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในความหมายของพนักงานฝ่ายปกครองแล้วก็ยังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องตั้งงบประมาณรองรับการปฏิบัติงานงบดังกล่าวนี้จะครอบคลุมไปถึงค่าเดินทางนะคะการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ค่าเก็บหลักฐานค่ารักษาพยาบาลสถานที่ที่มีความปลอดภัยเงินบรรเทาทุกข์แล้วก็การบำบัดฟื้นฟูผู้ถูกกระทำแม้กระทั่งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกันค่ะท่านประธานแต่ร่างกฎหมายไม่ได้กำหนดวงเงินตายตัวให้กับท้องถิ่นดิฉันจึงขอฝากนะคะเป็นโจทย์สำคัญว่าเมื่อกฎหมายเรามีผลบังคับใช้แล้วระบบการจัดสรรงบประมาณต้องสัมพันธ์กับจำนวนประชากรนะคะจำนวนคดีแล้วก็ระดับปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่อาจจะต้องมีความแตกต่างกันนะคะต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมมีจุดประสานงานที่มีความที่ปลอดภัยที่สามารถที่จะเข้าถึงได้จริงค่ะท่านประธานมิฉะนั้นแล้วเราจะมีกฎหมายที่ดีอยู่บนกระดาษแต่ผู้ถูกกระทําในตำบลที่ห่างไกลอาจจะยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนคะท่านประธานท่านประธานคะการรักษาครอบครัวแต่ก่อนจะรักษาความเป็นครอบครัวเราต้องรักษาชีวิตศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของคนในครอบครัวให้ได้เสียก่อนค่ะท่านประธานกฎหมายฉบับนี้จึงควรให้คนที่ถูกทำร้ายได้รู้สึกว่าเมื่อเขาร้องขอความช่วยเหลือรัฐจะไปถึงเขาได้ในทันเวลาและจะไม่ปล่อยให้เขาต้องกลับไปเผชิญความรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำอีกเพียงลำพังอีกต่อไปวันนี้ดิฉันจึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

0: ราษฎรทุกท่านนะคะช่วยกันรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัววาระแรกแห่งนี้ค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านวง
2: ท่านประธานครับ
1: บุญสนครับ
2: ก่อหารือนิดนึงครับ
1: ครับเชิญครับ
2: ผมพงศ์สอนณัฐทองลีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพของพรรคประชาชนนะครับที่ผมลุกขึ้นมาตอนนี้ไม่ได้อยากจะนับองค์ประชุมอะไรนะครับท่านประธานแต่อยากจะชวนเพื่อนสมาชิกครับของเราทั้ง500คนมานั่งรับฟังนะครับภาคประชาชนว่าวันนี้ครับกฎหมายสำคัญคือพระบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำนะครับซึ่งมีรัฐบาลนะครับแล้วของภาคประชาชนแล้วของพี่น้องของสมาชิกในพรรคการเมืองอื่นด้วยนะครับอยากจะให้ท่านประธานเชิญสมาชิกนะครับมารับฟังร่วมกันครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านสมาชิกท่านใดอยู่ในบริเวณนี้ก็เชิญที่ห้องประชุมนะครับครับต่อไปนะครับท่านวงอาเครือบุญสนครับ
3: ค่ะกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววงอาเครือบุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินและตำบลท่าศิลาพักกล้าธรรมค่ะดิฉันขอร่วมนะคะในการอภิปรายธรรมด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะถึงท่านประธานค่ะสำหรับดิฉันเองแล้วสำหรับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านหรือแม้แต่ท่านประธานเองค่ะคำว่าบ้านของเราคือพื้นที่แห่งความปลอดภัยพื้นที่แห่งความสุขแต่หลายๆคนค่ะคำว่าบ้านกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคำว่าครอบครัวเองค่ะของใครหลายๆคนกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้ต้องอดทนกับความรุนแรงอยู่ซ้ำซากหลายครั้งค่ะที่ดิฉันลงพื้นที่ได้รับการร้องเรียนและช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจากเด็กจากผู้หญิงหรือจากบุคคลค่ะที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเขาเหล่านั้นแหละค่ะถูกกระทำจากคนที่ไว้ใจและรักที่สุดและเคสที่สะเทือนใจดิฉันที่สุดค่ะคือเคสที่พ่อฆ่าแม่ต่อหน้าลูกสาวทั้งสองคนค่ะโดยการที่กระทำความรุนแรงจนเกิดการบาดเจ็บอย่างสาหัสแล้วก็บอกลูกสาวทั้งสองว่าห้ามไปบอกใครไม่งั้นชะตากรรมแกจะเป็นเหมือนแม่ทำให้เด็กทั้งสองคนค่ะก็กลัวจนทำให้แม่ของเด็กเหล่านั้นเสียชีวิตและเมื่อเสียชีวิตแล้วค่ะผู้เป็นพ่อก็เข้าถูกนะคะก็ถูกดำเนินคดีเข้าเรือนจำค่ะไม่กี่ปีก็ออกมานะคะมาข่มขู่มาคุกคามสร้างความเสียหายให้แก่ลูกอีกสุดท้ายผลกรรมตกที่ใครคะก็คือตกคนที่เป็นลูกก็คือตกคนที่พ่อนะคะก็ทำทารุณต่อลูกต่อหน้าต่อตาดังนั้นแล้ววันนี้เด็กที่เห็นเหตุการณ์ค่ะต้องรับยาต้องมีภาวะทางจิตที่กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้ต้องเฝ้าแต่โทษตัวเองอยู่ทุกวันว่าตัวเองเป็นสาเหตุต้องเฝ้าแต่โทษตนเองทุกวันว่าตัวเองปกป้องแม่ไม่ดีพอนี่คือสิ่งที่กฎหมายยังคุ้มครองความปลอดภัยเขาไม่ได้และกฎหมายค่ะที่เราพูดกันฉบับปี50นะคะมีการจำกัดอัตราโทษค่ะที่เพดานค่อนข้างต่ำและมีข้อยกเว้นให้กับผู้ถูกกระทำผิดที่ไม่ต้องรับโทษอาญาแม้จะเป็นความผิดลักษณะเดียวกับการที่มีระบุไว้ในโทษอาญานะคะโดยกฎหมายนะคะฉบับปัจจุบันได้มองว่าต้องการให้ผู้กระทำผิดได้กลับตัวและได้รักษาสถาบันครอบครัวไว้แต่การพยายามรักษาสถาบันครอบครัวค่ะไม่ได้ทำให้ปัญหาความรุนแรงหายไปแต่เป็นการสร้างบาดแผลนี้ค่ะดิฉันขอสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะวันนี้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะข้อมูลค่ะจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ในปี69ค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนเดือนนี้แหละค่ะมีผู้ถูกกระทำความรุนแรงถึง 1,631 รายโดยความสัมพันธ์นะคะ 44.26% เป็นคนรักเป็นคู่ชีวิตเป็นสามีภรรยาซึ่งรองลงมาจึงเป็นบุตรนะคะโดยการทำร้ายร่างกายสูงถึง60เป็นการทำร้ายด้านจิตใจคำพูดการข่มขู่และค่ะสิ่งที่สะเทือนใจคือยังพบผู้เสียชีวิตถึง34รายซึ่ง1รายหมายถึงชีวิต1รายหมายถึงครอบครัว1รายหมายถึงคนที่ไม่มีสิทธิ์จะได้ใช้ชีวิตตนเองนี่คือความรุนแรงค่ะที่มักจะมาเป็นวงจรคือการทำร้ายการขอโทษการให้อภัยแล้ววนกลับมาทำซ้ำจนอาจทำให้เกิดความสูญเสียดังเช่น34รายภายใน9เดือนที่ผ่านมาและประเด็นที่2ค่ะวันนี้กฎหมายต้อง

0: าวให้ทันสังคมความรุนแรงปัจจุบันค่ะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ร่างกายอีกต่อไปแต่ยังรวมถึงนะคะการข่มขู่การควบคุมเงินการทำให้เจ็บช้ำหัวใจการห้ามทำงานการใช้อำนาจเศรษฐกิจค่ะเพื่อทำให้อีกฝ่ายพึ่งพาตนเองไม่ได้ค่ะจึงมีความสำคัญมากในแง่ของการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมค่ะถึงมิติจิตใจทรัพย์สินเสรีภาพเพราะในขณะที่ครั้งหนึ่งทำให้เจ็บตัวแต่การทำร้ายจิตใจการควบคุมทั้งชีวิตอาจทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกสูญเสียคุณค่าไปทั้งชีวิตและพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวกับปี50หากเราดูเวลาแล้วก็เป็นเวลากว่าเกือบ20ปีนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะสังคมเทคโนโลยีความหลากหลายทางเพศและรูปแบบการคุกคามค่ะได้เปลี่ยนแปลงไปมากดังนั้นการแก้ไขจึงไม่ใช่เพราะกฎหมายเดิมไม่มีคุณค่าแต่เพราะกฎหมายที่ดีในวันหนึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับปัญหานี้อีกวันหนึ่งและหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติค่ะคือการทำให้กฎหมายเดินไปข้างหน้าพร้อมกับสังคมและที่วันนี้เราทุกคนค่ะต้องมาร่วมกันหยุดวงจรยอมแล้วกลับไปทำซ้ำปัญหาใหญ่ของวันนี้ค่ะคือผู้ที่ถูกกระทำสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมจำนนค่ะท่านประธานกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเพราะปัญหาเศรษฐกิจหรือเพราะลูกดังนั้นถ้ากฎหมายยังยอมให้ตกลงกันนะคะแล้วยอมความหรือการที่ให้ยอมแล้วจบนั่นหมายความว่ากฎหมายไม่สามารถให้ความปลอดภัยผู้ถูกกระทำได้ดังนั้นกฎหมายใหม่ค่ะที่ดิฉันได้เห็นนะคะยังมีการพูดถึงการยอมความเรื่องการถอนฟ้องต้องอยู่บนพื้นฐานความประสงค์ละค่ะต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพเพราะการให้อภัยค่ะเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายแต่การที่ต้องอยู่บนความไม่ปลอดภัยผู้เสียหายต้องไม่จำเป็นค่ะกฎหมายวันนี้จึงไม่เพียงต้องลงโทษแต่ต้องป้องกฎหมายฉบับนี้นะคะได้มีการเสนอมาตรการที่ครอบคลุมซึ่งดิฉันได้อ่านทุกร่างแล้วค่ะต้องขอชื่นชมนะคะในเรื่องของการทำงานทีมสหวิชาชีพการคุ้มครองอย่างรวดเร็วและแยกผู้ถูกกระทำออกจากอันตรายอย่างทันทีหรือการมีนะคะระบบผู้จัดการรายกรณีที่ช่วยประสานงานแทนผู้เสียหายนะคะไม่ต้องให้เผชิญกับระบบราชการที่ซ้ำซ้อนหรือการที่ต้องไปเล่าเรื่องความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่บาดลึกลงไปในจิตใจดังนั้นวันนี้ค่ะเราทุกคนต้องมาร่วมกันเพื่อที่จะตอบคำถามว่าทำอย่างไรเมื่อหยุดความรุนแรงแล้วจะทำให้ไม่ให้ความรุนแรงมาเกิดขึ้นได้ซ้ำอีกท่านประธานคะเราจะรอให้เกิดเหตุแล้วจึงจะถอดบทเรียนเนี่ยไม่ใช่อีกต่อไปวันนี้ค่ะเราทุกคนนะคะสมาชิกสภาเราสามารถร่วมกันแก้ได้จำนงได้เพราะครอบครัวที่ดีค่ะไม่ใช่ครอบครัวที่ไม่มีปัญหาแต่คือครอบครัวที่เมื่อมีปัญหาแล้วไม่มีใครใช้ความรุนแรงและสังคมที่ดีค่ะไม่ใช่ให้เหยื่อต้องยอมแต่สังคมต้องบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องทนเพราะคุณมีสิทธิ์ที่จะปลอดภัยขอขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านคติยาสวัสดี
2: พรบดิฉันคติยาสวัสดีผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยดิฉันขอร่วมอภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเราถูกสอนกันมาเสมอนะคะแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไว้เมื่อสักครู่ค่ะว่าบ้านเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่สุดแต่ในความเป็นจริงสำหรับหลายๆคนค่ะบ้านกลับกลายเป็นสถานที่ด้วยฝันร้ายของความรุนแรงนะคะโดยข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี67ระบุค่ะว่ามีคนไทยถูกกระทำด้วยความรุนแรงเฉลี่ยสูงถึงวันละ42รายและส่วนใหญ่ค่ะเป็นความรุนแรงที่ทั้งการทำลายร่างกายการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงความรุนแรงทางจิตใจดิฉันอยากเริ่มต้นนะคะด้วยการขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงพมรวมถึงทางภาคประชาชนค่ะที่ได้ร่วมกันผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับใหม่เข้าสู่สภาแห่งนี้นะคะเพราะถือเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐอย่างสำคัญค่ะเพราะหากเรามองย้อนกลับไปที่พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับปี50เราจะพบช่องว่างสำคัญค่ะนั่นก็คือการนำแนวคิดเรื่องการรักษาสถาบันครอบครัวมาปะปนกับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกกระทำรุนแรงจนทำให้กฎหมายเดิมค่ะมันขาดความเด็ดขาดพอจะ

หน้าที่ค่ะมักเน้นที่จะไก่เกลี่ยประนีประนอมกดดันให้ยอมความค่ะเพื่อรักษาสถาบันครอบครัวมากกว่าที่จะปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของเหยื่อผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงร่างกฎหมายที่ถูกเสนอเข้าสภาในครั้งนี้มีข้อเสนอเพื่อที่จะแก้ไขช่องว่างดังกล่าวค่ะด้วยการแยกเรื่องการส่งเสริมสถาบันครอบครัวออกจากคดีความรุนแรงอย่างชัดเจนและกำหนดให้ความผิดฐานนี้เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้เพื่อไม่ให้ผู้ถูกกระทำซึ่งอยู่ในภาวะจำยอมนะคะต้องเจรจายอมความอย่างไม่เต็มใจอีกต่อไปนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการปรับบทบาทภาครัฐนะคะให้มาเป็นการเชิงรุกค่ะในการที่จะรุนแรงขึ้นคือให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องรอหมายแล้วก็สามารถที่จะออกคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวได้ใน48ชั่วโมงเช่นการสั่งห้ามเข้าใกล้นะคะห้ามก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือสั่งห้ามเสพสิ่งมึนเมาพร้อมทั้งจัดตั้งเงินช่วยเหลือค่ะเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าที่พักใหม่แล้วก็ชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปยิ่งไปกว่านั้นค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะยังกำหนดให้มีการสร้างระบบฐานข้อมูลกลางค่ะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตำรวจศาลอัยการสาธารณสุขมหาไทยแล้วก็พม.ค่ะและเป็นการเปลี่ยนการไก่เกลี่ยแบบเดิมนะคะมาเป็นแผนแก้ไขแล้วก็ป้องกันในการจะใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดภายใต้การกำกับของศาลพร้อมกำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุก5ปีทั้งหมดนี้ค่ะถือเป็นความก้าวหน้าของกฎหมายที่ควรจะได้รับการชื่นชมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติดิฉันก็ยังมีข้อกังวลบางประการเราก็อยากจะฝากเป็นโจทย์ให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณารวมถึงคณะกรรมการวิสามัญที่จะได้มีการตั้งขึ้นได้นำไปพิจารณาในวาระถัดไปนะคะเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่แล้วก็ทำให้กฎหมายสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการที่จะหยุดยั้งความรุนแรงในครอบครัวโดยไม่สร้างความสับสนและก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะประเด็นแรกก็คือเรื่องของความชัดเจนและความครอบคลุมในนิยามของคำว่าความรุนแรงแม้ร่างกฎหมายฉบับต่างๆนะคะจะมีข้อเสนอให้ขยายคำนิยามของครอบคลุมในหลากหลายมิตินอกเหนือไปจากความรุนแรงต่อร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางเศรษฐกิจแล้วก็การขู่บังคับในรูปแบบต่างๆแต่เราต้องยอมรับค่ะว่าในปัจจุบันนั้นรูปแบบของความรุนแรงในครอบครัวมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีความแยบยลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดนะคะการใช้อำนาจครอบงำควบคุมหรือการจำกัดแล้วก็คุกคามผ่านการใช้เทคโนโลยีค่ะไม่ว่าจะเป็นการสะกดรอยหรือมีการติดตั้ง GPS เอาไว้ในมือถือหรือว่ายานพาหนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันควรถูกนับว่าเป็นความรุนแรงด้วยหรือไม่ดิฉันจึงอยากฝากให้ทางคณะกรรมการวิสามัญที่กำลังจะตั้งขึ้นนะคะนำคำนิยามจากร่างต่างๆค่ะที่มีการเสนอเข้ามานั้นไปพิจารณาเปรียบเทียบอย่างถี่ถ้วนนะคะรวมถึงประเด็นในการกระทำโดยเจตนาค่ะที่ส่งผลต่อสุขภาพกายจิตใจความรุนแรงทางเศรษฐกิจหรือทางเพศทั้งทางตรงและทางอ้อมการบังคับขู่เข็นหรือการใช้อำนาจครอบงำละเมิดสิทธิเสรีภาพตลอดจนการกระทำร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือการสร้างสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวนะคะจนบุคคลในครอบครัวค่ะเขาไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงครั้งเดียวหรือการกระทำต่อเนื่องจนเกิดผลร้ายเพื่อให้สุดท้ายแล้วร่างกฎหมายที่ออกมานั้นค่ะมีความครอบคลุมชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนเพียงพอในอีกแง่นึงค่ะหากเราเขียนคำนิยามกว้างเกินไปโดยไร้ขอบเขตที่ชัดเจนนะคะมันก็อาจนำไปสู่ความคลุมเครือแล้วก็เกิดปัญหาในการตีความของเจ้าหน้าที่คนที่จะเป็นคนใช้บังคับกฎหมายจนทำให้เจ้าหน้าที่ค่ะไม่กล้าที่จะใช้อำนาจเพราะว่าเกรงกลัวต่อความผิดหรืออาจถูกฉวยใช้เป็นเครื่องมือนะคะในการดำเนินคดีที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ได้ประเด็นต่อมาค่ะคือเรื่องคำนิยามคำว่าบุคคลในครอบครัวค่ะท่านประธานว่ามันสะท้อนชีวิตจริงของผู้คนในสังคมแล้วหรือยังกฎหมายฉบับนี้

0: ค่ะพยายามขยายขอบเขตให้ครอบคลุมอดีตคู่สมรสแล้วก็คนที่อาศัยร่วมกันแต่ดิฉันอยากฝากเป็นคำถามค่ะว่านิยามนี้มันชัดเจนเพียงพอที่จะปกป้องคู่รักที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสำหรับทุกเพศและทุกรูปแบบแล้วหรือยังเช่นนะคะตัวอย่างในชีวิตจริงค่ะหลายคู่ที่เขามีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กันแต่ว่าความสัมพันธ์เขาอาจจะจบลงไปแล้วแต่ความรุนแรงมันยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ได้จบลงไปด้วยด้วยเหตุนี้ค่ะการระบุขอบเขตของคำว่าคำนิยามของคนในครอบครัวจึงต้องรัดกุมแล้วก็ไม่เปิดช่องให้มีการถกเถียงกันในชั้นศาลจนผู้ถูกกระทำค่ะเขาต้องหลุดออกจากกลไกในการคุ้มประเด็นสุดท้ายอีกนิดนึงค่ะท่านประธานคือเรื่องการกำหนดบทลงโทษทางอาญาในประเด็นนี้มันยังมีความเห็นที่แตกต่างกันของร่างฉบับต่างๆทั้งในแง่ของความหนักเบาในการลงโทษในแง่ที่ว่ามันควรจะมีบทลงโทษทางอาญาหรือไม่นะคะหรือว่าสมควรมีแค่กลไกในการป้องกันและฟื้นฟูก็พอซึ่งเรื่องนี้ก็ฝากไว้ในชั้นกรรมาธิการให้ไปถกเถียงกันแล้วก็ให้ชั่งน้ำหนักค่ะว่าทางเลือกแบบใดที่จะส่งผลที่ดีที่สุดต่อการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่และเป็นผลที่ดีที่สุดต่อการที่จะยุติความรุนหมดสิ้นไปนะคะกฎหมายฉบับนี้ค่ะคือความหวังคือที่พึ่งและก็คือแสงสว่างของเหยื่อผู้ถูกกระทำความรุนแรงอีกจำนวนมากในสังคมไทยก็เราจะไม่ทิ้งเขาไว้เพียงลำพังนะคะเราไม่ควรที่จะให้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านเพ็ญพรรครัตนคำฟูครับ
2: ค่ะกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันเพ็ญพรรครัตนคำฟูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต4พรรคกล้าธรรมค่ะขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวทุกฉบับเลยค่ะที่ผ่านมานะคะสังคมไทยค่ะมักมองความรุนแรงค่ะว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่วันนี้ค่ะเราต้องยอมรับความจริงแล้วนะคะว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันคืออาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะเราต้องการกฎหมายที่สามารถยุติความรุนแรงในครอบครัวคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงอย่างแท้จริงเปลี่ยนความเจ็บปวดค่ะให้เป็นการอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขในปี2567นะคะตัวแรกของกระทรวงพม.ค่ะได้ยืนยันทางการว่าผู้ถูกกระทำความรุนแรงเข้าสู่ระบบสูงถึง 4,833 รายหรือเฉลี่ยวันละ42รายนั่นเท่ากับว่าทุกชั่วโมงที่เราอยู่ในที่นี้มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงอย่างน้อยชั่วโมงละ 2-3 รายนะคะการทำร้ายร่างกายค่ะสูงสุดถึง 73% นะคะล่วงละเมิดทางเพศค่ะสูงถึง 16%นะคะและขณะที่การทำนาจารประมาณ 10% ที่น่าตกใจค่ะก็คือ 71% ของความรุนแรงสังคมที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยมันเกิดขึ้นในบ้านทั้งที่บ้านค่ะควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่กลับกลายเป็นสถานที่อันตรายที่สุดและปัญหานี้ค่ะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลของมูลนิธิปวีณาหงส์สกุลนะคะปี68ค่ะสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ความรุนแรงสูงถึง 2,836 รายนะคะขณะที่ปี69ค่ะ324รายส่วนใหญ่ค่ะคือเด็กและสตรีอายุต่ำสุดแค่3เดือนเองมันกลายเป็นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยท่านประธานคะความล้มเหลวของการคุ้มครองในปัจจุบันค่ะมาจากส่วนหนึ่งนะคะคือพ.ร.บ.ปี50ที่กฎหมายค่ะมุ่งเน้นที่จะประนีประนอมมากกว่าคุ้มครองทำให้ผู้ถูกกระทำค่ะต้องทนอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดในเรื่องของการรักษาสถาบันครอบครัวจะเห็นได้นะคะว่าเมื่อเหยื่อถูกกระทำเนี่ยเข้าไปแจ้งความสังคมค่ะในเรื่องของการประนีประนอมการยอมความจนทำให้เหยื่อต้องกลับไปอยู่ในสังคมเดิมก่อให้เกิดในเรื่องของการตกเป็นเหยื่อซ้ำซากรวมถึงการกดดันค่ะให้ผู้เสียหายต้องยอมความการไก่เกลี่ยมากเกิดขึ้นค่ะบนฐานของฐานอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันผู้ถูกกระทำซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรีนะคะก็มักจะถูกกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมค่ะให้ถอนการแจ้งความแล้วสุดท้ายคือต้องกลับไปเจอความรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดเป็นความสูญเสียแล้วที่ผ่านมานะคะกลายเป็นวัฏจักรที่เราใช้คำว่าวงจรอุบาทของความสูญเสียนะคะแล้วก็ทำให้ในเรื่องหลายๆกรณีเองค่ะผู้เสียหายผู้กระทำเนี่ยต้องจบท้ายลงด้วยการถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเหตุที่น่าเศร้ามากดังนั้นค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะจะเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายปี50โดยปรับกรอบแนวคิดค่ะจากการรักษาภาพลักษณ์ของครอบครัวนะคะมาสู่การรักษาชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหายทำให้รัฐค่ะสามารถเข้ามาปกป้องผู้เสียหายได้อย่างเด็ดขาดเน้นความปลอดภัยนะคะของชีวิตที่ผู้ถูกกระทำเองเนี่ยค่ะนำไปสู่ในเรื่องของมองว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะคืออาชญากรรมต่อสาธารณะนะคะและคดีรุนแรงนะเนี่ยค่ะเป็นคดีที่สามารถไม่สามารถยอมความได้โทษหนักเท่าคดีอาญาทั่วไป

0: และขณะเดียวกันค่ะมันก่อให้เกิดความคุ้มครองที่รวดเร็วมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกันชัดๆแล้วก็จะเห็นได้ค่ะว่าในกฎหมายใหม่นี้ค่ะมันเป็นความก้าวหน้านะคะหรือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ว่าได้ทำให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงเองเนี่ยมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ค่ะถือเป็นกฎหมายที่คุ้มครองครอบครัวด้วยความเป็นจริงอย่างแท้จริงโดยขยายขอบเขตค่ะคุ้มครองครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสคู่รักที่ไม่ได้แต่งงานและคู่ชีวิตหรือว่า LGBTQ+ รวมถึงผู้ที่มีความผูกพันทางจิตใจอย่างลึกซึ้งนอกจากนั้นค่ะยังครอบคลุมถึงความรุนแรงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางร่างกายและเพศความรุนแรงทางด้านจิตใจทางเศรษฐกิจนะคะทางไซเบอร์รวมถึงในเรื่องของการถูกทอดทิ้งไปด้วยนะคะร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ค่ะถือมีความก้าวหน้าอย่างมากในการขยายนิยามความรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้ค่ะมันส่งผลให้เกิดระบบนิเวศนะคะแห่งการคุ้มครองมีผู้จัดการรายกรณีหรือว่า case manager นะคะเข้ามาเป็นผู้ประสานงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลวางแผนคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินหรือว่าEPO ภายใน24ชั่วโมงซึ่งอดีตเราไม่เคยมีนะคะตำรวจค่ะสามารถสั่งแยกผู้กระทำออกจากบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องรอศาลนะคะทำให้ผู้กระทำเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะดิฉันยังต้องขอชื่นชมกฎหมายฉบับใหม่นี้นะคะที่เน้นอบอุ้มและฟื้นฟูโดยมีผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลางนะผ่านระบบ One Stop Crisis Center ที่ไม่ต้องเล่าเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ผ่านมานะคะจากการที่ดิฉันเคยทำศูนย์รับแจ้งเหตุเด็กและสตรีค่ะเหยื่อจะต้องเล่าเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเหมือนกับการถูกข่มขืนทางด้านจิตใจนะคะเราจะทำอย่างไรคะทำให้ผู้ถูกกระทำเหล่านั้นค่ะเขาสามารถเขาบอกว่าเขาคือมนุษย์เช่นกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีการปรับเปลี่ยนผู้ถูกกระทำผิดค่ะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกทำรุนแรงมากขึ้นที่สำคัญค่ะกฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่คนบังคับใช้เปลี่ยนหรือยังคะต่อให้เรามีกฎหมายที่ก้าวหน้าขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเกิดผู้ปฏิบัติงานค่ะยังไม่ได้สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติยังมีแนวคิดที่ในเรื่องของชายเป็นใหญ่มองว่าปัญหาครอบครัวค่ะเป็นปัญหาปกติกฎหมายฉบับนี้ค่ะจะไม่มีสามารถบังคับศักดิ์ได้ถึงเวลาแล้วนะคะที่พวกเราเองค่ะต้องร่วมกันปฏิรูปทัศนคติของคนทำงานค่ะปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนในสังคมให้ตระหนักถึงความรุนแรงที่ว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่คือปัญหาสาธารณะเราจะทำอย่างไรคะให้คนในสังคมเองเนี่ยมองว่านี่คือปัญหาสาธารณะที่ทุกคนไม่ปล่อยวางหรือวางเฉยพรบฉบับนี้นะคะจะถือว่าเป็นการยกระดับสิทธิไม่ใช่ในไทยก็ว่าได้แต่อยากจะเรียนค่ะว่ากฎหมายที่ดีนะคะไม่ใช่กฎหมายที่ลงโทษที่หนักที่สุดแต่กฎหมายที่ดีค่ะคือกฎหมายที่สามารถปกป้องผู้เสียหายได้จริงและยั่งยืนที่สุดหัวใจสำคัญค่ะจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนถ้อยคำในมาตรากฎหมายแต่คือการรื้อระบบสนับสนุนบุคลากรในการทำงานจัดสรรงบประมาณในการทำงานรวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองสวัสดิภาพและเยียวยาผู้ถูกกระทำความรุนแรงที่สำคัญค่ะต้องหนุนสร้างระบบนิเวศทางสังคมค่ะที่พร้อมจะอบอุ้มให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยมีที่พึ่งสามารถก้าวข้ามผ่านความรุนแรงและกลับมาพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะนี่อาจจะเรียนค่ะว่าเราอย่ามัวแต่มุ่งสร้างเศรษฐกิจจนละเลยทางด้านสังคมที่ปลอดภัยเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาช่วยกันสร้างสังคมที่ทุกคนปลอดภัยด้วยการมีส่วนร่วมได้อย่างไรนะคะและทุกคนตระหนักว่าปัญหาความรุนแรงค่ะคือปัญหาสาธารณะการอนุมัติร่างพรบฉบับนี้ค่ะคือการอยู่ยั้งอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมเป็นการคืนศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันค่ะดิฉันจึงขอสนับสนุนร่างพรบฉบับนี้เพราะถือว่าฉบับนี้ค่ะเป็นเกราะคุ้มกันที่แข็งแกร่งและคืนความปลอดภัยให้กับทุกครอบครัวในสังคมไทยได้อย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ศิรินินทร์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมชูศักดิ์ศิรินินทร์เพื่อไทยนะครับผมขออนุญาตที่จะมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนร่างพรบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ.ท่านประธานครับก็ร่างฉบับนี้ร่างทั้งฉบับนี้ก็รวมไปเสร็จแล้วก็ทั้งหมด6ฉบับด้วยกันแสดงถึงความที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงภาคประชาชนได้ให้ความสนใจกับกฎหมายนี้เป็นอย่างยิ่งผมมีส่วนร่วมในการกันกรองกฎหมายทำนองนี้จำได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ได้ถูกผลักดันโดยภาคประชาชนโดยกระทรวงพม.มาตั้งแต่สภาชุดที่แล้วเคยไปทำหน้าที่การกรองกฎหมายก่อนเข้าสภาก็พอจะรู้รายละเอียดอยู่บ้างพอสมควรมีข้อสังเกตบางประการที่

0: กฎหมายฉบับนี้เนี่ยรวมทั้งที่ยังคงกำหนดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2550กำหนดการกระทำใดๆที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดมีโทษทางอาญากฎหมายเดิมมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนก็เปลี่ยนแปลงเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 6,000 ก็เปลี่ยนแปลงเป็นปรับไม่เกิน 20,000 บาทกฎหมายใหม่ร่างกฎหมายใหม่ของคมเนี่ยก็ยังคงยืนยันอันนี้แต่กฎหมายของท่านอื่นๆของร่างอื่นๆเนี่ยไม่ได้กำหนดการกระทำที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวว่าเป็นความผิดเว้นแต่จะไปเป็นความผิดตามกฎหมายอาญากฎหมายนั้นกฎหมายนี้อันนั้นก็ว่ากันไปนะผมพูดประเด็นนี้คืออะไรครับและยิ่งเราไปขยายความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้นปัญหาก็คือว่าอะไรคือความรุนแรงทางเศรษฐกิจแล้วท่านก็ไปกำหนดเป็นความผิดที่ผมเป็นห่วงก็คือว่ากฎหมายอาญาในการลงโทษบุคคลเนี่ยหลักของมันเงื่อนต้องมีความชัดเจนต้องมีความแน่นอนถ้าท่านเอาเขาไปร้องทุกข์ไปฟ้องศาลบอกคนนี้กระทำความรุนแรงทางเศรษฐกิจอย่างงู้นอย่างนี้ท้ายสุดมันก็ต้องตีความกันอีกว่ามันแค่ไหนเพียงไรอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่ท่านประธานครับขอนิดเดียวอีกประการหนึ่งผมศึกษามาก็คือว่าปี2562เนี่ยท่านมีกฎหมายของพม.ออกมาว่าด้วยการคุ้มครองนะคุ้มครองสถาบันครอบครัวสถาบันครอบครัวปี2562กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายของพม.ท่านยกเลิกพ.ร.บ.ปี50พอยกเลิกพ.ร.บ.ปี50พอประกาศใช้ปั๊บเดียวท่านมีพระราชกำหนดเข้าใจว่ามีปัญหาของกฎหมายในตัวมีพระราชกำหนดงดการบังคับใช้กฎหมายจะใช้กฎหมายฉบับนี้เมื่อไรให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกากฎหมายของท่านเพื่อไทยของท่านยศชนันเนี่ย2ยกเลิกพระราชกำหนดแต่ร่างกฎหมายของพม.ไม่มีก็ไปคิดกันครับว่ามันควรจะลงเอยยังไงในท้ายสุดเพื่อให้กระบวนการของกฎหมายไปได้ท่านประธานครับสรุปว่าเราก็ควรจะรับหลักการกฎหมายทั้ง6ฉบับตั้งกรรมาธิการแต่ผมมีข้อสังเกตอยู่หลายประการที่กรรมการจะต้องเอาไปขบคิดนะ
1: ท่านเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมเสกสิทธิ์แย้มสงวนแทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต2ราชเทวีปทุมวันสาธรพรรคประชาชนถ้าเพราะความรุนแรงโดยทั่วไปเราอาจนึกถึงเหตุการณ์จำพวกการกราดยิงอาจนึกถึงเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในพื้นที่สาธารณะแต่เรามักหลงลืมไปครับว่าครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดหน่วยหนึ่งของสังคมและก็เป็นอีกพื้นที่ที่ความรุนแรงมักที่จะถูกซุกซ่อนเอาไว้อย่างแนบเนียนมีใครหลายคนต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับความหวาดกลัวภายในสิ่งที่เรียกว่าบ้านท่านประธานครับกฎหมายความรุนแรงในปัจจุบันมีข้อจำกัดบางประการและส่งผลต่อวิธีการที่รัฐเข้าไปจัดการกับปัญหาความรุนแรงในครัวเรือนฐานคติเหล่านี้ครับไม่เพียงความรุนแรงแต่ยังทำให้รัฐมักจะล้มเหลวในการทำหน้าที่ในการปกป้องเหยื่อจากความรุนแรงเหล่านั้นฐานคติแรกที่เป็นปัญหาครับคือฐานคติจากการแยกจากพื้นที่สาธารณะพื้นที่ส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณะดังนั้นบทบาทของรัฐจึงไม่ควรที่จะเข้าพยายามไกล่เกลี่ยให้ทุกฝ่ายได้พูดคุยกันแต่จากการลงพื้นที่ของผมครับผมพบว่าในหลายชุมชนจากการได้ฟังเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชน

0: เราพบปัญหาที่เหยื่อต้องเผชิญกับความรุนแรงในบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรียกว่าพ่อบางครั้งเรียกว่าแม่บางครั้งเป็นบุตรของตนเองแต่เมื่อเรื่องเหล่านี้ได้ไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องในครอบครัวปล่อยให้ไปคุยกันเองหรือเหตุการณ์ยังไม่เกิดรอเหตุการณ์เกิดแล้วค่อยมาว่ากันแต่ท่านประธานครับสำหรับคนที่อยู่ทำเหล่านี้คำว่าเดี๋ยวก็ดีกันหมายความว่าพวกเขาอยู่ร่วมกับคนที่ทำร้ายเมื่อเชื่อวันและคำว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดรัฐกำลังรอให้มีการบาดเจ็บกำลังรอก่อนหรือไม่จึงค่อยเข้าไปดำเนินการแทรกแซงถึงที่สุดแล้วท่านประธานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องทางการเมืองเพราะบ้านหรือเกิดที่ไหนประชาชนไม่แตกต่างกันประการที่สองครับเป็นต้องถูกแก้ไขคือเรื่องของการรักษาสถาบันครอบครัวจนละเลยในชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรากำลังรักษาความปลอดภัยของครอบครัวหรือเรากำลังรักษาเพียงรูปแบบเพราะความปลอดภัยที่เกิดขึ้นโดยปรันกับเรื่องการเข้าไปแก้ไขปัญหาความรุนแรงจะเรียกว่าเป็นความปลอดภัยของครอบครัวได้จริงๆหรอครับโดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆครับท่านประธานการเติบโตขึ้นมาท่ามกลางการแล้วซ้ำเล่าสิ่งเหล่านี้ครับส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้และความรุนแรงสามารถใช้เพื่อการระงับยับยั้งสะสมเรื่อยๆในอนาคตและสักวันหนึ่งครับที่ความรุนแรงก็อาจถูกส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในรั้วบ้านอาจนำไปสู่ความรุนแรงระดับสังคมอาจนำไปสู่ความรุนแรงระดับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่สาธารณะในการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้ครับอันคติใน2มิติที่สำคัญประการแรกคือการรื้อถอนฐานคิดขยายขอบเขตนิยามของบ้านที่ต้องไม่ใช่พื้นที่ของข้อยกเว้นทางกฎหมายอีกในการระงับยับยั้งเหตุและคุ้มครองอย่างทันท่วงทีไม่ใช่รอให้เกิดรอยช้ำไม่ใช่รอให้เกิดความบาดเจ็บล้มตายก่อนแล้วจึงค่อยเข้ามาแก้ไขรัฐต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นฝ่ายตั้งรับมาเป็นที่ในการเข้าไปดูแลปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพประการต่อมาครับคือการเปลี่ยนจุดมุ่งเม้นของกฎหมายจากรั้วเชิงรูปแบบมาสู่การปกป้องชีวิตของผู้ถูกกระทำรัฐต้องพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการแยกทำให้ผู้ถูกกระทำสามารถใช้ถูกทำร้ายซ้ำอีกจากคนที่ถูกใช้ชื่อว่าท่านประธานครับจากการพิจารณาของเราในวันนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันโดยส่วนตัวผมครับขอสนับสนุนทุกร่างเพราะเห็นว่ากฎหมายเหล่านี้ต่างมีเจตนารมณ์และต้องการที่จะคุ้มครองการกระทำความผิดจากความรุนแรงด้วยเสมอเหมือนกันเพราะความรุนแรงในบ้านครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของลิ้นกับฟันที่จะปล่อยให้พี่น้องประชาชนไปคุยกันเองผมจึงขอสนับสนุนหลักการของร่างพ.ร.บ.ในวันนี้เพื่อให้รัฐสามารถเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนและหยุดยั้งความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกในอนาคตขอบพระคุณครับ
1: ท่านฤทธิ์ลงภูมิมิสวัสดิ์ครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายฤทธิลงภูมิสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ครับผมขออภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ครับท่านประธานครับหัวใจของกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ใช่เพียงการเพิ่มโทษให้ผู้กระทำความผิดครับแต่เป็นการตอบความสำคัญว่าเมื่อความรุน

งเกิดขึ้นในบ้านรัฐจะเข้าไปช่วยประชาชนได้เร็วแค่ไหนผู้เสียหายจะปลอดภัยแค่ไหนและเราจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เดิมเกิดขึ้นซ้ำได้อย่างไรกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันครับท่านประธานคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งบังคับใช้มานานแล้วเอกสารประกอบร่างฉบับนี้เองระบุว่าบทบัญญัติบางส่วนไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกกระทําและบุคคลในครอบครัวยังขาดความชัดเจนรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จําเป็นต้องมีกลไกที่ชัดเจนรวดเร็วยิ่งขึ้นร่างฉบับนี้นะครับไม่ได้เป็นการแก้เพียงมาตราหรือ2มาตราแต่กําหนดให้ยกเลิกพ.ร.บ. 2550และจัดระบบใหม่ทั้งฉบับและกําหนดระยะเวลาเตรียมความพร้อม180วันก่อนมีผลบังคับใช้นะครับผมจึงขอสรุปให้เห็นภาพจากกฎหมายเดิมสู่ร่างกฎหมายฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญอย่างน้อย10เรื่องเรื่องที่1ครับสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับการจากยอมความได้นะครับเป็นยอมความไม่ได้นี่คือจุดเปลี่ยนเชิงหลักการที่สำคัญจุดหนึ่งนะครับกฎหมายพ.ศ. 2550กำหนดความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้แต่ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้กำหนดว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ครับความหมายคือเรื่องนี้จะไม่ถูกมองว่าเป็นเพียงข้อพิพาทส่วนตัวระหว่างคน2คนในครอบครัวเพราะในหลายกรณีผู้ถูกกระทําอาจจะอยู่ในภาวะพึ่งพาผู้กระทําทั้งด้านเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยบุตรหรือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวครับท่านประธานดังนั้นคำถามของรัฐต้องไม่หยุดเพียงว่าคู่กรณีตกลงกันหรือยังแต่ต้องถามต่อว่าผู้เสียหายปลอดภัยจริงหรือเปล่านะครับข้อที่2ครับสไลด์ถัดไปครับกฎหมายเดิมนะครับกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 6,000 หรือทั้งจำทั้งปรับร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้นะครับกำหนดโทษเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่เป็นการสะท้อนน้ำหนักของกฎหมายว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องเล็กหรือเรื่องภายในบ้านที่รัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งแต่เป็นการกระทําที่อาจกระทบต่อชีวิตร่างกายจิตใจและศักดิ์ศรีของบุคคลครับข้อที่3นะครับมีเหตุเพิ่มโทษกรณีพิเศษนะครับกฎหมายฉบับใหม่กําหนดเพิ่มว่าหากกระทําต่อเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีให้เพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งและหากเป็นการกระทําผิดซ้ำกันภายใน3ปีก็ให้เพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งเช่นกันครับท่านประธานตรงนี้คือการแยกให้เห็นว่าความรุนแรงบางลักษณะที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบมากกว่าปกติโดยเฉพาะบุคคลเสียหายเมื่อเป็นเด็กหรือผู้มีพฤติกรรมกระทําซ้ำข้อที่4ครับท่านประธานนิยามความรุนแรงกว้างและชัดขึ้นความรุนแรงในครอบครัวตามร่างกฎหมายนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การตบตีหรือการทำร้ายร่างกายแต่ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับเพศชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงการสร้างความกลัวการบังคับหรือการใช้อำนาจครอบงำรวมถึงการควบคุมบุคคลในครอบครัวอย่างไม่เป็นธรรมที่สำคัญคือเพิ่มความชัดเจนเรื่องความรุนแรงทางเศรษฐกิจเช่นการจำกัดหรือบั่นทอนความสามารถของอีกฝ่ายในการประกอบอาชีพหรือมีรายได้ได้อย่างอิสระและเอกสารวิเคราะห์ร่างยังระบุถึงความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศให้ชัดขึ้นด้วยครับดังนั้นเรากำลังเปลี่ยนความเข้าใจว่าความรุนแรงไม่จำเป็นต้องมีบาดแผลให้เห็นเสมอไปข้อ5ครับท่านประธานร่างนี้ให้อำนาจเจ้าพนักงานดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวได้ไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายห้ามเข้าไปในบ้านที่ทำงานหรือสถานศึกษาของ

0: ื่องนี้สำคัญเพราะด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ต้องมีอำนาจทำงานควรยึดคือคุ้มครองให้เร็วแต่อำนาจต้องผู้ประสานรายกรณีปัญหาของประชาชนจำนวนมากครับเมื่อเกิดเหตุไม่รู้ว่าจะไปโรงพยาบาลสถานีตำรวจพม.ฝ่ายปกครองหรือศาลก่อนร่างฉบับนี้จึงเพิ่มผู้จัดการรายกรณีหรือผู้ประสานงานรายกรณีเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและเชื่อมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมเห็นว่าหลักนี้สำคัญมากเพราะประชาชนไม่ถูกบังคับให้เป็นคนเดินประสานระบบราชการด้วยตัวเองในวันที่เขาอยู่ภาวะเสี่ยงรัฐต่างหากที่ควรประสานงานแทนประชาชนในข้อที่8นะครับสไลด์ถัดไปครับแม้ยอมความไม่ได้แต่ก็ยังมีกระบวนการแก้ไขและฟื้นฟูภายใต้ศาลตรงนี้ต้องเป็นเรื่องที่อธิบายให้ประชาชนเข้าใจนะครับประธานการกำหนดว่าการยอมความไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคดีต้องเดินไปสู่การจำคุกเพียงอย่างเดียวในร่างมาตรา19ถึงมาตราที่24ยังเปิดช่องให้ในคดีที่เข้าเงื่อนไขคู่กรณีทั้งสองฝ่ายร้องขอและศาลเห็นสมควรสามารถจัดทำแผนแก้ไขป้องกันและใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้หากปฏิบัติตามแผนสำเร็จศาลจะสามารถพิจารณายุติการดำเนินคดีความตามความผิดในร่างมาตรา6ได้แต่หากไม่ปฏิบัติตามคดีก็จะกลับเข้าสู่การพิจารณาต่อนี่จึงเป็นความแตกต่างนะครับระหว่างการยอมความเองเพราะเป็นกระบวนการฟื้นฟูที่อยู่ภายใต้การกำกับของศาลครับท่านประธานครับใกล้จบแล้วครับข้อ9นะครับต่างหน่วยต่างทำนะครับมาสู่การบูรณาการพร้อมงบประมาณที่รองรับร่างนี้กำหนดให้เห็นการทำงานร่วมกันระหว่างการบริหารงบประมาณและกรอบอบรมบุคลากรอย่างเป็นระบบประเด็นสำคัญเพราะกฎหมายมีที่เขียนดีเพียงใดหากหน่วยงานไม่มีคนไม่มีงบไม่มีสถานที่ปลอดภัยไม่มีนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาเพียงพอสุดท้ายประชาชนก็ไม่ได้
1: คุ้มครอง
0: ไม่ได้รับการคุ้มครองจริงครับข้อ10ครับท่านประธานข้อสุดท้ายแล้วครับปัจจุบันข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวกระจายอยู่หลายหน่วยงานร่างใหม่กำหนดให้พม.มหาดไทยสาธารณสุขตำรวจศาลอัยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ข้อมูลผู้ถูกกระทำผู้กระทำลักษณะเหตุปัจจัยกระตุ้นการช่วยเหลือการออกคำสั่งนะครับไปจนถึงการกระทำซ้ำและกำหนดให้มีระบบฐานข้อมูลกลางเชื่อมโยงแบ่งปันข้อมูลวิเคราะห์ป้องกันและแก้ปัญหาได้ในอนาคตครับผมจึงเห็นควรว่าให้รับหลักการเพื่อพิจารณาต่อในร่างกฎหมายฉบับนี้ขอบพระคุณมากครับท่านประธาน
1: ท่านเอกภพสิทธิวัฒนะครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวัฒนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับท่านประธานครับยังมีสมาชิกในครอบครัวอีกจำนวนหนึ่งที่เผชิญความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ติดหรือตัวเลขที่ได้รับรายงานนั่นก็คือผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงซึ่งก็เผชิญกับความรุนแรงได้ใน3ลักษณะครับละเลยการถูกทอดทิ้งจากผู้ดูแลในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะครับลักษณะที่2คือการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจและลักษณะที่3ก็คือการแสวงประโยชน์จากผู้ป่วยครับเรื่องของการทอดทิ้งการละเลยไม่ดูแลนี้เกิดขึ้นได้นะครับจากสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีผู้ดูแลจำกัดอาจจะมี1คนหรือว่าไม่มีเลยนะครับดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะถูกละเลยรูปธรรมเช่นการไม่ได้รับการอาบน้ําเช็ดตัวนะครับไม่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอไม่ได้รับยานะครับหรือที่แยกกว่านั้นก็คือการตั้งใจให้ผู้ป่วยได้ติดเตียงนะครับมีแผลกดทับหวังว่าเขาจะจากไปเร็วๆซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับในสภาพที่เป็นสังคมสูงวัยขาดผู้ดูแลอาจจะมีกลุ่มนี้ได้นะครับและถ้าเราไม่มีมาตรการที่จะพาเอาบุคลากรในชุมชนหรือเจ้าหน้าที่รปสตไปดูแลเขาผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะถูกทอดทิ้งแล้วก็เผชิญความทุกข์ทรมานจากไปอย่างไม่มีศักดิ์ศรีกลุ่มที่2ครับคือการถูกทำร้ายร่างกายจิตใจซึ่งก็ได้หลายรูปแบบนะครับมันอาจจะเกิดจากความเครียดของผู้ดูแลที่ลงไม้ลงมือนะครับดูแลแบบแรงๆนะครับป้อนอาหารแรงๆที่เกิดขึ้นได้นะครับการพูดจาทำร้ายจิตใจบอกผู้ป่วยว่าเป็นภาระซ้ำๆนะครับก่นด่านะหรือในทางกลับกันครับผู้ป่วยก็

ทำร้ายผู้ดูแลได้เช่นเดียวกันนี่คือความรุนแรงในครอบครัวที่แน่นอนว่าผู้ป่วยเขาก็จะไม่เดินทางมาที่สถานีตำรวจนะครับเขานอนอยู่นะแม้ว่าจะยกมือถือมาโทรศัพท์ก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับนี่คือกลุ่มที่สองและผู้ป่วยกลุ่มที่สามนะครับก็คือการถูกแสวงหาประโยชน์นะครับเราในชุมชนเจอผู้ป่วยที่ถูกยื้อชีวิตนะจากการที่ครอบครัวนะอาจจะต้องการเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการหรือว่าบำนาญ นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รุนแรงและเราก็เริ่มได้ยินหนาหูมากขึ้นนะครับว่ามีเคสแบบนี้มันเป็นเรื่องที่รุนแรงครับที่ผู้ป่วยคนหนึ่งที่ถูกติดเตียงจะถูกใช้ประโยชน์นะครับจากเศรษฐกิจจากเบี้ยมาเลี้ยงครอบครัวทั้งครอบครัวนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและในพรบร่างพรบประมาณสัก3ฉบับที่ผมหยิบมาแล้วดูว่าร่างพรบนี้จะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขความรุนแรงป้องกันความรุนแรงเรามาดูกันครับว่าในร่างสัก3ร่างนี้นะครับจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับในร่างของภาคประชาชนร่างของรัฐบาลและร่างของพรรคประชาชนนะครับดูที่มาตรา4นะครับก็จะพบว่าร่างของภาคประชาชนนี่ยังต้องตีความนะว่าผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงที่ถูกละเลยเนี่ยนิยามครอบคลุมว่ามันต้องตีความแรงสักหน่อยนะคือต้องดูว่าผู้ป่วยคนนี้เขาน่าจะเป็นเหตุต้องเกิดอันตรายถึงชีวิตหรือเปล่าถึงจะเข้าเกณฑ์ความรุนแรงในครอบครัวนะครับในขณะที่ร่างของพรรคประชาชนก็จะครอบคลุมอย่างชัดเจนว่าการทอดทิ้งผู้พึ่งตนเองไม่ได้เพราะอายุความเจ็บป่วยความพิการนะครับอันนี้ครอบคลุมอยู่แล้วในการเข้านิยามแล้วก็ทำให้ผู้ที่ต้องรับผิดชอบเคสนี้เข้าไปดูแลจัดการนะครับเรื่องของการแสวงหาประโยชน์จากผู้ป่วยอันนี้ก็ครอบคลุมนะครับในร่างของภาคประชาชนนะครับก็ต้องไปตีความเพิ่มเติมว่าการแสวงประโยชน์นี้มันผิดคลองธรรมหรือเปล่านะครับในขณะที่ร่างของภาคประชาชนก็จะครอบคลุมตามนิยามมาตรา4วงเล็บ7นะครับว่าการกระทําเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมและไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระทําหรือถูกกระทําจําต้องยินยอมเพราะถูกขู่เข็นเนี่ยอันนี้เข้าเกณฑ์เข้าข่ายอยู่แล้วนะครับในขณะที่ร่างของรัฐบาลอาจจะยังไม่ระบุให้ครอบคลุมในส่วนนี้นะครับผมยกร่าง3ร่างขึ้นมาก็เพื่อชี้ว่ามีความจําเป็นนะครับในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาที่จะรับร่างทุกร่างไปศึกษาการถูกกระทํารุนแรงนะครับโดยผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยอย่างครบถ้วนหรือเปล่านะครับหลังจากการนิยามแล้วก็จะมีมาตรการอีกสัก2อย่างนะครับที่จะตามมานะครับซึ่งในร่างของหลายฉบับก็จะพูดถึงกรณีการคุ้มครองผู้ถูกกระทํารุนแรงนะครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านเข้าไปประเมินพรรคประชาชนก็จะมีข้อกําหนดที่ว่าถ้าบุคลากรสุขภาพนะครับที่เข้าไปในบ้านหรือว่าเจอเหตุจากโรงพยาบาลจากรพสต.เนี่ยจำเป็นที่จะต้องแจ้งเหตุถ้าเกิดเจอเคสในลักษณะนี้นะครับก็เป็นที่ปลอดภัยนะครับที่จะคุ้มครองผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงนี้ให้เขาได้รับการคุ้มครองถ้าเขาถูกกระทำรุนแรงไม่ว่าจะการปล่อยปละละเลยการถูกทำร้ายร่างกายจิตใจหรือว่าถูกแสวงหาประโยชน์นะครับท่านประธานครับหลังจากที่นิยามแล้วก็กลไกในการคุ้มครองเนี่ยนี้นะครับเรายังจำเป็นต้องคิดถึงระบบงบประมาณนะครับซึ่งร่างของรัฐบาลก็กำหนดกลไกงบประมาณนี้ไว้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะในขณะที่ร่างของพรรคประชาชนก็จะกำหนดไปถึงกองทุนนะครับให้มีงบประมาณในการเยียวยาบรรเทานะครับรวมถึงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงกลุ่มนี้ที่ถูกกระทำรุนแรงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าถ้าหากไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนการเยียวยาบรรเทาเนี่ยครับก็จะเป็นที่ลำบากใจนะของผู้ที่เจอเคสแบบนี้นะครับเขาก็จะอาจจะรู้สึกว่าเจอเคสเจอเหตุแล้วถ้าไม่มีคนเข้าไปช่วยเหลือไม่มีเคสเมนเจอร์หรือผู้จัดการรายกรณีเข้ามาไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนเขานะครับมันก็จะมีความยากลำบากในทางจิตใจว่าเราไปเจอเขาแล้วเราช่วยอะไรเขาบ้างนะครับสุดท้ายมันก็จะเจอปรากฏการณ์ที่เอาหูเป็นนาเอาตาไปได้เพราะรู้สึกว่าการเข้าไปเจอเคสนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับดังนั้นผู้จัดการรายกรณีและงบประมาณที่ตามมานี้เป็นกลไกสำคัญที่ควรจะระบุไว้ในร่างกฎหมายด้วยนะครับผมสรุปนะครับว่าผมสนับสนุนร่างกฎหมายนะฮะทุกฉบับที่จะไปพิจารณานั้นครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงมีกลไกมีกำลังคนแล้วก็มีงบประมาณเข้าไปสนับสนุนนะครับให้กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้และทำให้

0: ผู้ป่วยในครอบครัวนี้ครับ
1: ต่อไปคุณกุลวลีนบอมรบดี
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกุลวลีนบอมรบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1พรรคภูมิใจไทยฉันขออนุญาตใช้เวลาของสภาแห่งนี้อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับที่พ.ศ.ที่อยู่ในระเบียบวาระการพิจารณาของเราในวันนี้ก่อนที่ดิฉันจะเข้าสู่เนื้อหาดิฉันขออนุญาตพูดผ่านท่านประธานไปถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านที่ในวันนี้ท่านที่ตกอยู่ในสภาพที่ถูกทำร้ายร่างกายจากบุคคลในครอบครัวของท่านเองท่านประธานคะอาชญากรรมนอกบ้านนั้นเรามีประมวลกฎหมายอาญาคุ้มครองอยู่แล้วมีพยานมีคนพบเห็นมีคนช่วยเรียกตำรวจแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวไม่รู้ไม่เห็นจะเอาไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะคนที่ทำร้ายท่านคือคนในครอบครัวของท่านเองคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันชายคาเดียวกันบางท่านรวบรวมความกล้าพูดออกไปกลับถูกย้อนถามมาว่าทำไมไม่อดทนเดี๋ยวเรื่องก็จบเองเดี๋ยวเรื่องก็เงียบจนในที่สุดท่านก็เลือกที่จะเงียบแล้วก็เก็บความเจ็บช้ำไว้ในใจเพียงคนเดียวฉันอยากบอกท่านว่าสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องเวรกรรมและไม่ใช่ความผิดของท่านแต่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายและจิตใจวันนี้สภาผู้แทนราษฎรกำลังพิจารณากฎหมายเพื่อท่านอยู่ขอให้ท่านอย่ายอมอย่างเงียบและสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงท่านประธานคะฉันขอนำเรียนตัวเลขจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรายงานว่าในปี2567มีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงเฉลี่ยวันละความรุนแรงในครอบครัวมีผู้ถูกกระทำถึง 4,833 รายโดยสาเหตุหลักมาจากยาเสพติดความเครียดทางเศรษฐกิจและปัญหาสุขภาพจิตขณะที่ข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศในปี2567ระบุว่ามีทางร่างกายจิตใจการคุกคามการละเมิดทางเพศกว่า 17,900 คนและในสายด่วน1300นั้นผู้กระทำร้อยละ71คือคนในครอบครัวเองสิ่งที่น่ากังวลคือตัวเลขเหล่านี้ไม่ลดลงเลยย้อนกลับไปเมื่อปี2563ศูนย์พึ่งได้ทำ 16,676 รายเฉลี่ย46รายต่อวันผ่านไปเกือบ5ปีค่ะตัวเลขยังคงอยู่ในระดับเท่าเดิมนี่แปลว่าเรามีกฎหมายมาตั้งแต่ปี2550เกือบ2ทศวรรษแต่กฎหมายฉบับนั้นไม่ได้ทำให้ความรุนแรงในบ้านของเราลดลงเลยและตัวเลขเหล่านี้ยังเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งค่ะเพราะอีกจำนวนมากไม่เคยถูกบันทึกไม่แจ้งใครไม่บอกใครขอเก็บไว้เพียงคนเดียวปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราไม่มีกฎหมายค่ะแต่กฎหมายของเรามันล้าหลังไปแล้วค่ะดิฉันขออนุญาตเล่าให้ท่านประธานฟัง4ประเด็นคร่าวๆว่าล้าหลังยังไงประการแรกค่ะเจตนารมณ์ของกฎหมายเดิมมุ่งไปที่การรักษาครอบครัวไว้ก่อนไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำก่อนจึงทำให้ผู้เสียหายมีแนวโน้มที่ต้องทนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมๆและในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่รัฐมักผลักให้คู่กรณีไปไกลเกลี่ยหรือยอมความมากกว่าที่จะดำเนินคดีโทษกับความเสียหายมันไม่สัมพันธ์กันกฎหมายปี2550กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทและให้เป็นความผิดอันยอมความได้ท่านประธานคะค่าปรับ 6,000 บาทน่าจะไม่ใช่แล้วค่ะประการที่3อายุความ3เดือนสั้นเกินไปค่ะการถูกทำร้ายโดยคนที่ท่านรักในครอบครัวเขาใช้เวลาในการตัดสินใจนะคะใช้การรวบรวมความกล้าการทำใจหลายครั้งค่ะกว่าจะกล้าก็หมดเวลาเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าอายุความแค่3เดือนประการที่4ค่ะกฎหมายเดิมมองไม่เห็นความรุนแรงประเภทที่ไม่ทิ้งรอยฟกช้ำตัวอย่างของประเภทนี้นะคะเช่นการควบคุมเงินทุกบาทการไม่ให้ออกไปทำงานการสะกดรอยผ่านโทรศัพท์และแอปพลิเคชันการข่มขู่จนผู้ถูกกระทำใช้ชีวิต

0: ไม่เป็นปกติสิ่งเหล่านี้คือความรุนแรงการคุกคามแต่กฎหมายที่เรามีอยู่มันไปไม่ถึงท่านประธานคะเรามาดูตัวอย่างของประเทศอื่นที่เขามีการอัปเดตเรื่องกฎหมายกันที่ประเทศอังกฤษมีการออกกฎหมาย Domestic Abuse Act เมื่อปี2021นิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศพฤติกรรมข่มขู่พฤติกรรมควบคุมบังคับความรุนแรงทางเศรษฐกิจและการทำร้ายทางจิตใจโดยจะเป็นเหตุการณ์เดียวหรือพฤติกรรมต่อเนื่องก็ได้และที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายของอังกฤษรับรองว่าเด็กที่ได้เห็นและได้ยินหรือได้รับผลกระทบจากความรุนแรงคือผู้เสียหายโดยตรงข้อนี้ตรงกับความจริงของบ้านเรามากค่ะเด็กที่โตมาในบ้านที่มีความรุนแรงไม่ใช่เพียงพยานแต่เขาคือผู้ที่ได้รับบาดแผลไปทั้งชีวิตจนตายค่ะไต้หวันนะคะออกกฎหมายป้องกันความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่ปี1998เป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีคำสั่งคุ้มครองทางแพ่งนิยามความรุนแรงให้รวมถึงการคุกคามทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมห้ามมิให้มีการไก่เกี่ยหรือประนีประนอมท่านประธานคะด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ฉันขอสนับสนุนการรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และขอฝากประเด็นไว้กับท่านกรรมาธิการ4ข้อดังนี้ค่ะประการแรกค่ะขอให้ทบทวนนิยามคำว่าบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมความเป็นจริงของสภาพสังคมไทยในปัจจุบันทั้งคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนคู่ที่เลิกลากันไปแล้วและคู่รักที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันเพราะความรุนแรงไม่ได้เลือกว่าคู่นั้นจดทะเบียนหรือเปล่าเรื่องที่2แรงทางเศรษฐกิจความรุนแรงทางเพศและการคุกคามด้วยเทคโนโลยีไว้ให้ชัดเจนในตัวบทข้อที่3ค่ะขอให้ทบทวนเรื่องการยอมความอย่างรอบคอบดิฉันไม่ได้บอกว่าครอบครัวไทยต้องแตกหักทุกกรณีค่ะแต่การยอมความต้องมาจากความสมัครใจที่แท้จริงของผู้ถูกกระทำไม่ใช่แรงกดดันต้องมีเงื่อนไขที่ผู้กระทำต้องปฏิบัติจริงและต้องมีกลไกหรือฟื้นคดีเมื่อผิดเงื่อนไขข้อที่4ค่ะขอให้กำหนดกรอบเวลาการเข้าถึงที่เกิดเหตุและการออกคำสั่งคุ้มครองที่วัดผลได้พร้อมงบประมาณและกำลังคนที่เพียงพอเพราะกฎหมายที่ดีแต่เศษกระดาษท่านประธานคะการที่สภารับหลักการในวันนี้คือการบอกให้ผู้ที่ถูกกระทำไม่ว่าจะอยู่เพศสภาพใดหรือช่วงอายุใดได้ทราบว่ารัฐสภาไทยท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลไม่มีพรรคการเมืองได้ยินเสียงของท่านแล้วและจะทำให้บ้านของท่านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณชันชัยคำจำปา
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาชันชัยคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนมนะครับจากอำเภอนาแกวังยางปลาปากบ้านพึ่งกุรุคุบังตะบัวจากพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ก็ขอมีส่วนร่วมกับร่างพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับปีพ.ศ.ที่เรานำเสนอกันอยู่นี้ครับท่านประธานที่เคารพครับผมนำเสนอในปฐมบทแบบนี้ดีกว่าครับนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงในระดับที่สูงขึ้นในสังคมในประเทศชาตินะครับถ้าตราบใดก็ตามที่ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นปัญหาอื่นๆก็ตามมาแต่ถ้าความรุนแรงในครอบครัวไม่มีนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันความรุนแรงในด้านอื่นๆมันก็ไม่เกิดหรอกครับนะครับเพราะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเกิดมีความรุนแรงในครอบครัวเมื่อไหร่นะครับสังคมครอบครัวชีวิตทรัพย์สินความแตกแยกมันเกิดขึ้นเพราะนั้นแล้ววันนี้เรามาคุยกันเรื่องพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำความผิดนั้นผมมองว่าเราจะออกกฎหมายกฎเกณฑ์กับระเบียบอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้ปลูกจิตสำนึกที่ดีตั้งแต่ต้นความรุนแรงต่างๆมันก็ตามมาครับจากที่ผมไปดูสถิติพม.นะครับก็เห็นรูปแบบการกระทำความรุนแรงนั้นมีหลากหลายอย่างนะครับเพศและก็ความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆแต่ตรงนี้ไม่สำคัญหรอกครับท่านประธานครับผมมอง

0: ที่ต้นเหตุมากกว่าต้นเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนั้นนะครับมันก็มีพบปัจจัยที่สำคัญกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันดาลโทสะนะครับเกิดขึ้นเกือบ 21% เรื่องของสุรากลมๆ ก็คือ 16% หึงหวง 16% ครับความเครียดทางเศรษฐกิจมีผลต่อปัจจัยในการสร้างความรุนแรงครับถึงเกือบ 10% ยาเสพติดนี่สำคัญ 8% ครับปัญหาสุขภาพจิต 7% ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว 6% ครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการติดการพนันและก็เหตุสาเหตุอื่นๆนะครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญของกฎหมายใหม่ครั้งนี้เราก็ต้องมาตั้งคำถามให้ผู้กระทำความผิดนั้นได้รับโทษทำอย่างไรให้ผู้ถูกกระทำนั้นปลอดภัยอย่างเร็วที่สุดและก็ไม่ต้องกลับไปเผชิญความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเรียนตั้งแต่ต้นครับว่าการแก้ไขปัญหาด้วยอาญาเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์หรอกครับถ้าตราบใดปัญหาความรุนแรงมันจะติดนะครับปัญหาสุขภาพจิตปัญหาเศรษฐกิจกับผู้คนในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็คงจะต้องฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเราต้องมาทำงานร่วมกันนะครับและที่สำคัญครับท่านประธานครับลำของเด็กๆตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ครอบครัวเกิดนะครับให้สร้างความอบอุ่นให้เขานะครับปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนนะครับให้เห็นผลนะครับเห็นโทษของต่อครอบครัวต่อสังคมต่อตัวเองอย่างไรนะครับให้เขามีความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อเพื่อนต่อองค์กรต่อสังคมเพื่อพัฒนาประเทศปัญหาพวกนี้มันก็จะลดลงนะครับส่วนร่างพรบนี้นะครับที่มีการนำพิจารณาอยู่ครั้งนี้ผมตั้งข้อสังเกตต่อท่านประธานอยู่4เรื่องครับเรื่องแรกครับความรวดเร็วในการคุ้มครองสำคัญครับเกิดเหตุแล้วถ้ามีความล่าช้านะครับทุกอย่างมันก็ไม่ทันการเพราะนั้นต้องสามารถออกมาตรการควบคุมคุ้มครองฉุกเฉินได้ทันทีนะครับเรื่องที่สองครับการที่เรามีผู้จัดการรายกรณีนั้นต้องมีคนทำงานแล้วก็มีงบประมาณให้ทำจริงนะครับโดยเฉพาะในระดับจังหวัดในระดับอำเภอต้องไปครอบคลุมให้ทั่วถึงครับเพราะฉะนั้นถ้ามันนี้อาจทำงานไม่ได้ตามเจตนารมณ์แล้วก็ไม่มีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่3ครับต้องแยกว่าการเยียวยาให้กับครอบครัวออกจากความปลอดภัยของผู้เสียหายนะครับอันที่4ครับต้องมีฐานข้อมูลกลางหรือ data center นี่ก็ได้ครับติดตามผู้กระทำตำรวจพม.ศาลนะครับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเรามีข้อมูลของผู้กระทำความผิดนะครับให้ตรงกันเพื่อเราจะได้ตรวจสอบว่าเกิดเหตุแล้วเราจะได้ตามตัวได้ถูกต้องได้ตรงกันนะครับเมื่อไหร่อย่างไรนะครับขอให้มีข้อมูล Data Center ตรงนี้และที่สำคัญครับท่านประธานครับสาระสำคัญของของกฎหมายฉบับนี้ไม่ควรอยู่ที่การเพิ่มโทษเหมือนที่ผมบอกครับแต่ต้องทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับเข้าถึงตำรวจแพทย์นักสังคมสงเคราะห์และกระบวนการยุติธรรมได้ทันท่วงทีนะครับผมจึงเห็นว่าการพิจารณาร่างกฎหมายควรให้ความสำคัญที่สุด4เรื่องก่อนปิดท้ายนี้ครับ 1 ครับป้องกันก่อนเกิดเหตุ 2 คุ้มครองทันทีเมื่อเกิดเหตุ 3 ฟื้นฟูผู้เสียหาย 4ลดการกระทำซ้ำครับท่านประธานพร้อมเราเห็นปัจจัยแล้วเราไปแก้กันที่ต้นเหตุครับสุรายาเสพติดมันเป็นปฐมบทของการเริ่มต้นการสร้างความแตกแยกในครอบครัวไปปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวนะครับเพราะว่าเรามาแก้ตรงที่ปลายเหตุด้วยตัวเลขความรุนแรงก็อาจจะไม่ลดลงนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณเล่าฟังบัณฑิตเทิดสกุล
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเล่าฟังบัณฑิตเทิดสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์ครับท่านประธานครับผมจะพูดถึง

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในมิติของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์นะครับท่านประธานครับสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมันเป็นคือเราจะเรียกว่าเป็นสังคมแบบเป็นชุมชนนะครับคือหมายความว่าคนคนหนึ่งนะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์แค่ในระดับครอบครัวนะครับแต่ว่ายังมีความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยนะครับในแง่มุมแบบนี้นะครับด้านหนึ่งก็คือถ้าคนคนหนึ่งถูกกระทำนะครับก็จะมีตาข่ายในระดับชุมชนที่คอยรองรับคอยช่วยเหลือนะครับแต่อีกด้านหนึ่งที่มันก็เป็นปัญหานะครับถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถูกครอบครัวกระทำเขาไม่ได้ถูกครอบครัวกระทำแต่เพียงลำพังนะครับชุมชนยังเป็นผู้กระทำต่อคนบางกลุ่มบางกรณีด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาไปในตัวนะครับปัญหาใหญ่ในมีสองกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือเป็นปัญหาที่มาจากจารีตประเพณีหรือระเบียบนะครับระเบียบของชุมชนซึ่งบางกรณีเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าขัดกฎหมายซะเลยทีเดียวแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเรียกว่าย้อนแย้งกับพวกระเบียบกฎหมายที่เป็นอยู่นะครับแน่นอนครับสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ผมไม่ได้บอกว่าทุกกลุ่มนะครับบางกลุ่มนะครับยังเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่แบบชัดเจนนะครับแต่แน่นอนบางชุมชนก็ไม่ได้แยกอะไรบางกลุ่มนะครับก็ไม่ได้แยกอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของความรุนแรงเชิงโครงสร้างของสังคมที่มีจารีตเป็นตัวครอบนะครับซึ่งบางกรณีเนี่ยจารีตเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้มีการกระทำนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการบังคับแต่งงานอย่างเงี้ยครับการบีบให้คนบางคนเนี่ยเมื่อถูกบอกว่าประพฤติไม่เหมาะสมขัดต่อจารีตคนเหล่านี้เนี่ยมันต้องถูกบีบให้ต้องออกไปจากชุมชนไปเลยนะครับหรือต้องไม่เอาผิดในทางกฎหมายแม้ว่าจะถูกถ้าเอากฎหมายสมัยใหม่ไปจับก็อาจจะเป็นความผิดในกฎหมายสมัยใหม่ก็ได้แต่ว่าในสังคมแบบจารีตก็อาจจะไม่สามารถเอาผิดได้เขาต้องยอมที่ให้ตัวเองเนี่ยถูกกระทำโดยที่ไม่กล้าหรือว่าไม่อาจที่จะไปดำเนินการเอาผิดในทางกฎหมายได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะครับเราเรียกว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสิทธิเสรีภาพในค่านิยมสมัยใหม่กับจารีตประเพณีของชุมชนนะครับที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดมันผิดนะครับแต่แน่นอนในค่านิยมของสังคมสมัยใหม่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะยอมรับได้แล้วยิ่งมาเจอกับสถานการณ์ที่คนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังหรือว่าบางชุมชนนะครับเป็นชุมชนที่เปลี่ยนจากสังคมแบบชาติพันธุ์ไปสู่สังคมในของกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยก็อาจจะถูกกระทำจากโครงสร้างของจารีตบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมคือผมไม่ได้บอกว่าจารีตของกลุ่มชาติพันธุ์มีปัญหาทั้งหมดนะครับผมบอกแค่บางอย่างนะครับนี่ก็คือจะเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนในประการที่หนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับก็คือเป็นปัญหายาเสพติดความรุนแรงในครอบครัวที่มาจากปัญหายาเสพติดแน่นอนปัญหาเรื่องนี้ทุกคนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับผลกระทบทั้งหมดแต่สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์มีความเฉพาะนะครับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยค่อนข้างที่มีความเฉพาะเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยสังคมกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวกับเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับมีชุมชนบางที่นะครับที่พบว่ามีการระบาดยาเสพติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแน่นอนนะครับชุมชนชาติพันธุ์บางพื้นที่นะครับมีระเบียบกฎหมายที่เคร่งครัดปัญหายาเสพติดก็ลดน้อยมากกว่าปกติอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับมันนำไปสู่ปัญหาครอบครัวลูกนะครับถูกกระหรือพ่อแม่ที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ถูกกระทำโดยลูกอย่างนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเคยมีข่าวนะครับมีข่าวตั้งแต่พ่อเพี้ยนนะครับพ่อเพี้ยนจากการที่เสพยาเกินนะครับจนฆ่าลูกอย่างนี้ก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งลูก

0: นะครับเสพยาจนเพี้ยนฆ่าพ่ออย่างเนี้ยมันก็มีครอบครัวที่มีพ่อแม่นะครับมีพ่อที่ติดยาเสพติดเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเป็นอย่างมากเลยนะครับชุมชนกุชริพันธ์อยู่ห่างไกลนะครับอยู่ห่างไกลเจ้าหน้าที่อยู่ห่างไกลหมออยู่ห่างไกลนักจิตวิทยาโอกาสของชุมคนเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือเนี่ยลดน้อยนะครับมีปัญหาเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคือผมคิดว่าระบบกฎหมายที่เป็นอยู่ครับคือตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์นะครับผมเคยอยู่ในที่ทำงานที่ดูแลเด็กที่มีปัญหานะครับผมก็เคยเห็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยแต่วิธีการทำงานครับที่เจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยแต่ผมคิดว่าไม่ใช่การช่วยมันเป็นการไปกระทำซ้ำอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาถ้าเป็นคนชาติพันธุ์นะครับถึงที่สุดนะครับครอบครัวมีปัญหากันถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงต้องกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่ในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีระบบที่จะสามารถดูแลนะครับให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลตามวิธีการในแบบสมัยใหม่อีกด้านหนึ่งนะครับก็ต้องไม่ไปขัดแย้งไม่ไปย้อนแย้งกับจารีตประเพณีที่ดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนนะครับต้องทำงานอย่างไรนะครับถึงจะสามารถที่จะประคับประคองคนให้เขาเนี่ยได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามรูปแบบกฎหมายสมัยใหม่ค่านิยมในสมัยใหม่นะครับแล้วเขาก็สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนที่ไม่ได้ถูกต่อต้านจากคนในชุมชนด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนให้ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การใหม่ๆที่จะเอามาใช้ในการดูแลคนที่ถูกกระทำที่มีความอ่อนไหวครับขอบคุณมากครับ
1: สุพีรพัฒน์ภูมิพักและจะต่อด้วยคุณนัทคณางคุณนาฏศิริเชิญค่ะ
2: ครับผมเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสุพีรพัฒน์ภูมิพักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดอุดรธานีพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้นะครับผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ในประเด็นที่ผมเห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ตั้งแต่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปนะครับท่านลมธรรมนะครับคือบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดนะครับท่านประธานท่านประธานครับความรุนแรงในครอบครัวครับเป็นปัญหาที่แตกต่างจากอาชญากรรมทั่วไปเพราะสถานที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดคือบ้านนะครับกลับกลายเป็นสถานที่เกิดเหตุและผู้กระทำอาจเป็นคนที่ผู้ถูกกระทำต้องพบเจอและใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งสำคัญที่สุดครับหลังเกิดเหตุไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีคือคำถามว่าเราจะทำอย่างไรให้ผู้ถูกกระทำได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและไม่ต้องกลับไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกกระทำซ้ำนะครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับได้กำหนดกลไกให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถประสานขอความร่วมมือจากพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจผู้บริหารท้องถิ่นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเข้าพื้นที่เพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำนะครับผมเห็นด้วยกับหลักการนี้นะครับท่านประธานแต่ผมอยากให้สภาแห่งนี้พิจารณาต่อไปอีกหนึ่งขั้นว่าเมื่อเราเขียนเข้าไปในกฎหมายแล้วเราจะทำอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆนะครับเพราะในสถานการณ์จริงครับผู้ถูกกระทำอาจไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเพียงเรื่องเดียวสมมุติว่านะครับ4ทุ่มผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถูกสามีทำร้ายเธอต้องพาลูก2คนออกจากบ้านทันทีนะครับท่านประธานเธอไม่มีรถไม่มีเงินสดไม่มีญาติอยู่ใกล้ๆและไม่รู้ว่าคืนนี้จะไปนอนที่ไหนนะครับคำถามคือใครจะไปรับเธอครับท่านประธานใครจะพาเธอและลูกไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยค่าเดินทางค่าอาหารหรือสิ่งของจำเป็นในคืนนั้นใครสามารถและในวันรุ่งขึ้นหากเด็กต้องไปโรงเรียนผู้เป็นแม่ต้องไปทำงานหรือครอบครัวต้องหาที่พักชั่วคราวใครจะเป็นคนประสานต่อครับนี่คือเหตุผลที่ผมเห็นว่า

0: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เป็นหนึ่งกลไกสำคัญของระบบคุ้มครองระดับพื้นที่เพราะเทศบาลอบต.และอบจ.เป็นหน่วยงานที่เขารู้จักทั้งพื้นที่รู้จักทั้งชุมชนและสามารถประสานโรงพยาบาลตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วครับแต่ท่านประธานครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงคืออยากให้กฎหมายฉบับนี้เพิ่มภารกิจให้ท้องถิ่นโดยไม่ได้เพิ่มเครื่องมือให้ท้องถิ่นครับถ้าจะให้ท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือผมคิดว่าเราต้องตอบอย่างน้อย3เรื่องให้ชัดเจนครับท่านประธานเรื่องที่1ครับงบประมาณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือค่าเดินทางค่าอาหารที่พักชั่วคราวหรือค่าใช้จ่ายจำเป็นของผู้ถูกกระทำได้ทันทีหรือไม่ต้องไม่เกิดสถานการณ์ที่นายกเทศมนตรีหรือนายกอบต.อยากช่วยประชาชนแต่เจ้าหน้าที่การเงินบอกว่าช่วยไม่ได้ครับไม่มีระเบียบให้เบิกถ้าเราต้องการให้ท้องถิ่นเป็นกลไกของกฎหมายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำหลักเกณฑ์เรื่องงบประมาณให้ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่กล้าปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความช่วยเหลือทันเวลาครับเรื่องที่สองครับบุคลากรครับเราต้องยอมรับความจริงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับทั่วประเทศไม่ได้มีความพร้อมเท่ากันทุกแห่งครับยิ่งบริเวณท้องถิ่นตามชนบทครับเรื่องบุคลากรไม่ต้องพูดถึงครับท่านประธานเทศบาลหรืออบต.ขนาดเล็กจำนวนหนึ่งครับไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ไม่มีนักจิตวิทยาไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะครับผมจึงเสนอว่าไม่จำเป็นต้องให้ทุกท้องถิ่นสร้างระบบทุกอย่างขึ้นมาเองครับแต่ควรสร้างเครือข่ายระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่ให้ท้องถิ่นสามารถเรียกใช้บุคลากรเฉพาะทางร่วมกันได้ครับท่านประธานและต้องมีช่องทางประสานงานที่ชัดเจนว่าเมื่อเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น1คนจะโทรหาใครและหน่วยงานใดต้องเข้ามารับช่วงต่อครับเรื่องที่3ครับระบบช่วยเหลือฉุกเฉินครับผมอยากให้พิจารณาจัดทำแนวทางหรือมาตรฐานกลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยควรตอบได้ว่าเมื่อได้รับแจ้งเหตุแล้วต้องทำอะไรใครเป็นผู้ประสานตำรวจใครเป็นผู้ประสานโรงพยาบาลใครประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวสถานที่ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดครับข้อมูลของผู้ถูกกระทำต้องเก็บอย่างรักษาอย่างไรเพื่อไม่ให้การเปิดเผยข้อมูลกลับไปสร้างอันตรายให้แก่ผู้ถูกกระทำอีกครั้งครับท่านประธานท่านประธานครับผมอยากฝากหลักคิดสำคัญไว้ว่าความรุนแรงในครอบครัวอาจเกิดขึ้นหลังประตูบ้านแต่การช่วยเหลือของรัฐต้องไม่หยุดอยู่หน้าประตูบ้านเราต้องสร้างระบบที่เมื่อประชาชนร้องขอความช่วยเหลือเขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของกระทรวงไหนกรมไหนและหน่วยงานไหนครับประชาชนควรมีเพียงหน้าที่อย่างเดียวครับคือขอความช่วยเหลือส่วนหน้าที่ของรัฐครับคือทำให้ทุกหน่วยงานเชื่อมต่อกันและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือกลไกหนึ่งครับที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดครับผมจึงอยากขอฝากต่อคณะกรรมการหากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมธิการขอให้พิจารณาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของอำนาจหน้าที่งบประมาณบุคลากรการฝึกอบรมระบบส่งต่อและการประสานงานครับเพื่อไม่ให้เรามีกฎหมายที่ดีอยู่บนแค่กระดาษแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กลับไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรหรืออยากให้ชี้จะดำเนินการครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานไม่ว่าผู้ถูกกระทำใจอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในตัวจังหวัดหรืออยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในต่างจังหวัดเขาควรได้รับความคุ้มครองรัฐอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกันเพราะความปลอดภัยของประชาชนไม่ควรขึ้นอยู่กับคำว่าเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นใหญ่หรือเล็กถ้าเราทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งทำให้หน่วยงานในพื้นที่เชื่อมโยงกันและให้เครื่องมือแก่คนที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับผมเชื่อว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้จะสามารถเปลี่ยนจากตัวหนังสือในพระราชบัญญัติได้จริงสุดท้ายนี้ผมจึงสนับสนุนให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฉัน
1: ต่อไปคุณนักคณางคุณนาศิริและต่อด้วยคุณสุภาพรสลับสีเชิญค่ะ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนักคณางคุณนาศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะ

ดิฉันขอสนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวฉบับที่พ.ศ.โดยเห็นด้วยนะคะกับที่ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีหลักการที่สำคัญบนพื้นฐานของการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ถูกกระทำและป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นได้ซ้ำอีกเพราะครอบครัวที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรอให้ความรุนแรงนี้เกิดขึ้นแต่ต้องเป็นสิ่งที่เราเห็นความเสี่ยงและทุกคนสามารถที่จะช่วยกันป้องกันและหยุดมันให้ได้ค่ะท่านประธานคะแม้ว่าประเทศไทยของเรานะคะมีกฎหมายในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2550ค่ะแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะรูปแบบของความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปมากและความรุนแรงในวันนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการทำร้ายร่างกายเท่านั้นการรุนแรงเกิดขึ้นได้ทั้งจากการถูกข่มขู่การบีบบังคับการจำกัดการทำงานซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงไปต่อจิตใจนะคะของผู้ที่ถูกกระทำและก็ผู้ที่เห็นเหตุการณ์โดยเฉพาะลูกๆค่ะที่อยู่ในครอบครัวที่เกิดความรุนแรงจากพ่อและแม่โดยรายงานของกรมกิจการสตรีนะคะและสถาบันครอบครัวชี้ให้เห็นค่ะว่ามีผู้ประสบปัญหาความรุนแรงที่เข้าสู่ระบบรายงานสูงถึงเกือบ 5,000 รายในปี2567หรือเฉลี่ยที่ประมาณ13รายต่อวันและสัดส่วนกว่า 70% ค่ะอยู่ในกลุ่มของผู้หญิงที่สำคัญนะคะผู้ที่ถูกกระทำในจำนวนไม่น้อยค่ะไม่ได้อยู่ในสถานะที่สามารถที่จะก้าวเดินออกมาจากความสัมพันธ์ได้ง่ายๆเพราะคนที่ทำร้ายอาจจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่และผู้ที่ถูกกระทำเหล่านั้นเองอาจจะจำเป็นที่ยังต้องพึ่งพาทางการเงินนะคะดังนั้นการคุ้มครองจึงต้องมองไปให้ไกลกว่าการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วค่ะต้องป้องกันให้ได้ก่อนเกิดเหตุนะคะและก็เข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วโดยดิฉันเองค่ะต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใน3ประเด็นที่ดิฉันเองก็พระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะพร้อมทั้งขอให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการนะคะที่จะตั้งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่การผลักดันกฎหมายที่รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะโดยในประเด็นแรกค่ะดิฉันเห็นด้วยกับการที่พรบฉบับนี้และมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุโดยพรบฉบับนี้ค่ะมีทั้งระดับต่ำระดับกลางและก็ระดับสูงซึ่งข้อดีของการจำแนกระดับความเสี่ยงแบบนี้ค่ะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดมาตรการคุ้มครองและป้องกันได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามนะคะจำเป็นค่ะที่จะต้องทำควบคู่กับการป้องกันไม่ให้ความรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำโดยดิฉันเองก็ขอเสนอให้มีระบบติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามทั้งผู้ที่กระทำและผู้ที่ถูกกระทำโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและปานกลางค่ะเพราะการช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะคะหากผู้ที่กระทำยังมีพฤติกรรมเดิมๆในขนาดที่9เดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่รุนแรงนั้นได้สำหรับในส่วนถัดมานะคะนอกจากที่เราจะมีการขยายนิยามนะคะของการกระทำความรุนแรงที่กว้างขึ้นนะคะให้สะท้อนไปถึงทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะการที่จะขยายนิยามของผู้ที่เสียหายหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่กว้างขึ้นก็เป็นสิ่งที่ฉันสนับสนุนเช่นกันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กค่ะซึ่งเด็กนะคะอาจจะได้รับทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมถึงแม้ว่าเด็กจะไม่ได้ถูกตีเพียงครั้งเดียวนะคะแต่การที่เห็นพ่อแม่ทำร้ายกันซ้ำๆก็เท่ากับว่าเด็กเหล่านั้นตกอยู่นะคะไม่ปลอดภัยสร้างความกระทบกระเทือนถึงจิตใจโดยผลสำรวจจาก WTO นะคะระบุให้เห็นว่าเด็กที่เผชิญกับความรุนแรงค่ะมีโอกาสที่จะไม่สำเร็จการศึกษาสูงกว่าเด็กทั่วไปถึง 13% ดังนั้นการที่ขยายกลุ่มของผู้ได้รับการเสียหายรวมไปถึงผู้ที่เห็นเหตุการณ์เป็นสิ่งที่ดีและรอบคอบมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนสุดท้ายนะคะที่ดิฉันเห็นเป็นสิ่งที่สนับสนุนในพรบฉบับใหม่นี้นะคะเรื่องของระบบของความช่วยเหลือที่มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งในมิติของขั้นตอนและรูปแบบความช่วยเหลือตั้งแต่การรับแจ้งเหตุการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยการจัดให้มีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและการรักษารวมถึงการทำงานควบคู่กับทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องของการนำระบบ case manager นะคะหรือผู้รับผิดชอบรายกรณีขึ้นเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่จะทำให้ผู้ที่ถูกกระทำไม่ถูกทิ้งให้ดำเนินเรื่องราวต่างๆในการติดต่อหน่วยงานต่างๆเพียงลำพังและไม่จำเป็นที่จะต้องเล่าเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆนะคะโดยสรุปค่ะท่านประธานดิฉันเองเห็นด้วยนะคะกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะ

0: ราะปัจจุบันความรุนแรงในครอบครัวค่ะได้กลายเป็นปัญหาที่สำคัญและก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจงส่งผลกระทบไปถึงจิตใจสวัสดิภาพของบุคคลและสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่มีแนวโน้มจะถูกกระทำความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเด็กและก็สตรีค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานดิฉันเองก็อยากจะชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะให้มองถึงความสำเร็จของกฎหมายฉบับนี้ไปให้ไกลกว่าการช่วยเหลือเพียงแค่เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเพราะเป้าหมายที่สำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะคือเราจำเป็นที่จะต้องตอบให้ได้ค่ะว่าเราสามารถที่จะป้องกันบุคคลต่างๆเหล่านี้ไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำเดิมอีกได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะก็ได้เข้ามาช่วยแก้ไขนะคะและก็ให้ความสำคัญแก้ไขในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงค่ะให้การให้ความคุ้มครองการช่วยเหลือและก็การป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำเพื่อที่จะทำให้สถาบันครอบครัวนะคะกลับมาเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยและก็เพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อยู่บนความไม่กังวลในระยะต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณสุภาพรสลับสี
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสุภาพรสลับสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญและรอคอยไม่ได้ค่ะท่านประธานเนื่องจากกฎหมายฉบับเดิม2550ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมการปรับปรุงครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการกำหนดให้ความผิดฐานนี้เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้เพื่อตัดวงจรความรุนแรงอย่างเด็ดขาดท่านประธานที่เคารพคะในบรรดาหลักการและเหตุผลอันดีงามของร่างกฎหมายฉบับนี้มีประเด็นสำคัญที่ดิฉันอยากเน้นย้ำและชื่นชมเป็นพิเศษนั่นก็คือความรุนแรงทางเศรษฐกิจไว้ในร่างมาตรา4เรื่องนี้ถือเป็นพัฒนาการที่ก้าวหน้าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมยุคปัจจุบันเพราะความรุนแรงในว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจเท่านั้นแต่บ่อยครั้งผู้กระทำมักใช้อำนาจทางการเงินมาเป็นเครื่องมือบีบบังคับตัดรอนอิสรภาพหรือทำลายความมั่นคงในชีวิตของผู้ถูกกระทำเช่นการยึดทรัพย์สินการควบคุมรายได้ทั้งหมดการกีดกันไม่ให้มีโอกาสทำงานหาเลี้ยงชีพหรือการสร้างภาระหนี้สินโดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอมซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เหยื่อตกเป็นเบี้ยล่างถูกกักขังให้อยู่ในภาวะจำยอมพ้นจากวงจรอุบาทนี้ได้เพราะปัญหาปากท้องการที่กฎหมายดึงมิติทางเศรษฐกิจเข้ามาคุ้มครองด้วยจึงเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีความอย่างแท้จริงค่ะอย่างไรก็ตามเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์และปฏิบัติได้จริงอย่างไร้รอยต่อดิฉันขอสะท้อนแนะที่ได้รับฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่4ประการดังนี้ค่ะประการที่1การขยายความว่านิยามบุคคลในครอบครัวในร่างมาตรา4ควรพิจารณาขยายคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงคู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ได้อยู่กินฉันสามีภรรยาว่างทางกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือคู่รักยุคใหม่ที่มักเผชิญปัญหาความรุนแรงและการคุกคามทางออนไลน์เช่นการขู่ปล่อยภาพอนาจารซึ่งหากรอให้ถึงสถานะครอบครัวตามกฎหมายเดิมอาจสายเกินแก้หรือแก้ไขไม่ได้ประการที่2ค่ะท่านประธานการขยายกรอบเวลาคุ้มครองชั่วคราวในร่างมาตรา14การกำหนดให้ยื่นขอรับรองมาตรการบรรเทาทุกข์ภายใน48ชั่วโมงอาจเป็นอุปสรรคหากตรงกับวันหยุดราชการเสนอให้ขยายเป็น72ชั่วโมงเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีเวลาแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและครอบคลุมประการที่3

0: การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกในพื้นที่ควรกำหนดโครงสร้างการทำงานระดับอำเภอระดับตำบลให้ชัดเจนเช่นการเพิ่มบทบาทของเจ้าหน้าที่รพสตและฝ่ายปกครองท้องถิ่นให้เป็นด่านหน้าในการรับแจ้งเหตุและประสานงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและประการสุดท้ายค่ะธรรมถักฝืนแผนฟื้นฟูร่างมาตรา19และมาตรา21ควรมีมาตรการบังคับใช้หรือบทลงโทษที่ชัดเจนหากผู้กระทำผิดเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามแผนบรรบัดหรือควบคุมพฤติกรรมเพื่อให้คำสั่งของศาลมีความศักดิ์สิทธิ์และป้องกันการกระทำผิดซ้ำท่านประธานที่เคารพคะสุดท้ายนี้ดิฉันขอยืนยันสนับสนุนร่างรับหลักการแห่งพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีและขอฝากข้อสังเกตนะคะตามที่ดิฉันได้อภิปรายไว้เครื่องต้นนะคะแล้วก็ขอให้นะคะขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะร่วมรับร่างหลักการแห่งกฎหมายร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้ด้วยนะคะกราบขอบคุณท่านประธานมากค่ะ
1: คุณเอกศักดิ์พร้อมนะเชิญ คุณเอกศักดิ์หอมชื่น
2: ครับผมเรียนท่านประธานครับผมเอกศักดิ์หอมชื่นนะครับส.ส.ปทุมธานีเขต3คลอง3ท่าโขลงนะครับพรรคประชาชนขออภิปรายนะครับสนับสนุนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับวันนี้เพื่อนส.ส.ได้อภิปรายในรายละเอียดครับได้เห็นความพยายามร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและต้องขอบคุณภาคประชาชนนะครับที่ผลักดันการแก้ไขปัญหาสังคมและเป็นร่างแรกที่ทำให้ร่างอื่นเดินตามเข้ามาผมขอย้อนกลับไปนะครับและอภิปรายเพิ่มเติมในปัจจัยระดับโครงสร้างที่ส่งผลต่อความรุนแรงในครอบครัวไทยนะครับรบกวนสไลด์ด้วยครับเราไม่อาจปฏิเสธได้ครับว่าความรุนแรงในครอบครัวเกิดได้ทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่ยากดีมีจนความสัมพันธ์ทางสังคมที่เรามองครอบครัวเกิดจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดในสังคมเนี่ยที่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยไม่เท่าเทียมกันสิ่งที่พวกเราเสนอคือกลไกที่ชอบธรรมที่เข้าไปปกป้องจัดการเมื่อความสัมพันธ์ที่ไม่เที่ยวเท่าเทียมกันเนี่ยนำไปสู่การกระทำที่เกิดความรุนแรงอย่างไรก็ดีครับพลวัตของความรุนแรงในครอบครัวไทยน่ะมีปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เราต้องรับรู้เป็นอย่างน้อยซึ่งผมขอเสนอคร่าวๆอย่างนี้นะครับ1ครับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความยากจนจากข้อมูลในตารางนะครับผมขอพูดสั้นๆเลยนะครับผู้มีรายได้น้อย 50% ของประชากรไทยทั้งหมดเนี่ยมีดัชนีความมั่งคั่งและทรัพย์สินเพียง 3.5% สำหรับคน 1% ที่รายได้สูงสุดเนี่ยมีปัจจัยความมั่งคั่งและสินทรัพย์ถึง 66% อันนี้เป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับ2คือปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดที่มีผู้ต้องขังยาเสพติดอยู่ราวๆ 200,000 กว่าคนและเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเรื่องนี้ทางรัฐสภาเราก็ได้พูดคุยกันไปหลายครั้งนะครับไปสไลด์ต่อไปเลยนะครับปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชครับปัญหาสุขภาพจิตที่ผู้ป่วยจิตเวชนะครับอันนี้คือตัวเลขผู้ป่วยจิตเวชสะสมในประเทศไทยปัจจุบันณปี69เนี่ยมีประมาณ 3,300,000 คนเป็นจำนวนเยอะมากนะครับแต่ว่ามีความเจ็บป่วยในระดับที่ไม่เท่ากันนะครับอันดับต่อไปเลยครับขอบคุณมากครับแล้วนี้มีผู้เข้ารับการรักษาในระบบผู้ป่วยนอกประมาณ 300,000 คนและผู้ป่วยในราวๆ 60,000 คนถ้าดูตัวเลขผู้ที่อยู่ในระบบการรักษาเนี่ยกับผู้ที่เป็นผู้ป่วยสะสมเนี่ยจำนวนน้อยกว่ามากครับอยู่เพียงประมาณ 10% ของจำนวนผู้ป่วยสะสมซึ่งผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับทั้งการเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงและบางครั้งก็เป็นผู้กระทำความรุนแรงเพราะสภาพความไม่สมบูรณ์ทางจิตใจ 4. นะครับปัญหาปัจจัยทางสังคมและกลไกรัฐปัญหามุมมองทางสังคมและกลไกรัฐเนี่ยเป็นห่วงคล้องกันอยู่ครับเพราะเจ้าหน้าที่รัฐเองน่ะก็เป็นผู้ที่ใช้ระบบคุณค่าเดียวกับคนในสังคมมุมมองที่พยายามปกป้องรักษาสถาบันครอบครัวแม้ยังเป็นมโนทัศน์หลักของสังคมไทยเนี่ยแต่การยอมรับประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจและเศรษฐกิจโดยที่การถูกกระทำด้วยความรุนแรงกลายเป็นเรื่องที่สังคมไทยไม่อาจยอมรับได้แล้วจากร่างกฎหมายที่เรามองเห็น

0: หลากมิติของสิทธิที่ต้องได้รับการคุ้มครองเนี่ยรัฐไทยเนี่ยต้องตามมโนทัศน์ทางคุณค่าเรื่องสิทธิและสวัสดิภาพให้เท่าทันกับภาคประชาสังคมเพราะรัฐต้องมีบทบาทหลักในการปกป้องสิทธิผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงครับเราเห็นเลยนะครับว่ากระบวนการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทำเนี่ยมีพัฒนาการที่น่ายินดีมากหลายฝ่ายมองเห็นความจำเป็นในการเขียนกฎหมายใหม่เพื่อรับรองปกป้องคนที่สังคมไทยและรัฐไทยสมควรจะปกป้องมานานแล้วซึ่งถ้าเราดูภาพรวมของร่างทั้งหมดนะครับเราจะเห็นการออกแบบกระบวนการคุ้มครองผู้ถูกกระทำนิยามที่กว้างขึ้นรับรองสภาพทางสังคมปัจจุบันการปกป้องการทำซ้ำการตรวจรักษาให้ความคุ้มครองรวมทั้งการบริหารจัดการแต่ละกรณีอย่างมีระบบเพื่อรักษาบรรเทาบาดแผลจากความรุนแรงตามที่กฎหมายมีเป้าหมายไว้กลไกสำคัญนะครับคือบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกรณีทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพผู้จัดการรายกรณีรวมทั้งศาลครับอย่างไรก็ดีนะครับการปฏิบัติการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยจะทำได้ไม่ได้เนี่ยผมเป็นห่วงอย่างเดียวครับคือเรื่องงบประมาณเราเห็นหลายครั้งนะครับว่าเรามีเป้ามีกระบวนการบางครั้งมีเจ้าหน้าที่ครบด้วยแต่กลไกที่เราตั้งงานไม่ได้ครับเพราะมันขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านงบประมาณเพราะแต่รัฐบาลเนี่ยการวางแผนทางงบประมาณเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับแล้วเวลาเราลดงบเนี่ยงบประมาณในการสนับสนุนนโยบายทางสังคมอ่ะมักจะถูกตัดหรือเป็นเป้าในการปรับลดเสมอมาเพราะนำเงินไปจ่ายในโครงการตามเป้าหมายของรัฐบาลนั้นๆผมจึงขอเสนอว่าตามของร่างของพรรคประชาชนนะครับที่มีการเสนอกองทุนเพื่อการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยสมควรจะได้รับการพัฒนาการพิจารณานะครับซึ่งกองทุนนี้ตามที่เขียนไว้ในร่างนะครับรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เรียกว่ากองทุนเพื่อการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในสภาพฉุกเฉินเสมอแล้วหลายครั้งเนี่ยเรารู้ว่ามันรอไม่ได้ครับบางครั้งน่ะมันต้องช่วยกันพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องควักเงินจ่ายเองเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทำมันมีต้นทุนครับมันมีการจัดการค่าใช้จ่ายดังนั้นน่ะถ้าปีไหนงบประมาณไม่พอเราจะไม่ช่วยหรอครับข้อนี้นะครับผมขอเสนอท่านเพื่อนสมาชิกนะครับรวมท่านกรรมาธิการนะครับรบกวนเอาเข้าไปพิจารณานะครับร่างพระราชบัญญัตินะครับยังไงขอนำเสนอจุดนี้ของพรรคประชาชนด้วยขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ต่อไปคุณณัฐวัฒน์พิมพนิษฐ์แล้วก็คุณวิโรจน์สารวงศ์เชิญคุณณัฐวัฒน์พิมพนิษฐ
2: ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายณัฐวัฒน์พิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต4พรรคเพื่อไทยครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสอภิปรายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะเป็นผู้เสนอครับครอบครัวคือสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคมแต่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะมีหน้าที่ต้องอบรมสั่งสอนดูแลสมาชิกในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างประชากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศไทยปัจจุบันปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของสังคมไทยเนื่องจากสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาการก่ออาชญากรรมการล่วงละเมิดทางเพศปัญหายาเสพติดปัญหาการพนันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรรวมถึงปัญหาอื่นๆอีกมากมายและยังนำไปสู่สาเหตุความรุนแรงในครอบครัวครับท่านประธานประเด็นแรกคือร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการสำคัญในการปรับปรุงกฎหมายเดิมให้เท่าทันรูปแบบความรุนแรงที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการวางระบบการคุ้มครองให้

0: รณีและมีคณะทํางานจากหลากหลายวิชาชีพเข้ามาดูที่เข้ามาเกี่ยวข้องพร้อมๆกันดังนั้นการให้หน่วยงานหมายเดียวกันอย่างเป็นกระบวนการย่อมทําให้การคุ้มครองมีความต่อเนื่องและลดปัญหาการผลักดันภาระและความรับผิดชอบครับประเด็นที่2จะดีไปกว่าไหมหากเราเปลี่ยนจากการรอให้เกิดความเสียหายมาเป็นการประเมินและป้องกันความเสี่ยงซึ่งในการกำหนดระบบประเมินความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับต่ำระดับปานกลางและระดับสูงเพราะการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพไม่สามารถใช้ระดับความเสี่ยงเดียวกันได้กับทุกกรณีครับท่านประธานหากเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงสูงกฎหมายจำเป็นต้องใช้อำนาจศาลกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นเช่นการห้ามเข้าใกล้การย้ายผู้กระทำผิดออกจากที่พักอาศัยการกำจัดการครอบครองอาวุธและกรณีที่มีอันตรายเฉพาะหน้าการมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพฉุกเฉินก็เป็นกลไกสำคัญเพราะบางสถานการณ์ที่รุนแรงเราไม่สามารถรอให้กระบวนการทุกขั้นตอนดำเนินไปจนสำเร็จก่อนแล้วจึงให้การคุ้มครองได้เพราะอาจสายเกินไปครับขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของกระผมคืออำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ลูกชายก่อเหตุฆาตกรรมแม่ของตัวเองอย่างโหดเหี้ยมซึ่งลูกเป็นผู้ป่วยจิตเวชจากการติดยาเสพติดโดยผู้แม่ได้แจ้งขอความช่วยเหลือไปแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีทำให้เกิดเหตุน่าสลดนี้ขึ้นครับท่านประธานประเด็นสุดท้ายการคุ้มครองเด็กที่ได้รับการผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวในเหตุการณ์ความรุนแรงเด็กอาจไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำโดยตรงแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพจิตใจอาจนำไปสู่ปัญหาสังคมต่อไปในอนาคตบ้านควรเป็นเซฟโซนที่ให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้อบอุ่นแต่สำหรับเด็กที่ต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวบ้านกลับกลายเป็นฝันร้ายที่เขาไม่มีทางวิ่งหนีได้เลยดังนั้นความคุ้มครองควรครอบคลุมทั้งผู้ถูกกระทำโดยตรงและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นด้วยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุแล้วไปสู่การป้องกันประเมินความเสี่ยงและคุ้มครองอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้กระผมจึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับบ้านควรเป็นเซฟโซนให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวครับท่านประธานขอขอบคุณครับ
1: เชิญคุณวิโรจน์สารวง
2: ศ์เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายวิโรจน์สารวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดบึงกาฬพรรคภูมิใจไทยขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรีโดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงในการขับเคลื่อนท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอภิปรายเสริมเพื่อแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนในหลักการของกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญต่อการสร้างสังคมที่ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานที่เคารพครับครอบครัวถือได้ว่าเป็นหน่วยทางสังคมเป็นสถานที่ที่บุคคลในครอบครัวนั้นควรได้รับความรักความอบอุ่นและก็ความปลอดภัยแต่ในสังคมปัจจุบันท่านประธานที่เคารพครับปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครอบครัวนั้นมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งการทำร้ายร่างกายการทำร้ายจิตใจการควบคุมการข่มขู่หรือการกระทำความรุนแรงจนคนในครอบครัวนั้นเกิดการหวาดกลัวหรือเขาเรียกว่าอาการหลอนนะครับท่านประธานที่เคารพครับซึ่งจังหวัดบึงกาฬของผมนั้นก็มีอยู่หลายเคสนะครับในกรณีมีผู้ถูกกระทำความรุนแรงภายในครอบครัวดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไป ขณะเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับผู้กระทำความรุนแรงกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเหมาะสมและได้รับโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำๆขึ้นมาอีกนะครับท่านประธานที่เคารพครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเน้นย้ำเป็นพิเศษก็คือเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กสำคัญมากครับท่านประธานที่เคารพครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรุนแรงแม้ไม่ได้ถูกกระทำโดยตรงแต่แน่นอนที่สุดครับท่านประธานที่เคารพครับกระทบทางจิตใจอาจจะเรียนแบบหรือเรียนรู้ว่าการใช้กำลังนั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องผมจึงเสนอให้ทางรัฐบาลนั้นตัด
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นต้องความเข้าใจว่าความรุนเพียงเพราะว่าเป็นประเด็นที่สองท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเกิดเหตุผู้ถูกกระทําต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและปลอดภัยต้องได้รับและก็ให้กําลังใจประเด็นที่สามครับคือการฟื้นฟูครับท่านประธานการแก้ไขปัญหาความไม่ควรที่จะเกิดที่จิตใจนะครับที่ได้ปัญหาความรุนแรงในของประชาชนร่วมกันกำผักดันกฎหมายฉบับนี้ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคำกลอนเพื่อตาไหลเพราะทุกคนใจทุกบ้านควรปลอดภัยรบครับขอบคุณครับ
1: คุณธนพรพร้อมนะ
2: พร้อมค่ะ
1: เชิญคุณธนพรวิจัน
2: ดิฉันธนพรวิจันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อร่วมอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำดิฉันอยากจะร่วมอภิปรายในประเด็นเรื่องของด้วยความรุนแรงในครอบครัวต้องมีกองทุนนี้เราจะเห็นสถิติความรุนแรงในครอบครัวนะคะสูงขึ้นนะคะแทบทุกปีนะทุกๆปีก็จะมีความรุนแรงในสถิตินี้สูงขึ้นนะคะแล้วทำไมเราถึงจำเป็นต้องมีกองทุนนี้นะคะอย่างน้อยจะได้เป็นการที่ได้ประสบความรุนแรงหรือว่า เป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าพักพิงชั่วคราวเราเห็นหลายเคสนะคะท่านประธานเวลาที่ผู้ที่

0: ถูกกระทำได้รับจากการความรุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเดินทางบางคนอาจส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกลุ่มเปราะบางที่เขาต้องการการช่วยทางที่พวกเขาจะเดินทางไปสู่ที่พื้นที่ที่ปลอดภัยจากพื้นที่ที่เขาอยู่ที่พื้นที่ที่เขาถูกกระทำความรุนแรงนะคะค่ารักษาพยาบาลมีความจำเป็นเมื่อเขาได้รับกระทำความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายนะคะและเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในการค่ารักษาพยาบาลนะคะแม้แต่เรื่องค่าพักพิงชั่วคราวนะคะตอนนี้พื้นที่ที่พักที่จะปลอดภัยกับเขานี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราคิดว่ากองทุนนี้มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นที่จะไปช่วยผู้ที่ได้รับความรุนแรงนะคะในครอบครัวดิฉันนะคะ อยากจะสนับสนุนกองทุนนี้เพื่อให้เป็นหลักประกันนะคะทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าหน้าที่ได้สามารถให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ที่ถูกกระทำนะคะเราจะได้ อย่างน้อยเนี่ยหน่วยงานเอกชนนะคะหรือว่าองค์กรที่ดิฉันเคยได้ทำงานด้วยนะคะอย่างเช่น อาจจะเอ่ยชื่อถึงองค์กรนะคะสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีหรือบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองนะคะเป็นองค์กรเอกชนที่ดูแลนะคะเคสไม่ว่าจะที่ได้รับความรุนแรงนะถูกกระทำได้รับความรุนแรงซึ่งของสมาคมนี้อยู่พอสมควรเพราะว่าเราไม่มีกองทุนนะคะที่จะไปช่วยเหลือคนประเด็นต่อมาค่ะกองทุนนี้ดิฉันคิดว่าหน่วยงานรัฐนะคะก็จะเป็นหัวเรือสำคัญนะคะที่จะเข้าไปปักธงแล้วก็ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินนะคะในการที่จะมาดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ในการที่จะช่วยเหลือพวกเขานะคะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะในส่วนเรื่องของกฎหมายนะก็อาจจะมีนะคะเครือข่ายพี่น้องภาคประชาชนที่ได้เสนอกฎหมายเข้ามาและเราก็เห็นความสำคัญนี้ตรงกันไม่ว่าจะเป็นหลายๆฉบับที่ฉบับของภาคประชาชนด้วยที่เห็นเรื่องของความสำคัญของกองทุนที่จะเข้าไปดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะความรุนแรงในครอบครัวนะคะดิฉันนะคะจึงขอสนับสนุนนะคะร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวฉบับของภาคประชาชนพร้อมทั้งฉบับของพี่น้องภาคประชาชนและทุกฉบับที่เสนอเข้ามาในสภาแล้วก็เราคิดว่าเราจะทำให้ความรุนแรงในครอบครัวนี้นะคะแม้ว่ามันจะมีมากขึ้นแต่เราจะต้องพยายามทำให้มีการลดสถิติลงแล้วก็สามารถที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นหลักประกันแล้วก็ดูแลคนที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณนัทจิลาอิ่มวิเศษ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวนัทจิลาอิ่มวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต4พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะเหตุผลสำคัญเลยนะคะร่างฉบับนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของมนุษย์เลยค่ะเพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ควรถูกมองเป็นเพียงเรื่องของคนในบ้านนะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยสิทธิขั้นพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะแบบใดต้องมีความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันค่ะต่อไปนะคะไม่ใช่เรื่องของสามีภรรยาบทบัญญัติบางส่วนนะคะที่ไม่ทันต่อรูปแบบความรุนแรงที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันค่ะและยังขาดกลไกประเมินการประเมินความเสี่ยงทางด้านประสิทธิภาพดังนั้นร่างฉบับนี้นะคะจึงวางหลักสำคัญให้ความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลางค่ะประเด็นแรกค่ะท่านประธานดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับการขยายความหมายของคำว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะเพราะความรุนแรงไม่ได้มีเฉพาะการตบตีทำร้ายร่างกายแต่ร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะครอบคลุมถึงอันตรายต่อสุขภาพจิตความรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจความรุนแรงทางด้านทางเพศการบังคับการขู่เข็นและการใช้อำนาจครอบงำค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงที่เป็นปัญหาในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะร่างกฎหมายนะคะยังถือว่าเด็กที่เห็นเด็กที่ได้ยินหรือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเป็นผู้ถูกกระทำค่ะนี่เป็นหลักความคิดอันสำคัญเลยค่ะเพราะแม้ว่าเด็กจะไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำโดนทำร้ายร่างกายเขียวช้ำนะคะแต่เด็กนะคะโดนคำพูดที่รุน

0: แรงจากครอบครัวการที่เติบโตท่ามกลางความรุนแรงนะคะย่อมส่งผลต่อชีวิตและจิตใจของเด็กได้ในอนาคตค่ะปัจจุบันก็จะทำให้จำนวนเด็กนะคะที่เป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นค่ะประเด็นที่2ค่ะท่านประธานร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้รอให้เกิดความเสียหายร้ายแรงจึงเข้าไปช่วยนะคะแต่เป็นการสร้างระบบให้รัฐเข้าไปคุ้มครองตั้งแต่ต้นค่ะเมื่อมีเหตุนะคะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือได้จัดหาสถานที่ปลอดภัยให้ผู้ถูกกระทำค่ะส่งผู้ถูกกระทำเข้ารับการรักษาและประเมินรวมถึงจัดให้มีการผู้จัดการรายกรณีนะคะทำให้มีการประเมินภายใน72ชั่วโมงดิฉันมองว่าตรงนี้เป็นหัวใจหลักและหัวใจสำคัญค่ะเพราะว่าในชีวิตจริงนะคะผู้ถูกกระทำหนึ่งคนไม่ได้เพียงต้องการเพียงแค่ตำรวจนะคะอาจจะต้องการนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและที่สำคัญที่สุดค่ะคือที่พักพิงที่ปลอดภัยค่ะประเด็นที่3ค่ะท่านประธานคือการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบซึ่งร่างกฎหมายนี้นะคะประเมินความเสี่ยงเป็นระดับต่ำระดับปานกลางและระดับสูงค่ะการกำหนดให้ผู้จัดการรายกรณีประเมินความเสี่ยงภายใน7วันดังนั้นนะคะศาลก็จะสามารถกำหนดมาตรการคุ้มครองให้เหมาะสมกับระดับต่างๆได้ค่ะนี่คือการเปลี่ยนหลักคิดจากเกิดเหตุแล้วค่อยดำเนินคดีแต่เป็นการประเมินก่อนว่าเขามีโอกาสที่จะถูกทำร้ายซ้ำๆหรือไม่และป้องกันการเกิดเหตุที่จะสายเกินไปค่ะประเด็นที่4ค่ะท่านประธานที่ฉันขอสนับสนุนหลักการที่ว่าความรุนแรงเป็นความผิดอาญาและต้องดำเนินคดีกฎหมายอาญาค่ะเพราะคำว่าครอบครัวนะคะไม่ควรกลายเป็นเหตุให้การกระทำที่เป็นความผิดได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากความผิดที่เกิดเหตุนอกครอบครัวค่ะร่างฉบับนี้กำหนดได้ชัดเจนค่ะว่าหากเป็นกระทำที่ผิดประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นๆก็ให้ดำเนินคดีลงโทษตามกฎหมายนั้นพร้อมเปิดทางให้ศาลกำหนดมาตรการป้องกันค่ะการกระทำที่ซ้ำซากนะคะและมาตรการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทำได้ด้วยค่ะที่สำคัญนะคะการจัดการปัญหารายกรณีตามร่างนี้นะคะไม่ใช่แค่การบังคับให้ผู้ถูกกระทำไปไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมนะคะและไม่ใช่มาตรการทดแทนการดำเนินคดีอาญาดิฉันเห็นว่าหลักการนี้สำคัญมากค่ะเพราะคำว่าการรักษาครอบครัวปัจจุบันนะคะเมื่อก่อนนะคะหรือผู้ถูกกระทำนะคะถ้าเกิดเหตุในครอบครัวซึ่งไปที่ใดก็ตามเขาจะบอกว่าให้ไปไกล่เกลี่ยกันก่อนไปประนีประนอมกันก่อนพูดคุยกันได้ให้พูดคุยแต่หลังจากนี้ไม่ใช่ค่ะประเด็นที่5ค่ะท่านประธานต้องทำให้คำสั่งคุ้มครองมีผลจริงค่ะซึ่งมีบทลงโทษแล้วสำหรับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคุ้มครองอย่างชัดเจนนะคะก็หลายๆส่วนนะคะเพราะว่าถ้าหากคำสั่งศาลแต่ผู้กระทำสามารถฝ่าฝืนได้โดยไม่มีผลตามมาการคุ้มครองนั้นก็จะไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถูกกระทำได้อย่างแท้สุดท้ายนี้ค่ะดิฉันอยากจะขอฝากว่าที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งค่ะแต่เมื่อบ้านไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขากลัวที่สุดดังนั้นรัฐและกฎเพียงลำพังค่ะด้วยเหตุผลนี้นะคะดิฉันจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวทุกๆฉบับนะคะถือว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญมากๆนะคะเพื่อพี่น้องค่ะและเพื่อผู้ที่ถูกกระทำนะคะเพื่อทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: คุณสุรีธรรมาส
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันส.ส.จังหวัดสุรินทร์เขต4สุรีธรรมาสพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ.พรบ.ฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความปลอดภัยศักดิ์ศรีและความมั่นคงของประชาชนค่ะความรุนแรงในครอบครัวเป็นความรุนแรงที่แตกต่างออกไปจากความรุนแรงในรูปแบบอื่นคือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นบุพการีเป็นบุคคลที่รักกันเป็นบุตรเป็นผู้ที่มีบุตรร่วมกันอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันหรืออาจจะเป็นผู้ที่จะต้องพึ่งพากันในทางด้านใดด้านหนึ่งดังนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะต้องละเอียดอ่อนนะคะจึงจำเป็นจะต้องมีการป้องกันการระงับเหตุการคุ้มครองการดำเนินคดีการฟื้นฟูและการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดซ้ำขึ้นมาอีกค่ะ

ประเทศไทยมีพรบที่ใช้ในปัจจุบันมาแล้วร่วม19ปีนะคะโดยมีเจตนารมณ์เน้นว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวรัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ด้วยสภาพปัจจุบันค่ะท่านประธานคะที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆปัจจัยจึงทำให้เราเห็นข้อจำกัดของกฎหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดิฉันเห็นด้วยกับหลักการทุกร่างนะคะทั้ง6ร่างนะคะที่ต้องการทำให้ความหมายของความรุนแรงครอบคลุมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าเดิมท่านประธานค่ะดิฉันเตรียมข้อมูล8ประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งก็จากที่ฟังมา40กับท่านก็เป็นประเด็นที่ซ้ำๆกันอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นที่1ค่ะความปลอดภัยต้องมาก่อนค่ะฉบับเดิมให้ความสำคัญอย่างมากกับการประนีประนอมการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวตามมาตรา15กำหนดให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คู่ความยอมความกันโดยมุ่งความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสำคัญทุกท่านเข้าใจเจตนารมณ์ดังกล่าวดีเพราะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะต้องการให้ทุกความขัดแย้งจบลงด้วยการแตกแยกแต่เกิดคำถามหนึ่งต่อมาว่าความสงบสุขของครอบครัวหมายถึงอะไรหากทุกคนที่อยู่ในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันยังมี1คนหรือ2คนที่อยู่อย่างหวาดกลัวหรือเราจะเรียกสภาพนั้นว่าครอบครัวที่สงบสุขได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นหลักของกฎหมายฉบับใหม่ควรชัดเจนว่าเราส่งเสริมความปรองดองแต่ความปรองดองนั้นต้องปลอดภัยและเกิดจากความสมัครใจเท่านั้นค่ะประเด็นที่2ค่ะแยกระดับความรุนแรงสมฉบับเดิมกำหนดไว้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้ดังนั้นคำว่าผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความแล้วต้องไม่ถูกตีความโดยอัตโนมัติว่าเหตุการณ์ไม่ร้ายแรงหรือคู่กรณีเขาดีกันเรียบร้อยแล้วดิฉันจึงสนับสนุนร่างใหม่ที่จะให้รัฐสามารถดำเนินการในกรณีความรุนแรงที่สมควรได้โดยไม่ปล่อยให้ความปลอดภัยทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในชั่วขณะหนึ่งของผู้ถูกกระทำทั้งนี้ดิฉันขอให้เราพิจารณากันอย่างรอบคอบว่าจะจำแนกระดับความรุนแรงยังไงอย่างกรณีร้ายแรงกรณีกระทำซ้ำมีอาวุธกรณีกระทำกับเด็กความผิดทางเพศหรือกรณีละเมิดคำสั่งคุ้มครองควรมีมาตรฐานทางกฎหมายที่เข้มงวดกว่าความขัดแย้งระดับอื่นอย่างชัดเจนเพราะการคุ้มครองต้องเดินควบคู่กับหลักความแน่นอนของกฎหมายสามการใช้คำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะต่อระบบคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินตามแนวทางของร่างฉบับใหม่เหตุผลคือในคดีประเภทนี้เวลาที่เป็นเรื่องสำคัญเจ้าหน้าที่จึงต้องมีอำนาจดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการแยกคู่กรณีออกจากกันชั่วคราวการห้ามเข้าใกล้กันการห้ามติดต่อการจัดที่พักที่ปลอดภัยการพาไปพบหมอหรือการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเด็กหรืออื่นๆแต่ทั้งนี้กฎหมายจะต้องทำให้อำนาจดังกล่าวรวดเร็วชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันในขณะเดียวกันเมื่อมีคำสั่งที่กระทบสิทธิของบุคคลอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องมีศาลตรวจสอบคำสั่งโดยเร็วค่ะประการที่4ค่ะท่านลดภาระของประชาชน One Stop Service ค่ะปัญหาที่สำคัญที่ผ่านมาการช่วยเหลือประชาชนมีหลายหน่วยงานเกินไปและหลายท่านพูดแล้วค่ะว่าบางครั้งผู้ถูกกระทำอาจต้องเล่าเหตุที่น้ำตาของตัวเองให้เจ้าหน้าที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าในแต่ละแห่งฟังดิฉันเห็นว่าควรมีผู้จัดการรายกรณีหรือมีทีมสหวิชาชีพเมื่อผู้ถูกกระทำเข้าสู่ระบบแล้วควรมีผู้รับผิดชอบคดีหรือกรณีนั้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งบุคคลคนนั้นสามารถกลับไปดำเนินชีวิต

0: ได้อย่างปกติและปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะหลายท่านกล่าวมาแล้วเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีความรุนแรงไม่จำเป็นหรอกค่ะว่าเด็กจะโดนเคี่ยนหรือโดนตีจึงจะถือว่าได้รับผลกระทบแต่เพียงแค่ปู่ย่าตายายทำร้ายกันส่งเสียงดังทะหลบหนีแอบอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งกลัวเด็กอาจจะถูกเป็นเครื่องมือในการข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งนั่นย่อมส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและพัฒนาการของเด็กเพราะฉะนั้นในการกำหนดคำสั่งเรื่องการพบการติดต่อหรือการดูแลบุตรจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความสมัครใจประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของเด็กเป็นหลักค่ะและยังเหลือประเด็นอีกจำนวน3ประเด็นค่ะท่านประธานคะประเด็นที่6คือการตอบโต้ผู้ที่ถูกกระทำมานานต้องได้รับการพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนนี่คือประเด็นที่6นะคะประเด็นที่7กฎหมายต้องมาพร้อมกับงบประมาณและความพร้อมในการปฏิบัติและประเด็นที่8ที่ไม่ทำให้ทุกเรื่องในครอบครัวกลายเป็นคดีอาญาซึ่งดิฉันขออนุญาตที่จะไม่อธิบายต่อนะคะเพราะหลายท่านอธิบายแล้วแต่ดิฉันอยากจะยกตัวอย่างเล็กๆค่ะท่านผู้ส่งร่างทั้ง6ร่างนะคะดิฉันมีเรื่องจริงที่เกิดในชีวิตตัวเองได้ประสบพบเจอมานะคะดิฉันเจอผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขานั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อสภาพของเขานิ่งนะคะข้างกายของเขามีกระเป๋าสีดำหนึ่งใบและกระสอบปุ๋ยนะคะ1ใบอยู่ข้างตัวท่าทางไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรดิฉันผ่านมาเห็นจึงนั่งลงและพูดคุยด้วยว่าพี่จะไปไหนคะคำตอบที่ได้คือเขาออกจากบ้านดิฉันเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อยู่อำเภอท่าตูมแต่คนที่ดิฉันกำลังพูดด้วยมาจากจังหวัดศรีสะเกษเขาบอกเขาออกจากบ้านมาเพราะเขาอาศัยอยู่กับพี่สะใภ้และพี่ชายเพราะตอนเขามีรายได้ทั้งสองคนที่เอ่ยมาดูแลเขาเป็นอย่างดีให้ที่อาศัยให้ที่กินแต่พอเขาไม่มีงานเขาก็ถูกความกดดันหรืออื่นๆเขาจึงเดินออกจากบ้านออกมาเรื่อยๆค่ะเดินดิฉันจึงยิงคำถามว่าแล้วพี่มีเป้าหมายที่จะไปไหนเขาบอกว่าเขาออกมาและรับจ้างไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางเจอมีกลุ่มคนตรงไหนจะเข้าไปทักว่ามีงานให้ทำไหมรับจ้างเพื่อเลี้ยงชีพไปเรื่อยๆและดิฉันถามว่าสถานีต่อไปพี่จะไปไหนคะไปที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่ามีการจ้างงานอยู่ระหว่างทางที่เขาจะผ่านเขาจึงจะไปดูก่อนดิฉันจึงบอกว่าพี่คะถ้าสุดท้ายพี่ไม่มีที่ไปพี่กลับมาแล้วมาเจอเราที่นี่อีกครั้งนะคะผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ผู้ชายคนนี้กลับมาแต่เป็นที่น่าเสียดายดิฉันไม่ได้อยู่และไม่ได้เจอเขานะคะอันนี้เป็นเพียงสิ่งเล็กๆค่ะพวกเรามาพูดคุยกันวันนี้เพื่อออกกฎหมายเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนดิฉันทราบค่ะแต่ประชาชนในพื้นที่อยากทราบเมื่อเขาเจอเหตุค่ะทุกท่านคะเมื่อเจอเหตุการณ์ความกดดันการถูกทุกอย่างในครอบครัวสิ่งแรกที่เขาจะถามพวกเราที่เป็นสสหรือเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอบต.ไม่ว่าจะเป็นนายกอบต.หรือผู้ใกล้ชิดของเขาคำถามเขาจะบอกว่าเมื่อเขาตัดสินใจออกจากครอบครัวแล้วเขาจะไปที่ไหนเขาจะไปเจอใครเพราะปัจจุบันนี้เขาเดินไปแค่สถานีตำรวจตำรวจแค่บันทึกประจำวันให้เขาเท่านั้นนี่จึงเป็นคำถามว่าที่ตรงไหนที่เขาต้องไปไปแล้วเขาจะมีความปลอดภัยไหมเขาจะมีงานทำเขาจะเลี้ยงชีพเขาได้ต่อหรือไม่โดยที่เขาไม่ต้องหันหลังกลับเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะคะดิฉันเห็นด้วยกับร่างทั้ง6ร่างและก็ให้พี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้รับหลักการในทุกร่างในวันนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ท่านสมาชิกคะเนื่องจากเราพิจารณากันมาพอสมควรแล้วเมื่อคืนนี้
2: ท่านประธานครับนัทวุฒิครับนะคะท่านจะไม่เอาให้จบเหรอครับ
1: ขออนุญาตปิดประชุมก่อนนะปิดประชุมค่ะ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
6: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
5: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
6: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
7: คำถามที่คุณสงสัย
8: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
7: ฎหมายที่คุณอยากรู
9: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับอำเภอไหม
7: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
10: โลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
11: 18:26 นะคะมาสรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้กันค่ะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจานะคะพร้อมกับยืนยันนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีฐานะไม่เพียงพอเข้าถึงการศึกษานะคะส่วนหลักเกณฑ์สาขาวิชานั้นก็สอดคล้องกับตลาดแรงงานแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปี2ถึงปี4จะไม่ได้รับผลกระทบค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา 9:02 โดยมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานได้เปิดโอกาสให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขต่อไปนะคะปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครสวรรค์โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนรวมถึงปัญหาด้านการคมนาคมเช่นปัญหาถนนชำรุดเสียหายปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตากล้าอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าไปแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมกันนี้ยังมีปัญหาการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมสิ่งปฏิกูลและการปล่อยน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000 บาทปัญหาปลาหมอคางดำแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการปัญหาน้ำกัดเซาะตะลิ่งและน้ำทะเลหนุนในพื้นที่ตำบลปากแพรกอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันนอกจากนี้ยังได้มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในอีกหลายเรื่องเช่นแนวทางป้องกันการเกิดเหตุความ

0: สอบและดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ก่อสร้างตึก Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากนั้นนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องปัญหาแหล่งน้ำและโครงการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบางแห่งเกิดความล่าช้าที่นายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ตั้งถามโดยระบุว่ากรมชลประทานเร่งรัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศรวม 3,678 โครงการแบ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จ 3,492 โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง64โครงการและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม122โครงการสำหรับจังหวัดพะเยามีโครงการรวม62โครงการแล้วเสร็จ58โครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการ4โครงการขณะที่อ่างเก็บน้ำน้ำยวนที่ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำยวนพัฒนาตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นโครงการของกรมชลประทานซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี2522ปัจจุบันการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จัดทำแล้วเสร็จแต่ว่าจะหมดอายุในวันที่29ตุลาคมนี้ซึ่งก็จะได้เร่งผลักดันให้กรมชลประทานดำเนินการเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้ทันภายในวันที่27ตุลาคมนี้ก่อน EIA จะหมดอายุส่วนการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมโดยอนุมัติงบกลางกว่า800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองระบายน้ำร .1 และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ในปี64เองก็ได้เพิ่งมาเริ่มโครงการทำกันอย่างจริงๆจังๆแล้วตอนนี้เนี่ย EIA จะหมดอายุแล้วอย่างโครงการนี้นะครับอ่างน้ำยวนเนี่ย EIA เนี่ยจะหมดอายุวันที่29ตุลาคมแล้วดังนั้นเองเนี่ยผมเนี่ยก็ต้องเรียนกับท่านสมาชิกตรงๆเนี่ยก็กราบขอบพระคุณท่านจริงๆครับท่านวิสุทธิ์เนี่ยได้เข้ามาปรึกษาหารือผมแล้วก็ทีมงานพร้อมกับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจด้วยว่าขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการนี้เมื่อหลายเดือนที่แล้ว 3-4 เดือนที่แล้วท่านวิสุทธิ์เนี่ยก็ได้เข้ามาคุยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเนี่ยก็เร่งรัดดำเนินการอย่างเร่งด่วนครับถ้าในอดีตเนี่ยผมไม่ทราบว่า EIA หมดอายุเนี่ยก็คงต้องได้ทำใหม่ก็เสียเวลาอีกหลายปีดังนั้นเนี่ยครับก็ผมให้คำมั่นสัญญากับท่านสมาชิกได้เลยว่าผมก็จะผลักดันให้กรมชลประทานเนี่ยครับดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้เข้าครม.ให้ได้ทันภายในวันที่27ตุลาก่อนที่ EIA จะหมดอายุอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแค่ตัวอย่างนะครับที่โครงการที่จะมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนภาคเหนือต่อมาครับที่ท่านสมาชิกได้ถามภาพรวมทั่วประเทศตอนนี้นะครับกรมชลประทานก็ได้เตรียมการรับมือน้ำท่วมไว้หลายจุดแล้วครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับก็คือโครงการหนึ่งสำคัญที่สุดที่ปีที่แล้วเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติงบกลาง800กว่าล้านแล้วก็หาดใหญ่หลายจุดนะครับซึ่งท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็ตัวกับผมเองท่านรัฐมนตรีปิยรัตน์เองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปดูมาเรียบร้อยแล้วในการความคืบหน้าในการซ่อมแซมคลองร.1ที่หาดใหญ่
0: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้กล่าวถึงการแก้ไขข้อจำกัดในการดำเนินโครงการด้วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบพร้อมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะเดียวกันนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่มีนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กรุงเทพมหานครพันโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีฐานะไม่เพียงพอเข้าถึงการศึกษาขณะที่หลักเกณฑ์กยศ.ปี2569ได้เพิ่มเงื่อนไขด้านสาขาวิชาที่ภาครัฐส่งเสริมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มโอกาสให้ผู้กู้มีงานทำส่วนกรณีที่นักศึกษาที่อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินกู้และอาจได้รับผลกระทบต่อการเข้าสอบนั้นก็ระบุว่าจะได้มีการประสานไปยังกระทรวงการอุดมศึกษากรรมรวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจว่านักศึกษาจะไม่ถูกตัดสิทธิ์จากปัญหาการอนุมัติเงินกู้สำหรับงบประมาณกยศ.ปี2569ตั้งไว้ 5,000 ล้านบาทและในปี2570เพิ่มเป็น 9,000 ล้านบาทโดยย้ำว่ากยศ.เป็นกองทุนหมุนเวียนซึ่งต้องอาศัยเงินชำระคืนจากผู้กู้รุ่นก่อนเพื่อ

0: ื่อนำมาสนับสนุนผู้กู้รุ่นต่อไปขณะที่ปัจจุบันนี้มีผู้ที่อยู่ในระบบชำระหนี้ประมาณ3ล้าน6แสนรายแต่ว่าชำระจริงประมาณ1ล้านรายและมีผู้ผิดนัดประมาณ2ล้าน6แสนรายจึงเห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและบริหารจัดการหนี้เป็นประเด็นสำคัญในการเพิ่มเงินหมุนเวียนหลักเกณฑ์ด้านสาขาวิชาที่รัฐส่งเสริมเป็นเกณฑ์สำหรับผู้กู้รายใหม่และไม่กระทบกับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่2ถึงปีที่4ซึ่งยังสามารถจะอยู่เกณฑ์เดิมค่ะ
1: หัวใจสำคัญมันอยู่ที่ว่าการบริหารจัดการกองทุนมากกว่าเมื่อกี้นี่ผมก็ได้ถามกับทางเจ้าหน้าที่ของกยศ.นะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกเข้าสู่กองทุนประมาณปีละสักเท่าไหร่พี่เขาก็ตอบครับว่าประมาณสัก 27,000-28,000 ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มากพอสมควรแต่ว่ามันควรที่จะต้องเก็บได้มากกว่านี้ตัวเลขที่ผมถามต่อไปอีกก็คือว่าทั้งหมดที่อยู่ในระบบของการชำระเนี่ยทั้งหมด3ล้าน6แสนคนนะครับแต่ชำระจริงๆเนี่ยมีเพียงแค่1ล้านคนเท่านั้นอีก2ล้าน6แสนคนเนี่ยผิดนัดชำระทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบริหารจัดการในตัว2ล้าน6แสนคนให้ได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแหละคันเข้ามาได้อีกจาก 27,000-28,000 เนี่ยน่าจะได้ถึง 4-50,000 ล้านเพราะนั้นถ้าเราสามารถบริหารจัดการแบบนี้ได้เนี่ยรัฐแทบจะไม่ต้องสมทบเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลยครับเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ที่ว่ารัฐอุดหนุนเข้าไปในกองทุนปีละเท่าไหร่หัวใจมันอยู่ที่ว่ากองทุนไปบริหารจัดการคนที่ผิดนัดได้มากเท่าไหร่
0: ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในทำนองเดียวกันอีก5ฉบับโดยมีนางการดีเลียวไพโรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้รวมความรุนแรงไปถึงตัวบุคคลด้วยไม่ใช่เพียงแค่ในครอบครัวเท่านั้นเพราะสถิติที่ผ่านมาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่ามีการเข้าช่วยเหลือเด็กกว่า 2,461 รายหรือ 58% ที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัวและพบข้อมูลจากกรมควบคุมโรคว่าเด็ก 18,000 รายต่อปีต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรณีถูกทำร้ายร่างกายรวมไปถึงยังพบว่าเด็กเห็นเหตุการณ์ในความรุนแรงสูงถึง 49.6% และพบเด็กที่ต้องเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันอีก 23.6% แม้ไม่เห็นบาดแผลทั้งร่างกายแต่บาดแผลทางจิตใจนั้นยิ่งกว่าดังนั้นจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อปิดช่องว่างในเรื่องนี้4ประเด็นก็คืออยากให้กฎหมายฉบับนี้มองลึกไปถึงมุมมองของเด็กเด็กต้องไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือบทลงโทษต้องเหมาะสมกับความผิดและต้องเกิดความช่วยเหลืออย่างแท้จริงเพราะวันนี้ความช่วยเหลือที่มีขึ้นในสังคมยังไม่เพียงพอการเป็นเรื่องสำคัญและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องเดินหน้าเก็บข้อมูลจากเด็กและแยกไว้ในรายงานประจำปีเพื่อติดตามสถานการณ์คุณภาพจิตใจของเด็กที่จะเติบโตไปในอนาคตค่ะ
2: ในร่างพรบที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมยื่นเสนอด้วยเพื่อที่จะปิดช่องว่างในเรื่องนี้ด้วยกันประเด็นที่1อยากให้กฎหมายฉบับนี้เมื่อมีเรารับร่างไปแล้วรับหลักการแล้วอยากให้มองลึกไปถึงมุมมองของเด็กค่ะอยากให้เห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เด็กได้ยินได้รับรู้หรือว่าต้องอยู่ในเหตุการณ์การรุนแรงหรือว่าได้รับเป็นผลกระทบจริงแล้วเนี่ยเขาควรจะได้รับมีการสิทธิ์ในการประเมินแล้วก็ช่วยเหลือโดยเฉพาะแม้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดบนร่างกายของเขาก็ตามเรื่องที่สองค่ะลูกของเราเด็กๆต้องไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการถูกขู่ทำร้ายลูกเพื่อบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งสิทธิ์ในการดูแลลูกเป็นเรื่องต่อรองดิฉันว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่โหดร้ายมากและ

0: เหมือนที่เราเห็นนะคะว่าไม่มีอะไรที่จะโหดร้ายไปยิ่งกว่าที่ลูกของเราต้องเป็นหนึ่งในคนที่ต้อง testify หรือว่าเป็นคนที่เป็นพยานให้กับฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่คือสิ่งที่ความเจ็บปวดที่โดนบาดลึกลงไปอย่างที่สังคมไม่เคยรับรู้รับทราบมาก่อนแต่พิสูจน์ทราบด้วยเวลาแต่พิสูจน์ทราบด้วยข้อมูลต่างๆที่เรามีจนถึงวันนี้นะคะประเด็นที่3ค่ะเรื่องโทษต้องสมกับความผิดค่ะเราอยากในร่างของพรรคประชาธิปัตย์อยากที่จะมีการเพิ่มโทษจากจำคุกไม่เกิน1ปีเป็นไม่เกิน3ปีแล้วก็มีมาตรการให้ชัดเจนในการไม่เปิดเผยตัวตนเด็กเพื่อเป็นการป้องกันของเขาในอนาคตและประเด็นที่4สิ่งที่เราต้องการที่จะเพิ่มเติมคือต้องการ
1: ขณะที่นายระวีเล็กอุทัยสสจังหวัดเห็นว่าหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวคือการหาจุดสมดุลระหว่างการลงโทษผู้กระทำผิดกับการรักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเพราะหากมุ่งเน้นการใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากเกินไปก็อาจส่งผลให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวได้แต่ถ้าเน้นความประนีประนอมมากไปก็จะเกิดความเสี่ยงการกระทำผิดซ้ำได้อีกดังนั้นในรายละเอียดของกฎหมายจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสิทธิของผู้ถูกกระทำควบคู่กับการแก้ปัญหาของครอบครัวทั้งนี้สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไม่ใช่กับผู้กระทำความรุนแรงแต่ต้องเป็นการสร้างระบบการป้องกันระบบคุ้มครองระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและครอบคลุมพร้อมกับย้ำว่าเห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะครอบครัวควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสมาชิกครอบครัวทุกคนการป้องกันความรุนแรงก็ไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของคนและความมั่นคงของสังคมไทยในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะ
2: กฎหมายฉบับนี้ครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มโทษหรือจัดการกับผู้กระทำความรุนแรงแต่คือการสร้างระบบป้องกันครับระบบคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำที่รวดเร็วและครอบคลุมครับตั้งแต่การขยายความหมายของความรุนแรงให้ครอบคลุมในมิติทางด้านเศรษฐกิจด้วยรวมไปจนถึงการกำหนดกรอบเวลา24ชั่วโมงในการเข้าช่วยเหลือรวบรวมข้อมูลครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือแบบสหวิชาชีพโดยสรุปครับท่านประธานผมจึงเห็นด้วยครับกับหลักการในการร่างกฎหมายที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาในครั้งนี้เพราะครอบครัวควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสมาชิกทุกคนครับและการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือข้อแต่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของคนและความมั่นคงของสังคมไทยในระยะยาวต่อไปด้วยครับ
1: ด้านนางสาวบุญญาภานาชัยเวียงปุณณนิษฐาสสจังหวัดกาฬสินธุ์พรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนื่องจากกฎหมายฉบับเดิมใช้มานานกว่า19ปีไม่สอดรับกับโครงสร้างครอบครัวสภาพเศรษฐกิจรูปแบบความสัมพันธ์รวมถึงความเข้าใจเรื่องความรุนแรงในครอบครัวปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของไทยพบว่าในรอบ1ปีจะพบความรุนแรงในครอบครัวถึงร้อยละ 9.05 ของจำนวนครอบครัวทั้งหมดทั่วประเทศในจำนวนนี้เป็นการกระทำความรุนแรงทางจิตใจมากที่สุดดังนั้นอยากเสนอให้การกำหนดขอบเขตหรือนิยามคำว่าความรุนแรงในครอบครัวต้องผูกไว้เฉพาะกับรอยช้ำบาดแผลหรือใบรับรองแพทย์เท่านั้นแต่ต้องครอบคลุมถึงการถูกควบคุมข่มขู่การกดดันด้านจิตใจการควบคุมทางด้านเศรษฐกิจด้วยอย่างไรก็ตามในตัวบทกฎหมายต้องเขียนให้ชัดเจนเพื่อสร้างมาตรฐานการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และไม่ขยายความผิดจนเกินเจตนารมณ์ของกฎหมายนอกจากนี้ยังเสนอให้มีระบบคัดกรองมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่แทนการใช้ดุลพินิจและต้องมีระบบติดตามและบำบัดฟื้นฟูขณะที่การลดโทษผู้กระทำผิดต้องมีเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันการใช้ช่องทางนี้เป็นข้ออ้างทางคดีค่ะ
3: อยากให้เน้นนะคะในเรื่องของ Better Person Syndrome ค่ะในฐานะจิตแพทย์นะคะดิฉันเห็นว่าประมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกทำร้ายอย่างเป็นเวลานานเนี่ยอาจมีสภาพจิตใจและการตอบสนองต่อภัยคุกคามแตกต่างจากคนทั่วไปมากค่ะการที่กฎหมายเปิดพื้นที่ให้ศาลพิจารณาภาวะดังกล่าวนะคะเป็นเหตุประกอบการลดโทษจึงเป็นความก้าวหน้าประการหนึ่งแต่ต้องมีหลักการประเมินที่ชัดเจนให้ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมและมีมาตรฐานทาง

0: างวิชาชีพไม่ควรให้คำนี้กลายเป็นข้ออ้างทางคดีค่ะประเด็นที่5คือการป้องกันก่อนเกิดเหตุจุดที่ดิฉันเห็นว่าร่างที่สำคัญของรัฐบาลนะคะคือจึงเข้าไปช่วยแต่กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อระงับความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ที่อาจถูกกระทำนี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดที่สำคัญเพราะกฎหมายที่ดีไม่ควรรอให้พี่น้องประชาชนมีบาดแผลก่อนจึงจะไปช่วยนะคะประเด็นสุดท้ายคือข้อมูลทำงานที่ร่วมกันค่ะเรามีหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันหลายด้านแต่ละหน่วยเนี่ยถ้าผู้ที่ถูกกระทำก็จะต้องเล่าเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกดิฉันจึงสนับสนุนว่าควรจะมีระบบข้อมูลและติดตามผลร่วมกันรวมถึงข้อมูลประเภทนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจึงอยากให้มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุมค่ะ
1: ด้านนางพิชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยเนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้มีกลไกให้ผู้ที่พบเห็นความรุนแรงในครอบครัวสามารถแจ้งเหตุได้โดยสุจริตซึ่งเป็นการสนับสนุนให้คนในสังคมช่วยดูแลซึ่งกันและกันเพราะความรุนแรงในบ้านไม่ใช่แค่เรื่องในบ้านและผู้พบเห็นต้องสามารถช่วยได้นอกจากนี้ยังเห็นว่ากฎหมายที่ดีต้องเป็นกฎหมายที่เดินเข้าหาประชาชนต้องมีกลไกที่เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้าไปช่วยเหลือที่โดยไม่จำเป็นที่ต้องรอให้ผู้ถูกกระทำขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวโดยเป้าหมายสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือการหยุดวงจรความรุนแรงเพราะกฎหมายไม่ใช่แค่ถามว่าเราจะลงโทษอย่างไรแต่ต้องถามว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากขึ้นอีกดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขพฤติกรรมการบำบัดฟื้นฟูการเพิ่มโทษผู้ที่กระทำของผู้ถูกกระทำโดยเฉพาะกับเด็กพร้อมกับย้ำด้วยว่ากฎเกิดแผลและไม่รอให้เกิดความสูญเสียแต่ต้องคุ้มครองให้ได้ตั้งแต่วันที่เห็นสัญญาณอันตรายค่ะ
2: กฎหมายที่ดีนั้นต้องช่วยประชาชนในนาทีที่เขายังมีชีวิตอยู่ค่ะไม่ใช่เฉพาะตอนที่หาคนทำผิดหลังจากเกิดเหตุผู้ที่ถูกทำร้ายจำนวนมากนะคะปัจจุบันเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่สามารถเดินเข้าไปที่โรงพักหรือไปขึ้นศาลได้ด้วยตัวเองร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะสามารถเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุนำตัวผู้ถูกกระทำนั้นออกมาออกคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินได้ทันทีหลักคิดนี้สำคัญมากนะคะท่านประธานเรานั้นไม่ต้องรอให้ผู้ถูกกระทำมีความพร้อมถึงจะมาขอความช่วยเหลือกับทางภาครัฐแต่เรานั้นต้องเดินเข้าไปหาเขาในวันที่เขาต้องการความช่วยเหลือค่ะประเด็นที่3ค่ะเป้าหมายนั้นไม่ใช่แค่การลงโทษแต่ต้องหยุดวงจรความรุนแรงกฎหมายนะคะไม่ใช่แค่ถามว่าเราจะลงโทษอย่างไรแต่เกิดเหตุซ้ำซากขึ้นอีกร่างนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูและเพิ่มโทษผู้ที่กระทำความผิดซ้ำซ้อนค่ะ
1: คุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะทั้งการประชุมวุฒิสภาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะติดตามได้ทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาค่ะในช่วงต่อไปนะคะนำคุณผู้ชมไปติดตามการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะนะคะซึ่งวันนี้มีการพิจารณาถึง8กระทู้ถามแยกเฉพาะด้วยกันค่ะอาทิกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่องปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายที่ดินของรัฐหลายประเภทนะคะที่ทับซ้อนและขัดขวางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการเข้าถึงสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยนายพัชระจันทระรวงทองส.ส.จังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มาตอบชี้แจงนะคะติดตามการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆในช่วงนี้เลยค่ะ

3กระทู้ถามแยกเฉพาะก่อนดำเนินการถามตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ประชุมได้ทราบดังนี้1การถามตอบกระทู้แยกเฉพาะจะถามได้ถามตอบได้เรื่องละไม่เกิน2ครั้งและต้องถามตอบให้เสร็จภายใน20นาทีตามข้อบังคับข้อ172และ173ประกอบข้อ176ครับ2กระทู้ถามแยกเฉพาะได้มีการอนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมฟังแต่ขอความร่วมมือผู้ได้รับอนุญาตกรุณาปฏิบัติตามระเบียบสภาผู้แทนว่าราษฎรว่าด้วยการอนุญาตให้เฝ้าฟังการประชุมพ.ศ. 2562ข้อ4แล้วก็ข้อ5ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรักษามารยาทประพฤติตนให้เหมาะสมอยู่ในความสงบห้ามแสดงกริยาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือกล่าววาจาหรือส่งเสียงใดเป็นการรบกวนขัดขวางการประชุมและห้ามใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สื่อสารใดเพื่อบันทึกภาพบันทึกเสียงหรือการกระทำใดที่สู่ภายนอกนะครับก็ขอแจ้งให้กับที่ประชุมได้ทราบสำหรับการพิจารณาในวันนี้เพื่อประโยชน์ในการถามตอบกระทู้ของผู้กระถามกระทู้และท่านรัฐมนตรีขอสลับลำดับการถามตอบกระทู้แยกเฉพาะดังนี้นะครับลำดับที่1กระทู้ถามแยกเฉพาะที่106ของท่านพัชระจันทระดวงทองลำดับที่2กระทู้ถามแยกเฉพาะที่117ของท่านล่มธรรมขำนุรักษ์ลำดับที่3กระทู้ถามแยกเฉพาะที่11

0: ั้งกระทู้และท่านได้เห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับการเข้าถึงสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นที่อำเภอพัชระจันทละหลวงทองถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมครั้งที่ชุดที่27ปี1ครั้งที่4นะครับเมื่อวันที่3กันยา2569ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่151วรรควงเล็บวรรคซึ่งขณะนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีก็อยู่ในห้องประชุมพร้อมที่จะตอบกระทู้แล้วนะครับในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามได้อนุญาตให้ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมสนับสนุนข้อนี้ครับหนึ่งนายณัฐวุฒิเรื่องทุกรองผู้อำนวยการ2นางสาวอิสราวรรณธนาสินสิริณวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษครับก็ครบถ้วนแล้วครับเชิญท่านพัชระจันทละลวงทอง
1: ครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายพัชระจันทละลวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต13พรรคเพื่อไทยนะครับตามที่ผมได้ยื่นกระทู้ถามแยกเฉพาะถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีนะครับที่ได้มาตอบกระทู้ผมในเรื่องของการปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายที่ดินของรัฐหลายประเภทที่ทับซ้อนและขัดขวางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการเข้าถึงสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากับผมขอใช้วาระนี้นะครับในการอภิปรายความเดือดร้อนสะท้อนเชิงโครงสร้างของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมนะครับท่านประธานครับในพื้นที่ของอำเภอสีคิ้วและอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่เป็นประตูสู่แดนอีสานเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมากในการพัฒนาจุดหมายปลายทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวระดับประเทศเรามีทั้งเขาใหญ่เขาใหญ่เที่ยงบนที่ตำบลคลองไผ่เขื่อนลำตะคองมีกังหันลมยักษ์และผาใหญ่เที่ยงที่มองเห็นสุดลำตะคองสุดสายตาเรามีตำบลหนองน้ำใสที่มีลานกางเต็นท์ริมผาร้านคาเฟ่ต่างๆและข้ามไปที่อำเภอปากช่องนะครับยังมีในตำบลเช่นวังกระทะวังไซป่องตะลองคลองม่วงนะครับเราก็ยังมีที่พักรีสอร์ทคาเฟ่หรือวัดป่าภูไหหลงบนยอดเขาสูงท่ามกลางทะเลหมอกกว่า360องศาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศที่ใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนแต่ปรากฏข้อเท็จจริงอันน่าเศร้าพบว่าประชาชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นในพื้นที่กับต้องเผชิญกับอุปสรรคเชิงโครงสร้างทางกฎหมายอย่างรุนแรงนะครับเนื่องจากสภาพที่ถูกผูกโยงด้วยกฎหมายของที่ดินของรัฐหลายประเภทเช่นบางที่นะครับก็ป่าไม้สปก.ที่ราชพัสดุที่ราชทัณฑ์หรือที่ทหารรวมถึงที่สาธารณประโยชน์หมายความว่า1ที่เนี่ยอาจจะทับซ้อนกันกฎหมายและระเบียบของแต่ละหน่วยงานบังคับใช้กันอย่างแข็งตึงห้ามใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์เช่นห้ามทำพาณิชยกรรมห้ามทำการท่องเที่ยวคืออบต.และเทศบาลเนี่ยไม่สามารถเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือสิ่งอื่นๆนะครับรวมถึงการไฟฟ้าและการประปาภูมิภาคก็ไม่สามารถที่จะขยายเขตไฟฟ้าและจัดทำน้ำประปาเข้าสู่แหล่งชุมชนได้เพราะเกรงว่าจะถูกปปช.ตรวจสอบและก็ถูกดำเนินการมาตรา157ข้อหาการใช้งบประมาณที่ผิดประเภทนะครับหรือบางที่ดินนะครับก็สามารถที่จะขอใช้น้ำใช้ไฟนั้นก็ยังมีค่าไฟค่าน้ำที่แพงกว่าคนในเมืองเป็นอย่างมากนะครับความยากลำบากในการบูรณาการที่ดินของรัฐถือเป็นการตัดโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนอย่างมหาศาลนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจึงมีคำถามถึงท่านรองนายกเป็นคำถามที่1 นะครับรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีแผนดำเนินการเร่งด่วนในการจัดทำคณะทำงานบูรณาการลงพื้นที่ของอำเภอสีคิ้วและอำเภอปากช่องเพื่อจำแนกปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของที่ดินการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจหรือไม่และมีกรอบเวลาที่ชัดเจนอย่างไรที่จะปลดล็อกให้พี่น้องประชาชนสามารถขออนุญาตใช้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องครับ
0: เชิญท่านรองนายกครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายทรงศักดิ์ทองศรีครับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านพัชระจันทละลวงทองท่านเป็นสมาช

ชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยจังหวัดนครราชสีมาท่านให้ความกรุณาห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มาถามตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายที่ดินของรัฐหลายประเภทที่ซับซ้อนและก็ขัดขวางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการเข้าถึงการอุปโภคของประชาชนในพื้นที่อำเภอสีคิ้วและก็อำเภอปากท่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะฮะเรื่องที่ดินถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นหลักประกันหนึ่งในการที่จะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะดำรงชีพได้อย่างมีความมั่นคงนะครับที่ดินถือเป็นหลักประกันที่สถาบันทางการเงินต่างๆเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับนะครับดีกว่าทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับภายใต้รัฐบาลนี้ผมกับเปลี่ยนท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ถามนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรุฬนะครับได้ให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาเรื่องแนวเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนนะครับปัญหาทับซ้อนของที่ดินเนี่ยหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับการทับซ้อนบางทีบางครั้งเนี่ยประชาชนที่มีความต้องการที่จะได้กรรมสิทธิ์นะครับที่เป็นโฉนดนะครับเนื่องจากว่าหลายหน่วยงานเนี่ยเกิดการทับซ้อนกันนะครับทำให้บางหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการที่จะออกเอกสารกรรมสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับก็เป็นเรื่องที่มีส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับแนวเขตที่ดินของรัฐและมาตรการช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับตามมาตรา10วงเล็บ7แห่งร่างบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพ.ศ.2562นะครับผ่านกลไกของอนุกรรมการแผนปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการนะครับเมื่อก่อนเราเคยใช้มาตราส่วน 50,000 นะครับแต่นี้เรากลับมาใช้มาตราส่วนที่1ต่อ 4,000 ที่เราบอกว่า1แมปนะครับเป็นแนวทางในการแก้กับปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแล้วเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับที่เรียกว่าคตช.นี่นะครับแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีตามลำดับนะครับโดยแบ่งกลุ่มทั้งประเทศนะครับออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละ11จังหวัดนะครับโดยจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่3กลุ่มที่3นี่คณะรัฐมนตรีได้ในคราวการประชุมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ย2566เนี่ยได้มีมติเห็นชอบผลการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐนะครับในพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับทั้ง11จังหวัดนะครับในกลุ่มที่3นะครับซึ่งก็มีโคราชนะครับนครราชสีมาของเราด้วยนะครับมีอำเภอสีคิ้วอำเภอปากช่องนะครับแล้วก็ในเขตพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับมีที่ดินของรัฐรวมทั้งสิ้น7ประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตป่าสงวนอุทยานแห่งชาติที่รับประทานไม้ท่าวอนเขตปฏิรูปที่ดินและนิคมสร้างตนเองนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับมีแผนดำเนินการปรับปรุงแผนที่วันแมปของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยในปีงบประมาณ2570อยู่ในขั้นตอนของการปรับเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐให้สอดคล้องกับรายละเอียดข้อที่จริงเชิงพื้นที่เขาเรียกฝ่ายจูนคือเวลาหน่วยงานเวลาทำเรื่องวันแมปเนี่ยครับมันก็จะมีพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันหลายหน่วยงานนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ได้เชิญหน่วยงานที่ไปทับซ้อนกันนะครับมากำหนดแนวทางร่วมกันนะครับว่าพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวเนี่ยควรจะอยู่ในหน่วยงานอะไรนะครับในการที่กำหนดเป็นแผนที่จริงๆนะครับที่ผ่านมาที่ผ่านครม.นี่ก็เรียกว่าเป็นแผนที่ทางนโยบายในการกำหนดนะครับแล้วก็ถ้ามันมีความชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การสร้างความเชื่อทางกฎหมายและความมั่นคงเรื่องของประชาชนอีกทีหนึ่งนะครับและนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินวันแมปภายใต้คตช.เนี่ยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการปรับปรุงเขตปฏิรูปที่ดินนะครับครอบคลุมทั้งอำเภอนะครับให้คงเหลือเฉพาะเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินคือวันนี้เวลาประกาศวันแมปไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีพื้นที่บางพื้นที่นะครับอย่างเช่นการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยมันครอบคลุมทั้งอำเภอวันนี้เราจะให้ปฏิรูปเนี่ยกำหนดเขตพื้นที่ชัดเจนว่าเขตปฏิรูปจริงๆที่ทำการปฏิรูปเนี่ยอยู่ตรงไหน

0: ครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเราจะดำเนินการไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับมีหลายจังหวัดที่ผมเรียนท่านประธานท่านสมาชิกนะครับว่ามีประเด็นอย่างนี้เยอะนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามเร่งรัดดำเนินการนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาเราคอตชเราจะมีการปรับเส้นแนวเขตที่ดินที่เราฝ่ายจูนให้เป็นแนวเดียวกันเนี่ยมันไปกระทบกับหลายหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับจำเป็นต้องให้หลายหน่วยงานเนี่ยมาคุยกันนะครับตามเส้นที่เราผ่านครม.นะครับแล้วก็คุยกันแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปแก้กฎหมายของตัวเองนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการใช้เส้นที่เป็นเส้นมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับของทุกราชการส่วนราชการต่อไปนะครับผมตะกี้ผมไม่ได้ถามท่านสมาชิกได้พูดถึงเรื่องการขอใช้ญาติพื้นที่เรื่องของสาธารณพื้นฐานด้วยหรือเปล่าฮะถามนะครับก็ในส่วนของการขออนุญาตการใช้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนเนี่ยท่านประธานคณะกรรมการนโยบายคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12มีนาคมนะครับในการกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดินของรัฐนะครับโดยไม่ได้อนุญาตนะครับรวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์นะครับท่านประธานท่านพิจารณาว่าอยู่ในที่ดินของรัฐนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์สามารถเข้าถึงนะครับและไฟฟ้าและน้ำประปาได้เป็นการชั่วคราวนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีที่เมื่อวันที่9มกราคม2567นะครับแล้วเรามีการเรียกว่าเป็นมีการนำร่องไปแล้วนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีกับแม่ฮ่องสอนนะครับขยายพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับนะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคได้อย่างถูกต้องชัดเจนแล้วก็สามารถทำได้จริงๆนะครับในปัจจุบันนี้นะครับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินที่ดินของรัฐโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยตามนโยบายของคสช.เนี่ยในการกระจายติดการถือครองและสนับแปลงรวมเนี่ยเราก็ที่ไม่ได้กรรมสิทธิ์นะครับเราก็2558นะครับก็ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนเขตปฏิรูปที่ดินฐานุพกฐานประโยชน์ที่รับพัสดุเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยนะครับให้ความเห็นชอบนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเรื่องของการดำเนินการเรื่องของฐานุพกได้นะครับว่าจะเรื่องของการปรับปรุงเส้นปรับปรุงเส้นทางการไฟฟ้าการประปาแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็คณะรัฐมนตรีมีมติไปแล้วนะครับเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561อันนี้นานแล้วนะครับแต่ว่าสามารถทำได้คสทช.เนี่ยนะครับมีหนังสือสื่อสารไปแต่ละจังหวัดนะครับให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนที
1: ่ตอบคำถามที่2ด้วยนะครับ
0: ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้ตามต่อไปครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านพัชราถามครั้งที่2ครับ
2: ครับต้องขอบคุณท่านรองนายกเป็นอย่างมากนะครับ2นะครับจริงๆก็อย่างที่ท่านรองนายกได้ตอบนะครับก็มีการแก้ปัญหาด้วยการปรับปรุงปฏิรูปแผนที่วันแมปนะครับแต่ก็ยังมีอีกปัญหาครับท่านรองนายกครับเพราะว่าในการที่จัดทำวันแมปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันมาหลายยุคใหญ่สมัยนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับว่าในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดินที่เป็นที่ทับซ้อนครับต้องใช้เวลาเพราะนั้นนะครับก็คือต่อเนื่องนะครับในระหว่างที่วันแมปเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับก็จะต้องมีการที่แต่ละพื้นที่ก็ยังทับซ้อนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในการบูรณาการข้ามยังไม่เสร็จก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดสรรงบประมาณและการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ท่านประธานครับในพื้นที่ของอำเภอสีคิ้วและอำเภอปักช่องวันนี้มีหน่วยงานอย่างน้อย5กระทรวงที่กฎหมายเป็นคนละฉบับนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าไม้อุทยานกระทรวงเกษตรพื้นที่สปกกระทรวงพม.นะครับนิคมสร้างตนเองกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังที่ราชพัสดุเมื่อชาวบ้านนะครับร้านค้าร้านกาแฟนะครับโฮมสเตย์ต้องการขออนุญาตใช้ไฟและน้ำถาวรนะครับในระหว่างที่เนี่ยที่วันแมปยังไม่เสร็จนะครับก็ไม่สามารถขยายเขตได้เพราะติดล็อกการหนังสือยินยอมจากที่ดินนะครับและมีหลายครั้งนะครับที่บางที่ดินนะครับอนุญาตแต่ว่ามันพอมันทับซ้อนนะครับทางพี่น้องประชาชนก็ต้องวิ่งไปขออนุญาตที่อย่างเช่นสปกพอสปกอนุญาตเสร็จก็ต้องวิ่งไปถามป่าไม้ต่อหรือที่มันทับซ้อนกันนะครับก็ต้องวิ่งขอทุกอันนะครับที่ทับซ้อนกันทำให้การขอแต่ละครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาเป็นหลายปีนะครับจนบางที

0: ท่อก็เรื่องเงียบหายไปก็แอบทำก็ผิดกฎหมายนะครับทำลายในพื้นที่ของตำบลคลองม่วงและตำบลวังไสนะครับพี่น้องกว่าประชาชนกว่า 12,000 ไร่นะครับต้องเผชิญกับที่ดินนิคมสร้างตนเองลำตะคองนะครับที่ทับซ้อนระหว่างแผนที่ปี2547ทำให้ชาวบ้านกว่า20%นะครับไม่สามารถเปลี่ยนนค.3นะครับเป็นโฉนดได้หากรัฐบาลนะครับไม่มีแผนการจัดสรรงบประมาณในการบูรณาการข้ามกระทรวงในระหว่างที่วันแมปเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงขอเป็นคำถามที่2นะครับในก่อนที่วันแมปจะเสร็จนะครับในการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องประสานกับพื้นที่ทับซ้อนแต่ละหน่วยงานนะครับรัฐบาลมีแผนการจัดสรรงบประมาณบูรณาการบริหารงานกระทรวงที่ทับซ้อนกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของระเบียบปฏิบัติที่ขัดขวางพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมแล้วหรือยังและหากมีความล่าช้าเนี่ยในระหว่างที่ระเบียบยังทับซ้อนอยู่ยังวันแมปยังไม่เสร็จนะครับเกิดจากข้อติดขัดทางกฎหมายฉบับใดครับผมครับ
1: เชิญท่านรองนายก
2: ท่านประธานที่เคารพครับในคำถามข้อที่2เนี่ยผมเรียนท่านประธานท่านสมาชิกนะครับว่าปัญหาที่ดินทับซ้อนเป็นปัญหาที่มีอยู่อย่างยาวนานตามที่ท่านสมาชิกมีความกังวลและก็สร้างผลกระทบต่อประเทศในทุกมิตินะครับความจริงเรื่องนี้รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างเป็นระบบนะครับโดยรัฐบาลได้ใช้กลไกนะครับนโยบายที่ดินเที่ยวคอตชเนี่ยนะครับมีหน้าที่และอำนาจกำกับการบริหารจัดการที่ดินเนี่ยและกำหนดนโยบายมีการทำแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศนะครับก็มีกำหนดระยะกันไว้อยู่15ปีนะครับตั้งแต่2566ถึง2580นะครับซึ่งถือว่าเป็นการแนวทางในการบริหารการอำนาจบริหารและภารกิจข้ามกระทรวงนะครับเพื่อใช้เป็นกรอบในการทำงานทอนของระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นธรรมอันนี้ที่ผมต้องเรียนท่านประธานเทศสมาชิกนะครับว่าคอสชเนี่ยเราไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าเชิงนโยบายเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีหน้าที่ในการจัดการเรื่องที่ดินให้กับประชาชนเป็นสิทธิ์นะครับไม่ใช่กรรมสิทธิ์นะถ้าเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องของกรมที่ดินแต่เป็นเรื่องสิทธิ์ของหน่วยงานเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิ์เนี่ยที่คอชเข้าไปจัดเนี่ยเจ้าของหน่วยงานทั้งหลายต้องมอบที่ดินดังกล่าวที่เป็นสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยให้กับคอชนะครับในการบริหารจัดการซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่นะครับว่าในขณะนี้นะครับทุกหน่วยงานเองก็ใช้กฎหมายเป็นของตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะนั้นถ้าอยากให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สามารถที่ดำเนินการได้โดยหน่วยงานเดียวนะครับในขณะนี้สำนักงานที่ดินแห่งชาติเนี่ยกำลังคิดเรื่องของการแก้กฎหมายนะครับในปี70เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ2562นะครับตามที่มีการประเมินแนวทางนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลไกเป็นก้าวสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาตามที่ท่านสมาชิกที่กังวลใจนะครับว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ยังมีปัญหาอยู่แต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับครม.มีหลายมติอยู่นะครับที่หน่วยงานทุกหน่วยงานต้องนำครม.ปฏิครม.ไปสู่การปฏิบัติเพื่อพูดถึงเรื่องของการโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของทรัพย์สินต่างๆตามที่ท่านกังวลใจนะครับแต่นี้โดยหลักการแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวท่านอยากให้ท่านสมาชิกได้กำหนดว่าพื้นที่ตรงไหนนะครับที่คิดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้หน่วยงานเนี่ยนะครับที่เข้าไปดำเนินการดูอะไรที่ทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเราก็ดำเนินการต่อไปให้ได้นะครับขอบคุณท่านประธานท่านสมาชิกครับ
1: ก็ท่านรองนายกน่าจะตอบได้ครบถ้วนนะครับยังมีเวลาเหลือสักเล็กน้อยท่านมีประเด็นที่จะฝากท่านรองนายกไหมครับเชิญครับท่านประชาละ
0: ครับขอบคุณครับท่านประธานแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกนะครับอย่างมากนะครับที่ได้มาตอบคำถามผมนะครับก็อาจจะขออนุญาตฝากผ่านท่านประธานไปทางท่านรองนายกนะครับเป็นข้อเสนอแนะนะครับก็คือในช่วงเวลานะครับก่อนที่แผนที่วันแมปเนี่ยจะเสร็จสิ้นนะครับอยากให้ทางคทช.นะครับมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับที่ให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถมายื่นเรื่องมาหรือพี่น้องประชาชนหรืออบต.เทศบาลไฟฟ้าประปานะครับสามารถมายื่นเรื่องที่คณะทำงานที่เรียกว่า One Stop Service นะครับซึ่งอยากให้ทางคทช.เนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะพอขออนุญาตก่อสร้างถนนหรือทำอะไรนะครับก็มาขอที่คณะทำงานนี้นะครับแล้วก็คณะทำงานนี้ก็จะเป็น One Stop Service นะครับที่จะไปขออนุญาตต่อใน

0: พื้นที่ทับซ้อนทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการประโยชน์และลดเวลาให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านรัฐมนตรีตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะครับ
2: ก็จะรับไปความจริงในขณะนี้นะครับสคทช.เองคทช.เองก็ดำเนินการอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าปัญหานี้เดียวมันอยู่ที่หน่วยงานเจ้าของที่ดินนะครับซึ่งเขาต้องมอบสิทธิ์มีมอบสิทธิ์กับคนที่ร้องขอนะครับถ้าดำเนินการเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆได้นะครับเป็นไปตามมติครม.ต่อไป
1: น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับต้องขอบคุณทางท่านรองนายแล้วก็ท่านพัชระจันทราลวงทองที่ห่วงใยประเด็นของพี่น้องได้ตั้งกระทู้ถามในครั้งนี้กระทู้ถามที่106นะครับของท่านพัชระจันทราลวงทองครับขอบคุณมากครับ 3.9 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่117นะครับเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลของท่านร่มธรรมขำนุรักษ์แล้วถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีได้อยู่ในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับในการนี้เพื่อเพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามดังนี้นะครับ 1. ท่านนางสาวนิรดาวิสุทธิชาติธาดารองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2. นายพฤกษ์ศิโรรัตนเศรษฐผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา2และอนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับฟังการตอบกระทู้ถามดังนี้นะครับ1นายวรวุฒิชัยธนวิวัฒน์2นางสาวปัทมาชูลักษณ์3นายวิสุทธิ์พิเศษศิลป์4นายอนุพงษ์กัมปนาทนะครับครับก็พร้อมแล้วก็เชิญท่านร่มธรรมขำนุรักษ์นะครับตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
3: ร่มธรรมขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอตั้งกระทู้ถามเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยครับลำดับแรกครับท่านประธานครับต้องขออุตสาหกรรมท่านวราวุฒิศิลปะอาชาครับที่สละเวลาอันมีค่าของท่านนะครับมาตอบกระทู้ของผมในวันนี้ครับท่านประธานครับผมเรียนว่ากระทู้ของผมในวันนี้ครับเป็นกระทู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะการยกระดับมาตรฐานและก็เศรษฐกิจฮาลาลนั้นนะครับเกิดประโยชน์ในหลายมิติครับในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการในประเทศไทยของเรานะครับให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทุกคนส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยครับและการยกระดับอุตสาหกรรมนั้นนะครับจะช่วยส่งเสริมการส่งออกการท่องเที่ยวและการลงทุนซึ่งจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคำถามของผมวันนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับประเด็นแรกก็คือการขยายการรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือเป็นประเด็นระหว่างประเทศนะครับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพฮาลาลของเราเพื่อการส่งออกนะครับอันนั้นนะครับหมายถึงสิ่งที่ถูกต้องตามบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามนะครับซึ่งครอบคลุมไปทุกแง่มุมของชีวิตนะครับซึ่งมาตรฐานฮาลาลนี้เป็นมาตรฐานสากลที่สะท้อนถึงความสะอาดความปลอดภัยและคุณภาพครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนะครับเมื่อเราพูดถึงมาตรฐานฮาลาลนะครับหลายท่านอาจจะนึกถึงเรื่องของมาตรฐานอาหารนะครับแต่ฮาลาลนั้นยังครอบคลุมไปถึงด้านสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายจนถึงสินค้าแฟชั่นและมาตรฐานฮาลาลนะครับยังครอบคลุมไปถึงด้านการบริการด้วยนะครับเช่นด้านการท่องเที่ยวมาตรฐานที่พักมาตรฐานด้านการดูแลสุขภาพและก็การแพทย์เป็นต้นนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับอุตสาหกรรมฮาลาลของเรานะครับหรือผลิตภัณฑ์สินค้านะครับรวมถึงการให้บริการนั้นก็ถือเป็นรายได้ที่สำคัญของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจากการบริโภคภายในประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศที่มาใช้บริการทางการแพทย์หรือมาท่องเที่ยวจนถึงการส่งออกสินค้าของเรานะครับซึ่งตลาดนี้ก็มีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นอีกนะครับซึ่งการได้ตราฮาลาลนั้นนะครับหรือว่าการได้รับรองว่าเป็นมุสลิมเฟรนด์ลี่นั้นนะครับก็คือเปรียบเสมือนการได้พาสปอร์ตนะครับที่จะพาสินค้า

0: าชุมชนของเรานะครับพาสินค้าของผู้ประกอบการของเราไปสู่ตลาดโลกได้อย่างไรก็ตามครับปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าสินค้าและบริการฮาลาลของเราเนี่ยยังมีอยู่อย่างจำกัดนะครับเนื่องจากผู้ประกอบการนะครับมีข้อจำกัดในหลายประการนะครับทั้งเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องของความซับซ้อนนะครับในการได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลเรื่องของต้นทุนนะครับโดยเฉพาะนะครับอุปสรรคเหล่านี้เกิดกับผู้ประกอบการรายเล็กสั้นๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่คำถามก็คือในจังหวัดพัทลุงของผมนะครับซึ่งมีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากรวมถึงทางตอนใต้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจังหวัดทางตอนใต้นะครับมีทรัพยากรนะครับที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมุสลิมเนี่ยนะครับจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะที่เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะการให้บริการที่ได้รับมาตรฐานฮาลาลหรือมุสลิมเฟรนลี่เนี่ยก็ยังมีอยู่อย่างจำกัดนะครับและเรื่องนี้นะครับจำเป็นต้องอาศัยนะครับการสนับสนุนจากรัฐบาลครับจึงเป็นคำถามข้อที่1ของผมครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงรัฐบาลนะครับมีแนวทางยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลภายในประเทศทั้งในภาคสินค้าและบริการหรือไม่อย่างไร
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านส.ส.ร่มธรรมขำนุรักษ์นะครับสภาสมาชิกสภาผู้แทนระบบบัญชีรายชื่อนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านส.ส.นะครับเพราะว่ากระทู้นี้เป็นกระทู้ที่มีความสำคัญกับ GDP ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าตลาดของฮาลาลนะครับผมเชื่อว่าท่านสมาชิกท่านส.ส.รู้ดีครับว่าวันนี้เรามีประชากรมุสลิมกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีส่วนแบ่งของสินค้าฮาลาลเพียงแค่ยังไม่ถึง 2% ครับ 1.6% เท่านั้นเมื่อเทียบกับตลาดฮาลาลทั่วโลกเนี่ยมูลค่าประมาณนับล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยของเรายังมีศักยภาพมีโอกาสโตอีกเยอะมากเพราะว่าไหนจะเรื่องความพร้อมทางด้านวัตถุดิบนะครับทางห่วงโซ่อุปทานทั้งซัพพลายเชนของเราที่มีอยู่นะครับยังไม่รวมถึงว่าเรานั้นเนี่ยมีความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ทางด้านภาคใต้ของเราครับท่านประธานและพหุวัฒนธรรมนะครับฉะนั้นประเทศไทยของเราแต่ว่ายังมีอุปสรรคอย่างที่ท่านส.ส.ได้กล่าวเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่สูงขึ้นการให้การรับรองของตราฮาลาลแต่ละปีแต่ละปีนะครับหรือแม้แต่ปัญหามาตรการกีดกันทางการค้าที่เป็น NTB ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกในปัจจุบันนะครับดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมครับที่ผ่านมาครับเราได้มีการเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลครับท่านประธานครับเพื่อจะส่งเสริมให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมนะครับเราเสนอไปเมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2567ครับเป็นแผนนะครับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลผ่านร่างนะครับร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทันโทษครับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยระยะที่1ครับเริ่มตั้งแต่ปี2567จนถึงปี2570ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมว่ายังใช้คำว่าร่างแผนปฏิบัติการอยู่เพราะว่าแผนปฏิบัติการนั้นเนี่ยพอเริ่มร่างขึ้นมาแล้วนะครับจะต้องมีการมอนิเตอร์จะต้องมีตัวชี้วัดจะต้องมีหลายสิ่งที่เราดำเนินการมานั้นประมาณ2ปีแล้วก็ยังมีการปรับรายละเอียดของแผนนี้อยู่ถึงได้ใช้คำว่าเป็นร่างแผนปฏิบัติการนะครับซึ่งภายใต้ร่างนี้นะครับตั้งแต่ปี2567ถึง2570นั้นเนี่ยถ้าหากว่าตัวร่างมันยังไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะขอเสนอจากปี70เนี่ยขยายไปเป็นปี73หรือปี75ได้นะครับซึ่งแผนนี้นะครับร่างแผนนี้เนี่ยเราเน้นทางเรื่องการสร้างซัพพลายเชนการสร้างซัพพลายการสร้างดีมานด์รวมไปถึงอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศของระบบฮาลาลมีอยู่3มาตรการสำคัญครับท่านประธานครับมาตรการที่1เป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับการสร้างความเข้มแข็งของซัพพลายเชนนะครับการสร้างความรับรู้แล้วก็การประชาสัมพันธ์ศักยภาพของสินค้าเรานะครับรวมไปถึงการขยายตลาดสินค้านะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเรารวมไปถึงตะวันออกกลางนะครับแอฟริกาเหนือเอเชียกลางหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนนะครับในมาตรการที่2ครับเราพูดถึงการพัฒนาการผลิตแล้วก็ยกมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยครับของฮาลาลนะครับของประเทศไทยเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยเข้ามารวมไปถึงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับการให้ความรู้นะครับรวมไปถึงการให้เงินทุนซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมของเราทำงานร่วมกับ SME D Bank ครับถ้าหากว่าท่านผู้ประกอบการท่านใดอันนี้ขออนุญาตฝากไปถึงท่านส.ส.นะครับว่าต้องการเงินทุนหรือว่าต้องการแนวความรู้เพิ่ม

0: ED Bank ของเรานะครับเราให้ความรู้แล้วก็มีเป็นแหล่งเงินกู้ที่สามารถสนับสนุนได้ส่วนมาตรการที่3ครับเป็นการยกระดับปัจจัยสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับเป็นพวกตัวชี้วัดครับเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับ GDP นะครับเราดูกันว่าจะมีการเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 55,000 ล้านบาทภายในปี2570นะครับตัวชี้วัดที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจะต้องเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 100,000 คนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวมไปถึงมูลค่าการส่งออกของผลิตภัณฑ์ฮาลาลนั้นเราคาดว่าอยากจะให้เพิ่มขึ้นประมาณ10%ต่อปีนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องเรียนว่าการยกระดับอุตสาหกรรมผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมนั้นนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่อาหารอย่างที่ท่านสสได้กล่าวเมื่อสักครู่เรารวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นนะครับเครื่องแต่งกายมุสลิมให้เป็นระดับพรีเมียมสู่สากลนะครับพัฒนาระบบโลจิสติกนะครับให้ได้มาตรฐานตามฮาลาลนะครับแล้วก็รวมไปถึงการ เรื่องสปาเครื่องสำอางสุขภาพความงามนะครับมีหลายกิจการเหลือเกินครับอย่างนะครับเรา มีทั้งหมด30กิจการที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับขออภัยครับรวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานฮาลาลนั้นเราช่วยไปอยู่ทั้งหมดเนี่ยฐานครับแล้วรวมไปถึงการจัดทำระบบฮาลาลอินเทลลิเจนซ์ยูนิตครับเป็นการทำเอาสถิติการวิเคราะห์ตลาดนะครับทั้งเชิงลึกให้ความรู้ด้านการส่งออกนะครับถึงให้กับผู้ประกอบการเนี่ย335กิจการนะครับรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวครับในกลุ่มพี่น้องมุสลิมนะครับประมาณกว่า100รายนะครับรวมไปถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลเราจากกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐนะครับแล้วทั้งธนาคาร SME D Bank ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับอุตสาหกรรมเราก็จะเร่งประสานงานนะครับกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เทียบเท่ากับระดับโลกครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านล่มถามครั้งที่2ครับ
2: ท่านประธานครับขอบคุณคำตอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวราวุฒิศิลปอาชานะครับผมคิดว่าจากคำตอบของท่านเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ารัฐบาลนะครับรวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับในระยะยาวแล้วก็รวมถึงระยะสั้นนะครับมีแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้านส่งเสริมมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ให้โอกาสกับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะทำให้ตลาดฮาลาลนะครับรวมถึงผมต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอสนับสนุนอย่างนะครับแล้วก็ขอฝากว่าให้พิจารณานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับซึ่งมีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่มากนะครับแล้วก็แน่นอนเรามีความพร้อมในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมศาสนานะครับแน่นอนซึ่งเรามีวิถีฮาลาลนะครับอยู่ในศาสนาอยู่ในสิ่งที่เรานับถืออยู่แล้วแล้วอีกประการที่สำคัญก็คือจุดทางภูมิศาสตร์ของเรานะครับเรามีสองฝั่งทะเลนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำการส่งออกและก็นำเข้ารวมถึงดึงดูดการลงทุนเข้ามานะครับก็ขอฝากนะครับพื้นที่ภาคใต้นะครับเพื่อจะเกิดประโยชน์ในการสร้างงานสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนนะครับมาสู่คำถามที่2ครับก็ต่อเนื่องจากคำตีก็ได้ตอบไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านก็เห็นแล้วก็เข้าใจข้อมูลดีอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเรามองในโอกาสในระดับโลกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพี่น้องมุสลิมนะครับทั่วโลกเนี่ยนะครับมีมากกว่า 2,000 ล้านคนนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับเป็นตลาดที่ผมคิดว่ามีการใช้จ่ายที่สูงเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงนะครับผมมองในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยเมื่อมาอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับเขามีการใช้จ่ายที่สูงนะครับรวมถึงเขามีความนิยมชมชอบกับประเทศไทยเรามากมาแล้วใช้บริการด้านสาธารณสุขมาแล้วมาสนับสนุนสินค้าและบริการของเรานะครับทีนี้นะครับอันนั้นก็คือมุมหนึ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะขยายการรองรับรับรองมาตรฐานของเราเนี่ยไปยัง

0: ผู้ประกอบการต่างๆได้อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการยกระดับมาตรฐานสินค้าฮาลาลของเรานะครับเพื่อการส่งออกนะครับแน่นอนว่าข้อจำกัดหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยเนี่ยนะครับกับมาตรฐานฮาลาลของเพื่อนบ้านของเรามีความแตกต่างกันการยอมรับในมาตรฐานเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งผมมีความเห็นนะครับว่าหากเรามีการร่วมมือนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ยกระดับมาตรฐานฮาลาลของเราร่วมกันเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศรวมถึงอาเซียนในภาพรวมจะเป็นจุดแข็งให้เราสามารถดันเรื่องนะครับเป็นจุดแข็งเพื่อส่งออกนะครับดึงดูดการลงทุนมาจากกลุ่มประเทศมุสลิมกลุ่มประเทศร่ำรวยได้นะครับนะครับด้วยข้อจำกัดนี้นะครับโดยหากเราได้รับการสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นระบบนะครับพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศและหากเรายกระดับมาตรฐานฮาลาลของเราให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศอุตสาหกรรมฮาลาลก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้างเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศแล้วก็ความเจริญในภูมิภาคของเราจึงขอเรียนเป็นคำถามที่สองครับว่าต่อจากนี้นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของภูมิภาคอาเซียนโดยผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ตอบมาบางส่วนแล้วก็ขอให้ท่านได้ท่านประธานครับ
1: ท่านรัฐมนตรีครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานครับผมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับในคำถามที่2ของท่านสมาชิกครับท่านประธานครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับเราได้มีการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างประเทศผ่านกลไกทั้งในระบบของมัลติลาเทอรัลหรือภาคีนะครับรวมไปถึงทวิภาคีหรือไบลาเทอรัลด้วยนะครับที่ผ่านมาครับเราได้ช่วง2ปีที่ผ่านมาคือ67ถึง69เนี่ยนะครับเราได้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความรู้เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรนะครับส่งเสริมการค้าการลงทุนด้วยนะครับมีอยู่หลายกับหลายประเทศครับอันดับแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องการกลไกพหุภาคีครับหรือว่า multilateral เราร่วมมือภายใต้แผนงานของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ครับอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือว่า IMTGT นะครับอินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์โกรททริแองเกิลนะครับอันนี้เป็นการทำงานร่วมกันในระดับพหุภาคีส่วนในระดับbilateral หรือว่าทวิภาคีนะครับเรามีความร่วมมือกันกับอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับบรูไนดารุสซาลามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเราได้มีการขยายตลาดเนี่ยนะครับอย่างเช่นในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีการร่วมแสดงสินค้าในไทเฟ็กซ์นะครับอากูน่าเอเชียซึ่งที่เพิ่งผ่านไปไม่นานที่ใหญ่นะครับมีฮาลาลเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือแม้แต่ที่มาเลเซียครับเป็นมาเลเซียอินเตอร์เนชั่นแนลฮาลาลโชว์เคสนะครับหรือไมฮาร์สเป็นการจับคู่ทางธุรกิจแล้วก็สู่ตลาดที่มีศักยภาพสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับคู่กับซาอุดิอาระเบียหรือประเทศจีนนะครับในการเพิ่มตลาดให้กับสินค้าฮาลาลนะครับของผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทยของเรารวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมอาหารนะครับการเจรจาภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆนะครับงานเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในเอเชียด้วยนะครับเรายังมีไปจนถึงตุรกีนะครับโมร็อกโกคาซัคสถานนะครับโอมานนะครับโดยปี2567ครับท่านประธานครับเราสร้างมูลค่าทางการค้าได้ถึง335ล้านบาทแล้วก็คาดว่าในปี2568ที่ผ่านมาเราสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าได้ถึง429ล้านบาทซึ่งต้องเรียนว่าการทำงานแบบนี้นะครับผู้ประกอบการ SME นั้นจะต้องได้รับการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนรวมไปถึงองค์ความรู้นะครับทั้ง2ประเด็นนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเรานะครับที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นว่าผ่านทางธนาคาร SME ดีแบงค์นะครับและเรายังมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเรายังมีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่พร้อมจะให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนทางด้านงบประมาณนะครับหรือว่าเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการฮาลาลเพื่อที่จะได้ยกระดับของเราจาก 1.6% ของตลาดโลกให้ขึ้นเป็น 2% 3% ในที่สุดครับขอบคุณครับ
1: ครับก็น่าจะตอบครบถ้วนนะครับแต่ท่านร่วมทำยังมีเวลาสักเล็กน้อยท่านจะฝากประเด็นอะไรให้กับท่านรัฐมนตรีไหมครับเชิญครับ
0: ครับก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับที่สละเวลาของท่านมาวันนี้นะครับซึ่ง

0: ทูเรื่องอุตสาหกรรมพันล้านของผมในวันนี้นะครับก็ได้คำตอบจากท่านรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนนะครับผมต้องขอชื่นชมและสนับสนุนในเรื่องของนโยบายนะครับของรัฐบาลที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางฮาล้านของอาเซียนผมคิดว่าเรื่องนี้เรามาถูกทางนะครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะใต้แล้วก็ประเทศไทยในภาพรวมเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นผมคิดว่าเรามาถูกทางแล้วเรามีโอกาสตรงนี้เนี่ยผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยได้เน้นย้ำเรื่องนโยบายส่วนนี้นะครับเป็นนโยบายที่สำคัญเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญที่จะสร้างรายได้นะครับสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศไทยครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับท่านครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านรองท่านนายกไม่ท่านรัฐมนตรีไม่มีอะไรนะฮะครับครับน่าจะครบถ้วนแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชาแล้วก็ท่านร่มธรรมขันนุรักษ์นะครับที่ห่วงใยปัญหาเรื่องของอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วก็เสร็จสิ้นกระทู้ถามที่117ของท่านร่มธรรมขันนุรักษ์ครับ
2: เปิดมุมมองสสไทยออกกฎเหล็กเนรเทศต่างด้าว6ฐานความผิดออกจากแผ่นดินสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยของประเทศจะทำอย่างไรให้ทุนเทาต่างชาติแรงงานเถื่อนไทยเท็ดหมดไปติดตามในมองรัฐสภา 9:18 กันยายนนี้ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
4: ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
5: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
3: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
6: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19:00 นเป็นต้นไปค่ะ
7: เข้มทุกประเด็น
8: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้ความเชื่อมั่นในประเทศไทย
9: พอได้แล้วครับกับระบบประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
10: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
7: ครบทุกความเคลื่อนไหว
11: มองตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่ง
12: ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
13: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
7: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
14: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
15: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
7: การไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
16: ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกสิบแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: องไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่ถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันนายแอนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ปัญหาที่ถูกมองกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมออ
8: าหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
9: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
10: มาช่วยกันลดหวาน
9: ลดมัน
8: และเลี่ยงเค็ม
11: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
12: ป้องกันรับมือจมน้ำสาเหตุอันดับต้นๆฆ่าชีวิตเด็กไทย

จมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันดับต้นๆในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสถิติปี2554ถึง2563เด็กไทยแล้ว 7,794 รายหรือเฉลี่ยปีละหรือวันละ2รายและช่วงที่เกิดเหตุจมน้ำมากที่สุดก็คือช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจากการชวนกันไปเล่นน้ำของเด็กๆถ้าเราไม่ป้องกันเท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กจมน้ำเพิ่มขึ้นและวิธีที่จะป้องกันเด็กจมน้ำได้คือเราจะต้องฝึกให้เด็กรู้จักเอาชีวิตรอดได้ช่วยคนอื่นให้เป็นทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ 1. สอนให้เด็กรู้ว่าเมื่อตกน้ำอย่าตกใจและให้พยายามลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เพื่อรอคนมาช่วย 2. สอนการช่วยให้ถูกวิธีไม่กระโดดลงไปช่วยแต่ให้ช่วยด้วยวิธีที่ปลอดภัยคือตะโกนโยนยื่นและ3ทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยคือครอบครัวชุมชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดพื้นที่เล่นและพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยให้แก่เด็กแต่ละวัยจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาได้ง่ายมีป้ายเตือนอันตรายหากเป็นเด็กเล็กแม้กระทั่งแหล่งน้ำใกล้ตัวเช่นโอ่งถังน้ำกะละมังก็อาจทำให้เด็กจมน้ำได้เช่นกันเพราะจากสถิติในปี2563มีเด็กเล็กในช่วงวัย0ถึง2ปีจมน้ำเสียชีวิตในแหล่งนั้นถ้าเด็กหมดสติไม่หายใจหายใจเฮือกหรือไม่แน่ใจให้ทำการเป่าปากและ CPR จนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึงหากเด็กหมดสติแต่ยังหายใจให้จัดท่านอนตะแคงซ้ายสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดคือห้ามอุ้มพาดบ่าห้ามกดท้องห้ามจับห้อยหัวเด็ดขาด

พราะจะทำให้ได้รับอันตรายจากการสำลักและขาดอากาศหายใจได้ถ้ามีผู้ช่วยเหลือหลายคนให้โทร1669ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่รีบเดินทางมาช่วยเหลือถ้ามีผู้ช่วยเหลือคนเดียวให้ทำ CPR ก่อน2นาทีแล้วโทร1669รอจนกว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน1669จะเดินทางมาถึงร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย

0: เปิดมุมมองสสไทยออกกฎเหล็กเนรเทศต่างด้าว6ฐานความผิดออกจากแผ่นดินสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยของประเทศจะทำอย่างไรให้ทุนเทาต่างชาติแรงงานเถื่อนไทยเทาที่ร่วมสร้างปัญหาให้ประเทศหมดไปติดตามในมองรัฐสภา 9:18 กันยายนนี้รัฐสภา
1: หลายเรื่องในสภาที่คุณยังไม่เคยรู้หลายที่ในสภาที่คุณยังไม่เคยเห็นหลายกิจกรรมและหลายโครงการต่าง
2: ๆเราจะหยิบมาเล่าให้คุณทุกวันเสาร์8โมงนิดๆหลังเคารพธงชาติ
3: เอ๊นี่เราควรออมเมื่อไหร่
4: นี่เราต้องออมนานขนาดไหนเนี่ย
5: พ่อ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCB ทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วย

0: 11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอยนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครโฮจิมินห์และนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์ราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:26 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยฮานอยโดยมีนายเล่แข้งหายรัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวั่นเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการณวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นโอทในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคารการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนท่านแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยองค์และสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569

แรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวลา 16:55 นเสด็จพระราชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถี่ฮวาเวินรัฐมนตรีในฝั่งเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถี่งอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: คณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นงานสำคัญของจังหวัดจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดและโอกาสครบรอบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนาราเป็นนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายน2458ด้วยรำของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบนิกรชาวไทยโอกาสนี้พระราชทานรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการประกวดกิจกรรมที่มาร่วมแสดงผลงานในอวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรา54ประเภทการประชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงงานของดีเมืองนราครั้งที่49นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนมีกิจกรรมวันลองผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจรสีชิงถ้วยพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่จากทั้ง13อำเภอนิทรรศการผลงานวิชาการจาก26หน่วยงานภายปี111ปีเมืองนาราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนแบ่งเป็น5โซนอาทิโซนเกษตรสร้างสรรค์ความอุดมแห่งแผ่นดินของสำนักงานเกษตรจังหวัด

นราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารเชื่อมโยงตลาดและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงส่งสนองงานพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาหม่อนไหมด้านการพัฒนาที่ดินเกษตรหม่อนไหมสร้างความเข้มแข็งส่งเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษานำเสนอการพัฒนาเด็กและเยาวราธิวาสเรื่องการพัฒนาการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของอินิทรรศการราชภัตตราสุราชนิยม8แบบเป็นร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสนีพันปีหลวงนิทรรศกิจการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปะกระจูดใบลานปานันปักผ้าเซรามิกและเรียนรู้และสืบสานให้คงเวลา 12:39 น.ยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินราชอัธยาศัยดังนี้ว่านายกเทศมนตรีเมืองคณะกรรมการบริษัทตากใบการจิเนียริงกาดนี้ส่งติดตามความก้าวเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารภาพด้านการศึกษาการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมโรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆด้านโภชนาการจืดมีครูแม่ครัวและผู้ปกครองหมุนเวียนกันเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของทำเบเกอรี่ทั่วไปและขนมเข้าชุมนุมเป็นต้นทุนผลิตสอนทำน้ำมันนวดสมุนไพรลำปลูกพืชจนถึงขั้นการฟังเสียงตามสายประจำจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านทึกสถิติการเข้าห้องสมุดสายตาและทันตกรรมอ่านฉลากสินค้าและส่งนักประจำปี2และเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เป็ด32 นาทีเสด็จพระราชดำริที่โรงเรียนดาราวิทยาอำเภอชนเปิดสอนปี2500พระราชดำริมาตั้งแต่ปีการประเมินคะแนน NT และแก้ไขด้วยการสอนพิเศษเพิ่ม

0: ชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายเช่นผสมธัญพืชเพิ่มคุณค่าทางการเกษตรเช่นเลี้ยงไก่ขาผักและผลไม้นำผลผลิตกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงขยายพจน์นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าได้รับจากมีความรู้และฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเองส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างนิสัยหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโรคระบบทางเดินหายใจและส่งเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนัก
1: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์และศูนย์เพื่อนใจของโรงเรียนมัธยมธนาพันวดีเสด็จไปโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงไปทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการโครงการทูบีนัมเบอร์วันมีหน่วยงานผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนสมาชิกทุกคนสนองพระปัตย์ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีเช่นทำสละลอยแก้วจัดสวนรวมทั้งให้คำปรึกษาแก้พร้อมกันนี้ทรงติดตามนโยบายของจังหวัดระยองที่นอกเนื่องเป็นเวลา24ปีการภาครัฐสถานศึกษาสถานสร้างกระแสพัฒนาคนและประชาชนให้เป็นคนเก่งคนยาเสพติดอย่างเป็นระบบการมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์ป้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสำเร็จที่ได้คือสมาชิกทุกเกิดความภาคภูมิใจในตนเองไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนไอดอลรุ่นที่16ก่อนนเรนทร์ชิวราเทพพยวดีวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1เพื่อนใจ685แห่งคือ 1,000 คนได้พัฒนาทักษะเก่งและดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกรามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุด

จ้าจากนั้นเสด็จไปห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่โรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดสอนปี2531อธิราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของเจ้าอยู่หัวพระมหาธิราชเจ้าและพระกรุณาที่คุณเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิรินครปฐมบรมขัตติยานีพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามและสัมและพระอุปถัมภ์ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นมีนักเรียน75คนมีครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์และองคมนตรีพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสีดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภัยกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับวัดประยุรวงศาวาสและวัดอ่อนรวม8รูปเวลา11นาฬิกาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญในการพระพิธีธรรมที่สวดเพลมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดบวรอ่อนรวม8รูปเวลา17นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพิธรรมพระศพมาจากวัดมหาวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา19นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระทัตเทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องและเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายนสามารถเข้าถวาย13นาฬิกาถึง20นาฬิกานักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.รีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิการที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร2521ความว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยเฉพาะในหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จปี2525เป็นเขื่อนดินความจุ 70,000 ลูกบาศก์เมตรส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือน900คนพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้จัดสรรน้ำแก่ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

0: มอนุมัติเมื่อวาน
1: องคมนตรีพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาเบญจมบพิตรดุสิตวนารามผู้เข้าร่วมการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชธานีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24 9นอกจากการถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วการเจ้าหน้าที่และบุคลากรกระทรวงยุติธรรมได้ศึกษาฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่อาคารรับรอง606สนามพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570ประธานแจ้งถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจากนั้นที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนมุ่งนำองค์ความรู้และงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานที่มีคุณค่าและศักยภาพอาทิกุหลาบควีนสุธิดาเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์วิจัยพืชเศรษฐกิจทางเลือกเช่นแก้วมังกรสีเหลืองทองแตงเปรี้ยวเม็กซิกันและถั่วแขกสีเหลืองสีม่วงนำผลวิจัยไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ากว่า857ล้านบาทรวมทั้งพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปี2575มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงองคมนตรีเป็นประธานการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่หอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม800รูปและคนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถขับเคลื่อนงานเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2564ฝ่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไปในทิศทางเดียวกันร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแผนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช 2566 ถึง 2000จัดงานดังกล่าวยังมีความหมายสอดรับกับห่วงเวลาสำคัญในปี2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความเนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.สภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรและมูลนิธิปัญญพัฒน์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวาย

เศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครเพชรบุรีลำพูนสกลนครและเชียงราย10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนไทยเยอรมันนายครองศีลวิระเดชะและคณะบริษัท ACC Foods จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาเดชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดและมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครราชบุรีชุมพรลพบุรีและหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.มูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่สภาอกสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: 3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่113นะครับเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมแผนแม่บทระยะยาวแล้วก็การประเมินความเสี่ยงจากวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเพื่อปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมจัยถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งกระทู้ถามเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่ข้อ151วงเล็บวรรค2นะครับตอบกระทู้ถามได้อนุญาตให้ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังนี้นะครับ1นายสถาพรรักชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการดุลยฤทธิ์หอมนานผู้อำนวยการกลุ่มแผนแม่บทประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าฟังการตอบถามตอบกระทู้ดังนี้1นายศิรชัดตีวิศวเวชสมรสานติวงศกุลครับก็ท่านรองนายกก็พร้อมแล้วนะครับเชิญท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมจัยตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนทูลถามต่อนายกรัฐมนตรีและขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีที่จะมาตอบชี้แจงแทนนะครับเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศของเราแล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจำเป็นจะต้องมีการป้องกันแก้ไขในระยะยาวกระทู้ถามเป็นเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมแผนแม่บทระยะยาวและการประเมินความเสี่ยงจากวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อป้องกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนผมขออนุญาตตั้งกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีผ่านท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของประเทศโดยเป็นพื้นที่ที่มีส่วนสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจของประเทศสามารถสร้างมูลค่า GDP สูงถึงมากกว่า 50% หากเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เช่นที่เคยเกิดขึ้น

0: ในปีพ.ศ. 2554ย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปและระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change ประเทศไทยกลับยังมีช่องโหว่ในการบริหารจัดการน้ำโดยมักพึ่งพาการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเป็นรายปีมากกว่าการวางแผนระดับมหาภาคในระยะยาวเฉกเช่นนานาอารยประเทศประกอบกับการที่ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยก็ไม่สามารถที่จะลงทุนโครงการระยะยาวได้นอกจากนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามซ้อนทับทั้งปนุนสูงขึ้นและปัญหาแผ่นดินทรุดอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็เห็นที่มันเกิดขึ้นในหลายกรณีในกรุงเทพนะมีความรุนแรงความเสี่ยงที่กรุงเทพจะจมทะเลเกิดอุทกภัยหากภาครัฐไม่มีการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ระหว่างงบประมาณเพื่อการลงทุนป้องกันในปัจจุบันเทียบกับงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูเยียวยาในอนาคตตลอดจนไม่มีมาตรเงินและระบบประกันภัยที่เข้มแข็งเพียงพอวิกฤตอุทกภัยอาจสร้างความเสียหายจนเกินขีดความสามารถที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะรับมือได้จากสิ่งที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดจึงขอรัฐมนตรีผ่านท่านรองนายกรัฐบาลได้ประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจหากเกิดน้ำท่วมขังกรุงเทพให้ประเมินศักยภาพของระบบเศรษฐกิจระบบสถาบันการว่าสามารถรับมือกับวิกฤตดังกล่าวได้หรือไม่และมีมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนอย่างไรครับข้อแรกครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรองนายกครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายท่านนายกรัฐมนตรีให้มาทำหน้าที่ในการตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนกรุงเทพมหานครก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมท่านแล้วครับท่านโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบจากเขาเรียกว่าเป็นอุทกภัยหรือวัตภัยที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องดังกล่าวนี้ผมเรียนท่านประธานท่านสมาชิกนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเป็นผู้นำรัฐบาลนะครับท่านก็ตระหนักถึงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับถ้าหากเกิดวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นระยะเวลายาวนานที่ตามที่ท่านสมาชิกได้มีความห่วงใยนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงินอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยเราด้วยนะครับสำหรับเรื่องการประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ท่านให้ได้เป็นคำถามเนี่ยครับรัฐบาลเองได้นำบทเรียนจากมหาอุทกภัยในปี2554นะครับมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานเชิงเป็นตัวเลขหนึ่งที่ธนาคารโลกได้มีการประเมินไว้แล้วนะครับว่าความเสียหายโดยรวมเนี่ยสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยทั้งปีขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.1 ภาคอุตสาหกรรมเสียหายกว่า 2.4 แสนล้านบาทนะครับนิคมอุตสาหกรรม7แห่งนะครับจมน้ำเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับเช่นนิคมบางปะอินหนองแคเนี่ยครับเสียหายมูลค่ากว่า 86,000เสียหายกว่า 74,600 ล้านบาทนะครับและยังมีส่งผลกระทบต่อองค์โซ่อุปทานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไรต์และก็ยานยนต์ในระดับโลกนะครับทางนี้หากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมีความหนาแน่นทางเศรษฐกิจสูงกว่าพื้นที่ประสบภัย2504เนี่ยต้องเผชิญน้ำท่วมกว่า1เดือนเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็เรียนท่านประธานท่านสมาชิกนะครับว่าความเสียหายเนี่ยผมว่าตัวเลขเนี่ยนะครับต้องมากกว่าที่ได้มีการถอดบทเรียนในปี2554อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะบอกว่าตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยผมเรียนท่านประธานสมาชิกนะครับว่าคงยังคำนวณไม่ได้แต่ว่าให้มีความมั่นใจว่าถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับตัวเลขย่อมสูงกว่าตัวเลขเดิมที่เคยถอดบทเรียนในช่วง2554อย่างแน่นอนนะครับสำหรับมาตรการการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็ผมเรียนท่านประธานสมาชิกนะครับว่ารัฐบาลเองก็พยายามนะครับทุกครั้งที่มีเหตุ ภัยพิบัติทุกภัยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นที่หาดใหญ่จะเป็นที่น่านจะเป็นที่สงขลาจะเป็นที่เชียงรายนะครับเชียงใหม่นะครับก็พยายามหาแนวทางในการที่จะทำยังไงให้การดูแลช่วยเหลือเนี่ยนะครับให้มันทัน

0: ท่วงทีนะครับเพราะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะครับตัวเลขที่เกิดความเสียหายต้องชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยตัวเลขร่วมๆ 40,000 ล้านบาทนะครับวันนี้นะครับรัฐบาลก็มีกรอบแนวความคิดใหม่นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เราจะทำยังไงให้ประชาชนสามารถได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทันท่วงทีนะครับก็คิดถึงเรื่องของการทำเรียกทำประกันภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับก็เรื่องนี้ก็กรัมปีเมื่อวันที่1กันยายน2519นะเห็นชอบในหลักการนะครับในภาครัฐจัดซื้อประกันให้แก่ประชาชนนะครับโดยให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยเนี่ยคุ้มครองควบคุมประมาณ10ล้านหลังคาเรือนนะครับซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้รับภาระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทอันนี้ต่อปีนะครับทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะถือว่าวงเงินน้อยกว่าการใช้ประมาณที่ผมเรียนท่านประธานนะครับว่าถ้าใช้การเยียวยาปกติที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เกือบ 40,000 ล้านนะครับแต่ถ้าเราใช้การทำประกันภัยอย่างนี้ก็จะใช้เงินประมาณ 15,500 ล้านบาทนะครับแล้วก็ครอบคลุมภัยพิบัติ3ประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับและแผ่นดินไหวนะครับโดยกำหนดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นนะครับกรณีอุทกภัยเนี่ยจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนหรือกรณีวาตภัยเนี่ยแผ่นดินไหวจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแต่ว่าอันนี้ก็เราจะกำหนดกันนะครับพร้อมทั้งถ้ามีเรื่องความเสียหายนะครับเพิ่มเติมนี่นะครับก็เราก็จะจ่ายมูลค่าความเสียหายตามจริงนะครับแต่ว่าก็มีวงเงินทดแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับแล้วก็ในกรณีคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในอันนี้เราก็จะชดเชยนะครับรายละ2ล้านบาทซึ่งเป็นการลดภาระอย่างที่ผมกล่าวเบื้องต้นว่างบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องใช้ถึง40,000ล้านบาทนะครับในการดำเนินการซึ่งในขณะนี้ผมเรียนท่านประธานสมาชิกนะครับว่าครม.ได้เห็นชอบในหลักการเรื่องของกรอบวงเงินนะครับในการจ่ายเบี้ยประกันไป 15,500 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พยายามจะเร่งรัดการดำเนินการเนี่ยนะครับให้มีผลใช่ไหมครับตามกรมธรรม์เนี่ย1ตัวหลักขอบคุณครับ
1: เชิญท่านอนุสรถามคำถามครั้งที่2ครับ
2: ครับขอบคุณท่านรองนายกนะรับมือความเสียหายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งกว่าก็คือการป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายนะครับคือมีงานวิจัยขององค์กรระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมีการคาดการล่วงหน้าซึ่งการคาดการล่วงหน้าเนี่ยเป็นการคาดการที่ใช้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ว่าเมืองใหญ่ๆหลายเมืองในเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยในที่สุดเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างกรณีกรีซว่า8ถึง10ป้องกันใดๆกรุงเทพก็อาจจะจมลงทะเลซึ่งอันนี้จะเกิดความเสียหายอย่างมากต่อเศรษฐกิจต่อชีวิตของผู้คนและมันจะเกิดสภาพโกลาหลอย่างยิ่งถ้าไม่มีการเตรียมการนะครับทีนี้รัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามที่จะมีโครงการขนาดใหญ่ที่จะป้องกันแต่ว่าเนื่องจากมันมีความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองก็ไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณก็อาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการทำโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทยบางครั้งก็ไม่ยึดหลักวิชาการแต่มีผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการก็เลยไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบบประเทศเนเธอร์แลนด์หรือการขุดคลองขนาดใหญ่นะฮะหรือแม้กระทั่งการย้ายเมืองหลวงชะลอการขยายตัวของกรุงเทพและปริมณฑลคำถามข้อ2ก็คือว่ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์ในการอุทกภัยระยะยาว 30-100 ปีที่เป็นรูปธรรมเพื่อทดแทนการใช้งบประมาณแบบรายปีหรือไม่เพราะงบประมาณรายปีมันไม่แก้ปัญหาตรงนี้ครับและได้ประเมินความคุ้มค่า cost benefit analysis ระหว่างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชิงป้องกันในวันนี้กับงบประมาณฟื้นฟูเยียวยาที่อาจจะสูงกว่าหลายเท่าตัวในอนาคตและจะมีกระทบกับประชาชนอย่างมากครับขอบคุณครับ
1: ท่านรองนายกครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับผมทรงศักดิ์ทองศรีครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับคำถามข้อที่2เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมท่านเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าท่านให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ นะครับเพื่อให้สิ่งที่มันเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนนะครับรัฐบาลได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

0: 20ปีนะครับช่วงปรับปรุงช่วงที่1ครับระหว่างปี2566ถึง2580นะครับที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG นะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่19การบริหารจัดการน้ำทั้งแห่งชาติฉบับที่13และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในระยะ20ปีนะครับและได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทยมีการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลและมีพลวัตเพื่อมิตินะครับภายในกรอบการพัฒนา5ด้านด้วยกันนะครับ1การจัดการบริหารอุปโภคบริโภคเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดทุกครัวเรือนนะครับ2การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและก็แก้ปัญหาภัยแล้ง3การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยเพื่อลดความเสี่ยงช่วยทรัพย์สินและผลกระทบเศรษฐกิจจากอุทกภัย4การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดความสมดุลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม5การบริหารจัดการที่บ้านนะครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงป้องกันกับการฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยรัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนแผนบรรเทาทุกขภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งหมด9แผนงานด้วยกันนะครับ1โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก210ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโครงการคลองระบายน้ำหลักชายนาฏป่าสักอ่าวไทยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก130ถึง930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโครงการระบายน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่3นะครับความสามารถในการระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ4โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก52เป็น130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที5โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาให้สามารถระบายน้ำได้นะครับ200 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็การพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเพิ่มพื้นที่น้ำท่วมชุมชนนอกคันกั้นน้ำบริเวณเจ้าพระยาทั้ง14พื้นที่ด้วยกันนะครับมีทั้งจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดอยุธยาป้องกันพื้นที่สามารถป้องกันพื้นที่ได้ถึง 13,000 ไร่นะครับ7โครงการคลองระบายน้ำหลักนะครับบางบานบางไทรระบายน้ำเลี่ยงเมืองอุทยาได้ 1,200 ลูกบาศก์ภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนเพิ่มการระบายน้ำสูงสุดนะครับ90ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็เริ่มนับตั้งแต่คลองมหาชัยเป็นต้นไปนะครับโครงการพื้นที่รับน้ำนองใช้พื้นที่ลุ่มต่ำใช้พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับพื้นที่ชลประทานทั้ง12ทุ่งนะครับในการรองรับน้ำได้เนี่ยตัวเลขรวมก็ประมาณ 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับขณะนี้ก็ยังมีโครงการคลองระบายน้ำหลักชัยนาทป่าสักอ่าวไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยครับครอบคลุมระยะทางได้270กิโลเมตรนะครับระยะเวลาการดำเนินการ8ปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านในความกังวลว่าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้วนะครับโครงการดังกล่าวนี้ยังดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมเรียนท่านประธานสมาชิกครับว่าในการประชุมครม.ที่ผ่านมาก็โครงการเรื่องของเหมือนเป็นฟัดเวภาคตะวันออกทางตะวันออกเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ให้ความเห็นชอบเรื่องหลักการเรื่องกรอบวงเงิน 95,000 ล้านในการดำเนินการนะครับอันนี้ก็เรียนท่านประธานว่าก็ในส่วนตรงนี้ก็พยายามแนวทางแก้ไขเราก็ยังไม่ได้ทิ้งนะครับเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยเรายังคิดถึงเรื่องของการทำแก้มลิงเพื่อตัดวงจรน้ำในลุ่มน้ำต่างๆที่มีอยู่ในประเทศเราประมาณ22ลุ่มน้ำเนี่ยก็ดำเนินการอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่ทางสนช.เองก็จะต้องรับดำเนินการไปตามก็เรียกว่าผังน้ำที่มีขึ้นในขอบคุณครับ
1: ท่านอนุสรยังมีเวลาเหลือท่านจะมีฝากประเด็นท่านรองนายกไหมครับเชิญครับ
2: ครับขอบคุณท่านรองนายกนะครับที่กรุณาชี้แจงโครงการต่างๆนะครับแม้ว่าเราจะมีโครงการมากมายนะครับแล้วก็หลายโครงการก็ดำเนินการอยู่ผ่านมาต่อเนื่องหลายรัฐบาลนะครับแต่ก็เราก็ยังประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งโดยตลอดทั่วทั้งประเทศในขณะที่กรุงเทพจะเป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญผมก็จะฝากประเด็นที่เป็นเรื่องที่ประชาชนวิตกกังวลอยู่ก็คือรัฐบาลมีข้อมูลหรือว่ามีความชัดเจนไหมว่าในพื้นที่ใดของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีอัตราการทรุดตัวของแผ่นดินรุนแรงที่สุดในปัจจุบัน แล้วตอนนี้ก็มีการก่อสร้างขนาดใหญ่ในกรุงเทพจำนวนมากนะฮะและหลายพื้นที่ก็เกิดการทรุดตัวของรัฐบาลจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรก็ฝากรัฐบาลไว้ด้วย

0: ทั้งมาตรการทางด้านวิศวกรรมทางด้านกฎหมายที่จะกำกับให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนตลอดจนก็ควรจะต้องมีการเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อชะลอและแก้ปัญหาพวกนี้นะผมได้ตั้งคำถามไปประเด็นเรื่องการมณฑลในสถานการณ์ที่มันจะเกิดภาวะที่น้ำทะเลระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆจากภาวะโลกร้อนในขณะที่แผ่นดินในกรุงเทพและปริมณฑลก็ทรุดตัวนอกจากนี้กรุงเทพปริมณฑลก็ยังต้องเผชิญกับน้ำเหนือหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในบางปีซึ่งการแก้ปัญหาโดยวิธีการแก้ง่ายๆโดยการที่เบี่ยงน้ำให้ไปท่วมบริเวณอื่นมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะว่าประชาชนในพื้นที่อื่นๆก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันในขณะที่การแก้ปัญหาระยะยาวจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ดีโดยเฉพาะการฟื้นฟูป่าต้นน้ำซึ่งควรจะดำเนินการอย่างจริงจังอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมียุทธศาสตร์นะครับผมยกตัวอย่างกรณีของสิงคโปร์และประเทศไทยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันในเชิงภูมิศาสตร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปที่สิงคโปร์เราก็จะเห็นได้ว่าอากาศมันจะเย็นกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความมีวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศและระบบราชการที่สามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมโดยการที่ทำให้สิงคโปร์ทั้งเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มีการปลูกต้นไม้จำนวนมากแล้วก็มีอากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะครับแล้วก็ไม่มีมลพิษมากเท่ากรุงเทพปริมณฑลอันนี้ก็ผมก็ขออนุญาตฝากรัฐบาลผ่านทางท่านรองนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ
1: ครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับท่านรองมีอะไรไหมเชิญครับ
2: ขออนุญาตนิดเดียวพอดีท่านได้มีความห่วงใยเรื่องของการทรุดตัวในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครซึ่งความจริงรัฐบาลก็มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ที่ต่ำสุดก็อาจจะมีที่รามคำแหงหัวหมากมีนบุรีสวนหลวงนะครับอันนี้ก็ติดตามกันมานะครับก็มีตัวเลขเป็นที่น่ากังวลใจอยู่นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีการทรุดตัวถึง1เมตรนะครับขณะนี้ก็มีมาตรการเรื่องของการดูว่าสิ่งที่ทำให้มันเกิดการทรุดตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับก็เป็นเรื่องของการเจาะน้ำบาดาลที่ใช้ในกรุงเทพมหานครทำให้เกิดการทรุดตัวนะครับก็มีมาตรการแต่ว่าถามว่าจะห้ามเลยได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องของที่เชิงพาณิชย์เชิงอุตสาหกรรมเชิงความจำเป็นทั้งหลายก็มีมาตรการเพิ่มเรื่องของค่าดำเนินการในการที่จะใช้น้ำเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเคยใช้รูปบาทละเม็ดละ1บาทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น 8.50 สตางค์เนี่ยนะฮะก็ทำให้ตัวเลขของการดำเนินการมันจะหายน้อยลดน้อยลงก็จะลดลงตามไปด้วยแต่ว่าเรื่องการทรุดตัวมันก็มีเรื่องหลายๆเรื่องนะครับวันนี้เรามีเรื่องของรถไฟที่อยู่ในเป็นอุโมงค์ไปนะครับเพราะดินในกรุงเทพมหานครก็ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวเวลาเจอน้ำไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการทรุดตัวเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางทั้งหลายที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันไปกดทับพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการศึกษากันไว้แล้วนะครับส่วนเรื่องของการระบายน้ำผมก็เห็นตรงกับท่านสมาชิกประสงค์เกียรตินะครับว่าเรื่องการระบายน้ำอย่างเดียวเนี่ยเราคงยังแก้ไม่ถูกจุดเท่าไหร่นักนะครับการบริหารจัดการน้ำจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่มองว่าน้ำท่วมเกิดจากมีน้ำมวลน้ำมันมากน้ำแล้งคือน้ำที่มันขาดเราจะบริหารจัดการน้ำที่มันเกินเนี่ยไปอยู่อย่างไรถ้าระบายน้ำทิ้งไปแล้วเนี่ยเวลาน้ำที่น้ำท่วมเยอะๆเนี่ยนะครับพื้นที่รับน้ำไม่มีก็เกิดน้ำท่วมหน้าแล้งไม่มีน้ำเก็บมันก็เกิดน้ำแล้งเพราะนั้นลุ่มน้ำทั้ง22ลุ่มน้ำของบ้านเราเนี่ยนะครับต้องไปหาวิธีการตัดวงจรน้ำที่มีส่วนเกินเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับแบ่งนะครับอย่างน้อยที่สุดก็อาจจะไปเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเค็มด้วยนะครับที่กระทบกับกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลใกล้เคียงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเรียนท่านประธานนะครับว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญแล้วก็เร่งรัดในการดำเนินการเพื่อปัญหาที่มีขึ้นในอดีตเนี่ยมันรับการแก้ไขแบบยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ก็ครบถ้วนนะครับเสร็จสิ้นสำหรับกระทู้ถามของท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมจัยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางท่านรองนายกท่านรองทรงศักดิ์ทองศรีนะครับก็เสร็จสิ้น113ครับขอบคุณมากครับแยกเฉพาะที่103เรื่องแนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคในการใน สาธารณูปการในพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยบนที่ธรณีสงฆ์ของวัดดอนทองหมู่ที่13ตำบลบางตีนเป็ดเซาจังหวัดฉะเชิงเซานะครับของท่านทิติมาฉายแสงถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่27สิงหาคม2569กระทู้ถามนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพลดอนปิศนานันทกุลเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่151วรรค2นะครับซึ่ง

0: อันนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักท่านพลาดอนก็อยู่ในห้องประชุมในการตอบกระทู้ถามแจ้งเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนการตอบกระทู้ดังนี้ครับสุพรรษาพรหมมินเจ้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สองนางวัชรินทูปหอมหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับและได้อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมรับฟังการตอบกระทู้ถามดังนี้1นายนิคมดีหลกศรี2นายสำเริงผูกโอสถ3นายประดิษฐ์เวชพันธ์4นายกฤษดาวรศักดิ์อีลิสมัน6นางสาวสุนิสาเอี่ยมตระกูล7นางสาวจุฑามาศโตเจริญครับก็พร้อมแล้วเชิญท่านธิติมาฉายแสงได้ตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
1: กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธิติมาฉายแสงส.ส.ฉะเชิงเทราเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทางท่านทางสภานะคะที่ได้จัดกระทู้ย่อยเฉพาะให้ดิฉันในวันนี้

สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นเวลานานเมื่อดิฉันเข้าไม่มีที่ระบายน้ำออกค่ะท่านประธานน้ำมันจึงขังขอวิดีโอด้วยนะคะกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตรงนั้นค่ะ

0: กว่าจะแห้งหลายวันเลยทั้งร่องนี้กับร่องหลังบ้านที่ดูเช้าพี่เลยมันไหลไม่ได้ร่องน้ำอันนี้ทำขึ้นมาเองซึมเองโดยธรรมชาติพอน้ำขังหลายวันแล้วก็เริ่มได้รับความเดือดร้อนมากครับ
1: ก็อยากให้ทำอยากให้ช่วยชาวบ้านน่ะปัญหากลิ่นเหม็นและยุงลายเยอะและไอ้ก๊าซที่มันขึ้นมาทำให้หลังคาปุบบางทีน้ำก็ขึ้นมาเนาะถ้าตรงนี้สูงหน่อยถ้าเกิดไม่สูงนี่ก็อาจจะท่วมได้นะเนี่ยก็อยากจะให้ทำมาเนาะเดือดร้อนมาก
2: ภาพที่เมื่อสักครู่ได้เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าประชาชนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเขาพยายามกันมานานแล้วแต่บางเรื่องเนี่ยประชาชนทำเองไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานของรัฐเข้ามาจัดทำให้เป็นระบบดิฉันจึงถามท่านกำนันว่าแล้วทำไมอบต.ถึงไม่สามารถทำดำเนินการอะไรให้ประชาชนได้เลยคำตอบที่ได้รับคือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ธรณีสงฆ์และติดข้อกฎหมายและระเบียบเองก็แจ้งว่ามีข้อจำกัดทางกฎหมายระเบียบจึงไม่สามารถดำเนินการในการทำสาธารณูปโภคให้ในพื้นที่ได้ในผู้นำในพื้นที่เองก็ไม่ทราบชัดว่าจะเดินเรื่องต่อไปยังไงดิฉันจึงคิดว่าถ้าเรายังส่งเรื่องกันอยู่ภายในพื้นที่จากกำนันไปอบต.อบต.ไปอำเภอแล้วสุดท้ายทุกฝ่ายก็มาถามคำถามเดียวกันนะคะว่ากฎหมายมันทำได้หรือไม่นะคะเดิมดิฉันจึงตัดสินใจนำความเดือดร้อนเนี่ยที่ได้เห็นเนี่ยได้รับฟังเนี่ยนะคะด้วยตัวเองเนี่ยเข้าสู่กลไกของสภาผู้แทนราษฎรตั้งเป็นกระทู้ถามแยกเฉพาะต่อรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพราะว่าถ้าสิ่งที่ทุกฝ่ายดำเนินการไม่ได้เนี่ยข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับธรณีสงฆ์เราต้องถามรัฐบาลแล้วค่ะว่าตกลงกฎหมายให้ทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้ท่านประธานคะและตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันดีใจที่ได้เป็นส.ส.และทำหน้าที่นี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ดิฉันนำเรื่องตั้งกระทู้แยกเฉพาะขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้เดินเรื่องต่อทันทีมีทุกฝ่ายเข้ามาช่วยหาทางออกล่าสุดในอำเภอเมืองฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราอบต.บางตีนเป็ดกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงมันก็เลยเป็นจุดขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะที่ได้รับเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการแก้ไขและตอนนี้ก็มีแนวทางบอกว่าจะให้อบต.บางตีนเป็ดเนี่ยจัดทำแผนงานและโครงการเกี่ยวกับถนนพร้อมระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าระบบประปาโดยขออนุญาตเจ้าอาวาสและเมื่อก่อสร้างเสร็จก็ส่งมอบให้วัดนะคะดิฉันดีใจที่ได้เริ่มมีทางออกแต่ท่านประธานคะพอได้เห็นแนวทางดิฉันลองกลับไปเปิดดูข้อกฎหมายดูค่ะว่ากลับพบคำถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะดิฉันไปดูพรบคณะสงฆ์พ.ศ.2505ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา34มาตรานี้วางหลักเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์และในกรณีโอนให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐกฎหมายกำหนดเรื่องความไม่ขัดข้องของมหาเถรสมาคมค่าผาติกรรมและการดำเนินการโดยพระราชกฤษฎีกาไว้ค่ะแต่ที่ทำให้ดิฉันสงสัยมากขึ้นคือว่าดิฉันสมาคมที่185/2565เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินของวัดเป็นทางสาธารณประโยชน์ในมตินี้กล่าวถึงกฎกิจหรือหน่วยงานของรัฐจะใช้ที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในทางสาธารณประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการตามมาตรา34โดยเฉพาะกรณีการตัดทางหรือถนนผ่านที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันไม่อยากตีความกฎหมายเองค่ะท่านประธานเพราะด้านหนึ่งเจ้าวาดและอบต.ก็ไปก่อสร้างสมงบให้วัดแต่อีกด้านหนึ่งพอเปิดกฎหมายและมติมหาเถรสมาคมกลับพบเรื่องผาติกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดิฉันจึงขอถามท่านรัฐมนตรีให้ชัดเจนค่ะว่า1กรณีของ

0: วัดดอนทองนี้ตามกฎหมายแล้วอบต.สามารถนำงบประมาณของท้องถิ่นไปจัดทำถนนระบบระบายน้ำสาธารณูปโภคบนที่ธรณีสงฆ์ได้หรือไม่ถ้าทำได้ต้องใช้ช่องทางกฎหมายใดเพียงขออนุญาตใช้พื้นที่จากวัดได้หรือไม่ต้องเช่าหรือขอใช้ที่ธรณีสงฆ์กันแน่หรือกรณีใดที่ต้องไปถึงขั้นผาติกรรมของมาตรา34ข้อ2แนวทางที่กำลังเสนอในพื้นที่ว่าให้อบต.ขออนุญาตเจ้าอาวาสก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างเสร็จก็ส่งมอบให้วัดเพียงเท่านี้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายแล้วหรือไม่คะเพราะดิฉันอยากให้ประชาชนได้ทางออกแต่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็ต้องมั่นใจว่าวันนี้ใช้งบประมาณไปแล้ววันข้างหน้าไม่ถูกหน่วยงานมาตรวจสอบทักท้วงย้อนหลังนะคะและสุดท้ายนี่คือคำถามในรอบที่หนึ่งค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยวันนี้ในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ของท่านอันดับต้นต้องขอบคุณท่านธิติมานะครับที่มีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ได้นำเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในฐานะส.ส.เนี่ยมาสะท้อนให้กับฝ่ายบริหารได้รับฟังผ่านทางกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับอย่างที่ท่านได้บอกเมื่อสักครู่แล้วครับหลังจากที่ท่านได้ตั้งกระทู้เนี่ยก็มีหน่วยพุทธจังหวัดทั้งทางท่านนายอำเภอทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เร่งรัดกันลงไปทำหน้าที่แล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงผมเมื่อเช้าก็ได้เอกสารมาอันนึงครับก็คล้ายๆกับของท่านในเรื่องถนนแล้วก็ในเรื่องของไอ้ร่องระบายน้ำนะครับทีนี้มาสู่ในตัวคำถามท่านถามว่าจริงๆท่านมาจนเกือบอบต.บางตีนเป็ดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการไประดับหนึ่งแล้วจริงๆมีแผนที่จะดำเนินการก็ติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่ว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยเวลาจะไปใช้ประโยชน์ใดๆสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้หรือเปล่าได้ถามนอกรอบกับทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็ได้ทราบว่าในส่วนของที่ธรณีสงฆ์เนี่ยนะครับเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นพวกถนนท่อระบายน้ำเสาไฟฟ้าอะไรทั้งหลายที่เป็นของทางอบต.ที่ได้ตั้งแผนเอาไว้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะดำเนินการได้เพราะมีหนังสือเวียนออกมาฉบับหนึ่งถึงจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมจะได้ส่งให้กับทางท่านธิติมานะครับก็เนื้อหาใจความก็คือสามารถที่จะทำได้เพียงขออาจเท่านั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะส่งให้แล้วก็แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าสามารถที่จะสร้างได้แต่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์สิ่งก่อสร้างเนี่ยให้เป็นสมบัติของทางวัดนะครับก็มีปัญหาอีกว่าแล้วในอนาคตถ้ามันจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเนี่ยสมบัติไม่ใช่ของอบต.แต่เป็นสมบัติของวัดอบต.ก็ไม่สามารถไอ้สมบัติที่ได้สร้างแล้วก็มอบให้กับวัดอีกอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าผมขออภัยนะครับได้หารือนอกรอบกับทั้งอบต.ทั้งพุทธจังหวัดแล้วก็ทางพุทธชาติก็หารือร่วมกันสั้นๆแหละครับก็ได้ข้อสรุปว่าเราทำคู่ขนานกัน2ทางทางแรกให้อบต.เนี่ยทำเรื่องขึ้นมาถามที่พุทธชาติก่อนโดยผ่านพุทธจังหวัดนะครับว่าสามารถที่จะก่อสร้างได้หรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วก่อสร้างได้ตามหนังสือเวียนปี2567นี้นะครับแต่ว่าก็ทำหนังสือมา

0: พื่อที่จะให้ทางอบต.เนี่ยเขาได้มีพนักพิงให้ทางพุทธชาติเนี่ยตอบแต่ว่าก็จะเร่งรัดกระบวนการก็จะขอความกรุณาท่านทิติมาด้วยว่าในกรณีนี้เนี่ยฝากท่านเป็นธุระติดตามต่อผมแล้วนะครับก็ฝากท่านเป็นผู้ประสานติดตามต่อจะได้เร่งรัดให้กระบวนการมันเร็วขึ้นถ้าหนังสือตอบกลับไปที่อบต.แล้วอบต.ก็ไปดำเนินการได้เพราะมีแผนอยู่แล้วและหลังจากนั้นเนี่ยทำคู่ขนานอีก1ฉบับว่าเนื่องจากว่าระเบียบของมหาเถรสมาคมมีปัญหาในเรื่องของการทำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ธรณีสงฆ์จะต้องยกสมบัตินั้นให้กับที่ให้กับวัดทีนี้ปัญหาก็คือว่าอบต.ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำนุบำรุงได้ก็จะขอแนวทางจากทางมหาเถรสมาคมแล้วก็ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าในตัวนโยบายคงจะต้องมีแนวทางบางอย่างที่เมื่อเป็นที่ธรณีสงฆ์แบบนี้มันก็ควรที่จะต้องสามารถที่จะให้อบต.เข้าไปได้เมื่อเช้านี้ผมก็ได้ยกตัวอย่างแบบเหมือนผมเป็นเอกชนผมมีที่ดินแปลงหนึ่งผมทำเป็นบ้านเช่าให้ผู้เช่าอาศัยได้พักสัก10หลังแต่ผมได้ดำเนินการทั้งหมดทั้งถนนทั้งท่อระบายน้ำทั้งหมดผมปล่อยเช่าไปผมเก็บรายได้จากผู้เช่าสุดท้ายผมต้องมีหน้าที่ในการที่จะดูแลถนนผมดูแลไม่ไหวครับในฐานะที่เป็นเจ้าของผมก็โอนถนนเนี่ยให้กับทางท้องถิ่นไปดำเนินการในฐานะเอกชนสามารถทำได้และท้องถิ่นก็สามารถที่จะรับได้ในกรณีแบบนี้วัดก็ถือเป็นนิติบุคคลได้รับเงินค่าเช่าจากผู้เช่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการอำนวยความสะดวกให้ผู้เช่าและการโอนถนนโอนพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นไปดูแลต่อมันก็น่าจะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นแนวทางแบบนี้ก็ได้ให้แนวทางกับทางสำนักพุทธไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองหาแนวทางแต่ว่าอย่างไรก็ดีอยากจะได้หนังสือจากทางอบต.นะครับเพื่อที่จะให้นำเรื่องสู่ที่สำนักพุทธจะได้ไปหารือต่อกับมหาเถรสมาคมนะครับก็น่าจะเป็นไปในแนวทางแบบนี
1: ้มาถามครั้งที่2ครับ
2: ค่ะทิติมาฉายแสงค่ะสสต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีค่ะที่ได้ให้หลักการที่ชัดเจนนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้ก่อนปี67เนี่ยก็อบต.ต่างๆหรือหน่วยงานราชการก็ไม่รู้สามารถทำได้จนกระทั่งมาปี67มีเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่กันมาเป็น50ปีอะไรก็แล้วแต่แล้วอยู่อีกหลายที่เลยทีเดียวเนี่ยที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยทนทุกข์ทรมานกันอยู่ตลอดจริงๆแล้วท่านรัฐมนตรีคะเรื่องเนี่ยดิฉันเองไม่ได้อยากให้อยู่เฉพาะเรื่องของวัดดอนทองเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเพียง55หลังคาเรือนแต่ว่าทั้งประเทศเนี่ยยังคงที่จะไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าเป็นแบบนี้สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรมันคือกฎหมายห้ามอะไรมันคือกฎหมายทำได้แต่มีขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรคือทำได้แต่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนอย่างเช่นอบต.บางตีนเป็ดเขาก็นึกอยู่มาตลอดว่าเขาทำไม่ได้ตลอดนะคะประชาชนก็เลยไม่ควรที่จะได้รับคำตอบเพียงว่าติดกฎหมายทำไม่ได้นะคะก็ได้คำตอบจากท่านรัฐมนตรีก็พึงพอใจนี้อยากจะฝากแบบนี้ค่ะว่าสำนักพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยมีข้อมูลไหมคะว่าทั่วประเทศเนี่ยมีที่ธรณีสงฆ์ที่ประชาชนต้องไปเช่าหรืออยู่อาศัยเนี่ยจำนวนเท่าใดแล้วก็มีพื้นที่ใดประสบปัญหาสาธารณูปโภคในลักษณะเดียวกันหรือไม่นะคะเพราะว่าสิ่งที่ถามนี่คือมันไม่ใช่แค่ที่ที่เราบอกจะทำท่อระบายน้ำอะไรนี่อย่างเดียวไฟฟ้าประปาอีกนะคะท่านหน่วยงานเหล่านั้นอีกเขาจะเข้ามาทำเนี่ยได้ไหมนะคะก็ดูให้ทั้งประเทศไปเลยว่าเขาตัวเลขทางการมีไหมถ้าไม่มีก็ต้องขอเสนอให้สำรวจนะคะถ้าวันนี้จากกรณีวัดดอนทองเราสามารถหาคำตอบทางกฎหมายได้อะไรทำได้ทำต้องทำอย่างไรก็อยากจะให้ท่านชัดเจนว่าการขออนุญาตพื้นที่เนี่ยมันเป็นกรณีไหนยังไงต้องเช่าหรือว่าใช้ที่กรณีธรณีสงฆ์หรือว่าต้องเป็นผาติกรรมไฟฟ้าใครทำประปาใครทำใช้งบประมาณอย่างไรสร้างเสร็จแล้วทรัพย์สินเป็นของใครซึ่งเมื่อกี้ท่านตอบแล้วนะคะ

0: คนผู้ดูแลซ่อมต่อไปยังไงก็ขอถามว่าอีกสัก3ปี5ปีถ้าถนนมันพังท่อระบายน้ำชำรุดอบต.สามารถนำงบประมาณกลับเข้าไปซ่อมได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กลับมาติดปัญหาเดิมอีกหรือเปล่าคงหวังว่าคงจะไม่เป็นแบบนั้นต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีท่านประธานด้วยนะคะขอคำตอบนี้เดียวค่ะขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: คำตอบนี้ ท่านประธานครับผมพลดอนปริศนานันทกุลครับขอบคุณท่านที่มาอีกครั้งนะครับก็เห็นแนวทางตรงกันนะฮะว่าจริงๆมันไม่ใช่แต่เฉพาะที่บางตีนเป็ดเท่านั้นประเทศก็ควรที่จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ใช้เป็นสาธารณประโยชน์แล้วไปอยู่ในที่ธรณีสงฆ์แบบนี้เนี่ยต้องหาแนวทางจากทางสำนักพุทธเองแล้วก็ทางมหาเถรสมาคมด้วยว่าแนวทางแบบนี้เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรส่วนคำถามของท่านว่าจากที่มันทำไปแล้วและเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ได้บอกไปแล้วว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้นะครับก็เลยต้องบอกกับทางอบต.ว่าท่านลองทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งเป็นคู่ขนานแล้วก็จะได้เป็นต้นเรื่องในการนำไปหายไม่ใช่แต่เฉพาะที่อบต.บางตีนเป็ดแต่แก้ไขในภาพรวมทั้งประเทศเพราะผมเชื่อว่ามันมีลักษณะแบบนี้เนี่ยเยอะมากที่แถวอ่างทองบ้านผมก็มีครับเพราะนั้นก็น่าควรที่จะต้องทำแล้วก็ดำเนินการไปเสียทีเดียวเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับจริงๆทางวัดเนี่ยผมเชื่อว่าทางวัดก็ไม่ได้ติดขัดแต่ว่าติดระเบียบหรือติดในตัวกฎหมายอาจจะต้องไปดูนะครับว่าติดระเบียบหรือติดกฎหมายใดถ้าติดระเบียบอาจจะต้องเสนอเพื่อที่จะแก้ไขระเบียบแต่ถ้าติดกฎหมายผมว่าเราร่วมมือกันได้ท่านเสนอกฎหมายผมก็จะช่วยในการสนับสนุนกฎหมายท่านแล้วก็ไปช่วยกันอภิปรายการถ้าติดกฎหมายนะครับก็ดำเนินการแก้กฎหมายก็จะเกิดประโยชน์นะครับผมว่าต้องไปหาต้นตอก่อนว่าอ๋อตอบท่านแบบนี้นะครับ
1: ยังมีเวลาเหลือเล็กน้อยเชิญ
0: ขออนุญาตท่านประธานงี้ค่ะว่าอยากบอกท่านรัฐมนตรีว่าอยากจะให้มีเจ้าภาพอะค่ะให้ชัดเจนเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าจะปล่อยให้ทางอบต.วิ่งไปอย่างที่เมื่อกี้บอกตอนต้นเนี่ยนะครับกำนันมาอบต.อบต.ไปในอำเภออะไรก็ไม่รู้วนไปหมดเลยจนกระทั่งถ้าไม่ตั้งกระทู้แยกเฉพาะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆค่ะท่านเพราะฉะนั้นประชาชนหวังว่าทุกอย่างจะได้ไปได้รวดเร็วขอบพระคุณค่ะ
1: ครับก็ต้องขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีตอบนะเชิญครับ
2: ขอบคุณมากครับก็เห็นตรงกันนะครับผมถึงได้บอกว่าในส่วนของต้นเรื่องเนี่ยที่บางตีนเป็ดเนี่ยนะครับก็ถึงได้บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าให้ท่านที่ติดต่อก่อนเพื่อให้หนังสือเนี่ยมันเดินทางได้ไวอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะลงมือสร้างได้ส่วนหนังสือฉบับที่2ที่ว่าเป็นคู่ขนานเนี่ยก็อยากจะให้เร่งรัดมาที่สำนักพุทธเมื่อมาถึงสำนักพุทธก็จะได้ไปดำเนินการต่อได้เดี๋ยวผมก็จะรับไปประสานงานเดี๋ยวจะคุยกับผอ.ใหญ่นะครับท่านผอ.สำนักพุทธชาติว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรเพื่อจะไปหารือกับมหาเถรสมาคมด้วยนะว่าจะทำยังไงครับขอบคุณท่านประธาน
1: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับก็ตอบได้ครบถ้วนแล้วขอบคุณทางท่านทิติมาฉายแสงนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนตั้งกระทู้ถามนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับกระทู้ถามที่ 103.7 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่115นะครับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101ของท่านชยาภาสินทุไพถามท่านรัฐมนตรีและสากลเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์เป็นผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่151วรรค2นะครับซึ่งในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามได้อนุญาตให้หนูแทนมาทางนี้ครับ1นายวัชระไกรใสผู้อำนวยการ2นายเสน่ห์มาลัยผู้อำนวยการโครงการชนประทาน101ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนะครับเชิญท่านชยภาตั้งกระทู้ถามได้ครับ
3: ท่านประ

ท่านที่เคารพดิฉันชยาภาสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต8พรรคเพื่อไทยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางสภานะคะและท่านประธานที่ได้กรุณาบรรจุกระทู้ถามแยกนะคะซึ่งเป็นในวันนี้และดิฉันขอขอบพระคุณค่ะท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการมอบหมายของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะที่ท่านสละเวลาและให้ความสําคัญในการมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ประเด็นปัญหาแล้วก็ถามคําถามท่านประธานที่เคารพคะกระทู้ถามของดิฉันในวันนี้ที่นํามาสู่สภาค่ะไม่ใช่เพียงเรื่องของอ่างเก็บน้ํา1แห่งแต่เป็นปัญหาค่ะเรื่องน้ําซึ่งน้ําเป็นการที่พี่น้องใช้เพื่อการดํารงชีวิตเพื่อการเกษตรและเชื่อมโยงกับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่หลายพันครัวเรือนค่ะในฐานะสมาชิกสภา101เขต8ดิฉันลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องน้ําซึ่งเป็นปัญหาและเป็นปัจจัยหลักในพื้นที่ค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งค่ะเป็นแหล่งน้ำสาธารณคลุมในตำบลโพไสอำเภอศรีสมเด็จและครอบคลุมถึงจังหวัดมหาสารคามบางส่วนค่ะอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ค่ะเป็นถือเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญอย่างมากค่ะที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนและพื้นที่การเกษตรซึ่งมีหน้าที่ในการส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ตำบลโพไสอำเภอ23หมู่บ้านประชาชนจะได้รับประโยชน์ประมาณ 2,553 ครัวเรือนค่ะและมีพื้นที่ชลประทานกว่า 21,219 ไร่แล้วก็ครอบคลุมในพื้นที่ของตำบลโพไสกว่า847ไร่ค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งแห่งนี้เป็นเขื่อนดินค่ะท่านประธานมีพื้นที่รับน้ำฝนกว่า 92,000 ไร่และมีความสามารถในการกักเก็บน้ำสูงสุดประมาณ 28.113 ล้านลูกบาศก์เมตรตัวเลขเหล่านี้ค่ะสะท้อนให้เห็นชัดเจนค่ะว่าอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งมีความสำคัญต่อชีวิตและเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากเพียงใดแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะในปัจจุบันคืออ่างเก็บน้ำมีสภาพตื้นเขินและการสะสมของตะกอนดินมาเป็นระยะเวลานานและอ่างเก็บน้ำควรที่จะสามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุดปริมาณ 28.113 มีปริมาณน้ำเหลือเพียง5ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านประธานเมื่อเข้าสู่ก่อนฤดูเพาะปลูกค่ะปริมาณน้ำมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องโดยเฉพาะการปลูกข้าวและรวมถึงใบยาสูบพันธุ์เตอร์กีสค่ะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องชาวอำเภอศรีสมเด็จอำเภอศรีสมเด็จของเรานะคะซึ่งพอน้ำไม่เพียงพอค่ะพี่น้องเกษตรกรก็ไม่สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่ผลผลิตของรายได้พี่น้องก็ลดลงค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าต้นทุนแล้วก็การทําเกษตรของพี่น้องประชาชนเกษตรกรเนี่ยยังต้องจ่ายอยู่ที่ต้นทุนที่แพงนะคะดังนั้นค่ะปัญหาไม่ได้มีเพียงเรื่องปริมาณน้ําในอ่างเท่านั้นค่ะแต่ในบางช่วงอ่างเก็บน้ําถึงแม้จะมีปริมาณมาน้ําที่เพียงพอค่ะแต่ระบบส่งน้ําในปัจจุบันค่ะยังเป็นลักษณะของน้ําฝนลักษณะการส่งน้ําผ่านแปลงต่อแปลงน้ํา1ไปสู่อีกแปลง1ค่ะทําให้การสูญเสียน้ําระหว่างทางกระจายน้ําไม่มีประสิทธิภาพที่สําคัญคือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ปลายน้ําจํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงน้ําได้อย่างทั่วถึงค่ะดังนั้นประเด็นสําคัญค่ะท่านประธานอยู่ที่ว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้สามารถเข้าถึงน้ําได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะซึ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะในการใช้น้ําแล้วก็เพียงพอต่อการประกอบอาชีพซึ่งระบบส่งน้ํานี้นะคะมีความจําเป็นเพื่อสามารถส่งน้ําไปที่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงน้ําได้อย่างเป็นธรรมค่ะดังนั้นค่ะดิฉันจึงขอทําหน้าที่ค่ะเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องชาวอําเภอศรีสมเด็จโดยมีคําถามต่อท่านรัฐมนตรีทั้งหมด3ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนงานหรือโครงการในการปรับปรุงและพัฒนาอ่างเก็บน้ําห้วยแอ่งหรือไม่โดยเฉพาะการขุดลอกอ่างเก็บน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําและเพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําให้ใกล้เคียงกับศักยภาพของอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ที่ควรจะ

0: มีหากกระทรวงมีแผนดําเนินการแล้วดิฉันขอทราบค่ะว่าขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนใดจะสามารถเพิ่มจะสามารถเริ่มดําเนินการในเมื่อใดและมีกรอบประเด็นที่2ค่ะท่านประธานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะปรับปรุงระบบส่งน้ําของอ่างเก็บน้ําห้วยแอ่งจากการส่งน้ําผ่านแปลงต่อแปลงไปสู่ระบบชลประทานที่สามารถส่งน้ําเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรได้โดยตรงหรือไม่เพราะหากเราสามารถพัฒนาระบบส่งน้ําให้มีประสิทธิภาพค่ะก็จะช่วยลดการสูญเสียน้ําระหว่างทางนะคะแล้วก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรปลายน้ําได้เข้าถึงน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมีแผนดําเนินการขอให้ท่านรัฐมนตรีค่ะได้ชี้แจงว่าจะดําเนินการในรูปแบบใดและมีกรอบระยะเวลาในการดําเนินการอย่างไรและประเด็นสุดท้ายค่ะหากในปัจจุบันยังไม่มีแผนหรือโครงการที่ชัดเจนดิฉันขอเรียนถามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะว่าจะสามารถพิจารณาเร่งรัดการสำรวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวได้โดยเร็วหรือไม่คะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ครับท่านถามครั้งที่1 นะครับท่านยังถามได้อีก1ครั้งเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ดิฉันปิยรัตติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ได้รับมอบหมายจากทางท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ดิฉันมาตอบคําถามนะคะที่คาใจท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในวันนี้ค่ะก็ขออนุญาตเข้าเรื่องเข้าประเด็นเลยนะคะในเรื่องของอ่างเก็บน้ําห้วยแอ่งค่ะท่านเมื่อกี้ทางท่านก็ได้เกริ่นนะคะในเรื่องของความสําคัญแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดของอ่างเก็บน้ําแล้วดิฉันคงจะไม่มีการพูดในประเด็นในเรื่องของรายละเอียดต่อนะคะแต่จะพูดในเรื่องของคําถามที่ทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้มีคําถามทั้งหมด3คําถามครั้งเดียวเลยนะคะท่านเดี๋ยวจะขออนุญาตตอบทุกคำถามในคราเดียวกันเลยก็ก่อนอื่นเลยก่อนเข้าเรื่องการตอบคำถามต้องขอชื่นชมทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะท่านชยาภาสินทุพไพรที่ได้ติดตามในเรื่องของระบบชลประทานในพื้นที่นะคะอำเภอศรีสมเด็จของท่านเพราะว่าดิฉันเองก็ได้มีไปเอ็ดในเขตพื้นที่ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่อำเภอจตุรพักษ์พิมานนะคะท่านก็ได้มีการสอบถามในเรื่องของในเรื่องของหนองห้วยกุดแดงใช่ไหมคะหรือว่าเป็นอ่างนะคะสักประเด็นหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องรายละเอียดตรงนี้นะคะก็ในเรื่องของอ่างเก็บน้ําห้วยแอ่งค่ะอยู่ในอําเภอศรีสมเด็จนะคะตอนนี้ก็ทําหน้าที่ส่งน้ําให้กับพื้นที่นะคะ 21,219 ไร่ซึ่งมีความสามารถโดยประมาณ28ล้านลูกบาศก์เมตรประชาชนในอําเภอศรีสมเด็จค่ะได้รับผลประโยชน์กว่า 2,000 กว่าครัวเรือนค่ะครอบคลุมกว่า23หมู่บ้านซึ่งอ่างตัวนี้ค่ะในปี2564ค่ะทางกรมชลประทานได้ก่อสร้างฝ่ายพับได้เสริมบนอาคารระบายน้ําล้นค่ะซึ่งสูงขึ้นไปทําให้มีการเพิ่มความจุความกันกักเก็บน้ําได้เป็นจาก22ล้านลูกบาศก์เมตรกลายเป็น28ล้านลูกบาศก์เมตรและซึ่งดิฉันเชื่อว่าเป็นน่าจะเป็นเกียรติท่านชยาภาด้วยนะคะเพราะว่าท่านเองก็ได้มีการผลักดันแล้วก็ในการพูดถึงในเรื่องของอ่างเก็บน้ําตัวนี้เช่นเดียวกันดังนั้นปีทางกรมชลประทานก็ได้มีการดําเนินการสํารวจความจุการกักเก็บน้ําของอ่างเก็บน้ําและในปีนี้ค่ะปี2019เราได้มีการดําเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยแอ่งค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําโดยประมาณเพิ่มขึ้นอีก 200,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มเติมที่ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําห้วยแอ่งแห่งนี้นะคะซึ่งแผนงานระบบส่งน้ําที่ทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้สอบถามมาเมื่อกี้ว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยจะมีแผนการรองรับหรือมีการได้อย่างไรทางกรมชลประทานขออนุญาตชี้แจงดังนี้นะคะว่าตอนนี้อยู่ในแผนงานของทางกรมชลประทานเรียบร้อยแล้วนะคะมีเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยในครั้งแรกนะคะก่อนที่จะมีการสำรวจออกแบบตอนนี้จะมีการสำรวจออกแบบในพื้นที่เนี่ยซึ่งจะมีการเสร็จสิ้นในปี2570นะคะซึ่งดิฉันก็กำชับกับทางกรมชลประทานไปเรียบร้อยแล้วว่าน่าจะไม่มีการดีเลย์ไปมากกว่านี้นะคะซึ่งหลังจากจะมีการลงพื้นที่เพื่อเป็นการทําประชาคมนะคะหลังจากที่ออกแบบเสร็จสิ้นแล้วอีกครั้งหนึ่งซึ่งดิฉันอาจจะต้องขอแรงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ลงพื้นที่พบปะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่ออธิบายความสําคัญของโครงการนี้ให้กับทางกรมชลประทานอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งดิฉันคิดว่าคงไม่เหลือบากกว่าแรงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ลงพื้นที่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะก็หลังจากการประชาคมเสร็จสิ้นแล้วจะมีการยื่นของงบประมาณนะคะถ้าเร็วที่สุด

0: แต่เป็นปี2571หรือถ้ามีการประชาคมดีเลย์หรือว่าจะเร็วที่สุดที่เราจะมีการตั้งงบประมาณในการขอไว้ก็คือ2572ซึ่งทางกรมชลประทานเองเรามีแผนการก่อสร้างในปี2572ถึง2574ค่ะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติซึ่งทางกรมชลเองเราบอกว่าการออกแบบสำรวจในครั้งนี้เนี่ยจะมีผลประโยชน์สีสมเด็จไม่มากก็น้อยและในอนาคตอันใกล้นะคะทางกรมชลเองก็จะมีการลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับพ่อแม่พี่น้องในอำเภอสีสมเด็จอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะก็เราพยายามหากระจายในเรื่องของระบบน้ำให้กับพ่อแม่พี่น้องในอำเภอสีสมเด็จเพราะว่าพวกเราได้รับการร้องขอแล้วก็ได้รับการสะท้อนปัญหาจากทางท่านชยาภาสินธุไพรอีกทางนึงด้วยเนาะว่าทางพ่อแม่พี่น้องต้องการในระบบส่งน้ําเพิ่มเติมซึ่งทางกรมชลประทานของพวกเราเองเนี่ยจะมีการลงพื้นที่สํารวจการหาผิวน้ําเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างละเอียดอย่างแน่นอนค่ะคําถามเบื้องต้นให้กับทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้ง3คําถามค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ยังถาม
2: ท่านประธานชยาภาสินธุไพรค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต8ค่ะซึ่งดิฉันต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะคะท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์แล้วก็กระทรวงเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่ได้ให้แนวทางในการดําเนินการนะคะที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องแล้วก็มีแนวทางในการที่จะผลักดันโครงการงบประมาณต่อเนื่องค่ะเพราะดิฉันเชื่อว่าพี่น้องประชาชนรอคอยค่ะในการพัฒนาแหล่งน้ําซึ่งเป็นแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ของพี่น้องชาวอำเภอสีสมเด็จห้วยแอ่งแห่งนี้ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะไม่ใช่การพัฒนาหรือปรับปรุงเพียงปีต่อปีค่ะแต่ว่าเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะทําให้โครงการนี้สําเร็จแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะซึ่งดิฉันสมเด็จค่ะก็ต้องขอขอบคุณแนวทางแล้วก็ที่ท่านได้เสียสละลงพื้นที่ต่อไปค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะในการร่วมกันสํารวจกับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็รอคอยค่ะว่าในปีงบประมาณที่ท่านรัฐมนตรีได้นําเรียนไปนะคะจะเป็นการนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในพื้นที่แล้วก็จะได้นําไปให้พี่น้องประชาชนได้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพค่ะดิฉันก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงค่ะ
1: ท่านรัฐมนตรีมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
0: ก็ขออนุญาตรับคําแนะนําเพิ่มเติมจากทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติด้วยนะคะขออนุญาตอัปเดตในเรื่องของอ่างห้วยกุดแดงของทางท่านชยภาได้ไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเราเองหลังจากลงพื้นที่ตรวจราชการไปแล้วก็มีการทํางานอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ซึ่งทางพวกเราเองทางกรมชลประทานเองค่ะก็มีในเรื่องของแผนของห้วยกุดแดงค่ะในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขุดลอกแล้วก็ในเรื่องของการสร้างสปริงเวย์นะคะซึ่งการขุดลอกเนี่ยจะใช้งบประมาณอยู่ที่20ล้านนะคะแล้วก็การสร้างสปริงเวย์เนี่ยอยู่ที่40ล้านซึ่งจะมีการพัฒนาในเรื่องของการกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้นอีก 300,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งพวกเราเองตั้งใจที่จะของบประมาณในปี2571ซึ่งดิฉันเองอาจจะต้องขอแรงทางสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ผลักดันต่อในสภาให้กับพวกเราด้วยก็จะเป็นอีก1กระบอกเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในอําเภอจตุรพักษ์พิมานของทางท่านชยาภาสินธุไพรได้อย่างแน่นอนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับขอบคุณทางท่านชัยภาที่ตั้งกระทู้ถามเอาปัญหาของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมาให้ท่านรัฐมนตรีแก้ปัญหาให้นะครับขอบคุณทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระทู้ถามที่115ของท่านชัยภาสินธุไพครับขอบคุณครับ112นะครับเรื่องขอทราบความคืบหน้าการดําเนินการขยายแนวเขตประกาศการทำประมงในจังหวัดกระบี่ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านมีภารกิจสำคัญนะครับได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัชรพลขาวถมเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151วรรค2ก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีก็อยู่ในห้องประชุมพร้อมแล้วนะครับในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามนะครับ

0: อนุญาตให้ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้นะครับ1อัศศิริพิพัฒน์หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตรฐานด้านการประมงรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรฐาน2นางสาวกุลธีราประดับธรรมนักวิชาการประมงชำนาญการกลุ่มกำหนดมาตรการด้านการประมงกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรฐานแล้วก็ได้อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมรับฟังการตอบกระทู้ดังนี้ครับภาพ2นายสิทธิชัยบ่อม่วง3นายสำราญระเด่น4นายรากิยาปราบดิน5นายอาหลีชานน้ำพร้อมแล้วเชิญท่านกิติชัยเองช่วนตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกิติชัยช่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยครับผมมีประเด็นที่อยากที่จะสอบถามโดยการตั้งกระทู้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับประเด็นก็คือเรื่องการขยายแนวเขตคุ้มครองสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับสืบเนื่องมาจากจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาชีพหลักก็คืออาชีพประมงนะครับทำการประมงโดยเฉพาะประมงพื้นบ้านในจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดกระบี่เป็นจำนวนมากนะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับทางกรมประมงก็ได้จัดกิจกรรมนะครับกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากนั่นก็คือกิจกรรมการปิดอ่าวอันดามันส่วนใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนทุกปีช่วงเวลา3เดือนเนี่ยปิดอ่าวเหตุผลของการปิดอ่าวก็คือเพื่อต้องการให้ฤดูนี้ซึ่งเป็นฤดูที่ปลาเนี่ยอยู่ก็ต้องการที่จะอนุรักษ์แล้วก็ห้ามเครื่องมือทำการประมงเนี่ยนะครับไปรบกวนในช่วงระหว่างที่ปลาอยู่ในฤดูวางไข่แล้วก็กางนะครับและจะเปิดอีกทีก็คือหลังกิจกรรมแบบนี้ทุกปีครับท่านประธานครับในพื้นที่ประมงพื้นบ้านที่อยู่ในแนวชายทะเลของจังหวัดกระบี่เนี่ยครอบคลุม5อำเภอครับแล้วก็18ตำบล116หมู่บ้านที่ขึ้นทะเบียนนะที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยข้อมูลปี58เนี่ยปี68เนี่ยก็ 2,915 ลำแต่ถ้ารวมเรือที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับก็รวมแล้วก็เกือบ 4,000 ลำนะครับที่ทำมาหากินอยู่ในพื้นที่อ่าวของจังหวัดกระบี่นะครับโดยนะครับก็ผมก็ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือข้อมูลนะครับจะไล่ถัดไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมได้รับการร้องเรียนจากนายกสมาคมประมงและคณะกรรมการประมงจังหวัดกระบี่รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการปิดอ่าวแล้วพบพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยก็จะโอดว่ามันมีเรือประมงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเรือประมงที่ประเภทที่ถ้าภาษาของชาวประมงก็เรียกทําลายล้างนะครับก็คือเรืออวนลากนะครับเรืออวนลากอวนรุนเรืออวนลากอวนรุนนี่แล้วเนี่ยมันจะกวาดหมดเลยครับเขาเรียกว่าทําลายล้างจึงเป็นที่มาของคําว่าทําลายล้างและที่สําคัญก็คือเขตคุ้มครองสัตว์น้ําของจังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับถ้าดูในแผนที่เนี่ยคือเส้นสีดําปัจจุบันเนี่ยเป็นเส้นสีดํานะครับเส้นสีดำแต่มันตรงบริเวณพื้นที่สีเขียวเนี่ยที่ชาวประมงก็บอกว่าหลังจากการอนุบาลหลังจากการปิดอ่าวแล้วเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีปลาชุกชุมมากนะครับแต่ปรากฏว่าพอเปิดอ่าวขึ้นมาพื้นที่สีเขียวก็กลายเป็นที่ทำมาหากินของเรืองวนลากวนรุนประมงพื้นบ้านไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือเล็กๆ เนี่ยไปต่อสู้ได้สุดท้ายก็ขาดโอกาสขาดรายได้นะครับด้วยข้อจำกัดในเรื่องของเครื่องมือดังนั้นสมาคม

0: าวประมงจึงได้ทำหนังสือเรียกร้องมาที่ผมนะครับว่าให้ทางกรมประมงเนี่ยได้แก้ประกาศของกรมประมงเกี่ยวเรื่องแนวเขตการคุ้มครองสัตว์น้ำของจังหวัดกระบี่โดยถอยกลับไปที่สไลด์เดิมครับโดยขอแนวนะครับขอให้กำหนดแนวใหม่เป็นแนวเส้นสีเขียวนะครับแนวเส้นสีเขียวทั้งหมดซึ่งในแนวเส้นสีเขียวเนี่ยมันก็จะครอบคลุมพื้นที่ที่นะครับอยู่ในอ่าวกระบี่ทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเรากำหนดตรงนี้เนี่ยเรืออวนลากวนรุนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาจับสัตว์น้ำในพื้นที่คุ้มครองเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าเรืออวนลากวนรุนที่มาทำหมากินในพื้นที่จังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่มาจากภูเก็ตมาจากจันในกระบี่นี่ไม่มีเรืออวนลากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจึงเป็นกินในทะเลอยู่ซึ่งพี่น้องชาวประมงในจังหวัดกระบี่อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งหมด5อำเภอแล้วก็116หมู่บ้านเนี่ยนะครับมีประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้หลายหมื่นคนที่อยู่แนวชายทะเลเพราะฉะนั้นเขาต้องเสียโอกาสเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อวนลากอวนรุนเข้าครับแล้วก็รออีกทีก็คือไปปิดอ่าวแล้วก็เปิดใหม่อันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับที่อยากจะสอบถามไปทางท่านรัฐมนตรีนะครับสไลด์ถัดไปครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางสมาคมประมงเนี่ยก็ได้ทำเรื่องไปที่คณะกรรมการประมงจังหวัดนะครับแล้วก็คณะกรรมการประมงจังหวัดเนี่ยก็ได้มีมตินะครับของสมาคมประมงได้ทำเรื่องไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2566แล้วก็ส่งหนังสือมาที่กรมประมงเนี่ยตั้งแต่วันที่9สิงหาคม2567ครับแล้วก็หลังจากนั้นกรมประมงก็ได้ตอบกลับไปนะครับเมื่อปี2568เนี่ยนะครับในตอนปี2567ที่ส่งเรื่องมาเนี่ยช่วยสไลด์ตัดไปที่มีร่างนะครับที่มีร่างประกาศนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวร่างนะครับที่ทางคณะกรรมการประมงจังหวัดเนี่ยได้ผ่านมติแล้วก็ส่งมาที่กรมประมงนะครับซึ่งก็มีร่างแล้วก็สไลด์ถัดไปครับจะมีแนวเขตครับแนวเขตที่จะขอประกาศให้กรมประมงประกาศใหม่นะครับแนบมาด้วยแต่จนถึงบัดนี้นะครับการดำเนินการยังไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางสมาคมประมงก็ได้มาร้องเรียนที่ผมนะครับว่าให้ติดตามเรื่องการดำเนินการในส่วนนี้ว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเขารออยู่นะครับก็อยากเรียนถามท่านรัฐมนตรีนะครับในเบื้องต้นนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านจะถามได้2ครั้งนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถามแรกครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับมาตอบกระทู้ของท่านสมาชิกท่านกิติชัยเองชวนนะครับเดิมเนี่ยท่านต้องเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ครับว่าผมเนี่ยได้รับมอบหมายในการกำกับดูแลกรมประมงอยู่แล้วซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของผมโดยที่มาจากกรมประมงเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากลุ่มที่ดูแลเรื่องงานนี้โดยเฉพาะเนี่ยก็มาร่วมครับผมเรียนกับท่านนี้ก่อนเอาเบื้องต้นก่อนเราคุยภาพกว้างกันก่อนคือเวลาเราพูดถึงเรื่องประมงเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าฝ่ายผลิตแล้วก็ดูแลเรื่องการเขาเรียกว่าทรัพยากรเพียงแต่อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วครับในอดีตเนี่ยกรมประมงเนี่ยยังมีหน้าที่หนึ่งก็คือการอนุรักษ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยงานอนุรักษ์เนี่ยก็จะถูกแยกไปอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ดำเนินการในการประสานงานเรื่องการอนุรักษ์อยู่ดีมันก็หนีกันไม่ออกดังนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยที่ท่านสมาชิกได้กรุณาถามผมจะขออนุญาตใช้เวลาไม่มากเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งพี่น้องจังหวัดชาวกระบี่เนี่ยก็ได้ก็ไม่เพียงแต่ไปที่ท่านส.ส.กิติชัยอย่างเดียวผมเนี่ยมีโอกาสได้พบกับท่านสมาคมประมงจังหวัดกระบี่เนี่ยหลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี้นะครับในห้องเนี้ยหลายครั้งก็ท่านก็ได้ให้ข้อมูลแล้วก็ได้มาเรียกร้องในสิ่งที่ชาวกระบี่เนี่ยควรจะรักษาไว้ก็คือทรัพยากรธรรมชาติในทะเลดังนั้นวันนี้เองครับถ้าท่านจะดูจากแนวเขตที่กรุณาได้ขึ้นจอแต่ของท่านเมื่อกี้จะเป็นสีดำกับสีเขียวนะครับแต่ว่าพอดีว่าของผมที่กรมประมงเตรียมมาเนี่ยจะเป็นสีชมพูกับสีเขียวโดยถ้าเราพูดกัน

แฟร์ก่อนคือถ้าเกิดเป็นแนวชายฝั่งทะเลของกระบี่จริงๆเนี่ยถ้าท่านกรุณาดูที่เส้นประสีเหลืองนะครับเส้นประสีเหลืองนี่คือแนวทะเลชายฝั่งของกระบี่จริงๆดังนั้นเนี่ยนอกเหนือเส้นประสีเหลืองเนี่ยออกมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันของจังหวัดอื่นด้วยถ้าต่อคำถามที่ท่านถามว่าได้รับหนังสือจากจังหวัดกระบี่หรือยังเรื่องการขอปรับแนวเขตเนี่ยก็ต้องตอบตามตรงครับว่ากรมประมงเนี่ยได้รับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในการดำเนินการครับผมจะขออนุญาตต้องเรียนกับท่านสมาชิกแล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังเลยว่าตรงๆว่าเรามีเรื่องคัดค้านจากหลายจังหวัดข้างเคียงดังนั้นเนี่ยจึงทำให้กรมประมงเนี่ยไม่สามารถประกาศแนวเขตตามที่จังหวัดกระบี่ต้องการได้แต่อะไรก็ตามครับถ้าเกิดจะปฏิเสธว่ารับเรื่องคัดค้านแล้วเราไม่ดำเนินการเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นวันนี้เองเนี่ยถ้าถามว่ารับหรือยังเนี่ยพอดีว่ากรมประมงได้รับร่างแล้วนะครับที่ท่านส่งมาแล้วก็พอดีว่ามันมีหนังสือคัดค้านจากประมงคณะกรรมการประมงจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดภูเก็ตดังนั้นเนี่ยในขั้นตอนการดำเนินงานก็ต้องเรียนท่านว่าตอนนี้อยู่ระหว่างที่เรากำลังหาข้อยุติตอนนี้เนี่ยทางกรมประมงเองก็ได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้กองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับชาวประมงจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดภูเก็ตเองแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่ได้ข้อยุติเพราะว่าความเห็นจากหลายจังหวัดก็หลากหลายทางตรังเองเขาก็มองว่าเขาจะไม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่นี้ด้วยทางภูเก็ตก็คิดว่าเขาได้ใช้พื้นที่นี้มาตลอดทำไมจะไม่ได้ใช้ด้วยดังนั้นเองเนี่ยถ้าตอบคำถามท่านตอนนี้เนี่ยครับผมก็จะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการให้ท่านอย่างเร่งด่วนเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าในห่วง3เดือนที่ท่านบอกเนี่ยช่วงเมษาถึงช่วงมิถุนาเนี่ยเพียงแค่3เดือนก็คงจะไม่เพียงพอในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้เพราะว่าที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลก็คือลากอวนรุนทั้งหลายเนี่ยก็จะไปมีผลกับเครื่องมือในการที่พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวประมงจังหวัดกระบี่เนี่ยทำกินอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยคือไม่ได้เพียงแต่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวยังไปทำลายเครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็หลายอย่างที่พี่น้องชาวประมงจังหวัดกระบี่ใช้ดำเนินงานอยู่ดังนั้นวันนี้เองครับถ้าให้ผมตอบคำถามของท่านว่าตอนนี้เนี่ยได้รับหรือยังรับเรื่องแล้วแต่ว่าขั้นตอนดำเนินการก็อยู่ระหว่างการหาข้อยุติอีกประเด็นนึงที่สำคัญครับผมก็พอดีว่าเราเนี่ยกำลังรอตัวข้อสรุปกับรายงานการประชุมจากคณะกรรมการประมงของจังหวัดตรังถ้าเราได้เอกสารตัวนี้มาเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำของกรมประมงภายในเดือนตุลาคมนี้คณะนี้เองครับก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการหาข้อยุติว่าเราจะใช้ประกาศแนวเขตแบบใดถ้าเราจะใช้ประกาศแนวเขตของกระบี่เลยก็มันเป็นหน้าที่ของกรมประมงที่จะไปดูในรายละเอียดแต่ว่าผมก็เรียนท่านตรงๆครับว่าเรียนท่านผู้เข้าร่วมฟังด้วยว่าเราจะไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากทางกระบี่อย่างเดียวแล้วก็ตรังอย่างเดียวหรือภูเก็ตอย่างเดียวเรายังมีฝ่ายวิชาการเรายังมีฝ่ายกฎหมายของกรมประมงซึ่งจะไปดูในรายละเอียดจะไม่ให้ท่านได้รับความเป็นธรรมจะให้ท่านได้รับความเป็นธรรมทุกท่านแน่นอนดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวถ้ามีการประชุมในเดือนตุลาคมเนี่ยครับก็จะได้ข้อยุติได้เป็นประกาศออกมาแต่ว่าเราจะได้ข้อยุติที่ว่าเห็นควรว่าจะใช้แบบไหนถ้าจะใช้แบบที่จังหวัดกระบี่เสนอมาดูแล้วเหมาะสมก็ดำเนินการต่อถ้าจะใช้แบบเดิมแนวเขตแบบเดิมที่ท่านได้กรุณาแบบเดิมหรือก็มีอีกหนึ่งทางเองแล้วก็ทางกองทรัพยากรเนี่ยที่ไปดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยก็จะไปหาแนวเขตใหม่มาเพื่อมานำเสนอว่าทางกระบี่โอเคไหมทางตรังโอเคไหมทางภูเก็ตโอเคไหมดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นแนวทางออกที่ดีที่จะทำให้ท่านสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดกระบี่ครับได้เห็นด้วยว่าทางกรมประมงเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจส่วนสุดท้ายครับที่ผมจะตอบท่านสมาชิกในข้อที่หนึ่งก็คือว่าระยะเวลาดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ามันไปติดตรงไหนเพราะว่าท่านสมาชิกเนี่ยได้ถามผมหลายครั้งแล้วด้วยได้มีโอกาสคุยกันคือผมต้องเรียนกับห้องประชุมว่าท่านประธานด้วยนะครับว่าพี่กิติชัยเนี่ยผมก็คุ้นเคยกับท่านมานานท่านเป็นบุคลากรที่ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นกรรมธิการงบประมาณทุกปีท่านก็จะถามเรื่องเนี้ยเรื่องความเดือดร้อนพี่น้องชาวกระบี่เรื่องประมงเป็นยังไงท่านก็จะคอยถามผมตลอดดังนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยผมก็จะรับไปดำเนินการให้ท่านเพราะว่าที่ผ่านแต่ปี67 68เนี่ยมันไม่ได้มีความคืบหน้าเลยแต่ว่าในห้วงที่ผมเข้ามารับตำแหน่งกำกับดูแลกรมประมง

0: เองเนี่ยผมก็จะดำเนินการให้ท่านอย่างเร่งด่วนครับก็ตอบคำถามท่านสมาชิกข้อที่หนึ่งครับ
1: ครับเชิญถามคำถามครั้งที่สองได้เลยครับท่าน
2: ครับจริงๆคำถามข้อต่อไปเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ตอบไปเกือบหมดแล้วของผมแต่ก็ขอทวนแล้วกันนะครับว่าเหตุใดการดำเนินการประกาศแนวเขตประมงอ่าวกระบี่นะครับจึงยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยนะครับทั้งที่คณะกรรมการประมงจังหวัดกระบี่ได้มีมติเห็นชอบแล้วเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ท่านตอบไปแล้วนะครับในข้อที่3เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกรอบแนวเขตประมงอ่าวกระบี่นะครับมีผลบังคับใช้เมื่อใดและมีมาตรการดำเนินการอย่างไรบ้างอันนี้ขอทราบเมื่อกี้ท่านก็ได้ตอบเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะครับในข้อที่4เนี่ยในระหว่างที่ประกาศยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยนะครับกันเนี่ยมีมาตรการเฉพาะหน้าในการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำระบบนิเวศชายฝั่งและบรรเทาผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางจัดการทรัพยากรทางทะเลและประมงชายฝั่งเนี่ยอย่างยั่งยืนในจังหวัดกระบี่ร่วมกับองค์กรชาวประมงและภาคประชาชนในระยะยาวอย่างไรบ้างนะครับผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าในส่วนของเรืออวนลากอวนรุนเนี่ยนะครับที่มันเป็นประเด็นเนี่ยประเด็นนี่แหละถ้าเป็นประมงพื้นบ้านจากภูเก็ตจากตรังเข้ามาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะอยู่ที่ผมบอกว่ากระบี่เราไม่มีแต่ประมงพื้นบ้านล้วนๆเท่านั้นทุกครั้งที่เวลาพูดถึงเรื่องนี้สมาคมประมงจังหวัดตรังจะค้านมาผมก็ไปสืบเบื้องลึกนะครับกลับเรียนท่านประธานว่าเบื้องลึกก็คือเจ้าของเรืออวนลากอวนรุนบริษัทนี้เองนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นนายกสมาคมด้วยนะครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นผมเลยสะท้อนว่าในขณะที่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยซึ่งมีอยู่ตั้งเป็นร้อยกว่าหมู่บ้านมีเรืออวนเรือประมงพื้นบ้านอยู่ 3-4 พันลำแต่ในขณะที่อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มคนที่ทำในเชิงของธุรกิจเพราะว่าเป็นประมงพาณิชย์นะครับอวนลากอวนรุนนี่เป็นประมงพาณิชย์แต่อันเนี้ยเป็นประมงพื้นบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันตรงเนี้ยมันต้องแบ่งขอบเขตการทำมาหากินให้ประมงพื้นบ้านเขาสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าประมงพื้นบ้านกระบี่เนี่ยนะครับก็คือมีอาชีพประมงแล้วไม่มีอาชีพอื่นนะครับทำอาชีพประมงอย่างเดียวนะครับหามาก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในครอบครัวถ้าเหลือก็เอาไปขายก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาถูกตัดโอกาสในตรงนี้เรืออวนลากอวนรุนมาโอกาสที่จะทำมาหากินของเขานะครับมันก็มีปัญหานะครับในการประกอบอาชีพนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเสริมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เห็นด้วยนะครับที่ท่านรัฐมนตรีตอบเมื่อสักครู่ว่าถ้าจะให้แบ่งเขตให้ชัดเจนนะครับโดยการมาบูรณาการร่วมกันแล้วได้บ้างอันนี้มาทำร่วมกันก็ยินดีนะครับแล้วก็ผมอยากจะเรียนว่าผมขอติดตามเรื่องนี้ต่อนะครับหลังจากวันนี้แล้วขอติดตามท่านรัฐมนตรีต่อครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
0: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับชิกนะครับในประเด็นที่สองที่ท่านถามถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานผมก็ต้องเรียนกับท่านตรงๆนี้ครับว่าถ้าถามว่ากรอบระยะเวลาดำเนินงานที่จะทำประกาศนักแต่สิ่งหนึ่งที่ตอบท่านสมาชิกได้แล้วก็ชัดได้เลยก็คือว่ากรอบในการหาข้อยุติอันเนี้ยเราทำได้รวดเร็วเดี๋ยวในเดือนหน้าของที่ได้รับมอบหมายเนี่ยของกรมประมงเนี่ยก็จะไปดำเนินการจัดประชุมแล้วก็ตุลาคมหลังจากนั้นเองก็เป็นท่านสมาชิกนะครับในประเด็นถัดมาครับว่าระหว่างที่ได้กรุณาถามว่าเราจะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรผมก็ต้องเรียนท่านสมาชิกครับในปัจจุบันเนี่ยแนวเขตใหม่หรือแนวเขตที่ท่านเสนอทางกระบี่เสนอเนี่ยทางเดิมเนี่ยถ้าเราใช้ระเบียบดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว

0: และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้เครื่องมือต่างๆในเขตทะเลชายฝั่งในปีที่ประกาศไว้เป็น18 ธันวา 25หากในระหว่างนี้ที่ยังไม่ได้ข้อยุติของจังหวัดกระบี่เนี่ยอาจจะมาตรการควบคู่กันไปการกำหนดพื้นที่ของการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรและทะเลชายฝั่งอันนี้ก็สามารถทำได้ครับในประเด็นสุดท้ายท่านก็ได้กรุณาถามว่ากรมประมงเนี่ยมีการสนับสนุนอย่างไรให้กับชาวประมงจังหวัดกระบี่ด้วยผมก็ต้องเรียนตรงๆครับว่ากรมประมงเนี่ยได้ดำเนินการต่อสร้างความเข้มแข็งแล้วก็การผลิตด้านประมงมาโดยตลอดในปี68เนี่ยเรามีการสนับสนุนงบประมาณเข้าไปมากกว่าสมควรและในปี69ที่ผ่านงบประมาณลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับกรมประมงก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดกระบี่ด้วยครับก็เดี๋ยวอย่างไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยผมจะขออนุญาตรับข้อมูลจากท่านแล้วก็ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อให้ดำเนินการครับ
1: ครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับท่านรัฐมนตรีก็รับปากในการจะติดตามความคืบหน้าภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ขอบคุณท่านให้ความสำคัญกระบี่ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับก็เป็นการสิ้นสุดกระทู้ถามของท่านกิติชัยเอ็งชวนกระทู้ถามที่112ครับขอบคุณมากครับระเบียบวาระที่ 1.3.3 นะครับกระทู้ถามแยกชัดเรื่องการทบทวนกฎแบบข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อผู้มีความหลากหลายทางเพศตามวงถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งกระทู้นี้ลงวันพฤหัสที่3 กันยา 2569นะครับกระทู้ถามตีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรสมกลางเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151 วรรค 2นะครับในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูล1นางสาวสิริพรโรจนะสุการรองอธิบดี2นางสาวกันธิดาอุปวรรณนักพัฒน์และได้อนุญาตให้ประชาชนตอบกระทู้ครับ1นายต่วนไซฟูดินของนายพงวิทย์ขณะนี้ท่านรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะตอบกับพัสรินได้ตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานกับดิฉันพัสรินค่ะก็รัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านนิคมสงการที่ได้มาตอบกระทู้ของดิฉันในวันนี้นะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะว่าเราก็ทราบดีกันค่ะว่ากระทรวงพม.เนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าภาพหลักในการดูแลประสานหรือเรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาคไทยแลนด์แล้วก็มีโครงการดีๆที่เกี่ยวกับเสมอนะคะแต่ว่าเรื่องนึงที่ดิฉันต้องจําเป็นที่จะต้องมีกระทู้ถามห้องแยกเฉพาะณวันนี้ค่ะก็คือเรื่องเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะมีเทศกาล Pride Month นะคะมีสมรสเท่าเทียมนะคะหรือว่ามีการทำนโยบาย Gender Responsive Budgeting หรือว่า GRB เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะก็มีการที่มีเรียกว่าความพรบความเท่าเทียมทางเพศนะคะ2558หรือรวมถึงมาตรา27 วรรค 3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมค่ะจากข้อที่ดิฉันได้ร้องเรียนมานะคะก็ดิฉันยกตัวอย่างจากข้าราชการครูกอล์ฟนะคะเอ่ยชื่อนามพงษ์นะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของ

0: บุคคลจริงๆนะคะที่มาร้องเรียนว่าแต่งฐานกันอย่างไรนะคะแล้วก็ในจํานวนนี้เนี่ยที่ฉันเอ่ยนามของคดีสุดแล้วนะคะเกี่ยวกับคดีการแต่งกายชุดครุยวิทยาฐานรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะที่อนุญาตให้ผู้ยื่นคําร้องเพศสภาพได้แต่ไม่ได้แก้ไขระเบียบของมหาวิทยาลัยอยู่ดีค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงค่ะที่ใกล้เคียงกันกับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภานะคะที่ขอให้ศาลปกครองตรวจสอบบางข้อบังคับเครื่องแบบเครื่องแต่งกายค่ะสรุปแล้วค่ะรัฐหรือว่าองค์มีข้อกำหนดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายได้เพื่อความสุภาพเรียบร้อยแต่ภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศได้ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นรูปธรรมด้วยเหตุแห่งเพศนะคะดิฉันรีวิวนะคะเกี่ยวข้องกับเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเนี่ยเดือน2478ซึ่งหมายเนี่ยก็ครอบคลุมถึงข้าราชการพลเรือนข้าราชการพลเรือนสังกัดกลาโหมแล้วก็ข้าราชการตุลาการแล้วก็ยังมีระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็บุคลากรกรุงเทพมหานคร2554นะคะแล้วก็เครื่องแบบข้าราชการท้องถิ่นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องพระราชบัญญัติเครื่องแบบแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น2509ทั้ง3ฉบับเนี้ยกำกับคนไม่น้อยกว่า1ล้านคนนะคะท่านประธานแล้วมีคำถามค่ะว่าทางรัฐบาลเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่อย่างไรในการอนุญาตแล้วก็รับรองให้ข้าราชการนะคะเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่นะคะข้อที่2ค่ะก็คือว่าทอนเป็นรูปธรรมหรือว่ากรอบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างไรให้เป็นที่รับทราบนะคะค่ะ2คําถามแรกก่อนค่ะท่านประธาน
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับผมนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับจริงๆต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้ตั้งกระทู้ถามเฉพาะในประเด็นที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีเคสที่น่าจะเอาเรียนมานะครับแต่ถ้าคำถามของท่านสมาชิกได้ท่านได้ถามว่าแล้วท่านเจ้าหน้าที่รัฐมีเสรีภาพในการเลือกแต่งเครื่องแบบราชการตามเพศสภาพไม่อย่างไรนะต้องนำเรียนท่านประธานว่าเรามีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศปี2518ซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วเป็นกฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองและป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศอันนี้เรามีชัดเจนนะครับภายใต้พรบฉบับนี้เราก็มีคณะกรรมการส่งเสริมความเที่ยวทันความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการสรพซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและมีประสานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการต้องนำเรียนว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา9นะครับแห่งพรบความเที่ยวเทียมระหว่างเพศเนี่ยที่สำคัญก็คือการกำหนดนโยบายมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในทุกหน่วยงานของทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมทั้งในส่วนกลางส่วนมีภาคและส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการสรพ.นี้ครับได้มีข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ2518เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาคและภาคเอกชนควรให้สิทธิแก่บุคคลบุคลากรหรือเพศภาวะของผู้นั้นตามข้อบังคับของหน่วยงานนะครับการออกประกาศระเบียบหรือกำหนดแนวปฏิบัติใดๆเกี่ยวกับการแต่งกายของบุคลากรผู้ที่มาปฏิบัติงานอันจะเป็นการเลือกลักษณ์ตามเพศสภาพไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิดนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็หน่วยงานหลายๆงานของหน่วยงานของราชการครับส่วนประเด็นที่สืบเนื่องก็น่าจะเป็นเรื่องของในการแก้ไขระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเนื่องจากว่าการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือนเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2478มาตราชนิดและประเภทของเครื่องแบบมาตรา5นี้มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด

0: ตามพระราชบัญญัตินี้ได้แก่กฎสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับฉบับที่71ซึ่งออกตามความในพรบฉบับนี้ได้กำหนดเครื่องแบบข้าราชการทีนี้การที่จะแก้ไขกฎสำนักนายกที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ทีนี้ถ้าถามว่าครับการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งเครื่องแบบราชการการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยครับรัฐบาลทราบประเด็นปัญหานี้ดีที่เกี่ยวข้องเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับก็เกี่ยวข้องกับทางเรื่องของวัฒนธรรมสังคมจารีตประเพณีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับลักษณะงานแล้วก็วาระโอกาสนะครับรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็ทำให้ทีมสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังเห็นควรที่ต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะครับในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มการรับฟังความคิดเห็นนะครับสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆของหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยครับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของสังคมครับ
1: ท่านพัสรินถามครั้งที่2ครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานค่ะก็ท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบถึงดิฉันขอใช้คำว่าปลดล็อกนะคะในเป็นขั้นตอนเป็นระยะทางที่คิดว่าคงจะทำงานควบคู่ร่วมกันแล้วก็สร้างความเข้าใจในการที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะก็ขอบคุณกับทางท่านอีกกรอบเวลาก็ทางท่านว่าก็คงจะอยู่ในช่วงของดำเนินการจะได้แจ้งให้กับทางผู้ที่มีปัญหานี้นะคะที่ได้มาร้องแล้วก็มานำเสนอกับดิฉันค่ะก็ในเรื่องของการไม่การขจัดเลือกปฏิบัติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยก็ควรที่จะดำเนินการไปพร้อมๆกันนะคะเครื่องแบบเครื่องแต่งกายก็เป็นส่วนรูปลักษณ์ภายนอกค่ะแต่ว่าเหนือสิ่งใดก็คือการเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพในความเป็นตัวตนนะคะการทำงานก็จะได้มีประสิทธิภาพนะคะคล่องแคล่วคล่องตัวค่ะก็ไม่มีคำถามใดเป็นการปลดล็อกนะคะอยู่ในช่วงที่ปลดล็อกแล้วก็สามารถที่ปฏิบัติค่ะก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะ
1: ก็คงนะครับที่มีความห่วงใยปัญหานะครับความเท่าเทียมของเพศสภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ให้คำมั่นในการที่จะ เร่งรัดดำเนินการนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับก็เป็นการสิ้นสุดกระทู้ถามแยกเฉพาะที่107ของท่านพัสรินทร์ รามวงศ์ครับขอบคุณมากครับ 3.8 116เรื่องแนวทางการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของท่านรวีเล็กอุทัยนะครับถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของมนุษย์ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลดังนี้นะครับ1นางวรรณภาสุขคงรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ2นางกันงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนไม่ได้มาหรอครับที่ขอข้อมูลใหม่นะครับเป็นท่านรองอธิบดีมานะครับอันนี้เป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ท่านมาขอชื่อจากท่านรองทิพย์ดีเลยครับเดี๋ยวจะได้แนะนำถูกครับประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมรับฟังการตอบกระทู้ถามดังนี้นะครับ1นายพลชัดมีสัตว์2นางสาวภรณีจันวัฒนพงศ์กรเชิดธรรมครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางก็อยู่ในที่ประชุมพร้อมที่จะตอบกับท่านครับขอเลยครับท่านครับขอรายชื่อเลยครับท่านรองอธิบดีส่งรายชื่อให้ผมเลยครับท่านครับส่งรายชื่อให้ผมครับจะได้ไม่เสียเวลาครับ

0: ขออนุญาตนะครับงานที่มาร่วมให้ข้อมูลนะครับในการถามตอบกระทู้นะครับท่านสุชาดาหมั่นกล้านะครับรองอธิบดีกับก็พร้อมแล้วนะครับเชิญท่านรวีเล็กอุทัยได้ตั้งกระทู้ถามครับ
1: ท่านประธานสภาเล็กอุทัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต3พรรคเพื่อไทยครับแล้วก็กับเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับท่านนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่สละเวลาให้เกียรติมาตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะของกับผมในวันประธานครับเนื่องด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับมีประชากรทั้งจังหวัดนะครับจำนวน557คนนะครับถ้ารบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับโดยในที่นี้นะครับเป็นจำนวนมีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ถึง 119,502 คนนะครับหรือคิดเป็น 24.9 ในขณะที่ถ้าหากว่าเราดูในอันดับประเทศนะครับอุตรดิตถ์จะลั้งอยู่ที่อันดับ9ของประเทศด้วยสัดส่วน 27.83% นะครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากในขณะที่สไลด์ต่อไปครับเด็กเกิดใหม่ครับตัวเด็กมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆครับท่านรัฐมนตรีครับโดยในปี2567นะครับมีจำนวนเด็กเกิดใหม่อยู่ที่ 2,034 คนปี2568ครับ 1,887 คนเขาลดลงนะครับในขณะที่ปีนี้ครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิงหาคมนะครับมีเด็กเกิดใหม่อยู่เพียงแค่ 1,007 คนนะครับและในปีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับมีแค่131คนเท่านั้นทั้งหมดนี้ครับตัวเลขชี้ให้เห็นถึงวิกฤตด้านประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างมากนะครับและเป็นความท้าทายของทั้งรัฐบาลแล้วก็ตัวจังหวัดเองด้วยในเรื่องของการดูแลประชากรผู้สูงอายุรวมถึงเด็กที่มีการเกิดน้อยลงนะครับซึ่งจะเป็นภัยทางด้านครับปัญหาสําคัญในที่นี้นะครับที่ผมรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาเฉพาะเรื่องของจํานวนประชากรแต่จะรวมถึงปัญหาด้านคุณภาพและความมั่นคงของเด็กและผู้สูงอายุด้วยนะครับโดยจะเห็นได้ครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ในที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ครับอยู่ในสภาวะที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงและมีรายได้ที่ไม่เพียงพอครับครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูหรือมีรายได้ที่จะมาจุนเจือให้กับผู้สูงอายุได้เพียงพอรวมถึงเด็กครับก็มีปัญหาทั้งเรื่องของการว่างงานการขาดการศึกษาใสและสําคัญอย่างมากครับนั่นซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์แต่ทั่วประเทศไทยก็เผชิญเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับปัญหาอีกอย่างที่เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้ในจังหวัดนะครับหรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.นั้นภารกิจหน้าที่การงานในพื้นที่หน้างานครับรวมถึงการแก้ปัญหานั้นมีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันต้องประสานกับทั้งตํารวจฝ่ายปกครองซึ่งตัวนี้ก็ยังเป็นข้อจํากัดอยู่มากรวมถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณและก็กฎหมายด้วยนะครับที่ยังเป็นสิ่งที่ทําให้การทํางานหน้างานของต่างที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพจึงมาสู่คําถามปัญหาเด็กและเยาวชนในครับอยู่ในครอบครัวกลุ่มเปราะบางมีปัญหาทั้งด้านของรายได้การว่างงานและยาเสพติดและการขาดผู้ดูแลที่เหมาะสมอย่างที่กล่าวไปนะครับทางกระทรวงจะมีแนวทางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาดูแลและฟื้นฟูครอบครัวเหล่านี้อย่างเป็นระบบอย่างไรและมีแผนแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายอำนาจหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานในพื้นที่หรือไม่อย่างไรนะครับจะขอรวบไปจนถึงคำถามข้อที่2ไปด้วยเลยครับในขณะที่ผู้สูงอายุครับของจังหวัดอุตรดิตถ์เองนะครับจำนวนหนึ่งก็อยู่ในภาวะพึ่งพิงและมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในระยะยาวครับใน

0: การสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเหล่านี้อย่างไรครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ขอบคุณท่านประธานครับผมนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับที่กับท่านประธานนะครับที่ท่านลวีเลโกไทยได้เลสประเด็นนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างท้าทายมากนะครับเราสังคมเราเนี่ยพูดถึงเรื่องการเข้าสู่สังคมสูงวัยเยอะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในสังคมสูงวัยนะประเทศไทยเรามีประชากรอยู่ประมาณ14ล้านคนนะประมาณ 22% นะครับก็ต้องค่าเฉลี่ยทั้งประเทศยังต่ำกว่าที่ท่านระวีก็ท่านทำกันบ้านมานะครับพูดในวงเล็กลงแต่ว่าเยอะเด็กเราเกิดน้อยลงจริงๆเราเคยมีเด็กเกิดปีละประมาณ1ล้านคนวันนี้เหลือแค่ปีละประมาณ400,000 คนเนี่ยก็ยังจากตัวรายงานหลายๆคณะกรรมการที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปนั่งร่วมประชุมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีประเด็นปัญหาหลายๆอย่างที่บ่งบอกว่าเด็กเราเปราะบางพอสมควรในบางมุมบางคนบางมุมบางตอนนะครับอย่างเช่นเรื่องความเปราะบางเรื่องของสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับแล้วก็ครอบครัวที่นะครับแต่กระทรวงพมก็ยังมีจุดแข็งก็คือว่าเรามีหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการคนไร้ที่พึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถบูรณาการการทำงานในกระทรวงเราเป็นวันโฮมได้แล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่นเนี่ยก็จะค่อนข้างมีเราพยายามจะให้มีนี้ว่ามาเราจะลดลงแต่ผมมั่นใจว่าเราพยายามขับเคลื่อนให้กระทรวงเราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการทำงานร่วมกับเรียกว่าภาคีเครือข่ายด้านสังคมนะครับทีนี้มาพูดถึงตัวเลขสถานการณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเมื่อกี้ท่านสมาชิกคนนะครับมีผู้สูงอายุราวๆ119,000กว่าคนประชากรถือว่าผู้สูงอายุ 27% นะท่านประธานถือว่าเยอะมากแล้วผมก็ค่อนข้างตกใจคือไปหลายจังหวัดเนี่ยก็จะมีเป็นกลุ่มภาคเหนือก็จะเป็นเห็นว่าเฮ้ยค่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยทั้งประเทศแต่ข้อดีที่ผมได้เวลาลงพื้นที่แล้วไปรับรู้คือภาคีเครือข่ายด้านสังคมแล้วเขาตื่นตัวไม่น้อยนะครับสังเกตได้จากการที่อบต.ท่านนายกอบต.นายกเทศมนตรีท่านได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งอันนี้ต้องบอกเป็นกลไกสำคัญมากในการที่กระทรวงพมจะเข้าไปขับเคลื่อนร่วมกับท้องถิ่นแน่นอนว่าท้องถิ่นมีงบประมาณครับท่านประธานแต่ว่ากระทรวงพมเรามีศักยภาพในการองค์ความรู้แล้วก็ทรัพยากรที่สามารถเพิ่มเติมได้นะครับนี่เรื่องผู้สูงอายุนะครับทีนี้ขออนุญาตพูดอีกตัวเลขหนึ่งที่เป็นตัวเลขที่กระทรวงพมพยายามใช้เป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนตัวนโยบายแล้วก็เงินงบประมาณก็คือดัชนีความมั่นคงของมนุษย์อันนี้อาจจะให้ข้อมูลท่านสมาชิกไว้เป็นข้อมูลนะครับดัชนีความมั่นคงของมนุษย์นะครับทั้งประเทศเนี่ยครับเรามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 69.82 นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ปี68อยู่ที่ 65.79 ต้องบอกว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศนะครับแต่มันก็จะบอกว่าเป็นประเด็นไหนมิติไหนนะครับแต่ข้อดีก็คือว่างบรายงานปี69เพิ่งออกมาตัวเลขของตัวเลขดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ปีคะแนนนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเกิดจากการตื่นตัวของผู้นำในจังหวัดก็ดีแล้วก็หน่วยงานราชการส่วนกลางเข้าไปทำงานร่วมกันทำให้ตัวเลขตัวนี้มันขยับเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ดีก็ยังต่ำกว่าค่ามาตรฐานทั้งประเทศนะครับถามว่ามีจังหวัดที่ไปเจอ10-80คะแนนไหมมีครับเราก็จะดึงตัวนั้นมาเป็นโมเดลในการขับมาตรฐานซึ่งต่ำสุดอยู่ที่40-50คะแนนก็มีอันนี้จะเป็นตัวที่เราจะเอาทรัพยากรของกระทรวงนี่มาดライブนะครับแล้วก็ร่วมไปกับทรัพยากรด้านงบประมาณของกระทรวงนะครับทีนี้ถามท่านลวีได้สอบถามเรื่องประเด็นของผู้สูงอายุเยอะขึ้นแล้วเราทำยังไงนะครับอย่างแรกเลยเรามีทรัพยากรของกระทรวงเราจะทำงานร่วมกับเครือข่ายทางสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะอบต.เทศบาลนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอตรงนี้จะเป็นเครือข่ายของเราในการที่จะขับเคลื่อนทำยังไงให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นคีย์หลักนะครับเพราะจะดึงเอาทั้งอบต.เองดึงเอาทั้งรพ.ส.ต.เองด้านสาธารณสุขมารวมด้วยแล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าพอตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นโรงเรียนที่สอนว่าเฮ้ยผู้สูงอายุเนี่ย60 ปีขึ้นไปเนี่ยคุณต้องรู้จักร่าง

0: ายตัวเองนะว่าเฮ้ย60ปีขึ้นไปเนี่ยสายตามันลดลงหูมันฟังได้น้อยลงสิ่งเหล่านี้ถ้าเรา educate เขาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันจะทำให้เขาปลอดภัยกับการใช้ชีวิตของเขาได้ง่ายขึ้นมากนะครับทีนี้กระทรวงทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นส่วนท้องถิ่นอยู่กระทรวงก็เพิ่งออกประกาศกฎกระทรวงมาว่าการจัดตั้งเรียนผู้สูงอายุขออนุญาตต้องแจ้งมาที่กระทรวงด้วยเราจะได้เป็นพี่เลี้ยงเราจะได้เป็นพี่เลี้ยงนะครับตอนนี้ก็สามารถดำเนินการได้และที่สำคัญที่สุดหลายๆอบรมสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุยังมีกิจกรรมอยู่นอกจากกิจกรรมสันทนาการก็มีกิจกรรมสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้แต่นี้กระทรวงก็สามารถลงเข้าไปช่วยเสริมในการจัดกิจกรรมในการสร้างงานสร้างอาชีพร่วมกับท้องถิ่นนะครับจริงๆท้องถิ่นจะเป็นคนทำนั่นแหละเพราะว่าเขาท้องถิ่นเขารู้ดีกว่าเราว่าอบต.นี้เนี่ยอยากจะสร้างอาชีพด้านอะไรนะครับถามว่ากระทรวงเติมกระทรวงสามารถเติมเขาได้เพราะกระทรวงมีกองทุนผู้สูงอายุท่านประธานครับเรามีกองทุนผู้สูงอายุงบประมาณไม่เยอะมากนะครับแต่ว่านี่ก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่ถ้าผู้สูงอายุเรียนอาชีพแล้วจัดไม้เป็นแล้วทำอะไรอยากมีเงินลงทุนกู้กองทุนผู้สูงอายุก็ให้เงินกองทุนผู้สูงอายุกู้ได้คนละไม่เกิน 30,000 บาทนะครับแล้วก็ฟรีดอกเบี้ย3ปีอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในกลไกที่เราพยายามที่จะทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นอยู่กับชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นนะครับในโมเดลของผู้สูงอายุแล้วก็ในส่วนที่เป็นภาพรวมของผู้สูงอายุทั้งประเทศเราก็พยายามขับเคลื่อนบ้านจะเรียกว่าสถานดูแลผู้สูงอายุสพส.ของเราเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเราก็พยายามขับเคลื่อนทำยังไงให้ศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุเราเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านบางตัวอย่างบ้านบางแคก็ดีสถานที่ต่างๆก็ดีนะครับอันนี้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่เข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงการจัดตั้งผู้บริบาลผู้สูงอายุนะครับตอนนี้อาจจะยังมีน้อยอยู่มีแค่800คนทั่วประเทศนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็มีอยู่ที่12คนก็ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าคนถามว่า 6,000 กว่าคนมันเทียบกับ 119,000 คนได้มั้ยมันก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะเพราะทรัพยากรเรามีเท่านี้แต่อย่างน้อยกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ไปเป็นเค้าเรียกว่าอะไรอินฟลูเอนเซอร์ไปเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ท้องถิ่นเนี่ยเค้าตื่นตัวไปกับเราแล้วสุดท้ายคนที่จะดูแลท้องถิ่นโทษทีครับดูแลผู้สูงอายุในบ้านในหมู่บ้านดีเนี่ยก็ต้องเป็นอพม.เป็นอสม.เป็นรปสต.เป็นพี่น้องชุมชนที่อยู่ในชุมชนนะครับอันนี้ก็นำเรียนท่านประธานว่าในด้านของผู้สูงอายุเราตั้งเป้าว่าเราต้องทำงานร่วมกับท้องถิ่นให้มากที่สุดมากกว่าเดิมให้มากกว่าเดิมแล้วสุดท้ายการใช้งบประมาณของเราเองการใช้งบประมาณของท้องถิ่นเองมันต้องลิงก์กันมีแนวทางไปแนวทางเดียวกันสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอท่านนายกท้องถิ่นทุกคนต้องทำงานร่วมไปกับเราที่สำคัญที่สุดท่านสมาชิกได้ครับยังไม่ได้พูดเรื่องเด็กเลยขออนุญาตเดี๋ยวท่านท่านเลวีครับผม
1: เชิญคำถามครั้งที่สองเลยครับแล้วเดี๋ยวท่านมนตรีตอบทีเดียวได้เลยครับเชิญครับ
2: ขอบคุณท่านประธานครับเลวีเลวุฒิไทยครับเมื่อกี้มาผมถามรวบไปเลยครับท่านมนตรีก็เลยจะเหลือเรื่องเด็กอีกเรื่องเดี๋ยวท่านตอบอีกทีก็ได้ครับเพราะนั้นคำถามข้อสุดท้ายครับนอกเหนือจากเรื่องเด็กที่เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีตอบนะครับจะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของอพม.ครับท่านรัฐมนตรีครับทางกระทรวงมีแนวทางการเพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอพม.ในจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างไรครับเพื่อให้สามารถค้นหากลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังปัญหาครอบครัวและประสาทพิการผู้ไร้ที่พึ่งและประชาชนที่ประสบกับปัญหาทางสังคมได้อย่างรวดเร็วและจะสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือระบบข้อมูลและอำนาจการประสานงานให้อพม.และหน่วยงานระดับจังหวัดสามารถทำงานเชิงรุกและติดตามผู้ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องได้อย่างไรเพราะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลไกสำคัญหนึ่งเป็นบุคคลหน้างานที่ก็ขาดแคลนอุปกรณ์แล้วก็งบประมาณอย่างมากในการที่จะขับเคลื่อนงานของกระทรวงครับก็จะฝากเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ
1: มนตรีครับ
0: ครับขอบคุณท่านประธานครับขออนุญาตมี2ประเด็นเรื่องในการแนวทางในการขับเคลื่อนเด็กนะครับจริงๆเมื่อกี้นี้ผมอาจจะพูดเรื่องผู้สูงอายุเยอะพอไปสมควรแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องเด็กนะครับเรื่องเด็กนี่แน่นอนว่าเรามีกลไกหนึ่งที่สำคัญก็คือเบี้ยเด็กนะครับที่ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ6ขวบนี่เรามีเบี้ยเด็กคนละ600สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีนะครับตอนนี้ก็เรามีงบประมาณ15,000 16,000 ล้านต่อปีเราก็พยายามใช้ให้ตรงเป้ามากที่สุดอันนี้ยังต้องเป้านะครับแล้วก็มีงบประมาณในการสงเคราะห์เด็กอันนี้ก็สามารถเป็นฉุกเฉินได้ช่วยเหลือฉุกเฉินได้รายละไม่เกิน 3,000 บาทอันนี้ก็เราสามารถช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็ยังมีกองทุนคุ้มครองเด็กแล้วก็เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์อันนี้คือทรัพยากรของกระทรวงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามทำให้เด็กในชุมชนเข้มแข็งขึ้นโดยการขับเคลื่อนการจัดตั้ง

0: สภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศทุกตำบลให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปเป็นธรรมนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็ทำงานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศระดับจังหวัดระดับตำบลมากขึ้นงบประมาณเรามีประมาณปีละประมาณ150กว่าล้านบาทก็พยายามจัดสรรไปแล้วก็ให้แนวทางกับน้องๆว่าน้องๆควรจะใช้งบมาส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดสูงสุดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ควรจะไป engage น้องนายกท้องถิ่นด้วยเหมือนกันไว้หลายๆครั้งในกิจกรรมเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นน้องๆก็จะได้ทั้งความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นแล้วก็ของตัวเองด้วยผมว่ามันจะเป็นการสร้างเด็กชุมชนของเด็กให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายถ้าเด็กมันเข้มแข็งในชุมชนเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเด็กกลุ่มอื่นในอนาคตแต่ถามว่าแค่นี้พอไหมอาจจะยังไม่พอล่าสุดก็ได้มีการคุยกับทางกระทรวงศึกษาธิการผ่านบอร์ดชาติบอร์ดหนึ่งก็ได้มีการที่พยายามที่จะทำฐานข้อมูลเด็กระดับประเทศขึ้นมาตั้งแต่เด็กเกิดมาไปจนถึงเติบโตเนี่ยมันจะต้องมีฐานข้อมูลที่เชื่อมกันทุกกระทรวงจะเป็นเจ้าภาพจะเป็นกระทรวงสาธารณการนะครับรวมไปถึงการเชื่อมโยงว่าเด็กคนไหนที่บาดเนี่ยก็ต้องเชื่อมมาฐานข้อมูลนี้ด้วยเราจะรู้ว่าเด็กเนี่ยตั้งแต่เกิดมาได้เบี้ยเด็กแรกเกิดนะได้อยู่ในสถานดูแลของอบต.นะแล้วก็เข้าสถานดูแลของกระทรวงสาธารณการนะเข้าเรียนนะอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญที่ทำให้เราช่วยขับเคลื่อนการดูแลเด็กที่อยู่ในชุมชนเราเข้มแข็งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องนำเรียนท่านประธานว่าสิ่งเหล่านี้กระทรวงพม.ขับเคลื่อนคนเดียวไม่ได้ของเรามากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงพม.กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเป็นคีย์หลักที่จะทำให้เราสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กเราซึ่งวันนี้เราน้อยลงแต่ถ้าเราสามารถทำความเข้มแข็งของเด็กเราในวันนี้ให้เข้มแข็งได้สุดท้ายกลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มที่จะมาพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคตครับแล้วก็หวังเป็นจริงๆว่าจังหวัดอุตรดิตถ์จะเป็นหนึ่งในจังหวัดตัวอย่างที่ขับเคลื่อนเด็กร่วมไปกับกระทรวงพม.ครับขอบคุณครับ
1: ท่านระวีมีจะฝากประเด็นไหมครับมีเวลาอีกสักหน่อย
2: ได้ครับท่านประธานขอบคุณครับจะมีฝากประเด็นสั้นๆครับท่านรัฐมนตรีครับก็จากคำตอบของท่านรัฐมนตรีก็ขอบพระคุณมากครับที่เห็นความสำคัญของปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาเรื่องและแก้ปัญหาให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ในเรื่องของอีกประเด็นที่อยากจะฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวกฎหมายเองก็จะมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าเรื่องปัญหาพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนประชากรแต่มันเป็นเรื่องของภาวะสังคมที่มันเกิดขึ้นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนเองก็ดีแล้วก็ปัญหายาเสพติดรวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะครับซึ่งเดี๋ยวสภาเราก็กำลังพิจารณากฎหมายตัวนี้อยู่ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะมีการขับเคลื่อนที่สำคัญของกฎหมายตัวนี้ที่จะช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวลดปัญหาของเด็กที่หรือผู้สูงอายุด้วยนะครับที่จะเกิดจากความรุนแรงแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาสังคมตามมาก็เชื่อว่ากฎหมายต่างๆที่ตัวกระทรวงพม.เองน่าจะเป็นแม่งานหลักด้วยนะครับที่จะขับเคลื่อนตัวนี้น่าจะเป็นการช่วยสังคมไม่ใช่แค่จังหวัดอุตรดิตถ์แต่ของทั้งประเทศไทยนะครับก็จะฝากทั้งกฎหมายแล้วก็การบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงแล้วก็รวมถึงอปท.อย่างที่ท่านนายกที่ท่านรัฐมนตรีพูดนะครับว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากเพราะว่าอปท.เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดและโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นกลไกสำคัญแล้วก็จับต้องได้ที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าผมก็ลงพื้นที่ไปร่วมงานกับโรงเรียนผู้สูงอายุเยอะครับก็เห็นถึงความก้าวหน้านะครับถ้าหากว่าได้ทางกระทรวงมาเป็นพี่เลี้ยงอีกผมก็เชื่อว่าเขาก็จะได้มีแรงขับเคลื่อนได้มากอาชีพให้กับผู้สูงอายุได้มากยิ่งขึ้นก็ขอบพระคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับท่านขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรสมกลางแล้วก็ขอบคุณท่านระวีเล็กอุทัยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระทู้ถามที่116ครับ

0: กฎหมายนั้นหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันเป็นประจำนะครับวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาคุยกันนะครับนะฮะวันนี้ก็ทักทายกันก่อนกับทางพิธีกรร่วมรายการผมครับทนายความและที่ปรึกษากฎหมายครับทนายทวีศักดิ์ดำรงไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณจักรินสวัสดีครับผู้ชม
0: ครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยในหลายๆประเด็นนะครับที่น่าสนใจกันนะฮะวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในส่วนของการประชุมสภาก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นช่วงของการเปิดสมัยประชุมสภานั่นเอง
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับผมก็หลายท่านได้มีการติดตามนะครับผมยิ่งการประชุมสภาเมื่อวานนะครับผมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมเพราะว่าจะมีการแบ่งเรื่องของการประชุมของวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละวันกันนะครับผมแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมหลายท่านก็ได้มีการติดตามนะครับผมติดตามแล้วก็ค่อนข้างดูเดือดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวานนะครับถ้าคุณจักรินได้ฟังนะครับมีการอภิปรายกันค่อนข้างกว้างขวางนะครับผมเป็นเรื่องของการนำรายงานการปฏิบัติงานของกกต.นะครับผมก็ต้องมารายงานต่อสภาเนื่องจากว่าเป็นองค์กรอิสระนะครับผมครับ
0: และผู้ที่เดินทางมารายงานก็คือเลขาธิการ
1: ใช่ครับผมก็โดนทั้งนะครับรายงานเสร็จก็โดนทั้งซักโดนทั้งต้องตอบคำถามหลายเรื่องนะครับผมทั้งเป็นเลขาธิการนะครับปัจจุบันแล้วก็ในส่วนของคณะเขาเรียกคณะทำงานชุดที่26นะครับผมก็จะแบ่งกันในส่วนของทางพรรคฝ่ายค้านแล้วก็พรรคฝ่ายรัฐบาลที่มีการถามกันครับผม
0: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบทบาทของเลขาธิการกกต.นะครับในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยตามกฎหมายปี61ก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เลือกตั้งการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
1: ครับ
0: คือหลักการมันเปลี่ยนก็คือหลักการเปลี่ยนสำคัญก็คือว่าเลขาธิการกกต.นะครับในปัจจุบันจะมีบทบาทมากเหมือนกับเลขาธิการองค์กรอิสระอื่นๆเลยนะอย่างปปช.ก็มีบทบาทมากนะครับอย่างเช่นกรณีของเลขาธิการกกต.เนี่ยให้เป็นนายทะเบียนให้เป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง
1: ครับ
0: คือเขาแยกกันชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจของ
1: ตัวคณะกรรมการ
0: ตัวคณะกรรมการซึ่งจะให้หลุดออกจากเรื่องของการบริหารจัดการในสำนักงานกกต.ไปเลย
1: ครับผมงานส่วนธุรการก็ไม่ต้องมายุ่งนะครับผมก็ธุรการก็เป็นเรื่องของเลขาธิการไป
0: ครับแต่ก่อนเนี่ยคือนายทะเบียนเนี่ยเป็นประธานกกต.นะนะปัจจุบันเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ต้องละให้เลขาธิการเป็นนะฮะอำนาจการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยการกำหนดระเบียบการวินิจฉัยบางเรื่องนะครับเกี่ยวกับบริหารการจัดการเลือกตั้งนะครับก็เป็นอำนาจของเลขาธิการเลยอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับในช่วงของการเลือกตั้งที่ผ่านมากับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
1: ใช่ครับผมก็ถ้าจะมีในเรื่องของการพิจารณาเรื่องต่างๆนะครับเลขาธิการเนี่ยค่อนข้างจะมีอำนาจหน้าที่เยอะนะครับตามกฎหมายฉบับใหม
0: ่
1: ครับผม
0: เอาละครับเดี๋ยวเราคงไปดูเรื่องราวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะฮะวันนี้มีอะไรกันบ้างวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีอะไรครับเดี๋ยวทีมงานมาเลยครับวันนี้หนังสือพิมพ์ครับที่เตรียมมาเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสดข่าวสดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปดูครึ่งบนของหนังสือพิมพ์ก่อนไปดูหนังครึ่งบนของหนังสือพิมพ์ครับในหลวงนะฮะพระราชินีนะครับจะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภรรยาณอาคารสภาแห่งชาติครับจัดพิธีสมพระเกียรติรับเสด็จปิติในหลวงพระราชินีทรงพบประธานาธิบดีเวียดนามวางพวงมาลาให้วีรชนเยือนสุสานโฮชิมินห์ครับก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะครับในระดับประมุขทางพิธีการ ของไทยก็คือองค์พระมหากษัตริย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งแรกนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์การทูตย้อนหลังเมื่อ50ปีที่ผ่านมานะก็ต้องบอกว่าในส่วนของทางด้านเอาครับครับขึ้นพาดหัวข่าวความนะครับเสด็จนิวัตนะครับในหลวงพระราชินีเสด็จนิวัตถึงไทยนะฮะเสด็จนิวัตถึงไทยหลังจากที่มีพระราชกรณีกิจนะครับได้เสด็จเยือนในส่วนของทางด้านสาธารณสังคมนิยมเวียดนามนะครับเรียบร้อยแล้วก็ภาพที่เห็นนะครับพระองค์ทรงเสด็จเยือนนะครับในส่วนของพระอารามอารามหลวงอนัมนิกายนะครับของศาสนาพุทธก็ต้องบอกว่าในส่วนของทางด้านทางด้านเวียดนามเนี่ยเขานับถือพระพุทธศาสนาอีกสายหนึ่งนะครับเป็นอนัมนิกายก็สายมหายานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อมาครับคือฟ้องตรงศาลฎีการื้อคดีหัว

0: สวสำรองศพช่องครับใช้สิทธิ์มาตรา14พรบสวนะครับอนุ26จ่อฟันอีก3กลุ่มทักษิณนะฮะฟ้องสรรพากรรีดภาษีซ้ํา 1.5 หมื่นล้านดูเรื่องนี้หน่อย
1: หลายประเด็นนะครับ
0: ครับหลายประเด็น
1: ครับหลายประเด็นด้วยกันก็เราดูในตรงจุดของพาดหัวข่าวนะครับผมฟ้องตรงศาลฎีกานะครับหรือคดีอัวตรงจุดนี้เองอาจจะต้องอ่านข่าวแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์กันให้ดีนะครับว่าฟ้องตรงต่อศาลฎีกาเนี่ยฟ้องตรงได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเคยมีในการฟ้องที่ศาลฎีกามารอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ตรงจุดนั้นเป็นเรื่องของสวสำรองเป็นคนไปยื่นฟ้องนะครับผมแต่เป็นกรณีเป็นการยื่นฟ้องในเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคลนะครับผมก็เป็นคุณสมบัติของสวสองท่านนะครับที่กล่าวหาว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเองนะครับมีการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติที่ไม่ตรงต่อเขาเรียกว่าต่อตำแหน่งต่อในส่วนกลุ่มนะครับกลุ่มอาชีพนั่นคือเป็นกรณีการยื่นตรงนะครับยื่นตรงแต่ว่าแต่กรณีตามพาดหัวข่าวเนี่ยอาจจะนะครับพาดหัวข่าวอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นักนะครับผมว่าคุณจะมีสิทธิ์ในยื่นตรงต่อศาลฎีกาได้หรือไม่นะครับอาจจะเป็นการไปยื่นเพื่อขอให้ทางศาลฎีกาได้มีการพิจารณานะครับในสำนวนของคดีเนื่องจากว่าในรูปแบบของศาลฎีกานะครับแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยเป็นในระบบของเรียกว่าเป็นระบบการไต่สวนนะครับระบบไต่สวนไม่ใช่ระบบกล่าวหาฉะนั้นในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของทางศาลฎีกาเองเขาก็จะมีอำนาจในการที่จะค้นหาข้อเท็จจริงนะครับสืบหาข้อเท็จจริงให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดไม่ว่าจะมาจากทางฝั่งไหนก็ตามนะครับเราเรียกว่าเป็นระบบไต่สวนนะครับผมฉะนั้นไอ้กรณีการพาดหัวข่าวว่ายื่นตรงต่อศาลฎีกานี่ฟ้องตรงนี้อาจจะยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับ
0: ก็คือมาตรา44เนี่ยนะครับก็เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องกำหนดการกำหนดให้สิทธิผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาได้ครับหากเห็นว่าการเลือกไม่ชอบด้วยกฎหมายคือเรากำหนดหลักการไว้ที่ตรงนี้กว้าง
1: ๆ
0: แต่มันต้องไปดูหลักเกณฑ์การยื่น
1: ครับผมว่ามีส่วนได้เสียไหม
0: ใช่มันต้องดูหลักเกณฑ์องค์ประกอบอื่นๆนะครับว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือไม
1: ่ครับผม
0: นะฮะก็การยื่นเนี่ยก็ให้ยื่นภายใน3วันนับแต่วันที่มีการออกคำสั่งหรือวันที่มีการดำเนินการในเรื่องนั้นต้องฟังดีๆครับ ออกคำสั่งหรือการดำเนินการในเรื่องนั้น
1: บางครั้งนะครับก็เวลาเราดูข่าวคุณจะเรียนนะครับบางสื่อเนี่ยบอกว่าศาลฎีกาสั่งรับคำร้องนะครับผมคือในกระบวนการในเรื่องของการยื่นเอกสารยื่นกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับบางครั้งเราเพียงแค่ไปยื่นนะครับไปยื่นแล้วก็อาจจะมีการปั๊มประทับตา
0: อ๋อนั้นทางธุรการ
1: ทางธุรการแต่ออกข่าวมาว่ามีการยื่นแล้วศาลรับแล้วนะครับผมกระบวนการนี้อาจจะไม่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าในเรื่องรับหรือไม่รับนี่ต้องให้ทางศาลฎีกาเขาพิจารณาอีกรอบ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของคุณทักษิณก็อันนี้ก็ใช้สิทธิ์คืออันนี้ฟ้องสรรพากร
1: ฟ้องสรรพากรว่ามีการเรียกภาษีซ้ำซ้อน
0: ครับ
1: นะครับผมว่ามีการเรียกไปรอบนึงแล้วนะครับผมแล้วรอบหลังนี้ก็จะมีการเรียกเข้ามาอีกเนื่องจากว่าคุณทักษิณนี้ได้มีการถูกยึดทรัพย์ตอนนั้นนะครับ 40,000 กว่าล้าน
0: ครับ
1: นะครับผมก็มีการยึดทรัพย์ไปแล้วนะครับแล้วก็ทางสรรพากรก็มีการเรียกให้จำระภาษีซึ่งทางคุณทักษิณเองบอกจะไปจำระอะไรมันจำระไปแล้วนะครับผมก็มีการยื่นฟ้องคงจะเป็นการเพิกถอนคำสั่งของกรมสรรพากร
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะครับผมครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นครับขออนุญาตไปดูหนังสือพิมพ์กันต่อนะครับไปที่ครึ่งล่างเลยนะครับครึ่งล่างหนังสือพิมพ์ครับไปครึ่งล่างหนังสือพิมพ์ครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่ฮะภาพที่เห็นคือกลุ่มสวสำรองฟ้องตรงนะอันนั้นคือภาพด้านซ้าย
1: ครับ
0: คือฟ้องตรงคืออันนี้ก็ต้องไปดูว่า
1: คือว่ามีอำนาจไหม
0: ว่ามีอำนาจไหมนะครับเป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: นะครับส่วนภาพด้านขวาครับก็เป็นภาพของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับอาจารย์เชนนะฮะเป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีอุดมนะฮะก็เปิดการเวทีประชุมถอดบทเรียนนะฮะและก็พัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันภัยพิบัตินะฮะในพื้นที่ฝุ่นแล้วก็การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การดำเนินการนะครับในช่วงที่จะใช้ในเรื่องของวิจัยนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาเรื่องของปัญหาเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องของฝุ่นนะฮะที่เกิดจากเขาเรียกว่าภาวะเอลนินโญนะอากาศเขาเรียกมันโอเคเขาเรียกภาวะอากาศร้อน

0: นะอากาศร้อน
1: ครับท่านยศนันเนี่ยท่านได้รับมอบจากท่านนายกรัฐมนตรี
0: ใช่
1: นะครับผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีให้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้ก็คือเรื่องน้ำท่วม
0: ภัยพิบัติ
1: ภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยที่ได้รับภัยพิบัติเนี่ยก็อาจจะต้องมีการได้รับการชดเชยนะครับผมในเรื่องของความรับผิดของรัฐนะครับที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่างๆนะครับที่ประชาชนได้รับเกิดจากภาวะน้ำท่วมแล้วตอนนี้นะครับในเรื่องของพายุที่เข้ามาเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็เตือนผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็พยายามที่จะต้องติดตามข่าวสารของทางราชการนะครับว่าทางราชการเขาได้มีการประกาศให้ท่านจะต้องมีการหลบภัยหรือว่าขนถ่ายนะครับทรัพย์สินของท่านเนี่ยเอาไปไว้บนที่สูงอย่างไรนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมาก
0: เดี๋ยวเรามาดูนะครับสภาพของน้ำฝนนั่นแหละครับจากเกิดกรณีพายุเข้าที่ลักษณะเขาบอกเป็นเรนบอม
1: ครับ
0: เรนบอมหมายความว่าเป็นเรนเนี่ยนะฮะก็คือเรนก็คือฝนบอมก็คือเรียกกระหน่ำนะฮะลงไปในบริเวณพื้นที่นั้นเป็นเวลานานถ้าเรานึกภาพให้ออกก็คือเหมือนกรณีที่น้ำท่วมที่หาดใหญ่ฮะกลุ่มเมฆฝนเนี่ยหยุดชะงักแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแล้วไม่เคลื่อนตัวเลยเนี่ยแหละครับเป็นเรนบอมก็ภาพที่เห็นปรากฏก็คือภาพของปริมาณน้ำจำนวนมากตัวอำเภอด่านขุนพดจังหวัดนครราชสีมาก็คือบริเวณพื้นที่ตลาดเลยนะฮะก็หลังจากฝนตกหนักหลายวันนะครับทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำเชียงไกรนะครับปริมาณเต็มพิกัดที่จะรับได้คือคำว่าเขื่อนแตกเนี่ยมันไม่มีนะครับจากปริมาณน้ำ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขื่อนเนี่ยนะครับคือแรงดันน้ำมันไม่สามารถที่จะดันให้เขื่อนเนี่ยสันเขื่อนแตกได้อธิบายเงี้ยไม่สามารถดันให้สันเขื่อนแตกได้ปริมาณน้ำเนี่ยนะฮะแต่กรณีที่จะทำให้เขื่อนแตกได้เนี่ยก็คือเกิดจากภาวะดินไหวแผ่นดินไหวหรือเกิดในเรื่องของการก่อวินาศภัยต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้เขื่อนแตกแต่ถ้าน้ำเนี่ยปกติเขาสร้างระบบคือน้ำถ้าเต็มเนี่ยเราให้นึกถึงเอาน้ำเนี่ยนะครับเปิดใส่อ่างถ้ามันเต็มมันก็ล้นมันล้นสปริงเวย
1: ์ก็
0: คือขอบบนสุดที่มันจะรับได้มันก็ล้นออกนะพอล้นออกนะครับมันก็ไหลออกพื้นที่ท้ายเขื่
1: อ
0: นพอพื้นที่ท้ายเขื่อนจะเป็นพื้นที่แรกที่รับน้ำ
1: ครับ
0: เป็นจุดแรกเลยก็คือพื้นที่ติดเขื่อนนั่นแหละเขาเรียกพื้นที่ท้ายเขื่อนพอมันล้นปุ๊บมันก็ไปเลยนะฮะทีนี้ก็ต้องเฝ้าระวังครับในพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีต้องดูสภาพภูมิอากาศนะครับคือเราจะฟังในส่วนของทางด้านการประกาศเตือนของทางราชการเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ด้านหนึ่งเรามีเทคโนโลยีอย่างเช่นในเรื่องของแอปตรวจภูมิอากาศผมก็
1: ม
0: ีสภาพภูมิอากาศผมก็ดูว่าอู๋มันเริ่มมาแล้วนะฮะก็ต้องเตรียมตัวนะครับบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะส่วนทางราชการเขามีแนวทางอย่างไรก็ควรที่จะรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนะฮะอย่างเคร่งครัด
1: ครับ
0: แล้วก็เตือนฝนตก4 วันทั่วประเทศ4 วันเลยนะครับ4 วันโอ้4 วันปัวท่าวังผาอพยพวุ่นเลยฮะที่น่านฮะ
1: เพิ่งโดนมา
0: น่านเพิ่งโดนมา
1: เนี่ยก็แต่ก็เพื่อความไม่ประมาทนะครับผมก็ต้องเชื่อก็ต้องฟังในส่วนของทางราชการนะครับว่าเขาให้ดำเนินการอย่างไรนะครับความไม่ประมาท
0: ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกรณีสหรัฐดีกว่าครับอันนี้น่ากังวลเลยนะ
1: ครับผม
0: สหรัฐลุยสอบอดีตรัฐมนตรียุคอนุทิน1นะฮะอื้อฉาวโลกเอี่ยวสแกมเมอร์กรรมาธิการมักกันที่ไต่สวนรวม28ชื่อชี้เข้าข่ายถูกลงโทษความบาตรครับสภาผู้แทนสหรัฐชงความบาตร28บิ๊กเนมกลุ่มทุนใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โยงเครือข่ายสแกมเมอร์ค้ามนุษย์เอี่ยวอาชญากรรมข้ามชาติพบชื่ออดีตรัฐมนตรีครับซึ่งเขาก็มีการชี้เป้าไปที่ในรัฐมนตรีของสมัยคุณอนุทิน
1: ครับ
0: ครั้งแรกก็คือรัฐมนตรีเป็นรัฐบาล4 เดือนจำได้นะฮะตอนนั้น
1: อนุทิน1นะครับผมที่ทางพรรคประชาชนเขาโหวตเสียงให้
0: ใช่ครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของประเด็นสแกมเมอร์ด้านหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศหลักนะครับในการเปิดปฏิบัติการและเปิดโปงขบวนการหลังจากที่มีการยิงอาวุธนะครับสงครามเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ทางการไทยเราก็มีการเปิดพื้นที่ต่างๆนะครับแนวปะทะแล้วก็มีการเปิดในเรื่องของข้อมูลให้กับชาวโลกได้รับรู้ว่ากัมพูชานั้นมีปัญหาการเมืองภายในแล้วก็มีเรื่องของประเด็นเป็นพื้นที่ก่ออาชญากรรม
1: ครับ
0: โดยผู้นำของนะฮะของทางกัมพูชาเองเอื้ออำนวยกับกลุ่มจีนเทาในการก่ออาชญากรรมสแกมเมอร์

0: ระดับโลกทีนี้การก่ออาชญากรรมสแกมเมอร์เนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าทำไมมันมาเชื่อมโยงกับไทยทำไมมาเชื่อมโยงเราจะเห็นนะครับว่าหลังจากนั้นมีการขยายผลการจับกลุ่มก็ปรากฏพบว่ามีนักการเมืองมีผู้ที่เกี่ยวพันนะครับกับทางผู้นำของกัมพูชามาใช้ประเทศไทยนะครับเป็นการขนถ่ายเงินมาประกอบธุรกิจเขาเรียกฟอกเคลื่อนย้ายเงินมาฟอกแล้วก็สวมบัตรประชาชนเป็นคนไทยไม่ต้องเอ่ยชื่อนะมีหลายคนมากเลยนะฮะไม่มันหลายคนนะจะเป็นชื่อจีนชื่ออะไ
1: ร
0: มาเป็นชื่อไทยก็ตามแล้วก็มากระจายตัวตามเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะแถบภาคตะวันออกก็จะเห็นว่าคนกลุ่มนี้นะครับเขาเอาเงินเนี่ยที่ผ่านกระบวนการสแกมเมอร์เข้ามากระบวนการสแกมเมอร์ของเขาเนี่ยทำไมจำเป็นจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับไทยเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเขามีเศรษฐกิจขนาดเล็กเศรษฐกิจขนาดเล็กหมายความว่าฮะทั้งประเทศเนี่ยนะครับมีมูลค่าเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั้งประเทศนะ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งประเทศเดียวอยู่ประมาณ 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่างกันเนี่ย10เท่า
1: ครับ
0: 10เท่าทีเนี้ยก็ปรากฏพบว่าพอมันมีเงินสแกมเมอร์เข้าไปนะครับเขาก็แปลงเงินสแกมเมอร์เนี่ยเงินเนี่ยพอมันได้จากการหลอกลวงเนี่ยเวลาเอาไปใช้เนี่ยมันจะต้องมีการฟอกก่อนให้เป็นเงินถูกกฎหมายเขาก็มีการใช้วิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดคาสิโนตามแนวชายแดนของไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ติดกับชายแดนภาคตะวันออกของไทยเอาเงินเนี่ยเข้าไปว่าเหมือนมีเงินเนี่ยนะครับออกจากคาสิโนออกมาซึ่งคาสิโนของประเทศกัมพูชามันถูกกฎหมายแล้วคาสิโนเนี่ยนะครับทั้งหมดครับเป็นคาสิโนของทุนจีนเทาพอออกมาแล้วจะไปยังไงต่อมันก็จะต้องมีการแปรเปลี่ยนครับก็มีการตั้งธนาคารธนาคาร Prince Group เนี่ยตั้งเป็นธนาคารนะเป็นธนาคารนะครับเป็นธนาคารของกลุ่มทินเทาที่ได้รับอนุญาตจากทางอดีตผู้นำกัมพูชา
1: ครับ
0: นะก็คือสมเด็จฮุนเซนนั่นแหละเซ็นอนุญาตให้มีการตั้งเพื่อเอาเงินเข้าไปในระบบหมุนธนาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายพอออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาเงินไปแปรเปลี่ยนเป็นทองคำมันก็ปรากฏพบว่าคือพอจะเปลี่ยนเป็นทองคำเนี่ยมันปรากฏพบว่าในส่วนของเขาเรียกว่าข้อมูลนะครับของฝ่ายเฝ้ามองนะครับทางด้านเขาเรียกเครือข่ายการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตสากลเนี่ยเขาไปตรวจสอบพบว่าประเทศกัมพูชามีทองคำมากเกินผิดปกติทั้งที่การนำเข้าส่งออกซบเซา
1: ครับ
0: มันผิดปกติมันก็เป็นข้อพิรุธว่าทำไมอยู่ดีปริมาณเงินกับปริมาณทองคำมันเยอะขึ้นมาผิดปกติทั้งที่ไม่มีรายได้เข้าประเทศเน้นการพึ่งพาพึ่งพิงจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทยเสียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการโยกเงินเนี่ยนะครับเมื่อเศรษฐกิจเล็กการรายได้ของประเทศน้อยอยู่ดีมีเงินกับทองคำเยอะขึ้นเขาจะต้องหาวิธีการจะต้องดึงออกมาทำไงให้ถูกต้องก็มาสวมรอยในการที่จะโอนเงินเนี่ยนะครับผ่านเข้ามาในธุรกิจของเขาเนี่ยในประเทศไทยทีนี้เข้ามาในประเทศไทยตั้งฐานประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจหลายอย่างนะครับธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ธุรกิจในเรื่องของการก่อสร้างธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญธุรกิจต่างๆธุรกิจเหมาสวนมะพร้าวสวนทุเรียนคือเอาเงินนั้นเนี่ยมาประกอบโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีบางหน้ากลุ่มนอมินีบางส่วนครับได้รับการเอื้อประโยชน์จากนักการเมืองไทยนอมินีเนี่ยรัฐมนตรีไม่ได้ไปเอี่ยวนะตัวนักการเมืองไม่ได้เอี่ยวแต่เป็นคนของนักการเมืองที่นักการเมืองช่วยแล้วก็ได้ส่วนแบ่งกลับคืนมาจากเงินนั้นมันก็เลยว่าเงินนี้มันเข้ามาในธุรกิจของไทยทีนี้ทางการของสหรัฐเองเนี่ยนะครับสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศหลักๆนะครับที่ได้รับความเสียหายจากการสแกมเมอร์ที่เกิดขึ้นจากกัมพูชานี่เยอะมากพอมารู้ตัวแล้วได้ข้อมูลตรงนี้เขาก็มีการตรวจสอบอย่างจริงจังครับมันขยายผลณวันนั้นซึ่งวันนี้เรื่องเข้าที่สภาคองเกรสของอเมริกันแล้วเขาก็เลยจี้มาว่าเขาเริ่มเห็นแล้วว่าร่องรอยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองกัมพูชากับทุนจีนเท่านั้นมันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองประเทศเพื่อนบ้านด้วย
1: ก็อย่างที่คุณจักรินเล่าถึงกระบวนการนะครับผมก็เรียกว่าการฟอกเงิน
0: การฟอก
1: นะครับผมการฟอกเงินโดยเอาเงินที่ได้จากสแกมเมอร์เนี่ยนะครับเอามาฟอกปอกเอาเข้ามาสู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆที่คุณจักรินพูดจะเป็นการท่องเที่ยวเองก็ดีนะครับผมหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: นะครับแล้วที่สำคัญก็คือในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเงินทุนนะครับเงินทุนในการสร้างบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเรียกว่าเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย
0: ์
1: นะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วมีการค้าขายซื้อขายหุ้นกันนะครับก็คือเอาเงินสแกมเมอร์พวกนี้

0: ครับที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเนี่ยเอามาตั้งเป็นบริษัทนะครับผมแล้วก็มีการซื้อขายหลักทรัพย์กันพอซื้อขายหลักทรัพย์ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เห็นว่ามันมีนักการเมืองอยู่ท่านหนึ่งนะครับผมเขาก็ชี้มาเลยนะครับสภาของทางสหรัฐอเมริกาก็ชี้มา2ท่านด้วยกันนะครับ2คนด้วยกันแต่เราไม่ขอเอ่ยชื
1: ่อ
0: นะครับเพราะว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหานะครับผมก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะครับกล่าวหาจากสหรัฐอเมริกามาก็มีหน้าที่ของทางประเทศไทยเรานี่แหละจะต้องดำเนินการสอบสวนก็จริงซึ่งจริงๆมันมีอยู่คนนึงนะครับที่เป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีการสอบสวนก็จริงไปแล้วนะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นนักการเมืองซึ่งอยู่ในคณะครม.ของท่านอนุทินนะครับคณะครับก็เรียกว่าอนุทินหนึ่งนะครับครั้งนั้นก็เป็นอยู่ในน่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังในขณะนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นแบ็คลิสต์ของทางอเมริกาเขานะครับที่ก็ตั้งชื่อมาให้กับทางประเทศไทยเราเพื่อที่จะดำเนินการนะครับแต่ท่านอนุทินเนี่ยแกก็รู้จังหวะนะครับก็ไม่ได้อยู่ในชุดนี้นะครับนะครับไม่ได้อยู่ในชุดครม.ชุดนี้แล้วเพราะว่าน่าจะมีกรณีการกล่าวหาเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็พยายามที่ตั้งคณะรัฐมนตรีให้ข่าวสะอาดที่สุดนะครับผมก็ไม่มีท่านนี้อยู่แล้วก็เป็นกรณีของสหรัฐอเมริกาก็โยนลงมานะครับก็ทางไทยเราก็ต้องดำเนินการนะครับเพราะทางไทยเราถามว่าวิธีการไทยเราจะดำเนินการอย่างไรจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าไทยไม่ขยับเคลื่อนนะครับมีการปกป้องบุคคลที่ทางอเมริกาเขาชี้แจงมาเนี่ยทางอเมริกาก็บอกว่าอย่างนั้นมีโอกาสที่เขาจะคว่ำบาตร
1: ใช่
0: ไอ้ตรงจุดนี้สิ่งที่ค่อนข้างที่ประเทศไทยเราจะต้องมีบทบาทนะครับขยับขยื่นนะครับว่ามีการสอบสวนมีการดำเนินคดีกับบุคคลสองรายชื่อนี้อย่าง
1: คือมันจะไม่ลามแค่เฉพาะในอเมริกาใช่ฮะมันจะไปถึงสหภาพยุโรปเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเอาเงินเข้ามาในส่วนของบริษัทในประเทศไทยนะครับแล้วก็ลงทุนในตลาดหลักทรัพย
0: ์
1: มีการโอนถ่ายเงินนะครับเฉินจื้อเนี่ยนะครับซึ่งถูกจับกุมและส่งที่จีนเนี่ยเขาไปตั้งบริษัทรอที่ของไทยเนี่ยโยกไปใส่ที่สหภาพยุโรปไปลงทุนที่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาคือมันโยกจากและกัมพูชามาแปลในการลงทุนในไท
0: ย
1: แล้วเสร็จปุ๊บก็โยกเงินนั้นไปที่ยุโรปกับอเมริกาเขาก็เลยค่ะโกงเงินเขาและเอาเงินเขาไปลงทุนทำกำไรในบ้านเขาอีก
0: ครับ
1: กลายว่าไทยเป็นทางผ่าน
0: ทางผ่าน
1: ดังนั้นวิธีการเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราถ้าจะบอกเป็นทางผ่านนะครับหรือเราไม่รู้เนี่ยนะครับก็ต้องเรื่องนี้ประการแรกก็คือว่าวิธีการที่จะรอดนะก็คือประการที่หนึ่งเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องการกระทำส่วนตัวไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
0: ถูกต้องครับผม
1: สองนะครับเมื่อรู้ว่าเป็นการทำส่วนตัวมีการดำเนินการในทางกระบวนการยุติธรรมอย่างไรกับบุคคลนั้น
0: ต้องดำเนินการกระบวนการนี้ให้ทางสหรัฐอเมริกาเขาเห็นว่ามันมีวิธีการดำเนินการแล้วนะครับผมปล่อยปละละเลยไม่ได้เรื่องนี
1: ้ไม่ได้
0: นะครับผมไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าทางอเมริกาเขาจะคว่ำบาตรบุคคลทั้งสองนะครับที่เขามีแบ็คลิสต์มีรายชื่อมาเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของระบบภาษีระบบต่างๆที่มันมีปัญหาระหว่างของไทยกับอเมริกาอยู่นะครับผมก็ตรงนี้ก็ต้องดำเนินการให้ทางอเมริกาก็เห็นว่าเราได้จัดการแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูนะครับในสรุปเอาไปดูเรื่องอื่นนะครับที่ด้านล่างจะมีเรื่องอะไรบ้างตรวจทรัพย์สินกุฏิสมีโชติสมีโชติคือตอนนี้ทรัพย์สินเนี่ยครับที่เป็นเงินสดเนี่ยนะครับบอกว่าทะลุสัก300ล้านแล
0: ้
1: วนะครับแต่รถ11คันน่ะไปขนในทรัพย์สินวัดแต่ยังไม่นับในส่วนของทรัพย์สินที่ไปซุกอยู่ในเรื่องของการซื้อขายเป็นอสังหาริมทรัพย์นะ
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็ไปมีการแปรเปลี่ยนให้กับเรียกว่าคนสนิทใกล้ชิดนะอย่างสีกาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการไปลงทุนซื้อหุ้นซื้อทองคำคือทองคำอันนี้เป็นทรัพย์สินที่มันจับต้องได้แต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นทรัพย์สินที่มีการแปลงไปแล้วเนี่ยคือมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมันทะลุ700ล้านไปแล้วนะ700ถ้าผมจำผิด720เท่าที่เห็นนะเดี๋ยวยังไม่รู้อีกเท่าไหร่
0: เท่าที่มีข่าวนะครับคือจริงๆในส่วนของทรัพย์สินของวัดเนี่ยนะครับที่ตามข่าวนี้ว่ามีการคืนทรัพย์สินให้กับทางวัดไปนะครับในกรณีนี้นะครับอาจจะต้องมีการแยกทรัพย์สินออกเป็น2กองด้วยกันนะครับ2กองด้วยกันคือกองที่มันเป็นของวัดสามารถพิสูจน์ได้อย่างเช่นใบอนุโมทนานะครับผมที่มีใบอนุโมทนาเข้ามาเนี่ยนะครับไอ้นี่ซับเป็นทรัพย์สินของวัดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาก็รวบรวมทรัพย์สินแล้วเขาก็จะเอาไปแบ่งไปแยกไว้ฉะนั้นอะไรที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมีโชติ นะครับผมที่มันเป็นทรัพย์สินของวัดจริงๆเขาก็จะคืนให้กับวัดไปเพื่อไปพัฒนาวัดต่อไปนะครับไม่ได้มาเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานไว้ตลอดนะครับผมก็สามารถที่จะขอคืนไปได้เกี่ยวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงก็คือวัดส่วนทรัพย์สินที่มันยังพิสูจน์ไม่ได้ที่มันกาลาคาซังมันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นของวัดหรือเป็นของสมิโชตเป็นของพระโดยตรงนะครับเพราะว่าทรัพย์สินที่อะไรก็ตามที่พระได้มาในระหว่างบวชสมณเพศนะครับถ้ายังไม่เสียชีวิตยังไม่มรณะมันก็เป็นทรัพย์สินของพระ
1: ครับ
0: นะครับผมฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้เขาก็จะต้องพิสูจน์ไปก่อนนะครับพอพิสูจน์ไปก่อนเนี่ยในกระบวนการนี้มันเข้าไปหลักในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงิน
1: ใช่
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความผิดฐานยักยอก
1: ครับ
0: นะครับผมพอเป็นฟอกเงินเนี่ยในกระบวนการต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะดำเนินการยึดมาเป็นของแผ่นดินนะครับยึดของแผ่นดินส่วนที่อะไรพิสูจน์ได้เป็นของวัดก็ให้วัดคืนไป
1: คือตอนนี้ก็มีการตั้งรักษาการเจ้าอาวาสไปแล้วในส่วนของทางเจ้าคณะจังหวัดนะครับก็มีการตั้งเข้าไปแล้วเพื่อไปจัดการในเรื่องเนี่ยการแยกทรัพย์สินของเฉพาะตัวการทำความผิดเฉพาะตัวนี่ออกจากทรัพย์สินวัด
0: ถูกต้องครับ
1: นะอันนี้ต้องแยกออกจากกันให้มันชัดเจนนะเพราะว่าถ้ายังแยกออกยังไม่ดำเนินการให้ชัดเจนเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันจะทำให้ไม่สามารถนำเงินนะครับที่เป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ยที่ถูกยึดอายัดไว้เนี่ยออกมาดำเนินในเรื่องของการพัฒนาบำรุงวัดได
0: ้ถูกต้องครับ
1: นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอธิบายนะครับในเรื่องราวของกฎหมายด้วยนะครับในข่าวเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงต่อไปครับเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้า

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
4: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
3: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
4: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

เอาละครับเรื่องของกรณีนอมินีอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหลักของรัฐบาลเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยนะครับหลังจากที่เรามีการปล่อยฟรีวีซ่ามาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีการคัดกรองเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพก็ปรากฏพบว่านะครับมีชาวต่างชาตินะครับที่แฝงตัวเข้าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็อาศัยที่เราขยายระยะเวลาในการที่จะอยู่อาศัยในประเทศไทยให้ยาวนานมากขึ้นเนี่ยนะครับฝ่าฝืนกฎหมายไทยฝ่าฝืนวัฒนธรรมไทยหลายๆอย่างนะครับก็หลายกลุ่มหลายประเทศครับดังนั้นทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการนะครับคือทางท่านอนุทินมอบให้กับท่านพลพีสุวรรณชวีนะครับก็มีการประชุมบูรณาการข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีนะครับมาหารือร่วมกรอบระยะเวลาแล้วขีดเส้นนะครับว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้

0: ทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกระทรวงพาณิชย์สปอทเข้าร่วมด้วยรวมถึงกระทรวงการคลังเพราะทางนี้ทุกหน่วยงานจะมีห้องหลังบ้านซึ่งมีระดับผู้บริหาร 1-2 คนอยู่ด้วยเพราะหากต้องการข้อมูลหรือมีภารกิจอะไรเร่งด่วนก็จะส่งข้อมูลมาในห้องนี้เพื่อการประสานงานที่รวดเร็วขึ้นขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมองว่าถ้าต้องการข้อมูลหรือการประสานงานอะไรหากส่งเอกสารอย่างเดียวกว่าจะไปถึงแต่ละกรมก็ใช้เวลานานดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงการดำเนินคดีก็จะล่าช้าที่มีจิตใจไม่ดีที่เริ่มมีการโอนหนีโอนย้ายของไทยคืนซึ่งดำเนินการให้เร็วที่สุดวันนี้ทุกหน่วยงานมาแชร์ตัวเลขกันได้สรุปว่าที่ดินถือหุ้นส่วนมากกว่าคนไทยซึ่งผิดกฎหมายมีประมาณ 2,200 บริษัทส่วนบริษัทที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือเปลี่ยนเลขบัญชีมีกว่า 1,100 บริษัทมูลค่าประเมินเบื้องต้นในช่วง2สัปดาห์ก่อนอยู่ที่ล่าสุดคือ 85,000 ล้านบาทยกรัฐมนตรีต่อไปกรมที่ดินจะเร่งรัดในการสืบสวนทุกบริษัทที่ถือครองที่ดินและจะบังคับจำหน่ายต่อไปส่วนอีกกว่า 10,000 บริษัททางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD กรมที่ดินกรมการปกครองจะร่วมกันสืบสวนเพื่อชี้ให้เห็นชัดว่าเป็นบริษัทที่ผิดหรือถูกเป็นนอมินีหรือไม่เพื่อดำเนินคดีและบังคับจำหน่ายต่อไป
1: ครับอ่ะก็หรือว่าเรื่องนี้ก็เอาข้อมูลของแต่ละก็จะไปเชิญหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับทั้งเรื่องของหน่วยงานดูแลเรื่องแรงงานนะครับเรื่องของทางด้าน
2: กระทรวงมหาดไทย
1: กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังตรวจสอบเรื่องภาษีนะครับอะไรเรื่องด่วนก็ต้องเอามาดูก่อน
2: กระทรวงพาณิชย
1: ์กระทรวงพาณิชย์
2: บุคคล
1: ใช่มี DB ธนาธุรกิจการค้ามีในส่วนของกรมการปกครอง
2: ครับ
1: นะแล้วก็มันก็จะมีทางด้านกรมสรรพากร
2: เราอาจจะไล่อย่างนี้คุณจักรินนะว่าในส่วนของ
1: กรมที่ดิน
2: กรมที่ดินนะครับกรณีการมาเข้ามาประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้องนะครับผมก็การเปิดบ่อนการพนันนะครับผมของคนต่างด้าวพวกนี้ต่างๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกรมที่ดินก็คือการที่ให้โนมินีถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวนะครับกระทรวงพาณิชย์เองในการจัดตั้งบริษัทนะครับบริษัทในเรื่องลักษณะของการถือหุ้นของคนต่างด้าวนะครับที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างด้าวที่เข้ามายึดถือครองนะครับเขาเรียกว่าที่ดินในแผ่นดินไทยโดยใช้นอมินีเป็นหลักนะครับผมไงกระบวนการต่างๆเหล่านี้ผมว่าก็มีการพูดกันมาหลายรอบแล้วนะครับหลายรอบว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับผมสำนักงานที่ดินกรมที่ดินเองเขาเคยให้คำตอบนอมินีที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาก็ต้องดำเนินการจดทะเบียนซื้อขายให้ตามปกตินะครับผมแต่จะเป็นนั้นเป็นนอมินีของคนต่างด้าวในการถือครองก็จะต้องเป็นเรื่องของกระบวนการที่จะต้องพิสูจน์ว่าเขาเอาที่ดินไปทำประโยชน์อะไรนะครับผมถ้าเป็นกรณีการซื้อขายที่ดินที่เป็นรูปนิติบุคคลเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีนะครับผมเพราะว่านิติบุคคลที่คนต่างด้าวถือหุ้นต้องไม่เกิน 50%
1: ครับ
2: นะครับพอไม่เกิน 50% เนี่ยซื้อได้ที่ดินมาในนามของนิติบุคคลนะครับของบริษัทหลังจากนั้นก็ไปเปลี่ยนผู้ถือหุ้นให้คนต่างด้าวถือเข้ามาเกิน 50% ซึ่งในตรงจุดนี้เองทางกระทรวงพาณิชย์เองก็จะต้องดำเนินการที่ดินกรมที่ดินเพื่อให้มีไหลโอนทีออกนะครับเราก็มาดูในแง่มุมของกฎหมายคุณจักรินว่ากรณีนอมินีเนี่ยที่ถือมาดำเนินการเนี่ยมันมีความผิดตามกฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินไหมนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับตามมาตรา113กำหนดว่าถ้าท่านเป็นโนมินีหรือว่าเป็นตัวแทนของคนต่างด้าวนะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีความผิดนะ
1: อันนั้นก็คือกรณีที่ไปจดทะเบียนกับที่ดิน
2: ครับ
1: แล้วตัวเองก็ไม่ได้ถือครองที่ดินเอง
2: ถูกต้องครับ
1: นะให้คนต่างด้าวเข้ามาถือครอง
2: เขาถือครองที่ดินเองแต่ว่าเป็นเงินของคนต่างด้าว
1: เป็นคนต่างด้าวอันนี้คือประมวลกฎหมายที่ดิน
2: ครับผม
1: แต่ถ้ามีอีกกฎหมายหนึ่งนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินก็คือการประกอบธุรกิจเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ย

0: ไม่ได้เงินเนี่ยไปซื้อที่ดินนะครับ
1: mm-hmm.
0: แล้วเรามีอะไรครับเรามีเหมือนทำสวนเรามีอยู่แล้วแต่เขาเอาเงินมาลงทุน
1: mm-hmm.
0: แล้วก็เข้ามาบริหารควบคุมกิจการนะบริหารจัดการทั้งหมดคือลักษณะพฤติการเนี่ยคือเรื่องนี้นะครับมันปี42
1: mm-hmm.
0: ซึ่งอันนี้มีอัตราโทษสูงนะครับอัตราโทษสูงแล้วก็เป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ mm-hmm. นะฮะแล้วก็ต้องเรียนว่าการประกอบธุรกิจลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีเยอะมากนะเพื่อป้องกันการเข้าไปตรวจสอบแต่บางกรณีเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีหลายอย่างนะไม่ประกอบธุรกิจแต่มีการหมุนเงินเนี่ยนะครับเข้าไปลงทุนทรัพย์คือสร้างเลยผมยกตัวอย่างมีมาหมู่บ้านนะอยากจะชี้เป้านะ อยากจะชี้เป้าให้สำนักงานเขตไปตรวจหน่อยนะครับเยอะเลยนะเอาชี้ไปที่หนึ่งก็ได้แถวกรุงเทพกี่ท่านขึ้นได้ตัว M
1: ครับ
0: หมู่บ้านขึ้นได้ตัว M ใหญ่ๆเป็นหมู่บ้านหรูหราเลยนะ เชื่อไหมครับเข้าไปเป็นหมู่บ้านของคนจีนหมดเลย แล้วก็ถามว่าไอ้ทำไมมันเป็นหมู่บ้านตัวนี้ล่ะเขาบอกว่าก็ทำไมมันไม่มีคนไทยเข้าไปอยู่เลยอ่ะคือไปเป็นคนไทยอยู่ยอมเป็นไข่ดาวแต่คนจีนซื้อหมดเลย
1: ครับ
0: นะก็กลายเป็นว่าเขาไปทำผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยครับคือให้คนไทยเนี่ยมาเปิดบริษัทจีนเนี่ยนะครับคุณจีนดาวเนี่ยมาการของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วตัวเองก็ไปทำการทำหมู่บ้านจัดสรรขายให้กับคนจีน
1: ครับ
0: พูดง่ายๆคือเป็นสรรขายให้กับคนจีนไม่ได้ขายให้คนไทย
1: คนไทยไม่มีปัญญาซื้อ
0: แพง
1: ครับ
0: แพง
1: หลังนึงไม่ต่ำกว่า70-80 ล้าน
0: ใช
1: ่ครับ
0: ใช่
1: ว่าในหลายอีกหลายพื้นที่น่าจะมีอย่างนี้ต้องไปดูแถวพัทยาชลบุรีน่าจะเยอะนะครับพื้นที่ละแวกนั้นเพราะก็ว่าถ้าก็ไปดำเนินการอย่างนี้นะครับในทางกฎหมายเนี่ยหายใจโอนไอ้กลับมาปิดของคนไทยได้ไหมนะครับทางกรมที่ดินก็บอกว่าสามารถทำได้นะ
0: ครับ
1: นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเพิกถอนนิติกรรมนะครับ
0: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงเรามีละครฮะละครจะนำเสืออะไรเดี๋ยวติดตามไฮไลท์ตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวไปดูละครในช่วงหน้าครับ
2: รถหรูอะไรชนรถจักรยานยนต์ไปนั่งแทนที่ลูกฉันแกเป็นคนขับรถชนคน
3: มันไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธความซวยเลยเนาะ

0: ท่านประธานครับการรับผิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ชอบรับชมการถ่ายทอดสดไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
1: ประเด็นเด็กเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลหักคำ

เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวเรื่องนี้ครับเรื่องของกรณีเมาแล้วขับคือเมาแล้วขับเนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพรบจราจรทางบกเนี่ยให้อำนาจเจ้าพนักงานตำรวจเป็นเจ้าพนักงานจราจร

0: นะครับในการที่จะตรวจสอบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะนะครับที่สัญจรในทางดังนั้นเนี่ยถ้ามีการตรวจสอบพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดในกรณีที่ขับยานพาหนะเลยนะครับกรณีไม่เป่าโทษที่เขาเรียกว่าคือเรื่องนี้ต้องส่งฟ้องศาลเลยนะ
1: ครับ
0: กรณีเมาแล้วขับเนี่ยนะครับ
1: เป็นนโยบาย
0: เป็นนโยบายเป็นคดีนโยบายทำให้หลายคนเนี่ยกลัวนะกลัวนะฮะเวลาไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆแล้วขับรถขับราเจอด่านก็เลยใช้วิธีการบางครั้งบางเรื่องที่เห็นก็คือไปถึงปุ๊บรีบเปลี่ยนตัวคนขับ
1: อ๋อครับผมมีขับด้วยนะรับจ้างขับก่อนถึงด่านก่อนถึงด่านรับจ้างขับให้พ้นด่านไปก่อน
0: มันมี2แบบนะก็คือกรณีไม่มีอุบัติเหตุ
1: ครับ
0: คือเปลี่ยนตัวคนขับแต่เจ้าพนักงานเห็นก่อนที่หรือกรณีที่2คือร้ายแรงกว่าก็คือว่าไปขับรถชนนะชนเนี่ยจะชนคนชนทรัพย์สินก็ตามเนี่ยเกิดอุบัติเหตุก็ตามและมีการเปลี่ยนคนขับเกิดได้2กรณี
1: ครับ
0: เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูละครกันแล้วก็มา

0: ค่ะพี่น้องชาวโซเชียลตอนนี้เราอยู่ณที่เกิดเหตุนะคะมีรถหรูกำลังชนรถจากคนเจ็บคนตายหรือเปล่าเนี่ย
1: นี่ครับเจอรถแล้วครับ
2: ไหนแล้วได้ลุยรถพังหมดแล้วเอ้ยไม่ใช่ลูกเจ็บตรงไหนบ้างลูกออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาออกมาเร็วลูกออกมา
3: ไม่รู้ผมขับโดนอะไร
2: ตั้งสติหน่อยลูกต
1: ั้
2: งสติ
1: หน่อย
3: มันขับรถมาแล้วมันดังพวกผมเลยจอดแล้วโทรหามันขับไปต่อไม่ได
2: ้แกฟังฉันนะแกอยากได้เงินเดือนเพิ่มไหมหรือว่าอยากได้โบนัสสิ้นเดือนเป็นล้านไหมอ
1: ยากสิครับคุณผู้หญิงมีอะไรผมทำบอกมาเลยครับ
2: งั้นแกฟังฉันนะแกไปสลับชิดที่ไปนั่งแทนที่ลูกฉันแกเป็นคนขับรถฉันเข้าใจไหมให้ไวไปสิให้ไวเดี๋ยวมีคนเห็น
1: ให้ผมไปขับแทนคุณหนูแล้วผมก็ไม่ได้กินเหล้าแล้วอย่างนี้ผมขับไปชนเขาผมก็ซวยสิครับ
2: แกอย่าพูดมาก็แกเป็นคนในบ้านฉันอะแกกินเงินเดือนฉันแกก็ต้องฟังฉันสิเร็วๆเข้าไปเดี๋ยวมีคนมาเห็นเร็วๆรีบไปนั่งขับแล้ว
3: โอ้ยให้ลุงสมแค่พูดหรอบอกว่าของห้าล้านผมอะฮะไม่อยากรวยอะลุงได้ไหมอะฮะก็ได
2: ้แต่รีบไปไวๆเลยเดี๋ยวมีคนเห็น
3: ได้ผมรู้ผมไปดิไหวลุง
2: หยุดอยู่นี่นะใครอนุญาตเธอถ่ายฮะฉันบอกให้หยุด
0: หยุดได้ยังไงมันไลฟ์สดอยู
2: ่ไม่รู้แหละฉันบอกให้เธอลบอยู่นี
0: ่มันลบไม่ได้มันไลฟ์สดอยู่
2: ฉันอนุญาตให้เธอมันถ่ายนะ
0: นี่คนเดียว
2: ไม่ฉันบอกให้เธอหยุด
0: ดูนะคะดูนะคะดูหน้าคุณนิดมันลบไม่ได้ค่ะ
2: ไม่รู้คนดูฉันไม่อนุญาตเธอถ่ายเธอไม่มีสิทธิ์มาถ่าย
0: คุณผู้ชมดูนะคะคนในสังคมแบบนี
4: ้โถชีวิตจะสมชายคนจนๆเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความซวยเลยนะเอาก็เอาวะ

0: ก็จะมีอัตราโทษนะครับเรียกว่าที่รุนแรงขึ้นนะครับมีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็สูงขึ้นตามเรื่องของอาการบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตนะของผู้ที่ได้รับรถได้รับการกระทำจากกรณีรถชนทีนี้มันจะมีเรื่องอื่นที่เรื่องกรณีเมาแล้วขับก็จะโดนระโทษจำคุกตามเรื่องของกรณ
1: ี
0: นะครับซึ่งก็มีโทษจำคุกมีโทษปรับนะครับแต่สิ่งที่มันจะมีมากกว่านั้นก็คือเรื่องของกรณีการเปลี่ยนตัวคนขับซึ่งจะตรงประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มันจะมีเวลาไปเจอเจ้าพนักงานมันจะเป็นเรื่องของการแจ้งเท็จหรือว่าลวงเจ้าพนักงานลวงเจ้าพนักงานแจ้งเท็จหรือลวงเจ้าพนักงาน
1: ครับมันจะมีข้อหาอยู่ข้อหาหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะตั้งข้อหาก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ถูกจับกุมคำว่าช่วยเหลือคือช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
0: หมายถึงว่าคนที่ปรับเปลี่ยนตัว
1: เปลี่ยนตัวนะครับก็คือช่วยไม่ให้ดำเนินคดีนะครับตามมาตรา189ประมวลกฎหมายอาญานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทอันนี้ก็คือเป็นข้อหาเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มาเปลี่ยนตัวนะครับผมมาเปลี่ยนตัวส่วนที่ถ้ามาใช้เป็นผู้ใช้อันนี้คนนะครับว่าใช้กระทำเนี่ยนะครับผมก็จะมีความผิดร่วมเขาสามารถที่จะดำเนินข้อหาได้นะครับผมส่วนในคนที่เขาขับที่ไปชนเนี่ยไอ้นี่ก็จะมีทั้งกฎหมายจราจรทางบกแล้วก็กฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญานะครับผมก็คือถ้าเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสนะครับก็จะเป็นในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาแต่ถ้าเป็นกรณีเมาแล้วขับแล้วไอ้เขาได้รับบาดเจ็บแก่กายนะครับหรือได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายเนี่ยไอ้นี่พรบจราจรก็กำหนดอัตราโทษไว้ด้วยนะครับผมซึ่งกฎใหม่เนี่ยนะครับมีอัตราโทษนี่สูงมากนะครับสูงมากอัตราโทษนี้ขั้นสูงนี่รู้สึกว่าจะเป็น5ปีนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นโทษปรับเนี่ยบาทนะครับผมกรณีที่ทำให้ในอัตราโทษตามกฎหมายจราจรกับประมวลกฎหมายอาญานี่แยกออกจากกันนะครับผมครับ
0: เราก็ต้องเรียนอีกครับว่าแล้วกรณีนะครับที่กรณีเจ้าพนักงานทำอย่างไรก็หยุดรถแสดงตนครับแล้วก็แนะนำให้รับสารภาพนะให้รับสารภาพไปว่าดื่มมาครับดื่มมาครับแล้วก็ดื่มมานะฮะก็เจ้าพนักงานก็โอเคถ้างั้นก็จะให้หยุดพักแล้วก็เดี๋ยวเจ้าพนักงานก็จะมีการดำเนินการนะครับที่จะดำเนินการเนี่ยนำตัวส่งฟ้องศาลนะครับในวันรุ่งขึ้นนะฮะก็ไม่มีการหลบหนีอะไรนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องของกรณีที่เป็นการเขาเรียกว่าให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานที่จะต้องเจ้าพนักงานจะต้องบอกว่าเอาจะต้องเสนอความผิดมันก็จะมีเขาเรียกว่าอัตราโทษเนี่ยซึ่งโดยส่วนใหญ่กรณีกระทำผิดครั้งแรกนะครับศาลก็มักจะรอลงอาญา
1: ถูกต้องต้นนะครับผมก็ไปกวาดวัดกวาดวาพวกนะครับไปทำความสะอาดโรงเรียนอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นการคุมประพฤตินะครับไปคุมประพฤติก็รอการลงโทษไว้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะเมาแล้วขับเนี่ยมันมีอัตราโทษนะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะ
0: ครับ
1: นะครับยอมรับสาภาพนะครับปฏิเสธแล้วมันมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีตัวแอลกอฮอล์วัดปริมาณแล้วเกินจริงๆนะครับศาลอาจจะไม่พราณีก็ได้นะครับผมก็เห็นมาหลายครั้งหลายคราวนะครับศาลลงโทษจำคุกบ้าง6เดือนนะครับเพราะว่าคุณไม่นะครับไม่ยอมรับสาภาพไม่เข็ดหลาบนะครับไอ้กรณีนี้หรือว่าอัตราโทษปรับนะครับส่วนมากก็
0: ครับผมครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครับกฎหมายหน้าหนึ่งลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการนะครับคุยกันเรื่องของกฎหมายใครมีปัญหาก็ติดตามแล้วก็ติดต่อเข้ามาที่รายการติดตามได้ความรู้ติดต่อก็ได้ปรึกษากันนะครับถ้าติดตามรายการช่วงบ่ายก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามทำไม่กิจภารกิจในเรื่องของการถ่ายทอดการประชุมก็พบกันยาวเลย2ชั่วโมงนะเรื่องกฎหมายกันได้บ่ายโมงถึงบ่ายสามย้ำกันนะครับในช่วงเวลาปกติรัฐสภาจะรับสัญญาณวันที่จัดรายการสดด้วยรับฟัง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศส่วนการรับชมช่องทางออนไลน์เพิ่มเติม web.tpchannel.org แอป tpchannel นะครับส่วนใครที่เล่น Facebook ก็ฝากชมเพจของเรานะครับค้นหาเป็นภาษาไทยวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอแล้วกดถูกใจเพจถูกใจในส่วนของการถ่ายทอดสดและก็แชร์ให้นิดหนึ่งนะครับ youtube.com เหมือนกันครับเจอการถ่ายทอดถูกใจและก็แชร์คอมนะครับถ้าติดตามกันแล้วนะในส่วนของใครไม่สะดวกช่วงบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามถ่ายทอดสดช่วงนั้นทำงานเปิดไม่ได้นะครับไปชมเทปรายการตอน5ทุ่มทางช่อง10เสาร์อาทิตย์อยู่ในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็จะมีรายการออกอากาศย้อนหลังให้ก็ติดตามกันมีปัญหาติดต่อช่วงไหนถ้าจะใช้เบอร์โทรย้ำนะครับช่วงนี้เราติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมในส่วนของรัฐสภาส่วนมากก็จะยาวจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีช่วงเวลาดังกล่าวเราไม่สามารถถ่ายทอดรายการสดได้แต่เราบ่ายโมง02ครับ206 6102ถึง3 02ครับ206ตัวนี้ในรายการถ้าเป็นระบบสามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็ฝากผ่านระบบไลน์ของรายการได้ในช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับ ID ขึ้นให้หน้าจอครับ @10 hotline QR code สีดำ @10 hotline QR code สีดำเกิดขึ้นให้ที่หน้าจอนี่ขึ้นให้แล้วเข้ามาส่วนอีกหนึ่งสีไม่ต้องงงครับมันจะมีสีน้ำเงินขึ้นมานะครับสลับกับสีดำสีดำไลน์ของรายการสีน้ำเงินนี่เป็นความรู้ด้านกฎหมายสัปดาห์นี้เป็นเรื่องความผิดลับของโจรการรับของโจรมาที่เกิดขึ้นจากความผิดมาก่อนนะครับซึ่งความผิดก็จะต้องมีกำหนดเอาไว้ในกฎหมายเขียนเอาไว้เลยเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชคทรัพย์ปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันจะมี8ความผิดที่เป็นทรัพย์ที่เกิดจากการกระทำความผิดนี้ถ้าเราไปรับเอาไว้นะครับเราก็จะมีความผิดฐานรับของโจรการรับไม่ใช่ยื่นมาแล้วก็รับอย่างเดียวมันมีพฤติการที่บอกว่ารับของโจรนะเช่นพาเอาไปซ่อนอย่างเงี้ยซื้อไว้นะรับจำนำอย่างนี้ก็ได้หรือกฎหมายเขียนรับไว้ด้วยประการใดๆคำว่าประการใดๆก็แสดงว่ามีหลายรูปแบบในการรับไว้นี่ผิดฐานรับของโจรอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับตอนที่156สแกน QR code ตัวสีน้ำเงินไม่ติดท่านก็พิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ผ่านระบบ LINE ได้จะเป็น156ตอน156ข้อกฎหมายรับของโจรทำได้หมดเลยนะครับก็ฝากไว้ในส่วนของเอกสารอ่ะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปเปิดอ่านในช่วงของวันทำการช่วงเช้าก็จะได้ตอบแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้อ่านศึกษากันช่วงนี้เราอยู่กับทนายความประจำรายการนะครับ1ชั่วโมงจะมีเรื่องอะไรกันบ้างอยู่กับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนครับสวัสดีครับพี่นิวัฒน์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมใครที่จะปรึกษา เรื่องของกฎหมายนะครับท่านติดต่อติดสาในรายละเอียดนะครับผมไปคำถามผ่านระบบไลน์ก่อนนะครับคำถามผ่านระบบไลน์นะฮะใช้ชื่อว่าคุณกรุงศรีนะฮะ เรื่องของเพื่อนบ้านนะครับดูแล้วข้อเท็จจริงก็คือขออยู่ติดกับบ้านของเพื่อนบ้านนะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปนะไปคุณอุมาพรก่อนคุณอุมาพรครับตอนนี้อยู่กับทนายนิวัฒน์นะ
2: ค่ะ
0: ลองเล่าสิไอ้นี่เป็นเราเป็นเจ้าของเรื่องเองเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ลองเล่าสิมันเป็นยังไงทนายเห็นเอกสารบางส่วนล่ะใช่ไหม
2: ออกรถมายอดรถนี่น่าจะอยู่ที่ตอนนั้นมูลค่ารถอยู่ที่มันจะ 800,000 นะคะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแล้วก็มีตราล่วงหน้าด้วยราคาอยู่ที่ 800,000 กว่าก็ผ่อนมา1ปี1เดือนนะถ้าว่า

0: จำไม่ผิดนะคะ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วก็ไฟแนนซ์กันมารีไฟแนนซ์รียอดรีไฟแนนซ์น่ะจะอยู่ที่ยอดรีไฟแนนซ์จะอยู่ที่ 525,000 บาทนะคะแล้วก็เขาจะบวกดอกเบี้ยอีก 24,000 เป็น 766,923 บาทนะคะแล้วทีนี้หลังจากเกิดลงถนนพอรถลงถนนก็คือราตีราคาซ่อม 350,000 ก็เลยว่าไม่ซ่อมแล้วเพราะไม่มีเงินด้วยก็เลยแล้วเสร็จแล้วก็เป็นระยะหนึ่งทางบริษัทก็โทรมาบอกว่าอาจจะเอายังไงรถซ่อมได้ไหมบอกว่ารถตีราคาซ่อม 300,000 กว่าน่าจะไม่ซ่อมเขาก็บอกก็แนะนำให้ขายซากรถทีนี้ก็ทำเรื่องขายซากรถเอารถไปขายที่นครแล้วก็เขาก็ไปตีประมูลขายในราคา 80,000 กว่าพอหลังจากนั้นมาระยะหนึ่งก็ผ่อนเดือนละ 2,000 มาน่าจะเกือบ2ปีนะมั้งเขารวมยอดมาแสนกว่านะคะที่ผ่อน 2,000 มานะคะ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วก็จะมีคนโทรมาบอกว่าจะปิดไหมเนี่ยถ้าปิดวันนี้นะ 300,000 กว่านะปิดเลยไหมจะปิดเลยไหมบอกว่าจะไม่มีเงินปิดแล้วก็ผ่านไปก็มีคนโทรมาอีกจะปิดเลยไหมยอดที่109ถ้าปิดวันนี้109เลยจะปิดเลยไห
1: ม
0: ทีนี้ก็เลยบอกว่าก็ไปเขาบอกว่าจะปรับโครงสร้างไหมให้ไปที่ธนาคารก็ไปติดต่อที่ธนาคารพอไปติดต่อที่ธนาคารเขาก็บอกว่ายอด 600,000 กว่าแล้วก็ที่ยอดที่ว่าเขาโทรมา 300,000 กว่า 109,000 กว่านั้นไม่ใช่เขาว่าอย่างนั้นเป็นเขาไม่เกี่ยวข้องเขาว่าอย่างนี้มีผลไหมเขาบอกว่ามีผลบวกยอดนะปัจจุบันเนี้ยเป็น 600,000 กว่าบวกดอกเบี้ยแล้วหักหักที่ว่าผ่อนเดือนละ 2,000 หักที่ว่าขายประมูล 80,000 ณตอนนี้จะผ่อนอยู่ที่รู้สึกว่าจะ 500,000 หรือว่า 600,600 เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: อยากจะถามว่าเราขายซากรถไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าว่าให้เราผ่อน 500,000-600,000 เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเหมือนผ่อนรถใหม่เลยมันมีอะไรที่จะอมชมกันได้มั่งไหม
1: อ่ะทีนี้ฟังทนายเชิญนะนี่เรื่องราว
2: คือมันอย่างนี้นะเพราะว่าที่ผมเห็นเอกสารเนี่ยมันเป็นเอกสารแกล้งนะยังไม่ใช่เอกสารที่จะบังคับชำระหนี
1: ้
2: หรือผิดนัดให้ฟ้องอะไรทำนองเนี่ยมันก็จะย้อนไปที่วันที่เราทำข้อตกลงขายซากเนี่ยมันมียอดหนี้ตรงนั้นเท่าไหร
0: ่ยอดหนี้ตอนนั้นยอดที่จะชำระหนี้น่าจะเพราะว่ายอดจากที่ซื้อมาน่ะมันจาก 800,000 กว่ามันผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทมาปีกันหนึ่งเดือน
2: ไม่ไม่คือเดี๋ยวต้องที่เราส่งเดือนละหมื่นเนี่ยบางทีมันไปหักเงินต้นแค่หลักพันเองนะเพราะว่าเวลาเราทำไฟแนนซ์เนี่ยมันจะหักต้นหักดอกจริงแต่ว่าอย่างสมมติเราส่งหมื่นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะหักดอกก่
1: อ
2: นเท่านี้แล้วไปหักต้นได้เท่านี้อะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปตกลงกับเขาเนี่ยมันจะมีบันทึกที่เรายินยอมให้เขาขายซากโดยการที่เขายึดคืนไปจากเรานั่นแหละไปขายซากรถเนาะตอนนั้นเนี่ยได้ตกลงยอดหนี้กันไว้ไหม
0: ตกลงยอดหนี้ไหมไม่เข้าใจค่ะแต่ว่าในนี้มันจะมี 700,000 แล้วก็ประมูลมูลค่าเพิ่ม 500,000 รวมเป็น 780,000 แล้วก็มันเป็นเงินดาวมูลมาภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วรวมเป็นเจ็ดก็แปดแสน
2: คือเดี๋ยวฟังผมก่อนไอ้เวลาเราไปซื้อรถเนี่ยเงินดาวเนี่ยมันแทบไม่มีผลต่อการผ่อนเลยนะเพราะว่าเงินดาวเนี่ยเป็นเงินก้อนแรกที่เราไปหักพอไปหักปุ๊บมันก็จะเหลือมูลค่าของรถเนี่ยบวกดอกเบี้ยจำนวนปีบางทีมันก็กลับมาเท่าเดิมนั่นแหละไม่เท่าเดิมก็เกือบเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่จะไปคุยกับเขาได้นะมีผู้ค้ำไหมเนี่ย
0: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีผู้ค้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะไปคุยกับเขาต้องได้

0: ว่าท่านบริษัททวงหนี้ก็ทวงในตรงนี้พอไปที่ธนาคารเจ้าของเจ้าหนี้ตัวจริงเขาบอกมันเท่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นต้องหาตัวเลขที่มันคงที่ก่อนแล้วตอนนี้ที่ผ่อน 2,000 เนี่ยยังผ่อนอยู่ไหม
2: ค่ะผ่อนอยู่ทุกเดือนค่ะ
0: ผ่อนอยู่แล้วทีนี้ข้อตกลงการผ่อนเนี่ยมีระยะเวลาไหมต้องให้แล้วเสร็จภายในกี่ปี
2: ไม่ได้มีกำหนดค่ะ
0: ไม่มีกำหนดถ้ายังผ่อนไปมันก็ยังไม่ผิดนัดนะ
2: ค
0: ่ะเว้นแต่เขาจะเอาเราไปทำแล้วก็เปลี่ยนเงื่อนไขเราไปเซ็นข้อตกลงใหม่อะไรทำนองเนี้ยนะ
2: หลังจากก็ผ่อนเดือนละ2,000มาไม่เคยได้เซ็นอะไรกันเลยค่ะ
0: ก็ไม่ควรเซ็นอ่ะนะเพราะฉะนั้นที่ผ่อนไปเนี่ยตอนนี้ที่เขาติดต่อมา 2,000 เนี่ยมัน 5-600,000 ตอนไหนไงใช่ไหมเนี่ยเขาจะมีคำว่าให้ผ่อนไม่น้อยเดือนละ 2,000 ให้แล้วเสร็จภายในกี่ปีอะไรทำนองเนี้ยมันมีไหมข้อความพวกนี
2: ้ว่าเนี่ยยอดหนี้นะตอนเนี้ยที่คุณจะผ่อนเนี่ยยอดหนี้คือ600,000กว่าเนี่ย600,000ไหม
0: คือมันอย่างนี้ถ้าฟังข้อเท็จจริงตามที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยนะส่วน
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นบริษัทที่เป็นผู้รับจ้างติดตามหนี้จากธนาคารเจ้าของเรื่องเพราะฉะนั้นธนาคารเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็ยืนยันหลักการของหนี้เดิม
2: ห
0: นี้ตัว600,000ที่ว่านี่นะแต่ว่าบริษัทที่รับจ้างไปทวงหนี้เนี่ยเขาก็อาจจะไปลดไปอะไรทำนองนี้เสร็จแล้วเขาก็มาเจรจาธนาคารบอกเท่านี้ก็เอาอย่างนี้มันถึงจะปิดหนี้ได
2: ้ค่ะ
0: จะชำระหนี้ก้อนนี้มันต้องเป็นหนี้ที่เป็นศูนย์ครับพอไปผ่อนเท่านี้ก็เหลือเท่านี้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดไม่จบ
2: หนี้เป็นศูนย
0: ์หนี้เป็นศูนย์หมายถึงว่าพอเราชำระเต็มจำนวนที่ตกลงกันเนี่ยนะสเตทเมนต์ธนาคารเนี่ยบัญชีลูกหนี้เราเนี่ยมันก็จะเป็นเลข0ครับผมได้ยินไหม
1: เดี๋ยวต่อใหม่ฮะเพราะว่าคือเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดนะตั้งแต่เช่าซื้อรถเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยแจ้งเจ้าเช่าซื้อรถนะนี่ผมเล่าที่มาที่ไปเช่าซื้อรถปี60ประมาณปี60 61ปี62เนี่ยรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ซ่อมเนี่ยนะครับมีการแจ้งว่าจะต้องซ่อมถึงประมาณสัก 350,000 นะฮะแล้วเมื่อกี้นะครับก็ได้รับข้อมูลมาอีกว่ามีการไปรีไฟแนนซ์ด้วยนะฮะก่อนที่จะมีการเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่ก็คืออีกส่วนมีค่าซ่อม 350,000 เจ้าตัวตกแล้วตกลงกับทางเจ้าหนี้ก็คือผู้เช่าซื้อว่าเอาขายซะก็เลยขายตามยอดแจ้งเนี่ยขาย 80,000 ก็คงมีมูลหนี้คงเหลือแล้วเจ้าตัวก็ผ่อนนะครับประมาณเดือนละ 2,000 บาทต่อมานะครับได้ประมาณสัก2ปีนะครับก็รวมๆแล้วยอดหนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 600,000 กว่านะครับ 600,000 นะฟังเบื้องต้นอ่ะคุณอุมาพรฮะเมื่อกี้ได้ยินไหมฮะ
2: เมื่อกี
1: ้เอาใหม่อ่ะใช่
0: ไม่คือหนี้ก้อนนี้เนี่ยนะตอนที่เป็นหนี้เดิมแล้วไปรีไฟแนนซ์ใหม่ก็คือไปจัดใหม่นั่นแหละเนา
2: ะ
0: เอารถนี่ไปจัดใหม่แล้วก็บวกดอกเบี้ยบวกอะไรเข้าไปก็เพิ่มมาเป็นตัวเลขใหม
2: ่
0: พอได้ตัวเลขใหม่ตรงนี้แล้วขับรถไปมันเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดหนี้ตัวแรกเนี่ยที่ซื้อออกมา 800,000 อะไรน่ะมันหมดไปแล้วนะมันมาเริ่มตัวที่เอามาจัดใหม่ก็คือมารีไฟแนนซ์เนี่ยคือมาจัดยอดใหม่นี่มันต้องอยู่ที่ตรงนี
2: ้ค่ะ
0: เพราะนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยพอขับรถไปชนแล้วขายซากเนี่ยต้องเอาเงินที่ขายซากมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ 600,000 ที่เขาว่านี่ 600,000 700,000 เนี่ยประมาณนี้
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต่อมาเรามาผ่อนเดือนละ 2,000 นะผมถึงบอกว่าข้อตกลงการผ่อนตรงนั้นน่ะมันผ่อนแบบ

0: ไหน
1: น
0: ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาไหนบอกว่าช่วงนี้รถก็เพิ่งลงถนนแล้วก็ติดหนี้เขาหลายด้วย
0: ไม่ไม่คือคือเ
2: ดี๋ยวหมื่นก็ผ่อน 2,000
0: คือที่ผมแนะนำเนี่ยผมอยากให้ไปแนะนำเนี่ยเดือนละ 2,000 เนี่ยมันมีระยะเวลาไหมเพราะส่วนมากที่เราทำงานที่เราเจอนี่นะไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะใช้คำว่าให้ผ่อนอย่างน้อยเดือนละไม่น้อยกว่า 2,000 แต่ให้เสร็จภายใน2ปีอย่างเงี้ยมันมีคำนี้ไหมแต่ทีเนี้ยวันที่เราไปทำหนังสือสัญญาคล้ายๆว่าพอรถขายไปแล้วนี่นะ มันเป็นส่วนต่างนะพอเป็นส่วนต่างแล้วมันเหมือนเขายังไม่ได้ฟ้องศาลนะเป็นข้อตกลงนอกศาลตัวนั้นน่ะมันจะคล้ายหนังสือรับสภาพนี่นะที่มีการผ่อนนะผมเลยคิดว่าเขาใช้คำว่าไม่น้อยกว่า 2,000 มั้ยแล้วให้เสร็จภายในกี่ปีมั้ยอะไรตัวเนี้ยเอกสารนี้ต้องไปถามที่เจ้าหนี
2: ้ไปถามที่เจ้าหนี
0: ้ครับเพราะนั้นที่ท่านผ่อนมา 2,000 น่ะมันไปลดยอดหนี้ตรงไหน
1: คือต้องเอารายละเอียดมาดู
0: ต้องเอารายละเอียดมาดู
1: ยอดหนี้มัน
0: ไม่ต้องดูยอดหนี้ตัวแรกนะตัวที่สอง
1: ขายรถเนี่ยนะฮ
0: ะไม่หลังจากรีไฟแนนซ์แล้ว
1: รีไฟแนนซ์แล้ว
0: เพราะนะเขาก็จะเอาที่ขายซากรถเนี่ยไปหักหนี้จำนวนหลักนะแล้วเขาก็จะให้ผ่
1: อ
0: นเขาจะให้ผ่อนตัวเนี้ยตัวเดือนละ 2,000 เนี่ยเพราะว่าหนี้ของเขาเนี่ยมันจะเริ่มต้นครั้งแรกผ่อนไม่ไหวรีไฟแนนซ์ครั้งที่สองนะครั้งที่สามเนี่ยก็คือลดลงถนนนะลดลงถนนแล้วซ่อมไม่ได้ก็ขายซากเอาซากเนี่ยเอาเงินขายซากมาหักยอดหนี้มันจะเป็นยอดหนี้ปัจจุบันแล้วท่านก็จะมาผ่อนผมถึงอยากรู้ว่าไอ้ผ่อนเดือนละ 2,000 เนี่ยมันมีข้อตกลงการผ่อนไปที่เจ้าหนี้นะไปที่เจ้าหนี้ที่เป็นท่านเนี่ยมีระยะเวลานานนานเท่าไหร่เพราะเนี่ยไอ้นี่นะมันเป็นแกล้งให้ทราบเฉย
1: ๆ
0: มันไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องผ่อน 2,000 นะอะไรทำนอง
1: รายละเอียดมีหนี้เหลือเท่าไหร่อะไร
0: เขาต้องบอกยอดหนี้ตอนท่านผิดนัด30วันอะไรทำนองเนี่ยนะก็จะประมาณนั้น
1: ครับทีนี้พอไปเช็คพอไปเช็คกับทางเจ้าหนี้ได้แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำหรือจะต้องอะไรต่อมันจะยังไงพี่นิวัฒน
0: ์คือ
1: มูลหนี้ไม่ใช่น้อยนะ
0: คือถ้ามูลหนี้นี่เน
1: า
0: ะมันก็จะมี2 อย่างโดยวิธีประนอมหนี้ของบริษัทรถเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือประนอมกับประนอมหนี้โดยจ่ายเป็นงวดใหญ
1: ่
0: นะแล้วก็เขาก็จะลดเรื่องดอกเบี้ยเรื่องค่าปรับเรื่องอะไรนี่ลงมา มันก็จะเหลือเงินต้นจริง
1: ๆ
0: ส่วนมากถ้าเขาบังคับชำระหนี้นี่นะถ้าเขาเห็นว่าไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ในกรณีอย่างนี้เนี่ย
1: เรา
0: ต้องรู้ตัวเลขที่เป็นหนี้จริงๆก่อนเนี่ยมันไม่นิ่งแล้วก็ที่เราผ่อนมา 2,000 เนี่ยตอนเนี้ยมันผ่อนไปโดยวิธีแบบพอผ่อนเดือนหนึ่งก็หักดอกเบี้ยไปหมดหรือเปล่า
1: อ
0: ะไรทำนองเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมเพราะบางทีชาวบ้านไม่รู้หรอกไอ้ที่ผ่อนเนี่ยมันการผ่อนหนี้มันมีสองอย่างสามอย่างนะ
1: ครับ
0: คืออย่างหนึ่งเนี่ยหนี้มันขาดอายุแล้วเขาให้เราไปผ่อน
1: ครับ
0: เพื่อจะนับหนึ่งใหม
1: ่
0: หรือหนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยมันบังคับดอกเบี้ยได้แค่ห้าปี
1: ครับ
0: อย่างหนี้เงินกู้ทั้งหลายเนี่ยอยู่ๆเขาก็บอกว่าเอามาผ่อนสัก1,000ก็ได้ก็แสดงว่ายังไม่ผิดนัดนะอย่างเนี้ยติดแบบเนี้ยในการที่เขา อยู่ในวงการการปล่อยหนี้การบังคับชำระหนี้เนี่ยเรามีข้อมูลเนี่ย

0: นี่มันยังไม่นิ่ง
1: ครับเพราะเอกสารที่คุณส่งมาเนี่ยเนาะดูตามหลักฐานเนี่ยนะดูตามหลักฐานเนี่ยมันเป็นการส่งมาเมื่อเป็นการไปรษณีย์นะฮะเมื่อ29มกราคม2563เนาะที่เห็นในเอกสารเนี่ยเนาะ
2: ค่ะ
1: ครับนี่นี่63เนี่ยถึง69เนี่ยมัน6ปี
2: ค่ะ
1: หลังจาก63ที่เขาแจ้งอ่ะมาถึง69มันมีอะไรเกิดขึ้นไหม
2: ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ผ่อนเดือน 2,000 กันมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คุณก็ผ่อนคุณก็ผ่อนมา
2: ค่ะ
1: ผ่อน2ปีมันก็ต้องประมาณอีก4ปีสิมันก็เงียบไป
2: มันมีจังหวะที่ว่าหลังจากรีไฟแนนซ์แล้วอ่ะมันจะเว้นอยู่2เดือนถึงจะเริ่มผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปรถจะลงถนนนะคะพอรถลงถนนก็จะเป็นระยะหนึ่งถึงจะมาเริ่มตกลงกันใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็นั่นแหละพอตกลงกันใหม่คุณบอกคุณผ่อนได้2ปีมันก็หายไปอีกกว่าจะถึง69มันก็หายไปหลายปีผมก็เลยถามว่ามันไม่มีอะไรแจ้งหรือดำเนินการอะไรใช่ไหม
2: ไม่ค่ะไม่มีอะไรค่ะ
1: จนณปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นไหม
2: ไม่มีอะไรค่ะ
1: หรือมีแต่คนโทร
2: มีแต่เขาโทรมาแบบนี้ค่ะ
1: มีแต่เขาโทรมาเชิญพี่นวัดนะ
0: คือผมว่าวิธีการทวงหนี้เนี่ยนะ
1: ฮะ
0: ไอการโทรเนี่ย
1: อ
0: าจเป็นหลักฐานว่าผิดนัดได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นอะไรเนี่ยเขาต้องแกล้งเป็นหลักฐานแล้วเหมือนเป็นหนังสือบอกกล่าวทวงถามหนี
1: ้ครับ
0: ฮะแล้วก็กรณีเนี้ยตั้งแต่หนังสือฉบับนี้มาเนี่ยมันก็ล่วงเลยมานานแล้วนะ ผมแนะนำอย่างนี้นะท่านอยู่จังหวัดไหน
2: อยู่กระบี่ค่ะ
1: อยู่กระบี
0: ่ท่านไปที่ศาลจังหวัดกระบี่เนี่ยเอาบัตรประชาชนไปยื่นให้เจ้าหน้าที่เขาดูว่าท่านถูกฟ้องไหม
2: เมื่อตอนหลายๆปีมาน่ะตอนที่หลังจากรถตรงถนนมาเงียบไปพักหนึ่งอ่ะที่เขายังไม่มีใบอะไรมาให้หลังจากขายซากรถแล้วอ่ะเขาบอกว่าเนี่ย
0: คือเดี๋ยวผมเข้าใจข้อมูลตรงนั้น
1: ตอบทนายสั้นๆพอทนายถามว่ามีการฟ้องไหมก็ตอบแค่นั้นในข้อที่จริงเพราะทนายบอกแนะนำให้ไปที่ศาลที่กระบี่
2: ให้ไปที่ศาล
0: มีไม่เคยมีการฟ้องไม่ได้รับหมายฟ้องได้อะไรไหม
2: เท่าที่อยู่นี้ไม่ได้รับค่ะมีแต่เขาโทรมาบอกเนี่ยจะฟ้องแล้วนะ
0: เดี๋ยว
1: ฟัง
0: บางทีเขาไปปิดหมายที่บ้านเราเนี่ยไม่มีใครเห็นคดีมันจบไปแล้ว
1: ครับ
0: อีกวิธีการหนึ่งนะครับลองไปเช็คที่ศาลจังหวัดกระบี่เอาบัตรประชาชนเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ประชาพันธ์ของศาลน่ะเขาตรวจสอบให้ว่าเรามีคดีถูกฟ้องเรื่องการเช่าซื้อรถไหม
1: ครับ
0: เขาจะเอาเลขบัตรประชาชนเรานี่สามารถตรวจสอบได้อ้าวถ้าไม่ฟ้องประเด็นก็สบายใจขึ้นว่าเขายังไม่ฟ้องแล้วก็แนะนำอันที่สองหลังถ้าเราจะเข้าไปติดต่อเขาเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปฟังพวกโทรทวงหนี้ว่าจ่ายมาเท่านี้ก่อนอะไรเท่านี้ก่อนเนี่ยไอเนี้ยถ้าเรายังผ่อน2เดือน2เดือนเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ผิดนัดแต่ผมเป็นห่วงไอ้ที่ไปเซ็นไว้เนี่ยมันมีระยะเวลานานเท่าไหร่เท่านั้นเองมันถึงจะเข้าหลักผิดนัดเช่นเราผ่อนไป2 เดือน 2 เดือนเดือนละ 2,000
1: คร
0: ับ แต่เขาบอกต้องให้เสร็จภายใน2ปีอย่างเงี้ยพอเลย2ปีปุ๊บเนี่ยเราปิดหนี้ไม่ได้มันก็จะเป็นผู้ผิดนัดตามเงื่อนไขตัวนั้นนะ
1: ถามอุมาพรนิดนึง
2: ค่ะ
1: ชำระคือผิดนัดครั้งล่าสุดเมื่อไหร
2: ่ครั้งล่าสุด
1: จ่ายครั้งสุดท้ายอ่ะแล้วไม่ได้จ่ายเลยอ่ะเมื่อไหร่ประมาณปีฮะ
2: ที่ก่อนจะรีไฟแนนซ์ใช่ไหมคะ
1: ไม่เอาที่ผิดนัดเลย
0: เอาตอนขายซากแล้วเนี่ย
2: ตอนขายซากแล้วอ่ะหลังจากที่ว่าขายเอารถไปขายซากแล้วว่ามันเป็นระยะเวลาที่เขาเงียบไปเขาไม่ติดต่อมาเราก็ไม่ได้ผ่อนนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวรอการติดต่อทางบริษัท
0: ไม่เดี๋ยวไอ้ที่ผ่อน2,000เนี่ยเคยผิดนัดไหม
2: ไม่เคยผิดนัดค่ะหลังจากพอเขาติดต่อมาหลังจากขายซากเขาติดต่อมาว่าเริ่มผ่อน2,000นะแล้วงวดต่อไปก็2,000ก็จ่ายกันมาตลอด

0: ตอบเลยแล้วทีนี้พอหลังจากจ่าย 2,000 มา2ปีล่าสุดปีสุดท้ายก็ผ่อน 2,000 อยู่แล้วเขาก็โทรมาใหม่บอกว่าเนี่ยยอดหนี้คุณน่ะ 600,000 กว่านะบอกเอ้าเราผ่อนมา2
1: มีรู้ละรู้ละเพราะคุณก็ยังผ่อนมาจนถึงปี68อยู่ใช่มั้ย69ยังผ่อนอยู่มั้ย
0: ใช่ทุกวัน
1: นั้นเนี่ยนะฮะเขาก็เลยยังไม่ดำเนินการฟ้องแหละเพราะว่ายังจ่ายของเขาย
2: ังไม่ผิดนัดแต่ทีเนี้ยถ้าเขาล็อกไว้ว่าต้องเสร็จภายในเพราะนั้นต้องไปดูข้อตกลง
0: ได้ค่ะได
2: ้นะก็มีวิธีที่จะสอบถามได้อย่างหนึ่งก็ศาลตรวจสอบดูว่าเขาขโมยฟ้องคือบางทีเราผ่อนอยู่พอเราครบ2ปีแล้วเราปิดหนี้ไม่ได้เขาว่าเราผิดนัดอย่างเงี้ยเวลาเขายื่นโนติสมาไอตัวเรานี่ไม่ได้รับแต่มีคนเซ็นไว้แทนอะไรพวกนี้นะมันมีหลายอย่างนะครับเงื่อนไขทางกฎหมายที่เขาจะฟ้องได
1: ้
2: แต่ถ้าไปยื่นที่ศาลกระบี่เนี่ยศาลจังหวัดกระบี่เนี่ยขอตรวจสอบว่าเราถูกฟ้องไหมเพราะว่ามันต้องเป็นคดีผบ.
1: ครับ
2: มันต้องฟ้องที่ภูมิลำเนาของจำเลยเน
0: า
2: ะ
0: อ๋อถ้าว่าฟ้องที่ภูมิลำเนาก็น่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรนู่นค่ะเพราะว่าทะเบียนบ้านติด
2: ทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดพิจิตรอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มาทำงานกระบี่ว่าอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
2: ลองไปถามกับทุกวันนี้ศาลท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะสามารถตรวจสอบได้ทั่วประเทศอยู่แล้ว
1: เ
2: นาะ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ลองไปยื่นดูพอยื่นแล้วถ้ามันไม่แน่นอนอย่างไรก็ค่อยไปสอบถามที่เจ้าหนี้ว่าเลขที่ผ่อนเดือนละ 2,000 2,000 เนี่ยมันผ่อนไปให้ใครหนี้มันถึงไม่ลดเนาะเอาตามนี้ครับผม
1: หาต้นหนี้ให้ได้นะ เสร็จแล้วก็ไอ้ที่ผ่อน 2,000 เนี่ยหักต้นหนี้เนี่ยไอ้ 2,000 เนี่ยหักดอกเท่าไหร่ต้นเท่าไหร่ก็ต้องเข้าใจตรงนั้นถึงจะทราบนะว่าทำไมหนี้เราไม่ลดนะ
0: ได้ค่ะได้ขอบคุณ
1: เวลาไปถามเอาให้มันชัดเจนแบบนี้นะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: มีอะไรค่อยไลน์เข้ามาเพิ่มเติมนะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวไปหา
1: ได้หลักฐานได้หลักฐานแล้วก็ค่อยไลน์เข้ามาเดี๋ยวผมจะได้ให้คุยกับทนายนิวัฒน์ต่อในสัปดาห์ต่อไปเพราะว่าทนายเห็นข้อมูลเราจะได้ต่อเนื่องถูกนะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ครับเป็นห่วงเพราะว่ามูลหนี้ค่อนข้างสูงครับหลายแสนเลยนะแล้วก็ผ่อนมาก็ต้นไม่ลดด้วยเนี่ยนะยังคงเดิมอยู่บางคนไปเข้าใจนะว่าผ่อน2ปีมันต้องลดเยอะเลยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีดอกมันมากกว่าต้นอีกนะร้อยดอกนี่หลักพันก็มีนะอ่ะฝากไว้ครับผมเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดก่อนนะอย่าเพิ่งไปใจร้อนนะ
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: ครับครับทำตามที่ทนายแนะนำนะ
0: ค่ะ
1: ครับครับครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมนี่ของคุณอุมาพรนะท่านผู้ชมครับเรื่องของการเช่าซื้อรถนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตอนแรกเราตกใจฮะว่าเอ๊ะทำไมเขาไปขายเนี่ยได้แค่ 80,000 บาทเพราะว่ารถมันเป็นรถใหม่เลยแหละนะครับแล้วก็เอารถเนี่ยไปขายได้ 80,000 พอดูประวัติการพูดคุยแล้วก็ซักถามเพิ่มเติมก็คือรถเกิดก็เลยได้เพียงแค่ 80,000 บาทแล้วมีการรีไฟแนนซ์อีกด้วยแล้วก็ผ่อนมาในอัตราที่ต้องบอกเลยนะว่าอัตราที่ถูกฮะ 2,000 บาทเนี่ยอัตราถูกมากแต่เป็นการผ่อนแบบเลี้ยงคดีไว้หรือเลี้ยงข้อเท็จจริงไว้เท่านั้นแล้วมันเว็บมันในหลักในความเข้าใจคือมันผ่อนน้อยอ่ะท่านต้องแล้วมันตัดต้นน้อยต้นมันก็ลดลงน้อยเช่นเดียวกันนี่คือหลักของมันเลยอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อฮะในรายละเอียดเรื่องกฎหมายสักครู่นึงครับ

0: รู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภาถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมาธิการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกคนศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน
1: ์ท่านประธานครับนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบเพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
6: ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในทางทีวีรัฐสภาช่อง10
7: ท้ายของรายการมีเวลาก็จะได้คุยกันกับคำถามผ่านระบบไลน์ถ้าท่านมีปัญหาหรือติดตามรายการอยู่นะครับมีเพื่อนเรามีรถแล้วมันหรือไปกู้หรือไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วมันมีจังหวะการปรับโครงสร้างหนี้รีไฟแนนซ์ผิดนัดผิดอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่ท่านจะไปทำอะไรกับเจ้าหนี้ในการตกลงนะฮะท่านปรึกษาผู้รู้นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่ท่านไปเนี่ยท่านใจท่านอุ่นใจหรือชื่นใจเวลาที่เจ้าหนี้เขาบอกโอเคเราให้คุณต่ออย่างเงี้ยท่านก็ไปลงนามแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กนะฮะแต่ท่านไม่ได้อ่านไม่ได้สอบถามทางเจ้าหนี้เลยว่ามูลหนี้เนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็การคำนวณอย่างไรเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหากับเรานะครับแล้วก็จะหลายท่านเงินที่เราผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยมันเอาไปหักไปหักไปหักอย่าลืมนะครับมูลหนี้เนี่ยนะครับในการชำระของเรามันไม่ได้มีแค่ต้นนะมันจะมีดอกมีต้นมีปรับถ้าผิดนัดด้วยนะมันจะมีอยู่3ตัวหลักๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังด้วยนะครับเผื่อบางทีท่านก็เข้าใจแบบนี้กันจริงๆเลยนะครับว่าจ่ายไปเท่าไหร่นั่นคือหักต้นหักต้นหักต้นลงนะฮะไม่ใช่นะอ่ะฝากไว้เอกสาร56รับของโจรการจะรับของโจรได้ทรัพย์ที่รับมาน่ะมันต้องเกิดจากการกระทำความผิด8มูลฐานที่สำคัญนะครับเช่นลักวิ่งชิงปล้นกันรีดยักยอกช่อโกงนะฮะอันนี้คือหลักของการทำผิดมาแล้วได้ทรัพย์มาจากตรงนั้นเมื่อทำผิดมาแล้วปุ๊บการรับของโจรทำผิดฐานรับของโจรพฤติการในการรับของโจรไม่ใช่เพียงแค่นะฮะมันมียังจำนำอย่างนี้เอาไปซ่อนช่วยอย่างเงี้ยก็เป็นความผิดฐานรับของโจรได้อ้าวลองอ่านดูนะถ้าไม่เชื่อผมนะครับนี่เขียนกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนี้เลยนะครับอ่ะลองแล้วก็สแกน QR code รับไปถ้าสติกก็พิมพ์156ขอกฎหมายเราส่งลิงก์ไว้ให้ไปอ่านไปศึกษากันปริ้นออกมาเป็นเล่มก็ได้นะสู้กันจริงๆเนี่ยถึงศาลฎีกาแล้วก็จะเป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาวางเป็นแนวบรรทัดฐานเอาไว้ก็จะได้ไปอ่านไปศึกษากันนะครับมีคำถามของคุณกรุงศรีผมยังอ่านไม่จบนะฮะว่าคุณอุมาพรมาก่อนนะครับเรื่องของกำแพงรุกรำเข้ามาในที่ดินฮะพี่นิวัฒน์ฮะสอบถามครับผมมีที่ดินอยู่ติดกับบ้านของเพื่อนบ้านอยู่กันมาหลายปีแล้วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเพื่อนบ้านคือ

0: ำแพงขึ้นมาใหม่ปรากฏว่ากำแพงบางส่วนเนี่ยมันสร้างเข้ามาในเขตที่ดินของผมประมาณเกือบเมตรตอนแรกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะคิดว่าอาจจะสร้างตามแนวเดิมนะฮะต่อมาผมไปขอรังวัดที่ดินกับสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่แจ้งว่ากำแพงของเพื่อนบ้านเนี่ยรุกเข้ามาในที่ดินของผมจริงผมก็เลยไปคุยแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยรื้อกำแพงออกไปเขาบอกว่าสร้างมาหลายปีแล้วแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาใช้มาตลอด เขาไม่ยอมรื้อให้ เพื่อนบ้านเนี่ยรื้อกำแพงไหมครับแล้วก็คืนพื้นที่ให้ผมได้ไหมเพราะการที่เขาใช้พื้นที่ของผมมาหลายปีมันจะทำให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์ในที่ดินส่วนนี้หรือเปล่าครับเชิญพี่นิวัฒน์ฮะ
1: คือมันอย่างนี
0: ้ครับ
1: ไอ้ที่เขาพูดอ่ะเขาพูดเหมือนกับผมครอบครองปรปักษ์แล้วนะผมใช้มาเกิน10ปีแล้ว
0: ครับครับ
1: แต่ทีนี้คำว่าถ้าสงบและเปิดเผยไหมแต่ทีนี้ปัญหาว่ากำแพงเนี่ยโอเคแหละแต่ก่อนมีแนวรั้วเขาสร้างเขาก็ไม่ได้แกล้งเรา
0: ครับ
1: นะเขาก็ไม่ได้แกล้งเรา
0: ครับ
1: แต่ทีนี้พอเราตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เขาจะอ้างว่าอยู่มาเกิน10ปีแล้วเป็นของเขาแล้วนี่ได้ไหมไอ้เนี่ยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง
0: ครับผม
1: ที่เรามองเห็นกำแพงเนี่ยเราก็รู้มันเป็นแนวเดิมแหละแต่พอเราสงสัยเราเลยตรวจสอบ
0: ครับผม
1: พอเราตรวจสอบเราก็โต้แย้งสิทธิ
0: ์
1: เราก็ฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายได
0: ้อันนี้คือเราเริ่มก่อนฮะพี่นิว
1: เราเริ่มก่อน
0: เราเริ่มฟ้องเขา
1: แล้วมันก
0: ็
1: ฟ้องขับไล่ให้เขาทุบกำแพงออกจากที่ดินเราจำนวนเท่านี
0: ้
1: นะถ้าเขาไม่ยินยอมก็ให้เราทุ
0: บ
1: แต่ให้เขาเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเนี้ยน
0: ะ
1: ไอเนี้ยก็จะเป็นวิธีการฟ้องขับไล่ให้รื้อถอนประมาณนี้ก็เป็นละเมิด
0: ทางนู้นก็จะต้องสู้
1: ทางนู้นเขาก็ต้องต่อสู้ว่าตอนที่เขาก่อสร้างเราก็รู้อะไรทำนองเนี้ยเราก็ไม่ได้โต้แย้งนะแต่แล้วเราได้ครอบครองประปักษ์ที่ดินส่วนนี้แล้วไอ้นั่นผมถึงสองคนนี่จะไปต่อสู้กันว่าที่เขาทำกำแพงอ่ะมันโดยสงบแล้วเปิดเผยไหมทางเราเนี่ยเรารู้มาแต่ต้นไหมว่ากำแพงมันล้ำเรา อะไรพวกนี้นะ
0: ได้ไม่ได้ไปว่ากันในชั้นศาล
1: แล้วทีเนี้ยเวลาทนายทำคดีเนี่ยมันก็มีทางออกสองทาง
0: เชิญฮะ
1: นะส่วนมากก็โทษนะถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยถูกกันนะนะ ก็จะเอาแพ้เอาชนะอย่างเดียวนะก็จะบอกว่าต้องทุบอย่างเดียวเลยแล้วก็จ่ายค่าเสียหายแต่ว่าถ้าที่ดินมันเยอะนะถ้าที่ดินมันเยอะไม่ใช่ที่ดินเป็น 50-60 วานะเป็นที่ดินหลายๆไร่เนี่ยก็จะตกลงกันว่าไอ้ที่มันล้ำมาแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนได้ไห
0: ม
1: เปลี่ยนไปเป็นของเขาเลยอะไรทำนองเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณนี้ก็คิดราคากันอย่างนี้ก็มีแต่บางอันเนี่ยยังไงมันก็ต้องทุบบางพอตรวจเขตรางวัดแล้วเนี่ยบางทีมันทุบไม่ได้โดยเฉพาะที่เราได้เห็นข่าวบ่อยๆเนี่ยก็ตึกแถวอะตอนผู้รับเหมาเขาสร้างเขาไม่รู้หรอกว่ามันล้ำไฟกันอยู่อย่างเงี้ย
0: เพราะเป็นตึกแถวก็สอดบ้าน
1: ที
0: ่เป็น
1: เพราะเวลาเราเป็นทนายแล้วก็ไปแนะนำเขาให้ไปรังวัดที่ดินใหม
0: ่
1: แล้วก็ทำผังที่ดินใหม
0: ่ตามตึกที่มัน
1: ตามตึก
0: อ๋อ
1: ก็ถ้ามันจะคิดกันเป็นตารางวาคิดกันเป็นเมตรคิดกันเป็นฟุตก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็คาราคาซังกันอยู่อย่างเงี้ยทางแก้แบบนี
0: ้ครับผม
1: นะ
0: เดี๋ยวรอเจ้าตัวเขามาคุยเพิ่มเติมนะอันนี้ผมเขาเล่ามาก็เอาตามที่เขาเล่านะฮะได้แค่นี้ส่วนรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นแค่ไหนยังไงเรื่องที่มันเป็นที่บ้านที่สวนที่ยังไงเนี่ยไม่ได้บอกเพิ่มเติมเข้ามานะฮะแต่ว่ามีการสร้างกำแพงก็เดี๋ยวต้องรอเจ้าตัวนะฮะท่านผู้ชมถ้าติดตามรับชมรายการอยู่นะถ้าท่านจะปรึกษารบกวนพิมพ์เบอร์โทรเพิ่มเติมนิดนึงเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราสงสัยเราก็จะได้โทรไปหาท่านและการคุยเนี่ยมันจะได้ซักถามเพิ่มเติมเหมือนรายแรกอ่ะที่เราคุยกันเนี่ย

0: สนอราคาให้สูงกว่าแล้วบอกว่าจะคืนเงินมัดจำให้ก็ที่มัดจำก็คืนหรือก็มีค่าเสียหายที่จะเรียกได
1: ้ขายแต่ถ้าแบบพื้นแบบนี้นะคุณสามารถฟ้องบังคับโอนได
0: ้คือไม่เอาเงินมัดจำ
1: ไม่เอาเงินมัดจำแล้วถ้าเขาไม่มา
0: ครับ
1: พอศาลมีคำพิพากษาแล้วเขาไม่มาสำนักงานวางทรัพย
0: ์ครับ
1: นะแล้วก็คุณก็เอาคำพิพากษาไปโอนบ้านพร้อมที่ดินมาเลยก็จะประมาณนี
0: ้ครับ
1: แต่ต้องดูรายละเอียดของสัญญานะ
0: มันมี
1: แล้วกรณีที่สองเนี่ยวันที่คุณบอกว่าคุณพร้อมจะไปโอนในหลักฐานคุณพร้อมไหมชาวบ้านบอกพร้อมจะไปโอนผมไปรอที่สำนักงานที่ดินแล้วเตรียมเงินไปพร้อมแล้วพอเขาไม่มาผมก็กลับบ้าน
0: คือการไปโอนต้องไปรอจริงๆที่สำนักงานที่ดิน
1: ไปรอเลยพอถึงบ่ายสี่โมงปุ๊บปิดแล้วยังไงก็ซื้อขายกันไม่ทันแล้วคุณต้องไปแก้งความไว้เป็นหลักฐานว่าฝ่ายนู้นไม่มาให้แล้วคุณก็เอาเงินที่คุณจะซื้อเขาเนี่ยไปแสดงเพราะเวลาคุณจะไปซื้อขายที่ดินกันนะทำเป็นแคชเชียร์เช็คไปอาจจะเสียค่าธรรมเนียมหน่อยก็ยังดีกว่าเพราะว่าเวลาคุณไปแกล้งฟาร์มคุณก็ถ่ายแคชเชียร์เช็คเนี่ยไปให้ตำรวจลงบันทึกไว
0: ้
1: อย่างเนี้ยถึงจะแสดงว่าเขาผิดนัดแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีอย่างนี้เนี่ยทางโน้นก็จะเถียงว่าคุณไม่มาโอนเองอะไรทำนองเนี้ย
0: เพราะต่างคนต่างก็เถียงกันนะ
1: เถียง
0: ไปอันนี้ก็อาจจะบอกว่าผมไปไงไม่เห็นคุณ
1: ทีนี้พอบอกอ้าวยืนยันแล้วว่าไปสืบได้แล้วคุณมีเงินหรือเปล่า
0: อีกเลย
1: อีก
0: ไม่ใช่ไปแล้วไม่มีเงินแล้วไปกล่าวอ้างว่าผมโอน
1: มันคำว่าผิดนัดเนี่ยมันต้องผิดนัดจริงๆผู้ซื้อก็พร้อมจะซื้อผู้โอนก็พร้อมจะโอนนะมันต้องประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าถามมาแค่นี้เราก็ตอบได้แค่นี
0: ้ครับแล้วถ้าสมมติว่าบังคับให้โอนเราเกิดความเสียหายเราเรียกอะไรได้เพิ่มเติมไหม
1: เรียกค่าเสียหายตามสัญญาที่เราเขียนกันไว
0: ้
1: เช่นอย่างค่าเสียหายเนี่ยอย่างสมมติว่าอย่างที่พื้นนี่นะที่เรายกตัวอย่างกันเนี่ยลูกผมจะแต่งงานผมเลยซื้อบ้านหลังนี้ไว้เป็นเรือนหอของลูกพอถึงวันบ้านใหม่ให้ลูก อย่างเนี้ยนะมันก็จะเป็นค่าเสียหายแต่ทีนี้ค่าเสียหายเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันนะ
0: ครับผม
1: อย่าลืมว่าค่าเสียหายนี่เรียกแต่ว่าเวลาศาลเนี่ยเรานำสืบแล้วนี
0: ่
1: ศาลท่านจะให้ตามหรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาทนายทำคดีเนี่ยมีแต่อยากให้ทนายฟ้องให้เยอะๆเราก็บอกว่าฟ้องไปเยอะๆคุณก็เสียค่าธรรมเนียมเยอะๆถ้าศาลตัดสินให้แข็งเนี้ยเราก็แนะนำประมาณนี้ครับ
0: มีการละเมิดกันเกิดขึ้นอยากจะได้ค่าเสียหายเยอะๆนะฟ้องละเมิดก็เจอว่าฟ้องไปเป็นล้านได้มาหลักหมื่นก็มีหรือฟ้องไปหลักแสนได้มาหลักหมื่นต้นๆก็มีเลยนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครติดตามชมรายการนะครับแล้วก็ท่านฝากข้อความเนี่ยนะครับอย่าลืมเบอร์โทรนะเพราะเพิ่มเติมอย่าง2คำถามเนี่ยมันก็จะต้องถามเพิ่มเติมในรายละเอียดด้วยเหมือนกันนะครับว่าแค่ไหนยังไงนะครับอย่าลืมเบอร์โทรฝากไว้ที่ระบบ LINE ได้ที่ @10 hotline หรือโทรมาช่วงบ่ายได้ที่02เอกสารตอนที่156รับของโจรเป็นความผิดทางอาญามันรับยังเอาไปอ่านไปศึกษากันพิมพ์เข้ามาเป็นข้อความทิ้งไว้ขอบพระคุณทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนครับวิทยากรประจำรายการของเราขอบพระคุณพี่นิวัฒน์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะลาไปแล้วพบกันและท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: รายจ่ายของรัฐบาลขณะนั้นนับเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่การเหล่านี
1: ้สิ่งที่น่าสังเกตคือราชนิยมที่เพิ่มขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยรัชกาลที่6คือท่านทรงเปิดให้มีฎีกาประเภทอื่นพวกนี้คือฎีกาถวายความคิดเห็นครับก็คือเขียนหนังสือถวายเองว่าพระเจ้าอยู่หัวควรทำอะไรบ้างวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวอย่างด้วยก็เขียนวิจารณ์พระเจ้าทรงรับรู้เรื่องทั้งหมดก็จีราษฎรเอาราษฎรมาใช้แรงงานโดยไม่มีความเพราะฉะนั้นข้อวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้พระเจ้าอยู่
0: เหตุการณ์บ้านเมืองในรัชสมัยที่ดูวุ่นวายและไม่เงียบสงบเหล่านี้ทำให้ดังเช่นพระราชกระแสตอบเสนาบดีกระทรวงธรรมการว่าความนิยมดินอย่างที่เคยเป็นมาก่อนฉันเห็นว่าจะกลับฟื้นขึ้นอย่างแต่ก่อนไม่ได้อีกแล้ว
2: พระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

สามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายที่ช่องเสียง AD Caption โดยกดรีโมทปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top

0: สุขภาพดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่ fpchannel.org สภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราค่ะ
1: ส่วนในวันนี้นะครับจะมีเนื้อหาไปติดตามชมกันครับ
0: เอสโซนโซนสุขภาพดีเอาใจคุณแม่มือใหม่ทุกคนด้วยแพทย์แผนไทย
1: ในทดลองทำเมนูง่ายๆสำหรับคุณ
0: โซนสุขภาพใจมาทำความรู้จักกับคำว่า introvert และประเภทไหน

0: ี่ป๊อปค่ะตันมีข้อมูลที่เป็นข้อคุณผู้ชมฟังค่ะ
1: ข้อมูลตัน
0: ก็ข่าวนี้สิคะคุณผู้ชมไม่ส่งผลต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ซึ่งอ่าน
1: น้องโบตันคือกระท่อมเป็นพืชที่คนเป็นผงละลายน้ำดื่มหรือเคี่ยวงาและสามารถทนแดดกลางแจ้งได้ซึ่งเป็นการใช้แบบวิถีชุมชนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าคนท้องสามารถดื่มน้ำกระท่อมได้เป็นข้อมูลเท็จนะครับแถมมันจะส่งผลเพราะจะทำให้คุณแม่มีอาการหายใจหอบหายใจเร็วถ่ายเหลวแม่นะครับที่ตั้งครรภ์ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะควรที่จะปรึกษาแพทย์ดีกว่านะคะทานอาหาร
2: ร่วมแชร์สุขภาพดี GH Zone Zone สุขภาพดี
1: ช่วงโซนสุขภาพกายในวันนี้นะครับเราเกี่ยวกับการผดุงครรภ์แบบการแพทย์แผน
0: โดยเราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาพูดคุยกับเราในประเด็นนี้ค่ะและตอนนี้เราอยู่
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ค่ะคำว่าผดุงครรภ์คุณไม่เฉพาะเรื่องของการผดุงครรภ์ในแพทย์แผนไทยคืออะไรคะ
4: แผนไทยนะคะอันนี้มันเป็นเรียกว่าผู้หญิงทารกรวมถึงการดูแลทารกอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราคนโบราณเนี่ยก็เรียกว่าหมอตำแหน่งอะไรคนอาจจะรู้จักแต่บอกว่าผดุงครรภ์เนี่ยงงแล้วว่าแต่หน้าที่หลักๆก็คือดูแลเนาะให้คำแนะนำตั้งแต่เรื่องของตั้งครรภ์เนาะว่าต้องกินอะไรจนกระทั่งคลอดนะคะแล้วก็หลังคลอดที่มีเรื่องของการอยู่ตัวต่างๆเป็นภาพรวมของการผดุงครรภ์แผนไทย
0: เหมือนกับ
4: แผนปัจจุบันใช่ไหมคะถ้าเป็นในส่วนของแผนปัจจุบันกับแผนไทยเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมอสูตินรีเวชของแผนปัจจุบันเนาะเพราะว่าสมัยก็ถูกเรียกว่าหมอตำแยนะคะนอกจากการทำคลอดที่คือแบบท้องใหญ่มาแล้วแล้วประคลอดเนี่ยมันก็จะมีการดูแลตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์เพื่อให้แบบดูแลตัวเองเบื้องต้นได้จะได้แบบแข็งแรงนะไม่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็คลอดได้ง่ายๆเพราะว่าเราไม่มีการที่คุณแม่แข็งแรงแล้วได้เองโดยธรรมชาติเนี่ยค่ะอย่างปลอด
1: ผดุงครรภ์ในยุคปัจจุบันเนี่ยครับมันจะแตกต่างกับหมอตำแย
4: ผดุงครรภ์แผนไทยในปัจจุบันเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเราไม่ได้ไปทำนี้เราก็คลอดในโรงพยาบาลนะคะถูกตามหลักสาธารณสุขแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะก็จะหลักๆเนี่ยจะทำหน้าที่ในเรื่องของอาการปวดเมื่อยหรือการนวดต่อมท้องให้คลอดง่ายๆบานเลยเนี่ยคนก็จะมาดูแลหลังคลอดกันมากเราจะเห็นหมอ
1: แสดงว่าบทบาทของหมอตำแยในยุคโบราณเนี่ยมาอยู่ในยุค
4: ป
1: ั
4: จจุบันเนี่ยจะตัดมาที่หลังคลอดซะส่วนใหญ
0: ่มีไหมคะที่ปฏิการผดุงครรภ์ในส่วนของก่อนคลอดเช่นแบบการนวด

0: ต้องบอกว่าเราเนี่ยนวดถ้าเราเคยเห็นข่าวเนี่ยที่หลายปีมันเนี่ยมีเรื่องของชีวิตหรือว่าแท้งลูกได้นะคะถามว่าอันเนี้ยเกิดมาได้แต่ว่าหมอจะต้องรู้ว่าคนนวดเมื่อไหร
1: ่
0: อย่างไตรมาสแรกไตรมาสที่1ก็คือ3เดือนแรกเนี่ยจะห้ามนวดไตรมาส6เดือนขึ้นไปจนเป็นการนวดกล่องท้องช่วงใกล้ๆที่ทำให้แท้งได้นะคะนั้นเนี่ยช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการตั้งท้องอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วง 3-6 เดือนตรงกลางอะค่ะอันนี้นวดได้ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหมอตำแยหรือผดุงครรภ์แบบแผนไทยในช่วงระยะตั้ง
1: คร
0: รภ์กล่องท้องเนี่ยเป็นการนวดหัวนะเพราะสมัยก่อนไม่มีผ่าคลอดเนาะการจะคลอดเนี่ยเด็กจะต้องอยู่ในท่าเอาศีรษะลงมาเอาหัวออกเท่านั้นคลอดท่าก้นหรือเอาไหล่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยแผนไทยก็เลยมีศาสตร์เรื่องของการนวดกล่องท้องได้แล้วก็เด็กอยู่ในท่าปกติ
2: อย่างที่ผมเคยได้ยินนะก็คือต้องใช้แบบวิธีการเขาเรียกตะล่อมของคุณแม่ใช่ไหม
0: ค
2: ะอันนี้คือต้องให้คุณหมอนวดโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ
0: ต้องบอกว่าการนวดในคนท้องหรือการนวดกล่องท้องเนี่ยค่ะควรทำโดยผู้เชี่ยวเดินเข้าร้านนวดทั่วไปนวดผ่อนคลายแล้วไปนวดเนี่ยอันนี้ไม่แน่ข้อควรระวังเนาะรวมถึงท่าน้ำหนักมือในการใช้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแม่รับบริการในสถานบริการหรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ
1: กูมาในทางแบบแพทย์แผนปัจจุบันแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบไปหาคุณหมอแผนปัจจุบันตั้งแต่ฝากครรภ์เลยแล้วก็อยากจะกล่อมท้องหรือบางคนก็กลัวการนวดไปเลยอันเนี้ยมันสามารถมั้ยคะ
0: ได้ค่ะจริงๆมันเป็นศาสตร์ที่สามารถทำไปครบเป็นข้อกำหนดคุณแม่ทุกคนต้องฝากครรภ์เพื่อประเมินนะคะจะช่วยลดลงไปได้เยอะแต่ว่าในเรื่องของการเพราะว่าการนวดในคนท้องเนี่ยมันจะไปช่วยลดอาการปวดให้สบายตัวของคุณแม่เพราะว่าพอนึกถึงตอนเขาท้องเนี่ยอยู่นะคะกล้ามเนื้อก็ขยายเนาะต้องแบกน้ำหนักนอนก็โดนกดทับเลยอะค่ะแล้วก็จะมีขาหรือพวกเป็นตะคริวบ่อยๆอะค่ะซึ่งในส่วนเนี้ยทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันสามารถช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้แต่อย่างที่บอกว่าต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ
1: แต่นวดได้แต่ต้องดูระยะครรภ์ว่าระยะครรภ์เท่าไหร่คุณนวดได้
0: ต
1: ้
0: องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
1: มีความรู้ไม่ใช่ว่าจะไปนวดแบบนวดเรื่อยเปื่อยว่า
0: น้ำหนักมือควรเท่าไหร่อะไรแบบนี้ไม่งั้นก็อาจจะมีผลได้
2: ต้องเรียนถามคุณหมออุ้มนะครับว่าเรื่องการอบรมให้คุณแม่สามารถนวดด้วยตัวเองมีไหมครับ
0: ใช้คำว่านวดได้ไหมใช
2: ่
0: ค่ะอย่างเช่นการยืดเกียร์หรือว่าการกายโดยเน้นเฉพาะช่วงหลังช่วงขาอันนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดได้ค่ะในระยะที่ไม่สามารถแบบนวดกระตุ้นได้เนี่ยคุณแม
1: ่แล้วมีอีกเรื่องนึงเรื่องของผดุงครรภ์ก่อนคลอดก็มีความเชื่อหลายความเชื่อมากเกี่ยวกับเรื่องของเช่นห้ามวางบันได
2: ห้ามอาบน้ำบอกแล้วห้ามนั่งขวางบันได
1: ใช
2: ่แล้วก็ห้ามกินของดำ
1: มันคือผดุงครรภ์ก่อนคลอดเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ต้องถามคุณหมอแบบแพทย์ที่มันเป็นเพราะอะไรอะครับถึงได้มีเรื่องความเชื่อแบบนี้ครับ
0: ต้องบอกว่าความเชื่อเนี่ยมันมีหลากหลายเนาะอันก็ไม่มีอย่างเช่นการคือตะวันตกดินเนี่ยห้ามอาบน้ำสมัยก่อนเนี่ยเราอาบน้ำที่ท่าน้ำหรือที่อาบน้ำตกน้ำ
1: ลื่นล้ม
0: หรือกลัวเรื่องสัตว์เลื้อย

0: กลางคืนมองไม่เห
1: ็
0: น
1: แล้วก็น้ำเย็นเกินไป
0: ท่านเป็นไข้จับไข้เนี้ยค่ะไข้ห้ามนั่งขวางประตูอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเรื่องการพัดตกคนโบราณก็จะบอกว่าไม่ให้นั่งขวางบันไดมันจะคลอดยากเหมือนมันไปค้างเธอเขาก็ระวังเรื่องอันตรายท้องเนี่ยโพสิชันในการมองเนี่ยหรือว่าการเดินเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปก้าวพลาดลุกขึ้นแล้ววูบอย่างเงี้ยค่ะก็จะตกบันไดได
2: ้กินของดำ
0: กินของได้เหมือนกัน
1: ว่ามาจากไหน
0: ใช่เชื่อนะว่ากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็แรงเนี่ยค่ะตัวก็จะกินแรง
2: ต้องมีเรื่องเข็มกัดไว้เนี่ยไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรครับคุณหมอ
0: เอาตามความเชื่อเลยบอกว่ามันเป็นการกันสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยในทางถ้าอธิบายแบบแผนปัจจุบันเนาะก็คือมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจคือจะอ่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปในที่ที่มีแต่อาจจะทำให้จิตใจเนี่ยมันหม่นหมองก็มีผลกับทารกในครรภ์ได
1: ้
0: ก็ถึงหมอว่ามันบางเรื่องก็
2: มันอาจจะเป็น
0: เครสเป็นกลาง
1: เข็มกัดก็ไม่น่าจะแก้เรื่องของ
0: คือเขาบอกอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าการติดเข็มกัดเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์จะรู้ว่าคนนี้เป็นคนท้องเวลาจะก็จะระมัดระวังไม่ให้แบบ
1: ไม่ได้ช่วยแก้ในเรื่องของจิตใจที่จะระวังให้กับ
0: ดูแลคนนี้เป็นพิเศษอะไรเงี้ย
1: โอเคเมื่อกี้เป็นเรื่องของการผดุงครรภ์ก่อนคลอดแต่ทีนี้คลอดเสร็จก็อยากจะหลังคลอดบางคนอาจจะไม่ได้ก่อนคลอดเพราะว่าก่อนคลอดดูแล้วเขาก็อาจจะหลังคลอดปุ๊บอุ้ยอยากจะอยู่ไฟบ้างเขาเห็นบางคนมีเรียกแบบบริษัทอยู่ไฟมาทำที่บ้านเลยมีเยอะมันมีอะไรบ้างคะสำหรับผดุงครรภ์หลังคลอด
2: มีขั้นแบบเป็นขั้น
0: ครรภ์หลังคลอดเนี่ยค่ะมีหลายขั้นตอนที่ทำได้นะคะถ้าที่เราแบบเรียกกันสามัญทั่วไปก็คือการอยู่ไฟหลังคลอดถ้าพูดคำนี้ทุกคนอาจจะแบบการอยู่ไฟหลังคลอดเนี่ยมันมีอย่างเช่นก็คือนวดเพื่อผ่อนคลายนะถ่ายไฟอาบน้ำต้มสมุนไพรนะเมื่อยบำรุงผิวกระตุ้นการไหลเวียนนะคะรวมถึงนั่งถ่านลมแผลมันแห้งแล้วติดสนิทเร็วขึ้นคลอดธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้กว้างหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นการ
2: ถือว่าให้ทางช่องคลอดเนี่ยคือติดแผลติดเอง
0: ให้แผลมันแห้ง
2: ถ่
0: านเร็วขึ้นแล้วก็รวมถึงยาที่ใส่เข้าไป
1: อะไรแบบใช้ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันในเขาเรียกนะคนเพิ่งคลอดได
0: ้ได้ค่ะนอกจากเรื่องพวกนี้ก็ของการพันผ้าหน้าท้องการทับหม้อเกลือ ที่ขึ้นหรือการนอนกระดานหรือเขาที่เขาเรียกผิวไฟแบบแห้งอันนี้จะเหมาะกับคุณแม่ที่บวมๆคือค่ะมันก็จะช่วยลดน้ำ
2: เขาไปนอนข้าง
0: ไ
2: ฟในไม้กระดานแล้วคุณแม่ก็เหงื่อแตกเหงื่อออก
0: ใช่ค่ะเขาก็จะให้7วันอย่างน้อย10วันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ก็ช่วยให้สมดุลธาตุมันกลับมาเพราะว่าตอนท้องเนี่ยเสมหะมีอะไรที่เข้ามาเยอะมากพอถ้าเราคลอดที่มันเสียไปที่มันแปรไปเนี่ยค่ะมันก็จะยังอยู่แบบนี้ทำ

0: บอกว่าเป็นหนาวในหรือเป็นโรคของผู้หญิงอ่ะ
1: ตอนนี้ตันเห็นที่คลอดซะส่วนใหญ่อ่ะคือบางคนคลอด1อาทิตย์กลับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเขาก็อยู่ได้
2: แล้วมันจะมีผลเสียกับร่างกาย
1: มันแล้วแต่สภาพร่างกายคนว่าบางคนอาจจะไม่จำเป็นจะต้องดูแล
0: หรือต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดตอนนี้ตอนที่เราอายุมากขึ้นทีนี้เป็นเร็วหรือช้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะซึ่งการทำดูแลหลังคลอดเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าคลอดไปแล้ว3ปีถ้าคลอดธรรมชาติเนาะคลอดเองนะคะอันเนี้ยจะอยู่ที่7ถึง10ได้เลยเข้าคลอดได้เลยแต่ถ้าเป็นผ่าตัดคลอดนะทุกวันนี้เรานิยมผ่าตัดเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-45 วันแบบเนี่ยถ้าเราจะดูแลหลังคลอดก็คือไม่ควรเกิน90วันนะคะและมากที่สุดคือถ้าเราทำหลังจากการเห็นผลมันก็จะน้อยลงเพราะว่าการผับน้ำเข้าปลาเนี่ยที่เป็นของเสียที่มันค้างอยู่เนี่ยค่ะมันจะอยู่ในช่วงระยะ 1-3 เดือนแรกเท่านั้นวิธีการดูแลตัวเองไปแบบฟูลคอร์สเนาะเราอื่นเรื่องการปฏิบัติตัวหรือว่าเรื่องอาหารเรื่อง
1: นี้อยากรู้ว่าสมมุติในเคสที่บอกว่าไม่ได้ฉันต้องกลับไปทำงานจริงๆภายบริษัทหรือห่วงใดๆอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยไม่อยู่ไฟได้ไหมหรือว่าทานยารักษาใดๆแทนเพื่อที่จะให้สุขภาพของมันเสียในระยะยาว
0: ถามว่าได้ไหมก็ได้นะคะคือต้องบอกว่าการอยู่ไฟเนี่ยมันมีหลายอย่างรวมๆกันนะคะคือถ้าเราอันนี้มาใช้ในการดูแลก็ได
1: ้
0: หรือการกินเนาะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะใช่ที่หัตถการที่เราบอกมาเนี่ยมันต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าช่วง1เดือนแรกเนี่ยค่ะอันนี้สำคัญถ้าเราอาบน้ำอุ่นในการขับเลือดหรือขับของเสียมันก็จะดี
2: ในการดื่มพวกดื่มน้ำสมุนไพร
0: แทนน้ำเย็นเนี่ยค่ะมันพูดถึงการขับของเสียกินไปเถอะคือความเย็นมันทำให้หลอดเลือดมันหดการขับออกอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ดีเหมือนเรากินเหมือนเราเป็นประจำเดือนนั่นแหละ
1: ใช่ทานน้ำเย็นทีนี้อยากรู้ระยะคลอดว่าเราควรจะใช้ระยะดีกับเราเช่น1เดือน2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันจะส่วนใหญ่จะเป็น3วัน5วัน7วันสูงสุดอยู่ที่ประมาณใช้เวลาไม่นานเนา
1: ะ
0: ก็แล้วก็มากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ของน้ำนมตามมาด้วย
2: เรียกน้ำนมของแม่หลังคลอด
1: ปลีนะคะ
2: หัวปลีหรือไม่พวกแกงเลียเรียกน้ำนมครับ
0: เรื่องน้ำนมก็สำคัญเพราะเดี๋ยวนี้เราสมัยโบราณเนี่ยลูกกินนมแม่แล้วเพราะนมผงมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ต้องมีนมพอนะคะการจะมีนมพออาหารก็สำคัญกินพวกอะไร
2: ทอง
0: อะไรพวกนี้ค่ะหรืออย่างขิงเนี่ยมันมีฤทธิ์ร้อนอ่อนๆกำนมมาดี
1: มีอีกไหมคะนอกจากยูไฟที่ต้องดูแลเรื่องของการผดุงครรภ์หลัง
0: นมเนี่ยค่ะก็นอกจากว่ากินอาหารบำรุงแล้วเนี่ยมันจะมีดูแลส่วนนี
2: ้
0: ที่เขาเรียกกันว่าการนวดประคบเต้าอันนี้คนก็นิยมเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าพอลูกกินนมแม่เนี่ยนะคะแล้วก็เป็น working woman เนี่ยที่แบบว่าไปทำงานต
1: ้
0: องปั๊มนม
2: ไม่มี
0: ป
2: ั๊
0: มต้องปั๊มนมเก็บไว้นะทีนี้ถ้าเราแบบเอาหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการตันจนกระทั่งเป็นฝีที่เต้านมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการ

0: หรือการนวดเปิดท่อน้ำนมเพื่อให้ทางเดินของอันนี้ก็ทำได้เหมือนกัน
1: มีผลเสียไปถึงขั้นเป็นมะเร็ง
0: ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องแยกก่อนก็คือในคนปกติเราไหลดีอยู่แล้วไหลครบทุกท่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ให้นมลูกแล้วนมแข็งข้างนึงหรือมันร้อนมันอักเสบมันบวมเนี่ยค่ะอันนี้มันอักเสบแล้วมันเกิดการตันเพราะว่าน้ำนมมันผลิตตลอดเวลาทีนี้พอเราไม่ดูแลเนี่ยค่ะมันก็อาจจะเกิดเป็นฝีที่เต้านมออกอะไรเงี้ยได้ก็อันใหญ่การนวดเปิดท่อน้ำนมหรือนวดเต้านมเนี่ยค่ะก็ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญมือในการนวดมันจะไม่เหมือนกับการนวดตัวนะคุณหมอต้องแบบมีวิธีการขั้นตอนของเขาที่จะดูแลตรงนี้ได
2: ้ย้อนไปเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าทำได้
0: ทำเองได
2: ้แต่ว่าต้องดูแลเรื่องอาหารอะไรอะคะคุณหมออธิบายนิดนึง
0: สังเคราะห์ใช่ไหมคะถ้าเราดูช่วงแรกเลยอาหารเนี่ยควรจะแห้งๆหน่อยคือไม่กินของที่มันหวานจัดมีความชุ่มจัดอย่างเช่นมะม่วงสุกทุเรียนอะไรเงี้ยช่วงก่อน
1: ก็เรียกว่าอาหารแห้งแห้ง
0: อาหารแห้งอาหารเย็นอาหารเย็นอย่างเช่นฟักแฟงแตงโมแตงกวา
1: เขามีฤทธิ์เย็น
0: ใช่ฤทธิ์เย็นคือช่วงหลังคลอดเนี่ยเราต้องดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ฤทธิ์เย็นหรืออาหารที่หวานจัดไม่เหมาะหวานชุ่มมากเกินไปนี่ไม่ดี
2: ก็คืออาหารฤทธิ์เย็นห้ามอาหารหวานชุ่มห้ามให้ควรกินอาหารแห้งๆอาหารแห้งๆคืออะไรคะเช่น
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะกินอย่างเช่นปลาทอดปลาย่างอะไรพวกเนี่ยต้องบอกว่าเรากินหลากหลายได้นะคะกินผักผลไม้น
2: ะ
0: ไม่ต้องถึงขนาดแบบกินปลาแห้งกับข้าวคุกเกลืออะไรเงี้ยเหมือนสมัยก่อนอันนั้น
2: ตกใจไปมีไฟเบอร์เลยอันนี้
0: กินครบ5หมู่ได้เลยแต่ว่าเน้นแล้วก็ช่วยแบบว่าลดไอ้พวกของเย็นแล้วตอนนี้ก็มีผลกับน้ำนมมีผลเรื่องการฟักแป้ง
2: ก็ห้ามไปก่อน
0: อะไรแบบนั้นค่ะอันอื่นก็กินได้ปกติ
1: สุดผู้ชมเกี่ยวกับคุณแม่ก่อนคลอด
0: ก็ต้องบอกว่ามันช่วยได้เนาะในเรื่องของการผดุงครรภ์ที่จะใช้บริการหรือว่าสถานการณ์นี้ค่ะแนะนำว่าทำแบบซุ้ม4ซุ้ม5ไปนวดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอันตรายได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเช็คให้ดีก่อนนะว่าที่เราจะ
2: สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะอาจจะมีวิธีการผดุงครรภ์ทั้งก่อนจากแพทย์แผนไทยวันนี้ก็มีความรู้ไปเต็มที่นะคะถ้าเกิดว่าในแบบฉบับของแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทางนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมออุ๋มมากเลยนะคะ
3: การผดุงครรภ์แบบแพทย์แผนที่เกี่ยวกับการดูแลมารดาและทารกตั้งแต่ระยะเริ่มดังนั้นแพทย์ผดุงครรภ์แผนโบราณหรือที่เรียกกันว่าหมอตำแยจึงมีหน้าที่ให้คำแนะนำป้องกันอาการต่างๆของที่ทำคลอดตลอดจนดูแลสุขภาพการผดุงครรภ์แบบแพทย์แผนไทยแนะนำว่ามารดาหลังคลอดภาพเดิมเร็วขึ้นใช้ลูกปรับร่างกายเพื่อแก้ไขอาการปวดหัวนมเพื่อช่วยเพิ่มน้ำนมขึ้นการอยู่ไฟหลังคลอดบรรเทาอาการปวดมดลูก
1: วันนี้น้องโมตันครับเป็นแกงเรียงก็เป็นแกงเรียงที่แบบว่าจะ

0: จะเรียกว่าเป็นแกงเลียงที่ไม่มีเนื้อสัตว
1: ์
0: ซุปที่เป็นน้ำซุปไก่ไว้นะครับทำไว
1: ้
0: เพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการเรียกน้ำนมสำหรับคุณแม่ที่แบบตั้ง
1: ค่ะก็คือเรียกว่าถ้าทานแกงเลียงก็เหมาะกับคุณแม่ที่เพิ่งคลอด
0: ใช่แล้วอย่างสรรพคุณก็คือมีความร้อนอุ่น
1: ๆ
0: มันมีเรื่องของสมุน
1: ไพรอะไรบ้างคะ
0: วัตถุดิบนะครับก็จะเป็นเครื่องแกงเครื่องแกงเลียงเนี่ย
1: ม
0: ันก็จะมีง่ายๆนะครับก็มีหอมแดงกะปิเม็ดนะครับแล้วก็กุ้งแห้งที่เราจะโขกรวมกันส่วนผักนะครับที่เขานิยมกันนะครับก็คือมองหรือบางคนอาจจะใส่เป็นแตงโมอ่อนก็ได้แต่วันนี้เรามีไอ้นี่ต้นทานตะวันอ่อน
1: ต้นทานตะวันอ่อน
0: แล้วก็มีตำลึง
1: ใบแมงลัก
0: กับกระชาย
1: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณแม่ทานสูตรนี้รับรองว่าน้ำนมจะดีนะคะเราเริ่มกันเลยไหมคะพี่ป๊อป
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพี่จะหั่น
1: ค่ะ
0: หอมนี่ก็ใช้ประมาณสักนะครับ
1: จริงๆแกงเลียงเนี่ยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ยังมีประโยชน์สำหรับคนทั่วไป
0: เพิ่มความอบอุ่นด้วยนะทานร้อนๆนะครับช่วงในเรื่องของนะครับนะมีเรื่องของพริกไทยที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของให้ความได้นะครับ
1: เพราะว่า
0: ความเผ็ดร้อนเนี่ยจะได้จากพริกไทยให้พริกไทยละเอียดเลยครับเดี๋ยวใส่กะปิเดี๋ยวจะได้ไม่กระเด็นนะค่อยโขลกไปนะครับเดียวเลย
1: ใส่กุ้งแห้ง
0: น้ำแกงเราเนี่ยจะได้มีแบบมีความนะครับเดี๋ยวเราโขลกสักพักหนึ่งนะครับจนละเอียดแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันว่าน้องต่านจะโขลกละเอียดได้แค่ไหนนะครับเก่งมากแล้วก็ดูสิลองดมดูนะจะพริกแกงเนี่ยจะมีกลิ่นของ
1: ครับ
0: แล้วก็กุ้งแห้งหอมเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโชว์ท่านผู้ชมหน่อยนะครับ
1: แบบนี
0: ้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำซุปกันให้ร้อนโดยมีเครื่องแกงนี้ลงไปผสมลงในน้ำแกงนะครับ
1: ได้ค่ะเมนูแกงเลียงเนี่ยเป็นเมนูเลี่ยงน้ำนมของคุณแม่ก็เพราะว่ามีเองค่ะ
0: นี่ตัวบวบ
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าบวบเนี่ยช่วยเรื่องของแบบตั้งครรภ์ไม่ให้ท้องผูกด้วย
0: โหนี่เป็นแบบอาหารตำรับโบราณเลยนะซึ่งแบบมันก็ร่วมสมัยนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยนะครับทำน้ำแกงแล้วใส่ผักนี
1: ่แบบนี
0: ้น้ำแกงเลียงของเราเดี๋ยวรอให้น้ำเดือด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตำรับของเราเนี่ยแทบใช้น้ำซุปจากซุปไก
1: ่
0: นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะแบ่งนะครับเป็นเนื้อไก่ก็ได
1: ้เนื้อ
0: หม
1: ู
0: ก
1: ็
0: ได้นี่ก็มีเนื้อไก่หรือน้องต่านชอบทานไหมครับจะใส่เนื้อไก่ลงไปก็ได้
1: ได้ค่ะหรือว่าจะไม
0: ่เอาผักที่แบบว่าที่สุดก็คือฟักทองครับใส่ลงไปเลยตอนนั้นก็จะเริ่มเดือด
1: ไปก็เป็นอะไรคะบวบล่ะคะ
0: ต่อไปก็เป็นมีดอกทานไอ้ต้นทานตะวันอ่อน
1: เพิ่มความร้อนแล้วก็แกงเลียงก็ช่วย
0: ช่วย

0: ไหลตาท้องอืดท้องเฟ้อเยอะมากหลายอย่างมากนะคะก็เรียกว่ามีประโยชน์ครบ
1: ไข่ทานตะวันเลยครับ
0: ต่อค่ะ
1: ต้นทานตะวัน
0: ต้นทานตะวัน
1: วันนี้เราบางทีเราหาผักอะไรไม่ได้นะครับเราก็ใบผักหวานอ่อนแกงผักรวมนะครับ
0: ใบตำลึงนะคะ
1: ค้างคืนสักหน่อยเนาะ
0: สักจะอร่อย
1: จะอร่อยจะแบบสุกแล้วครับน้องตัน
0: ทานได้แล้ว
1: ทานได้แล้วเดี๋ยวก่อน
0: เอา
1: ว
0: าง
1: ต้องโรยต้องโรยใบแมงลักก่อนครับ
0: โอเคค่ะ
1: โรยครับ
0: จะทานอย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: นี่แล้วใบแมงลัก
1: ใบแมงลักนี่เป็นผักที่หอมระเหยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือมันช่วยในเรื่องของระบบหายใจด้วยประเภทเดียวกับโหระพาใบกับ
0: ต่อไป
1: ต่อไปก็คือกระชายนะครับนี่เรามีกระชายด้วยกระชายจะช่วยในบำรุงบำรุงอะไรมันเป็นโสมไทยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเนี่ยเราใส่เพิ่มสรรพคุณลงไปนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวให้มันแบบ
0: กินได้ทั้งครอบครัวคนอื่นๆก็กินเรื่องแก้ท้องอืดท้องเฟ้อบำรุงสายตา
1: แล้วเขาบอกว่าบำรุงอย่างนึงก็คือส่วนมากคุณผู้ชายบางทีเขาเลี้ยงได้ด้วยนะครับทำให้สดชื่นนะครับตาสว่างเลยอะไรเงี้ยฮะ
0: ก็เรียกว่าต้มหม้อหนึ่งกิน
1: นะครับก็คือเผ็ดร้อนพริกไทยนี่อันนี
0: ้มีไก่ด้วยเราทานโปรตีนป๊อปตักเสร็จคือตันจะเป็นคนแรกจานนี้นะคะค่ะพี่ป๊อปแต่ว่าโบตันไม่ได้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าเมนูนี
1: ้เมนูนี้บอกก็เหมาะกับทุกวัย
0: ใช่เหมาะกับทุกวัย
1: แต่เหมาะสมกับคุณแม
0: ่ที่กำลังจะให้นมบุตรนะคะเรียกน้ำนมแต่ว่าทุกวัยก็ทานได้หมดทานด้วย
1: ใช่เพราะมันเรื่องของความอบอุ่นแล้วแบบโอ้โหเวลาซดแล้วมันครอบเมนูสุขภาพสำหรับวันนี้เลยครับ
0: ใช่เดี๋ยวเราไปทานกันก่อนนะคะ
1: วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการใช้ชีวิตของคนประเภท
0: ศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลอาจารย์จิตแพทย์สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทย์ค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอหลิงแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอคำนิยามชมว่ามันคืออะไรครับ
2: ที่บ่งบอกถึงพลังหรือพลังชีวิตไม่เหมือนกันนะคะคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยก็จะชาร์จแบตโดยเวลาผู้คนเนี่ยยิ่งถ้าคนไม่สนิทเนี่ยมันเหมือนแบตเขาหมดลงพักเงียบๆคนเดียวเขาถึงจะรู้สึกมีพลังคืนมาเนาะเวลาเขาอยู่กับคนอื่นเขาจะหูเหมือนได้ชาร์จแบตอะค่ะคนอื่นมันเหมือนแบตให้เขาได้แบบชาร์จพลังเนี่ยค่ะแต่เขาจะเฉาเขาจะหมดแรงง่ายๆเลยนะคะแบบใหญ่ๆแต่ครอบมันจะมีสายที่เป็นเอ็กซ์ตรีมอินโทรอีกวิเวกมากๆไม่ยุ่งกับใคร

0: จะชอบมีเวลากับตัวเองแบบสุดๆอย่างเงี้ยค่ะปวดสายนี้ก็อยู่กับตัวเองไม่เป็นเลยก็คือต้องอยู่กับผู้คนตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะสายแบบสายผู้สายแบบเจอคนตลอดปะเซนๆสายปาร์ตี้เนาะเป็นกึ่งก้ำกึ่งบางคนถ้าก็คือมีทั้งฟันแล้วก็อยู่กับตัวเองก็โอเคเป็นครึ่งครึ่งแต่จะมีความอินโทรเวิร์ตสักหน่อยแต่ก็ยังมีเอ็กซ์อยู่กับคนได
1: ้
0: แต่ว่าจะชอบมากกว่าเวลาถ้าแบบไม่ต้องทำงานใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้ถือว่าจัดเป็นโรคไหมครับ
0: ไม่เป็นโรคเป็นบุคลิกภาพโรคอะไรเป็นสไตล
1: ์ค่ะสไตล์ของ introvert กับ extrovert เนี่ยเขาแตกต่างกันเนาะแต่ทีนี้ introvert อีกคนนึงเป็น extrovert มันคือสภาพ
0: ใจหลายแบบนะคะบางครั้งเขาก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องของ temperament คือ temperament คือในทางภาษาทางแพทย์คือเป็นลักษณะที่เด็กติดตัวมาเลยอะค่ะพี่ชายเลี้ยงง่ายอย่างเงี้ยค่ะเด็กบางคนก็เป็นมีความเป็น difficult ซึ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเพราะว่าเพราะว่าค่ะแฝดเหมือนที่น่าจะแบบเหมือนกันม
2: ากของที่บ้านแล้วนะครับเพราะว่ามีพี่น้อง
0: อ
2: นะครับแล้วแบบอยู่คนเดียวไม่สนใจใครอันนี้อาจจะเป็นเพราะปกติเราก็มองปกติที่บอกว่าทำไมเขาถึงพี่น้องเลยไม่สนใจคุณพ่อคุณแม่เลยใจอยู่คุณหมอแล้วนะครับ
0: ใช่อาจจะเป็นส่วน introvert เนี่ยมันไม่ใช่โรคเนาะเวลาทำงานเขาไปทำงานได
2: ้
0: ก็ออกมาใช้ชีวิตได
2: ้
0: ใช่แต่ว่าเวลาคนที่แบบ introvertแล้วก็กลายเป็นว่าออกมาไม่ทำงานเข้าแทบไม่ได้เลยเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตอันนี้เรียกว่าเลยจากความบุคลิกแล้วนะคะเลยไปเป็นอาจจะเป็นโรคอันนี้เริ่มมีผลกระทบ
1: แม่เองก็เป็น introvert ลูกออกมาเป็น introvert อะไรมันเหมือนเกี่ยวกับพันธุกรรมด้วยไหมคะหรือไม่เกี่ยวเลยหรือเกี่ยวกับสารที่คุณหมอบอกเมื่อกี้
0: พันธุกรรมอาจจะไม่งานวิจัยออกมาว่าอ๋อนี่เป็นพ่อแม่เป็นอย่างนี้ลูกต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีแบบไม่มีถึงขนาดนั้นนะคะค่ะแต่เป็นของเด็กแต่ละคนที่เกิดมาความเป็นบุคลิกเขาแบบนั
1: ้
0: น
1: แบบนั้นอย่างเราเองก็ได้เราเองก็รู้สึกว่าอย่างโบตันเนา
0: ะ
1: ก็ทำงานแบบสื่อสารมวลชนอะไรอย่างเงี้ยก็เจอคนเยอะก็เอ๊ะน่าจะเป็นเอ็กโทรเวิร์ตหรือเปล่า
0: แต่จริงๆมันจะมีแบบทั้งแปลเป็นไทยแล้วทั้งเขาค่ะก็มีหลายแบบมากแต่ว่าจะน้องที่แบบว่ามีแปลเป็นไทยแบบง่ายๆคือเขาจะมีให้เราเช็คตัวเองอะค่ะว่าเราเป็นแบบบุคลิกคนที่เป็น extrovert มีคือ introvert ก็คือว่าจะมีแบบประเมินง่ายๆเช่นชอบพูดคุยหรือเปล่าชอบมีมุกตลกหรือเปล่าหรือว่าชอบทำงานกับคนเยอะๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราเช็คตรงนี้ได้กี่ข้อเราก็นับ B ก็เช่นเป็นความ introvert เนาะเช่นชีวิตมีความสุขชอบใช้เวลากับแต่ก็มี6ข้อเหมือนกันแล้วก็เช็ค2ฝั่งแล้วก็เอามาดูว่าที่แบบง่ายๆนะคะซึ่งก็เซิร์ชได้ก็คือไปเซิร์ชได้แล้วก็อยู่ในศาสตร์ที่เรียก MBTI นะคะเป็นศาสตร์ที่แบ่งบุคลิกภาพเป็นสิบเข้าไปอันนี้ก็จะเรียกว่าได้ทำแบบยาวเลยแบบเป็นแบบน่าจะละเอียดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
2: ปวดแล้วนะครับแล้วมันมีข้อดีข้อเสีย
0: นะคะมันทำให้เรารู้จุดแข็งจุดอ่อนของเราแล้วก็พัฒนาคนเป็นสาย introvert เนา
1: ะ
0: เวลาเข้าสังคมก็อาจจะรู้สึกไม่ไปอยู่กับกลุ่ม extrovert เนี่ยเขาก็อาจจะไปแบบเสียเซลล์อะค่ะเสียเซลล
2: ์
0: เป็นปมด้อยว่าทำไม

0: แต่จริงๆอ่ะคน introvert มีข้อดีคือฟังเก่งเขาเป็นคนฟังเก่งเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดจะดูคุยเก่งรู้อะไรแบบดูจะไม่ใช่คนแบบฟังเก่งไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยฟังใครได้แบบอย่างนั้นลงมาแต่ละแต่คน
1: แล้วแต่คน
0: แต่ว่าเขาจะแบบและอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจรายละเอียดมากนักอะไรอย่างเงี้ยรู้จักตัวเองแล้วเราไม่ต้องไปพัฒนาตัวเองไม่ต้องไปคุยเก่งอะไรขนาดเขาเพราะว่ามันคนละแบบเพียงแต่ว่าเราจะเตรียมท็อปปิกเตรียมหัวข้อสักหน่อยเข้าสังคมนี้เราเตรียมหัวเชื่อมสัมพันธ์กับเขาละกันเพราะว่าธรรมชาติเราดั้งเดิมหลาจะชอบมีเพื่อนแต่ก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเราต้องเป็นเบอร์นั้นเลยโอ้ไปถึงก็แบบหวังเบอร์นั้นแต่เราก็เป็นตัวราม
2: หรือคนที่เป็น extrovert แบบว่าคนรับฟังบ้างอาจจะต้องฝึกฟังเพ
0: ื
2: ่อพัฒนาสกิล
1: ไม่ฟังคนอื่นเลย
0: ใช่ไหมแล้วคน introvert มีแนวโน้มจะล้ำลึกกว่าเพราะเขาฟังเยอะเขาเป็นแนวโชว์เยอะ
1: แต่ความถึงบอกเลยว่าอาจจะมีไม่มีสาระด้วยใช่ไหมครับปล่อยแต่มุกตลอด
2: แต่ต้องฟังให้มากเก่งแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟัง
0: ไม่ค่อยได้ฟังแล้วก็คนอื่นเวลาคนเราอยากให้คนฟังใช่ไหมแต่ส่วนก็เข้าไปแน่อย่างเงี้ย
2: คุณหมอพอจะยกสถานการณ์ตัวอย่างอะไรที่แบบว่าคนแบบว่ามีความแบบเข้ากันไม่ได้หรือว่าแบบ
0: คือจริงๆแล้วธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันจะดูดกัน
2: ค่ะ
0: มันเหมือนเราจะรู้สึกว่าคนนี้มันคีชอบอยู่กับ introvert เพราะรู้สึกว่าเขาดูไม่มาเยอะดูเขาเก้าก่ายเพราะว่า introvert บางทีมันจะเผลอหรือก็ไม่เข้าหาเขา
1: เรื่องกับเรื่องทุกคน
0: จะเข้าหาเราเราก็คิดว่าคนอื่นสบาย introvert เขาอาจจะชอบคนที่อยู่แบบมีพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกัน
2: ค
0: ันเดียเฮฮาปาร์ตี้เป็นสายปาร์ตี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใช่เพราะว่ามันความต่างนี่แหละทำให้เราเรียนรู
1: ้
0: แล้วเราก็เติบโตมากขึ้นจากความที่ไม่เหมือนมีความไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันนี่แหละฉะนั้น introvert extrovert เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันตัวแต่เราครูป๊อปบอกเนาะว่าค่อยฟังใครไม่ใช่เขาเฮ้ย introvert เขาจะได้เรียนรู้สิ่งนี้การฟังมันดีไงเขาอาจจะเติบโตเรื่องนี้การที่ introvert บางทีเข้าสังคมไม่เก่งย
2: ัง
0: ไงเขาถึงไม่ค่อยมีเดทแอร์เขามีจังหวะพูดยังไงกับใครเนาะอย่างเงี้ยเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2: เรียนรู้กันไปถ้าสมมติว่าต่างเป็น extrovertก็ต่างแบบว่าสกิลการฟังแบบ introvert บ้างอันนี้เราเรียนรู้รักจำเอาอย่างเงี้ย
0: เรารู้จุดอ่อนตัวเองว่าเราเป็นคนแบบว่าเราเป็นสายพูดโพร่งอ่ะเราก็เราอันนี้ต้องไปฝึกนิดนึงเนาะฝึกที่จะฟังคนอื่นแล้วก็แบบว่า
1: บางทีเราง่ายๆดีนะคุณหมอ
0: introvert บางทีจะแบบคือเท้าปากใจเย็นๆสัก1นาที2นาทีอย่าฟังเขาก่อนฟังให้จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะพัฒนาเอง
2: เป็นจุดอ่อนที่มันไม่เหมือนกันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่เราเรียนรู้กันได้
2: ใช่บ้างคะที่คุณหมอคิดว่านอกเหนือจากการที่บอกว่าพูดเยอะ
0: ถ้าเกิดบางทีพอเขาพูดเยอะแล้วบางทีเขาจะเชื่อมั่นตัวเองเยอะตนแต่ค่ะที่เอ็กซ์โทรเวิร์ตเขาจะแบบเขาเก่งเขาเรื่องอันนี้ต้องระวังเหมือนกันมันจะกลายเป็นอัตราเป็นพิษอะค่ะคือแบบว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วบางทีไปข่มคนอื่นอีกอะไรเงี้ยบางทีแล้วยิ่งคนพูดเก่งเนาะยิ่งพูดยิ่งมั่นใจอะค่ะโอ้พูดทีไรคนฟังทุกทีโอ้โหแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบจะไม่ทันแบบว่าระวังเนาะว่าเราจะเผลอแบบไปกิน
1: ไปกาวแบบพลั้มหน้าเขาเกินไปใช่ไหมคร
0: ับ ใช่หรือว่าบางทีก็ไปก้าวก่ายเขาโดยที่เราไม่ได้เจตนาเนาะเพราะว่าบางคนเขาก็อยากมีความเป็นส่วนตัว
1: แล้วอินเทอร์

0: ันไหมครับ
1: ก็อย่างที่บอกเขาจะเซฟในการอยู่กับตัวเองเนาะแต่ชีวิตของมันไปเจอคนหรืองานหลายอย่างมันก็ต้องปฏิสัมพันธ์ได้อะไรได้บางคนเขาก็ฟรีแลนซ์แต่ในชีวิตจริงบางทีเราก็เลือกไม่ได้ทุกอย่างเราก็ต้องฝึกทักษะสังคมบ้างเงียบๆคนเดียวหาข้อมูลอยู่กับคนเราได้เจอคนเราก็เรียนรู้ได้ก็พัฒนาตัวเองมาก
0: ขึ้นเหมือนยกตัวอย่างกับคุณหมอว่ามีน้องคนนึงที่บอกว่ามีทักษะในการเขาจะอยู่ในบ้านของเขาเลือกที่ถูกแล้วคนก็ไม่อยากให้คนเข้าไปอยู่ไปเห็นใน
1: ก็แมทช์ของเขาตรงนั้น
0: ใช่แล้วเขาก็มีรายได้ของเขาเหมือนกัน
2: ใช่คือบางคนเขาก็ได้จุดที่ลงตัวทีนี้คนที่ถ้าสมมติว่าพูดถึงในการทำงานเนาะแล้วคนที่เป็นอย่างเงี้ยอยากจะเลือกลูกทีมมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเองเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ดหรือตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ดอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะคอนโทรลเลือกคนประเภทไหนมาทำงานด้วยกันไหมคะคุณหมอแต่ลักษณะของงาน
1: จริงๆแบบไม่อยากให้เลือกด้วยเขาเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ดงานเนี่ยมันเริ่มจากความรักก่อนคือมันความสำเร็จในชีวิตเริ่มจากฉันทะหรือความรักสมมุติว่าบางคนนะคะเป็นแบบอวดก็ได้เขาบุคลิกเดียวเป็นอินโทรเวิร์ตแต่งานเขาต้อง
0: บริการ
1: แต่เขารักเป็นแอร์โฮสเตสอ่ะเขาอยากทำอาชีพนี้เข้าใจรักอ่ะทำได้ไหมทำได้แล้วทำได้โอเวอร์แต่ไม่ได้รักในงานนี้ทำไปก็อาจจะทำหน้าไม่ดีใส่แบบผู้รับบริการอะไรอย่างเงี้ยว่ายังไงมันคือว่าถ้าเรารักเราก็สู้นะใช่ไหมถ้าเรารักในงานนั้นอ่ะต่อให้เราบุคลิกแบบจะเขาเรารักเราอยากทำ
2: ก็จะสู้แล้วถ้าสมมติว่าเขาอยู่ในอาชีพนั้นกันอยู่แหละ เราควรจะจัดกลุ่มแบบรวมกันนะแต่อยากจะแบ่งอาจจะบางคนอาจหรือเอาเอ็กโทรไว้กับเอ็กโทรเลยหรือว่าคนปนๆกันคะหมอ
0: เดี๋ยวต้องถามคุณหมอก่อนนะว่าสำหรับแอร์โฮสเตสกลุ่มนี้เลยนะ
1: หรือว่าไม่จำเป็นคือก็อยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วโดยประชากรแล้วกันเนาะระดับโลกเนี่ยเอ็กโทรเวิร์ตจะมากกว่าอินโทรเวิร์ตอยู่แต่ว่าถ้าความจริงมันจะมีความปนกันอยู
0: ่
1: เขาเลือกมางานนี้ด้วยความรัก
2: อยู่แล้วจะเป็นสมมติรักเหมือนกันหมด
1: รักสมมติทุกคนมาด้วยความอยากจะใจรักบางคนก็อาจจะเอ็กโทรเวิร์ตเพราะชอบงานแบบนี้บางคนก็อาจจะชอบงานแบบนี้แต่เป็นอินโทรจะไม่แต่ว่าถ้าในแง่เขาจัดกันเองเนี่ยบางทีมันก็จะมีทรงกันอยู
2: ่
1: เช่นคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนี่ก็จะชอบทำงานหลังบ้านหน่อยสักหน่อยแต่งานต้องออกไปข้างนอก
2: ข้าง
1: นอก
2: แล้ว
1: กว่ามันจะมีความกันอยู่แบ่งกันอยู่แล้ว
2: ตามลักษณะของตัวเขาเองความแบ่งตามบุคลิกของเขาต่างไหมคะของสำหรับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเป็นเอ็กโทรเวิร์ตอะไร
1: จะมีจุดแข็งก่อนประทับใจและชื่นชมตัวเองก่อนนะคะเห็นแต่ว่าจุดอ่อนเราก็ต้องใส่ใจนิดนึงเช่นอินโทรเวิร์ตก็ที่แบบมีความเอ็กโทรเวิร์ตเขาก็ยังแคร์ผู้แคร์คนมีความเซลฟ์เซนเตอร์แล้วคนอื่นทำงานยากแล้วฉันจะแบบไม่อยากจะยุ่งกับใครแล้วคนจะเข้าหาช่องทางติดต่อแทบไม่ได้จะติดต่อเขาทีเหมือนต้องแบบ
0: ยาก
1: มันยากไปหมด
0: ไม่มีโทรศัพท์มือถืออะไรเง
1: ี้ยไม่ยอมรับไลน์ก็ไม่ให
0: ้
1: ฉันโดดจนกระทั่งแบบทำงานยากถ้าเป็นโทรบอทที่เป็นเอ็กซ์ตรีมมากจะ
0: ค
1: ิดว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้อยากจะมายุ่งคนอื่นเขาได้จบงานสักทีเถอะก็ช่วยให้ได้ติดต่อกันแบบไม่ยากมากเห็นใจผู้คนบ้างถ้าเป็นอินโทรบอทมากๆบางทีเขาก็โอเคแหละเขาก็จะอย่างติดต่อได้ไม่ยากหรือว่าถ้าสายเอ็กโทรเวิร์ตจ๋าไปเลยบางทีก็แบบก็ต้องระวังเพราะว่าบางคนนี่กลายเป็นแบบ
0: ไ
1: ม่รู้ได้ทุกคนแบบไม่ต้องมาอยู่กับฉัน
0: ก็มีไม่ได้
1: แต่เอ็กโทรเวิร์ตแบบไม่ให้เจอกันอะไรต้องอยู่คนเดียวเยอะๆอะไรเงี้ยก็

0: ชีวิต
1: คือคอยู่โดดเดี่ยวแล้วหดหูอะไรเงี้ย
0: มันจะชีวิตฉันคนเดียวเป็นเรื่องแย่เป็นด้าสมเพศอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีชุดความ
2: ใจเขาก็จะแย่
0: แต่แย่ถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาจะไปร่าเริงมากอะไรเงี้ยใช่ไหมให้นิดนึงว่าอาจจะมีชุดความเชื่อเชิงลบกับการอยู่คนเดียวมากไปไหมอะไรเงี้ย
2: ที่คุณหมอบอกเนี่ยมีสิทธิ์ไหมคะที่เขาพออยู่คนเดียวเยอะแล้วเขามีชุดความคิดแบบเนี้ยมีไหมคะหมอหรือไม่ถึงขั้นนั้น
0: คือโรคซึมเศร้าจริงๆค่ะการแพทย์ยังพูดถึงเป็นลักษณะของสารสื่อประสาทในสมองเสียสมดุล นะคะโดยแนวโน้มน่าจะไปไม่ถึงค่ะเป็นโรคซึมเศร้า
2: อาจจะแค่วิตกกังวล
0: แต่ยังไม่ถึงค่ะเป็นโรคเป็นโรคมันจะต้องกรองของสารอารมณ์ที่มันเสียสมดุลก็อาจจะมีอารมณ์เศร้าได้
1: อาจจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราว
2: ฟังแล้วรู้สึกว่าโอเคหรือเอ็กซ์โทรเวิร์ดคุณหมอแนะนำนิดนึงเพราะหลายคนบอกว่าอุ๊ยแบบสอบถาม
0: อ๋อจริงๆคือมันมีพื้นที่อยากให้เซิร์ชได้เลยอะค่ะแปลไทยแปลหร
1: ือ
0: สังกฤษก็มีอะไรเงี้ยลองมันจะเป็นการเช็คตัวเองเนาะว่าเราชอบเป็นใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรารู้จักตัวเองได้ดีอะค่ะแต่ถ้าเราไม่ค่อยรู้จักตัวเองบางทีมันก็อาจจะไม่ตรงเนาะเพราะ
1: จากที่ไหนมีเว็บเพจหรืออะไรไหมครับ
0: โอ้จริงมันเยอะมากเลยค่ะเพราะจริงแล้วมีเว็บที่เอามาทำเยอะมากเลยนะคะหาไม่ยากเลย
2: เซิร์ชกูเกิลเลย
0: เซิร์ชกูเกิลได้เลยไอ้ทวยท
2: ำได้ค่ะให้คุณหมอทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมสำหรับเรื่องนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะโทรเวิร์ดหรือแอมบิเวิร์ดนะคะคือทันนะคะสำคัญคือเรารู้จักตัวเองสามารถที่จะเรียนรู้และเติบโตจากตัวเองมากขึ้นรวมถึงการยอมรับความแตกต่างเพราะมันจะมีเหมือนกันว่าบางเอ็กโทรเวิร์ดมองคนอินโทรเวิร์ดเป็นคนแปลกเข้าใจได้ว่าเราเขาไม่เหมือนเราแต่อยากให้มองว่าความแตกต่างเนี่ยที่ดีที่เราจะเรียนรู้และเติบโตมากขึ้นและชีวิตเราจะสมดุลขึ้นนะคะ
1: ไปปรึกษาคุณหมอได้เลยใช่ไหมครับ
0: ถ้าเรื่องแบบรู้สึกแบบไม่เหมือนตัวเองก็ยินดีนะคะ
2: ค่ะคุณผู้ชมก็พอที่จะแยกแยะออกแล้วนะคะสำหรับค่ะก็ลองทำแบบสอบถามดูได้ว่าสองประเภทมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่างกันนะคะข้อดีก็เก็บกันเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าฉะนั้นเนี่ยพอเราเป็น extrovert เราที่เป็น introvert ก็ต้องเข้าใจรู้เรื่องนี้มากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่
2: ะ
1: ข
0: อบคุณนะคะ
3: เทคนิคนี้มีความซับซ้อนการเข้าใจบุคคลแต่ละประเภทอาจทำให้เข้าใจอะไรก็ยังมีประโยชน์ในการทำให้เราเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นสามารถค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกของและไม่ต้องพบปะผู้คน